0: ้ำทุ่มเดิมพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลและเชิงเขาฝนมาเติมอีกต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนตอนบนฝนน้อยลงแล้วมีตกบางจุดเท่านั้นในภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางและภาคตะวันออกใช้จังหวะนี้ให้คุ้มค่ะผ้ารอซักซักได้บ้านรอเก็บรีบเก็บน้ำรอระบายรีบเคลียร์เพราะตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมฝนเพิ่มขึ้นอีกรอบนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมรับฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่10และ11ตุลาคมจะส่งผลกระทบมากที่สุดค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ที่เหลือค่อนข้างเบาใจเรื่องฝนได้และเช้านี้อากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียสเท่านั้นภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยที่สุดในบรรดาทุกภาคค่ะมีฝนได้เพียงบางจุดแถวจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีเช้าอากาศเย็นสบาย 20-24 องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ภาคกลางยังมีฝนแวะมาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนครและปริมณฑลวันนี้มีฝนแวะมาได้เช่นกันค่ะแต่ไม่ใช่ฝนทั้งวันภาคตะวันออกยังมีฝนเป็นช่วงๆโดยเฉพาะที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรต้องระวังภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะและมีฝนหนักแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอนามันฝนยังเยอะมีฝนหนักที่ระนองและพังงาทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ไปรับชมข่าวภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. Geopolitical tensions and trade disputes are reshaping the global economy. At the Forbes Global CEO Conference in Singapore, Thailand's Prime Minister outlined the country's responseLast night, Prime Minister and Minister of Interior Anuttin Chanwirakul took part in an one-on-one discussion with Steve Forbes, Chairman and Editor-in-Chief of Forbes Media at the Forbes Global CEO Conference 2026 in Singapore. The Prime Minister discussed how Thailand is responding to geopolitical tensions, competition among major powers, and international trade disputes, while emphasizing the need to strengthen energy security and expand clean energy options to support long-term growth and investment. He also stressed the importance of strengthening Thailand's role in the international community and ASEAN, while highlighting the country's preparations to host the 2026 IMF World Bank Group annual meetings next week and its long-term goal of joining the OECD.On the economy, Prime Minister Anuttin highlighted Thailand's potential as a manufacturing base and said the government is working to facilitate foreign investment across various industries and strengthen connections with regional and global markets. The Forbes Global CEO Conference brings together around 400 to 450 senior executives, major investors, and government leaders from around the world.Flooding can disrupt factories, workers, and supply chains in a matter of hours. The Ministry of Commerce is urging businesses to prepare for different levels of risk so production and exports can keep moving, even when conditions worsen. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan, accompanied by Permanent Secretary of Commerce Ministry Phun Phong Nainaphakorn, has visited Thai Agri Foods Factory in Samut Prakan Province to assess the impact of flooding on the industrial sector. Flood water has affected areas around the factory, but the plant itself has not been directly affected. The company has measures in place to protect workers and keep production running. The Deputy Prime Minister said factories should prepare emergency plans for different levels of risk, especially as increasingly unpredictable weather makes flooding harder to forecast. She also urged businesses to regularly practice their plans so they can respond quickly when conditions worsen. The Commerce Ministry is ready to support businesses facing problems with transportation, raw materials, markets and exports. Its overseas trade offices can also help coordinate with foreign buyers if deliveries are disrupted. The ministry will assess businesses and exporters in flood risk areas and coordinate with the industry ministry to strengthen preparedness across different sectors. Moreover, the close cooperation between the public and private sectors will be a key to protecting supply chains, maintaining production, and keeping Thai exports moving despite uncertain conditions. Turning now to international relations, the Deputy Prime Minister and Finance Minister is putting Japan at the center of Thailand's investment strategy, with 7 industries targeted for future growth. The government also expects new tax measures to support the automotive sector within the next 1 to 2 weeks. At the Thailand-Japan Investment Forum yesterday, Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Niti Thanraphat said Japan remains a trusted partner in Thailand's economic development, with investment ties dating back to the 1980s. He outlined 4 areas for closer cooperation, positioning Thailand as a trusted connector amid global divisions, building infrastructure for digital technology and AI, moving toward a greener economy, and responding to aging societies. The government has announced plans to promote quality investment-led growth, with 7 target industries, namely smart agriculture, food processing, smart electronics and AI infrastructure, modern vehicles, quality tourism, retail, and the creative economy. It is also preparing measures to support the automotive industry. The Deputy Prime Minister said changes to excise tax measures are being considered to address global trade pressures and ensure fair competition. Details of the new excise tax rates are expected within the next 1 to 2 weeks. With the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings just days away, authorities are closely watching Bangkok's weather and flood risk. Officials say key venues and airport routes remain clear, with emergency teams ready for heavy rain. Authorities are stepping up preparations for possible heavy rain ahead of the 2026 IMF World Bank Group annual meetings in Bangkok from October 12th to 16th. Vinit Visetsunapum, spokesperson for the Finance Ministry, said the meeting venues, 21 hotels and the main route from Suvarnabhumi Airport remain free of flooding. The Finance Ministry is working with Bangkok authorities, the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, and officials in Samut Prakan Province on emergency plans. A 24-hour operation center will remain active until the last participant leaves.
4: ถ้ามีก็มีการเตรียมการรองรับไว้และถ้าเลวร้ายที่สุดเราก็เตรียมการแผนไว้หมดแล้วนะครับอยากจะให้สื่อสารไปแค่ว่าวันนี้เราดูเฝ้าดูติดตามทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับอยากให้เกิดความมั่นใจที่เราจะพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะได้ไม่กังวล นะครับว่าครั้งนี้เรามีโอกาสรับแขกสำคัญของประเทศนะครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะอยู่ในจุดความสนใจนะครับเขาจะได้มาเที่ยวมาประชุมมาลงทุนไปได้ในอนาคต
3: Meanwhile, Surapong Sanpa, director of the Weather Forecast Division at the Meteorological Department, says the weather will remain unsettled on October 10th and 11th, with thunderstorms, strong winds and short periods of heavy rain of 30 to 50 millimeters. Rain is expected to ease during the meeting period. The Drainage and Sewerage Department in Bangkok is also preparing drainage measures around the venues. Three mobile water pumps and rapid response teams will monitor flood-prone areas throughout the meetings. A giant Thai flag has made a record-setting descent over Pattaya. The team behind the feat is now preparing to break its own world record on December 5th. Yesterday, Associate Professor Special Dr. Thanapawon Sirikunakorngun led the One Flag Thailand team in successfully setting a world record for the largest flag deployed during the free fall over Pattaya Chonburi province. Meanwhile, Professor Dr. Kirati Jaren Chonwanit, Dean of the Faculty of Medicine, Sirirat Hospital, was the first to bring the Thai national flag down to Pattaya Beach as part of the mission. The record-setting team of skydivers trained continuously for the mission, with experienced coaches overseeing the jumps, preparation and safety procedures. The operation also included specialists responsible for collecting evidence and documentation required to verify the world record. The successful attempt marks the first world record achieved under the One Flag Thailand project. The team is now preparing to break its own record on December 5th, 2026 at Pattaya Beach. The organizers are inviting the public to witness the record attempt, support the skydivers and join in singing the Thai national anthem. They say the event is intended to bring people together through the national flag and create a moment of pride and unity. The December event will take place from 4 p.m. to 6 p.m. with the team aiming to once again make history above Pattaya Beach. That wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, please scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ.

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและติรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้ DC and welcome to the top.
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ธนาคารโลกครับได้ประกาศลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชานะครับหลังจากที่กัมพูชาประสบปัญหาหลากหลายด้านที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจครับธนาคารโลกนะครับได้มีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปีนี้เหลือ 3.5% จากเดิมที่ประเมินไว้อยู่ที่ 5.3% เมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการรายงานว่าอุปสงค์ภายในประเทศของกัมพูชาอ่อนแรงลงมากอันเนื่องมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดฮวบอีกทั้งมีเงินส่งกลับประเทศลดลงและยังเผชิญปัญหาที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งบั่นทอนรายได้ของครัวเรือนนอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในช่วงปรับฐานและภาวะสินเชื่อตึงตัวก็ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างหนักแต่ยังดีที่การส่งออกสินค้าของกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นช่วยพยุงการขยายตัวของเศรษฐกิจไว้ได้บางส่วนข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชานะครับระบุว่าราคาน้ำมันเบนซินในประเทศปรับเพิ่มขึ้น 33.7% จากระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาอยู่ที่ลิตรละ41บาทขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 46.7% อยู่ที่ลิตรละประมาณ45บาทอย่างไรก็ตามธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะฟื้นตัวได้โดยในปีหน้าน่าจะมีการขยายตัวอยู่ที่ 4% และเพิ่มเป็น 5% ในปี 2571 หากราคาพลังงานมีเสถียรภาพและกัมพูชาสามารถฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวได้แต่เรื่องนี้ก็มีคำเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่ายังมีปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจเป็นปัจจัยฉุดรั้งการฟื้นตัวภาคการเกษตรของกัมพูชาในปีหน้าอยู่ต่อไปและการท่องเที่ยวของกัมพูชาก็ไม่แน่ชัดว่าจะสามารถฟื้นฟูได้จริงจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงมีความกังวลต่อปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่ยังมีอยู่ในประเทศนี้
6: โฆษกคณะกรรมการยุโรปได้แถลงถึงความกังวลของสหภาพยุโรปหรือ EU ต่อกรณีการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของเจ้าหน้าที่ในห้องวิจัยรัสเซียซึ่งเป็นหญิงวัย28ปีหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเธอทำหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคตกแตกและเชื้อโรคอาจแพร่กระจายโดยเธอเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุนอกจากนี้โฆษกคณะกรรมการยุโรปยังได้เรียกร้องให้รัสเซียเร่งแบ่งปันรายงานที่โปร่งใสและทันท่วงทีเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเนื่องจากเห็นว่ากาฬโรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สามารถแพร่กระจายสู่ผ่านการระบบทางเดินหายใจได้นะคะโดยแถลงการดังกล่าวมีออกมาในขณะที่สื่อท้องถิ่นของรัสเซียรายงานว่าพบเจ้าหน้าที่ในห้องวิจัยแห่งเดียวกันเสียชีวิตเป็นรายที่2แต่ว่าไม่มีหน่วยงานใดยืนยันข่าวนี้ขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียยืนยันว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ห้องวิจัยที่เสียชีวิตจึงต้องการให้ผู้คนและประชาคมโลกคลายความกังวลอีกทั้งยังได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวว่าเกิดจากโรคปอดอักเสบแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดโดยยืนยันเพียงว่าไม่พบจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับห้องวิจัยในร่างกายของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตคนดังกล่าวถูกกักตัวประมาณ200คนโดยมี 60% ที่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะ
5: ราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนนะครับได้ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้ได้แก่ศาสตราจารย์องรีคากองนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและอีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์เคนโซโซอะนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะครับจากผลงานการไขปริศนาการสร้างภาพสะท้อนโมเลกุลแบบเดียวซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการผลิตยาผลงานของนักวิจัยทั้งสองก็ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าสามารถควบคุมปฏิกิริยาเคมีให้เอื้อต่อการสร้างโมเลกุลที่มีภาพสะท้อนในกระจกเพียงรูปแบบเดียวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบปฏิกิริยาสำหรับการผลิตยาโดยโมเลกุลของยาหลายชนิดมีอยู่2รูปแบบนะครับที่เป็นภาพสะท้อนของกันและกันรูปแบบหนึ่งเนี่ยอาจจะให้ผลในการรักษาส่วนในอีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็นและบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายสำหรับผู้คว้ารางวัลโนเบลทั้ง2ท่านนี้นะครับก็จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเหรียญรางวัลและก็เงินรางวัล12ล้านโครนาสวีเดนนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนซึ่งทั้ง2ท่านก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิตของนายอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ครับ
6: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่เหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนค่ะ
7: ยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซชิของรัสเซียโดยเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงส่วนลูกเรือ23คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอินเดียสละเรือได้ทันเวลาและได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลสั่งกองทัพยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวันหรือ2วันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการก็จะต้องรับผลของการกระทำส่วนเหตุการณ์ต่อต้านอิสราเอลที่เกิดขึ้นในรัฐสภายุโรปที่เมืองสตาร์บรูคของฝรั่งเศสนางโรเบอร์ตาเมสโซล่าประธานรัฐสภายุโรปได้แถลงตำหนิพฤติกรรมของริมาฮัสซันสมาชิกสภายุโรปฝ่ายซ้ายจัดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายปาเลสไตน์กรณีที่เธอดึงธงชาติอิสราเอลระหว่างมีการจัดงานนิทรรศการรำลึก3ปีสงครามฉนวนกาซาโดยประธานรัฐสภายุโรปบอกว่าได้เรียกฮัสซันมากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสเผยภาพประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงขณะอยู่บนเรือฟริเกตของกองทัพระหว่างไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปโดยรายงานข่าวระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่รุ่น M51.3 การทดสอบเป็นการยิงขีปนาวุธขึ้นจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ที่บริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งแคว้นบริตานีแต่ก็ไม่มีการบรรจุหัวรบจริงขณะยิงแต่อย่างใดนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสแถลงต่อสภายืนยันจะไม่อ่อนโอนให้แก่ผู้ประท้วงกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศขณะนี้โดยการแถลงมีขึ้นในขณะที่การประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีได้ดำเนินมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษแล้วโดยมีโรงเรียนถูกวางเพลิงและถูกรื้อค้นเสียหายไปแล้วอย่างน้อย24แห่งส่วนความเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐต่อการประท้วงในฝรั่งเศสนั้นเขาได้โพสต์ข้อความว่าต้นเหตุของความวุ่นวายมาจากปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจำนวนมากซึ่งได้ทำให้มีสัดส่วนของชนบางศาสนาเข้ามาปะปนอยู่มากเกินไปจนเหนือการควบคุมนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้เตือนให้ระวังชนบางศาสนาซึ่งเขาได้ระบุว่ามีความต้องการที่จะเข้ามาครอบครองฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในเมืองลียสของเบลเยียมได้พากันออกมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องเดียวกันนี้ด้วยโดยบรรยากาศสอเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากที่เวลานี้มีการจุดไฟเผาทำลายทรัพย์สินคว้างพลุและก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่อีกทั้งมีการบุกเข้าไปทุบทำลายกระจกอาคารเรียนด้วย หนังสือพิมพ์เอ็กซ์เพรสโซที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในเอกวาดอร์และมีจุดยืนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจะยุติการตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนี้โดยทางสำนักพิมพ์เผยว่ากำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลของประธานาธิบดีดาเนียลโนโบอาที่ได้เข้ามาบังคับให้หนังสือเปลี่ยนทิศทางการนำเสนอข่าวและยุติการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนักท่องเที่ยวบนชายหาดโคปาคาบานาในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลต่างประหลาดใจที่จู่ๆก็มีแมวน้ำช้างใต้ตัวใหญ่ยักษ์ขึ้นมานอนอาบแดดบนฝั่งปะปนกับผู้คนกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ให้การดูแลมันอย่างดีโดยทำการปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนมันในระยะใกล้นับเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากยิ่งและภาพที่ปรากฏก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียไปแล้ว
5: ข่าวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับในเมืองโรโปโตในประเทศกรีซซึ่งก็มีสถานที่แห่งหนึ่งที่ยังคงดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยไปเยี่ยมชมอยู่อย่างไม่ขาดสายจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามจากรายงานกันครับ
7: ที่หมู่บ้านร้างในเมืองโรโปโตในเขตภูเขาทริคาล่าในภูมิภาคเทสซาลีของกรีซมีโบสถ์หลังหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนและดึงดูดให้ไปท่องเที่ยวกันอย่างมากก็คือโบสถ์พระแม่มารีที่อยู่ในสภาพตัวอาคารเอียงทำมุม17องศาซึ่งถือเป็นโบสถ์ที่มีความลาดเอียงมากที่สุดในโลกโดยนักท่องเที่ยวที่ไปที่นั่นต่างก็มุ่งหวังจะไปสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าไปอยู่ในอาคารที่ลาดเอียงซึ่งก็ต้องใช้ความชำนาญในการทรงตัวและรักษาความสมดุลเพื่อไม่ให้เกิดอาการล้มคว่ำหัวขมำเดิมนั้นโบสถ์พระแม่มารีแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวในระดับที่เห็นแต่อยู่สูงขึ้นไปมากกว่านั้นซึ่งต่อมาได้ทรุดตัวต่ำลงจากการพังทลายของดินที่ได้ทำให้อาคารบ้านเรือนในแถบนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวลาดลงไปตามพื้นด้วยด้วยการทรุดตัวของดินเกิดขึ้นนาน15วันเมื่อ14ปีก่อนจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงอยู่ในระดับนี้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็รวมทั้งอาคารของโบสถ์ทั้งหลังที่เอียงในระดับ17องศามานับตั้งแต่นั้นโดยที่ไม่ก่อรอยแตกร้าวใดๆที่ตัวอาคารด้วยหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งโบสถ์พระแม่มารีแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโรโปโตซึ่งนอกจากโบสถ์ยังมีโรงเรียนร้านค้าร้านกาแฟมากมายและที่กลางหมู่บ้านก็มีจัตุรัสที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาที่อยู่รายรอบได้อย่างชัดเจนก่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้จะทรุดตัวลงเคยมีคำเตือนทางธรณีเมื่อช่วงทศวรรษที่1960หลังพบรอยแตกของพื้นดินและเกิดเหตุดินถล่มในบางจุดโดยนับแต่นั้นนักธรณีวิทยาก็ได้ขอให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่เป็นระยะกระทั่งเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วการอพยพก็เกิดขึ้นอย่างจริงจังทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างในที่สุดนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสกับประสบการณ์การได้อยู่ในอาคารที่ลาดเอียงของโบสถ์แห่งนี้ต่างบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและการที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้ก็จะต้องมีพลังขาที่แข็งแรงดังนั้นหลายคนจึงต้องการมาเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสามารถทรงตัวอยู่กับพื้นได้ซึ่งก็เท่ากับหมดโอกาสที่จะได้เข้าไปเยือนสำหรับกรีซยังมีหมู่บ้านอีกมากมายหลายแห่งที่กลายเป็นสถานที่รกร้างและประชาชนจะสามารถเข้าไปจับจองบ้านพักอาศัยได้ในราคาที่ถูกแสนถูกมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่มองว่าในอนาคตราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรีซเพิ่มสูงขึ้นหมู่บ้านร้างเหล่านี้อาจกลายเป็นที่หมายตาของคนที่มีทุนทรัพย์น้อยแม้ว่าการซื้อบ้านร้างอาจต้องซ่อมแซมมากสักหน่อยแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าสิ่งหนึ่งที่คุ้มค่าที่จะได้กลับคืนมาก็คือเจ้าของบ้านก็จะได้บ้านพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบได้อย่างลงตัวซึ่งหมู่บ้านบางแห่งเรียกได้ว่ามีทิวทัศน์เหมือนกับที่ปรากฏในภาพวาดของศิลปินชื่อดังเลยทีเดียว
5: ช่วงนี้ได้เวลาไปพบกับข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปแล้วก็ผู้ประกาศใหม่ของเราครับพี่พิมพ์ครับ
8: สวัสดี
5: ท
8: ั้
5: งสอง
9: สว
5: ั
9: สด
5: ี
9: คร
5: ับ
8: สว
9: ั
8: สด
9: ี
8: คร
9: ับ
8: ยินดีต้อนรับนะคะ
10: ผมดีใจมากนะเพราะเขาเป็นแฟนบอลเอเวอร์ตันปกติเจอแต่ลิเวอร์พูล
5: ปกติเราเจอแต่ขั้วตรงข้ามตลอดเลย
8: นะครับ
10: โดนล้อตลอด
8: นะครับผมเดียวกันแล้วว
5: ันนี้เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากกันคร
10: ับ ก็มีภาพบรรยากาศของลีโอเมสซี่นะครับเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนัดสุดท้ายแหละบรรยากาศนี้ก็อบอุ่นเลยนะครับ
5: เชิญเลยครับ
8: เชิญค่ะ
10: สวัสดีครับ ข่าวกีฬาวันนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มมาที่ผลการแข่งขันแบดมินตันที่ฟินแลนด์นะครับซึ่งรายการนี้วิวกุลวุฒิลงสนามในฐานะมืออันดับหนึ่งของโลกด้วย
7: ค่ะ
10: นะครับก็เป็นการแข่งขันรายการ World Tour Super 500นะครับรายการ Arctic Open ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16ล้านบาทครับแข่งที่ฟินแลนด์วิวกุลวุฒิเมื่อวานนี้เจอกับนักกีฬาจากจีนนะครับซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลก
7: เกมแรกในทั้งสองตบกันอย่างสนุกเลยนะคะก็วิวเพิ่งจะได้เหรียญทองมาจากเอเชียนเกมด้วยนะคะกุลวุฒิก็อาศัยจังหวะในช่วงปลายเกมเด็ดขาดกว่าอยู่แล้วเบียดเอาชนะไปได้ก่อน21ต่อ19ค่ะ
10: ครับ
7: จากนั้นในเกมที่2เนี่ยนะคะวิวก็คุมคอร์ดได้ดีกว่าชัดเจนเลยแล้วก็ทำแต้มต่อเนื่องคือมือเหนือกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปิดแมตช์เอาชนะไปได้อีกครั้งนึงด้วยสกอร์21ต่อ9ค่ะก็เลยชนะไป2เกมรวดผ่านเข้ารอบที่2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างรูนักโชฮานมือ60ของโลกจากอินเดียอันนี้ข่าวคนนี้น่าจับตานะคะเพราะว่าอินเดียในเล่นข่าวเขาเยอะพอสมควรทีเดียวแต่ว่ารุ่นหนักโชฮานต้องไปเจอกับเวงฮงหยางก่อนมือ26ของโลกจากฮ่องกงต้องไปดูว่าใครจะผ่านมาเจอกับวิวกุลวุฒินะ
10: ครับก็ผ่านไปได้นะครับสำหรับวิวกุลวุฒิส่วนชายคู่รอบแรกนะครับพีรัชชัยสุขพันธ์กับภักพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ34ของโลกนะครับเจอคู่มือ3ของรายการจากเดนมาร์กก็คือดาเนียลลุนการ์ดกับแมตต์เวสเตอร์การ์ดนะครับก็เกมนี้เราก็หักปากกาเซียนนะ
7: ใช่ค่ะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะคู่แข่งจากเดนมาร์กไปไม่ใช่ธรรมดานะ2ต่อ1เกมเลยนะคะสกอร์21ต่อ17 18ต่อ21แล้วก็21ต่อ17ค่ะผ่านเข้ารอบที่2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างจูฮาฮองคาเนนกับแจสเปอร์พอลนะคะมือ838ของโลกจากฟินแลนด์หรือว่าคู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์อย่างคริสโตเฟอร์กริมลีย์แล้วก็แมทธิวกริมลีย์ค่ะ
10: ครับขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับมีการแข่งขันรายการใหญ่ที่จีนซึ่งทิปอรวรรณสามารถล้มมือหนึ่งของโลกได้นะครับผ่านเข้ารอบต่อไปได้นี่เป็นรายการเทเบิลเทนนิสเมเจอร์ WTT Grand Smash China Smash นะครับชิงเงินรางวัลรวม67ล้านบาทแข่งกันที่กรุงปักกิ่งที่จีนนะครับนี่เป็นหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทิปอรวรรณพรนังนะครับมือ101ของโลกเล่นต้องเล่นรอบคัดเลือกมานะครับพบกับซุนอิงชาซึ่งเป็นนักเทเบิลเทนนิสเจ้าถิ่นมือหนึ่งของโลกเลย
7: ใช่ค่ะก็เกมนี้สู้กันสนุกนะคะต้องบอกว่าน้องทิพย์เนี่ยทำผลงานได้ดีด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะสู้กันเสมอกันอยู่ที่6ต่อ6ในเกมแรกเนี่ยนะคะแต่ว่าซุนอิงฉาก็เอาจังหวะเด็ดขาดเบียดเอาชนะไปได้ก่อน11ต่อ8ค่ะขึ้นนำไปก่อนเกมแรกตามอยู่เกมนึงแต่ว่าทิพย์อรวรรณเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะแก้เกมกลับมาได้ยอดเยี่ยมนะคะเร่งเครื่องตบแล้วก็เอาชนะไปได้ในเกมที่2ขาดลอยเลย11ต่อ4จากนั้นเกมที่3เนี่ยก็เล่นด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็เบียดเอาชนะไปได้อีกก็เป็นการพลิกกลับมานำ2ต่อ1เกมแล้วด้วยสกอร์12ต่อ10ค่ะ
10: ครับแล้ว

0: ก็ในเกมที่4นะครับอรวรรณตกเป็นฝ่ายตามหลัง8ต่อ10แต่ยังสวมหัวใจแข็งแกร่งนะครับทำทีเดียว4แต้มรวดพลิกกลับมาชนะอย่างเหลือเชื่อ12ต่อ10ทำให้จบเกมอรวรรณก็ชนะไป
1: ใช่ค่ะถือว่ามีโค้ชดีนะคะนี่ต้องเป็นต้องชื่นชมเลยนะคะเพราะว่าได้แป๋วนันทนาคำมงถ้าจำกันได้อดีตมือหนึ่งเป็นเฮดโค้ชของเธอเองนะคะก็ถือว่าเป็นการเอาชนะแล้วก็เข้ารอบ16คนไปเจอกับมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นนะคะโฮโนกะฮาชิโมโตะค่ะก็จะแข่งขันวันนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้ทิพย์ด้วยนะคะ18นาฬิกา10นาทีค่ะ
0: ครับขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันครับเฉินชิงตงมือ7ของรายการจากจีนโชว์ฟอร์มเยี่ยมตลอดเกมนะครับเสียไปแค่14คะแนนเอาชนะเซอร์ลินเซียนจากสิงคโปร์ไป3ต่อ0เกมเลย
1: ก็จะเข้ารอบ16คนสุดท้ายนะคะก็ไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคิมนายองจากเกาหลีใต้หรือว่าซัตสึโกะโอโดะมือ11จากญี่ปุ่นต่อไปนะคะ
0: ครับแล้วก็มีการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายด้วย
1: รอบนี้นี่ต้องบอกว่านักตบลูกเด้งมือ2จากญี่ปุ่นนะคะอย่างโซระมัตสึชิมะเนี่ยนะคะต้องเจอกับฟินลูนักกีฬาที่ได้สิทธิ์วายการ์ดมาจากออสเตรเลียแมตช์นี้เนี่ยนักปิงปองจากญี่ปุ่นเล่นได้ดีกว่านะคะเอาชนะไปถึงแม้ว่าเกมแรกต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็คุมเกมเอาชนะไปได้3เกมรวดนะคะ12ต่อ10 11ต่อ1แล้วก็11ต่อ8แหมเกมที่2ดูเหมือนจะแค้นนะคะเอาชนะไป11ต่อ1
0: แล้วนะ
1: ก็เข้ารอบ16คนค่ะไปเจอกวนหงจากไชนีสไทเปนะคะ
0: ครับขณะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับมีการจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาของสถาบันจำนวน10คนนะครับที่ไปแข่งเอเชียนเกมได้มา7เหรียญทอง4เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับ
1: ก็งานนี้จัดที่หอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยสำหรับนักกีฬาที่มารับรางวัลในวันนี้นะคะแล้วก็ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20มาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะก็มอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทค่ะเงินถ้าได้เหรียญทองนะสำหรับเหรียญเงินเนี่ยให้ไป 50,000 เหรียญทองแดง 30,000 บาทแล้วก็จะมีทางด้านของศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็ศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองนะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานมอบรางวัลครั้งนี้นะคะ
0: นักกีฬาที่รับมอบรางวัลนี่บิวพุทธพลบุญสอนครับ2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากผสม 4x100 เมตรได้เงินไป 250,000หมื่นบาทส่วนวิวกรุวุฒิตอนนี้ไปแข่งอยู่ที่ฟินแลนด
1: ์
0: น้องสาวมารับนะครับก็คือส้มสรันรักนะครับก็จะรับแทนแล้วก็มีทางจีรติจันเลียงนะครับเหรียญทองเทคบอลคู่ชาย มีอติการคงแก้วเหรียญทองเสปักตะกร้อทีมชุดหญิงมีภูตะวันโสภาเหรียญทองเสปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายแล้วก็เหรียญเงินทีมชุดชายด้วย
1: ใช่ก็มีทั้งเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานมิกซ์มาร์เชียลอาร์ต MMA นะคะจากแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนมีน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรนะคะก็ได้เหรียญเงินมาจากเทควันโดท่ารำพุ่มเซ่น้องโฟมณีวันบุตรสุวรรณค่ะได้เหรียญเงินคาราเต้ต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงตามมาด้วยเหรียญทองแดงกีฬายูยิตสูนะคะน้องนุชนุชนาถสิงห์ฉลาดค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเฉลิมพลเจริญกิจอมรด้วยนะคะก็ได้เหรียญทองแดงมาจากเอเชียนเกมในการแข่งขันแบดมินตันทีมชาย
0: ครับมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยครับ
2: วันนี้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะคะซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะได้นักกีฬาของเราเนี่ยได้เหรียญทองมาถึง7เหรียญทองใน18เหรียญทองที่ประเทศไทยได้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาแสดงความยินดีมาชื่นชมมาให้กำลังใจกับนักกีฬาของเราที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะ
3: สำหรับเอเชียเกมส์ครั้งนี้ผมก็เป็นครั้งที่2ผมครับแล้วก็รู้สึกว่าเอเชียเกมส์นี้แล้วก็มีความตื่นเต้นปกติแล้วก็เราก็หวังเหรียญที่ตัวเองหวังได้มาก็รู้สึกว่าดีใจมากครับได้เหรียญทอง100 200แล้วก็ทำลายสถิติ2รายการครับผมแล้วก็ได้เหรียญเงินวิ่งผัด400เมตรชายหญิงครับผม
1: สำหรับพิธีมอบรางวัลให้นักกีฬาทีมชาติไทยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทค่ะจากผลงานของนักกีฬาจำนวน10คนนะคะก็คว้าไปทั้งหมด7เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดง
0: ครับก็หลังจากนักกีฬาเหนื่อยมานานนะครับเตรียมตัวฝึกซ้อมแล้วก็ไปแข่งช่วงนี้ก็เดินสายรับรางวัลกัน
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนเรื่องของฟุตบอล Kings Cup นะครับเดี๋ยวจะแข่งกันช่วงเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทางเจ้าภาพตอนนี้ก็เร่งเตรียมความพร้อมแล้วนะครับ ทั้งเรื่องของสนามแข่งขันแล้วก็เรื่องต่างๆนี่เป็นบรรยากาศที่สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับหรือว่าเกาะกลางน้ำอำเภอเมืองศรีสะเกษทางรองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษครับคุณสุริยาบุตรจินดาก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเตรียมไว้สำหรับคิงส์ครับครั้งที่52
1: ค่ะก็ศรีสะเกษเองเขาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะ
0: ครับ
1: โดยที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษอย่างนายอนุรัตธรรมประจำจิตนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่2ประจำปี2569ด้วยนะคะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางแล้วก็ติดตามการเตรียมงานในทุกด้านเลยโดยการแข่งขันเนี่ยมีกำหนดจัดขึ้นในช่วง FIFA Day นะคะ 9-17 พฤศจิกายนนี้ในรูปแบบทัวร์นาเมนต์จะมี4ทีมแต่ละทีมเนี่ยจะลงสนาม2นัดก็แบ่งเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศซึ่งทุกเกมเนี่ยจะได้รับการรับรองในระดับInternational Match A เลยนะคะแล้วก็นำผลการแข่งขันเนี่ยไปคำนวณเป็นคะแนน FIFA ได้ด้วย
0: ครับก็4ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันก็จะมีทีมชาติไทยมีทีมชาติโอมานมีบาเรนแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับก็เชียร์กันช่วงเดือนพฤศจิกายน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ไปดูเรื่องของฟุตบอลที่เพิ่งจะแข่งขันกันไปเมื่อวานบ้างนะคะเป็นรายการสโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับมี2สโมสรจากไทยลีกร่วมลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะคะ
0: นี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม A นะครับราชบุรี FC ต้อนรับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้จากเวียดนาม
1: ค่ะก็ครึ่งแรกเนี่ยสนุกนะคะต้องพยายามหาจังหวะเจาะแต่ว่ายังทำประตูกันไม่ได
0: ้
1: ก็เลยเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0เกมมาสนุกครึ่งหลังค่ะเพราะว่านาที48เนี่ยทางฝั่งของทีมเยือนเขามาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน
0: โอ้โหเป็นลูกยิงไกลของไมเคิลโอลาฮานะครับโอ้ยิงไกลเข้าไปโอ้โหนี่เจอทีมจากเวียดนามนะครับบุกมานำไปก่อนปั่นด้วยซ้ายแล้วก็โค้งเข้าไปอย่างสวยงามมาถึงนาที66ราชบุรีเกือบตามตีเสมอได้นะครับบูโน่เมนเดสมงบอลเข้าประตูได้สำเร็จแต่ว่าไปเช็ค VAR ปรากฏว่าล้ำหน้าไปก่อนโดนริบคืนเลยแล้วก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+2นะครับนี่เป็นจังหวะเช็คแล้วก็ไม่ได้ประตูนะ
1: ไปเลย
0: โอ้ไม่ได้ประตูยังตามอยู่ลูกหนึ่งแต่ว่าช่วงทดเวลาราชบุรีตีเสมอได้
1: ใช่ก็ได้สกอตอลาไดส์เนี่ยแหละค่ะขึ้นหม่งนะคะจังหวะนี้แล้วก็ได้ประตูนาทีบาปเลยนะคะราชบุรีก็ไล่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จบเกมก็แบ่งกันไปทีมละแต้มนะคะตอนนี้ราชบุรีอยู่อันดับที่3ของกลุ่ม A ค่ะส่วนกงอันโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยอยู่ที่2นะคะ
0: ครับไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับแชมป์เก่า2สมัยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีก1นะครับเปิดบ้านต้อนรับบอร์เนียว FC รองแชมป์ลีกอินโดนีเซียเกมนี้บุรีรัมย์ก็จัดทัพนำโดยกิเยเม่บิสโซลี่เปาโลเอนริเก้ธนกฤตชดเมืองปักนะครับครึ่งแรกบุรีรัมย์ครองเกมมากกว่าแต่ว่าในรับของบอร์เนียวเนี่ยเหนียวเหลือเกิน45นาทีแรกยัง 0-0 อยู่
1: ใช่มาที่ครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็มาสร้างโอกาสอยากจะทำประตูแหละเพราะว่าทุกคนก็อยากได้3แต้มนะคะก็มีจังหวะขึ้นทำบ้างแต่ว่าก็ยังไม่คมพอเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เป็นประตูนะคะส่วนเกมนี้เนี่ยดำเนินมาถึงนาทีสุดท้ายเลยได้กับตันทีมนะบุรีรัมย์นะคะนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมที่โดนใบเหลืองที่2ค่ะจากการทำฟาวผู้เล่นบอลเหนียวนะคะก็เสียเปรียบตัวผู้เล่นเลยสำหรับบุรีรัมย
0: ์แต่มาโดนในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายก็จบเกมนี้เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับบอร์เนียวไปแบ่งไปทีมละ1คะแนนนะครับก็บุรีรัมย์อยู่อันดับ6ของกลุ่มส่วนบอร์เนียวอยู่อันดับที่5ของกลุ่มครับ
1: ต้นก็ยังงงนะคะว่าเอ๊ะฟาวอะไร
0: นะครับโดน2เหลืองไปไปดูบรรยากาศของลิโอเมสซี่นะครับเมื่อวานนี้เล่นนัดสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เล่นให้กับทีมชาติไปทั้งหมด21ปีบรรยากาศนี่ก็เรียกว่าคึกคักแล้วก็อบอุ่นตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้วคือแค่เมสซี่ลงไปวอร์มเนี่ยโค้ชก็ร้องไห้แล้วนะ
1: ใช
0: ่ร้องก่อนแล้ว
1: ร้องนำมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเกมที่สร้างความทรงจำให้ทั้งนะไม่ใช่แค่โค้ชหรอกแฟนบอลเองนะคะก็คือดูแล้วก็ประทับใจสมเขาเรียกสมดีกรีนักตำราทีมชาติของเมสซี่นะคะก็ได้2ทับ2แอสซิสต์ด้วยให้นิโก้ปาสแล้วก็โอตาเมนดี
0: ้นะโอตาเมนดี้นี่ก็จะเลิกเล่นทีมชาติพร้อมกับเมสซี่เลยนะครับโอตาเมนดี้นี่อายุ38แล
1: ้
0: วเมสซี่อายุ39นะครับแล้วก็เมสซี่นอกจากแอสซิสต์2ลูกแล้วยิงปิดท้ายด้วยยิงจุดโทษ
1: นะเมสซี่ก็พอหลังจากจบแมตช์ตัวเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเลโอเนลเมสซี่ก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเลยที่ในชีวิตของคนคนนึงเนี่ยจะได้ทำแบบนี้นะคะสำหรับเมสซี่ก็รูดม่านปิดฉากการรับใช้ทีมชาติ21ปีนะคะ
0: นะครับก็เรียกว่าเป็นนักเตะระดับตำนานอย่างแท้จริงนะครับเมื่อวานนี้เจอกับทีมชาติเบนินนักเตะหลายคนพยายามจะจองเสื้อเมสซี
1: ่

0: นะ
1: จริงๆเขาคงอยากเล่นต่อแหละ
0: ใช่นะครับแต่ด้วยร่างกายอะไรก็ค่อนข้างที่จะล่าสุดเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยเหมือนเดินเล่นเลยนะนะครับแต่ยังยิงได้เยอะยังเล่นดีเลย
1: ทำผลงานได้ดีนะในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับส่วนทางคริสเตียโนโรนัลโดนะครับสถานการณ์น่าจะสวนทางกับเมสซี่พอสมควร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าล่าสุดมีการโพสต์โจมตีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสนะครับแล้วก็อาจจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติเดี๋ยวนี้คือตามข่าวเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าโรนัลโดให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยเขาเหมือนกับบอกว่าก็พร้อมจะกลับมาเล่นนะนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับไปเล่นให้กับอัลนาเซอร์ก่อนเพราะว่าเหมือนกับกุนซือทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยพูดด้วยคำพูดอ่ะนะครับผิดสัญญากับเขา2ครั้ง
1: คือโหออกเหมือนถึงว่าตัวเองออกแถลงการออกมาหลังจากที่กลับไปที่อัลนาเซอร์แล้วเนี่ยออกแถลงการออกมาเนี่ย8ประเด็นนะคะ
0: คือ
1: เขาบอกว่าสื่อหลายๆสื่อบอกว่าโอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องที่เมคขึ้นมาเองหรอกเพราะว่าการคุยกันที่มีถึง8ประเด็นว่าสัญญาจะออกมาพูดแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ยิ่งทวีความรุนแรงไปอีกนะคะ
0: ดูที่เราตัดภาพเดียโก้มาราโดน่ามาเนี่ยเขาบอกว่าที่8ข้อที่ออกมาเนี่ยมีข้อที่6เขาบอกว่ากุนซือต้องยอมรับผิดในเรื่องการไม่เปลี่ยนตัวเขาลงสนามแล้วก็ต้องเหมือนกับตัวเขาเนี่ยเป็นนักเตะระดับตำนานเทียบเท่ากับเปเล่แล้วก็มาราโดน่าเหมือนกับเอานักเตะระดับนี้มาวอร์มแล้วไม่ให้ลงเนี่ยคุณต้องขอโทษประมาณน
1: ั้
0: น
1: ใช่คือเหมือนกับว่าไปคุยกันแล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้นะในงานแถลงข่าวแต่ว่าจอร์เจซูสก็พูดคนละประเด็นเลยนะคะไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้ออกมาเลยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะก็โพสต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนแมตช์อำลาทีมชาติของเมสซี่เท่านั้นเองนะคะโรนัลโดก็เขียนทิ้งท้ายเอาไว้ในโพสต์ที่ยาวมากเนี่ยนะคะบอกว่าเขาก็รู้สึกดีว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับบทลงโทษแบนจากสมาคมแต่ว่าขอสัญญากับแฟนๆว่าจะมีการจัดแมตช์อย่างที่พี่ท็อปบอก
0: ครับ
1: อำลาสนามอย่างเป็นทางการแน่นอน
0: เจ้าตัวบอกว่าจริงๆตอนจบฟุตบอลโลกใหม่ๆเนี่ยเขาคิดถึงการประกาศเลิกเล่นทีมชาติเหมือนกับเตรียมจะเขียนจะโพสต์แล้วแหละแล้วพอคุยกับทางสมาคมฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับเขาบอกว่าโรนัลโดยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติคุณยังเป็นที่ต้องการอยู่นะครับเพราะว่าความสามารถยังมีอยู
1: ่
0: ก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นก่อนน
1: ั
0: ดแรกของยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยลงสนามมีโอกาสเยอะยิงไม่ได
1: ้
0: นัด2เลยโดนดรอปเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าตอนโดนดรอปเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับตอนแรกคุยกันว่าโรนัลโดจะเล่นเฉพาะเกมที่โปรตุเกสเล่นในบ้านเกม2ตอนไปเยือนเนี่ยแล้วโค้ชมาขอให้ไปกับทีมด้วยแล้วก็ส่งมาวอร์มเสร็จแล้วพอไม่ลงก็เลยมีปัญหานี่แหละ
1: โกรธนะคะนี่ออกสไตล์งอนนิดนึงนะคะแต่ว่าสื่อในโปรตุเกสก็มีส่วนนึงที่เห็นด้วยกับจอร์จเฮซุสอันนี้ต้องไปดูนะคะว่าถ้ากระแสความนิยมของโรนัลโดในประเทศเนี่ยมันลดลงอ
0: ่
1: ะจะมีการออกมาม ูฟไหนต่อไปสำหรับโรนัลโดด้วย
0: คือโค้ชเนี่ยพอมีข้อจำกัดเรื่องของนักเตะเยอะเนี่ยเขาก็จะทำงานยากเนาะ
1: ใช่
0: นะครับบางอย่างก็ต้องดูหน้างานตอนนั้นที่เจอกับนอร์เวย์เนี่ยสถานการณ์นำอยู่ 2-1
1: คือทีมเล่นดีอยู
0: ่ใช่
1: ทางด้านเฮซุสก็บอกว่าคือมันก็ไม่ต้องถ้าหน้างานมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอก
0: ใช่คือนี่คือโค้ชที่ทำทีมชนะ4นัดติดนะ
1: ใช
0: ่แต่มีปัญหาอยู
1: ่แล้วก็โรนัลโดเองก็เป็นคนไปบอกว่ายอมรับว่าไอ้คนนี้แหละดีที่สุดแล้วสำหรับการมาคุมทีมชาติโปรตุเกสในตอนนั้นนะคะก
0: ็
1: ต้องมาดูว่าโค้ชที่เขาเลือกมาเองเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ใช่เดี๋ยวพฤศจิกายนเดี๋ยวรอดูนะครับ
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าโปรตุเกสเนี่ยก็พร้อมต้อนรับโรนัลโดกลับมาอยู่ในตัวของพี่โดแล้ว
1: ค่ะจะมาหรือเปล่าน
0: ะครับไปที่ข่าวของมิเกลอาร์เตต้ากันบ้างนะครับหลังจากพาอาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งผลงานยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้มีการต่อสัญญาไปจนถึงปี2030เลย
1: ก็จะอยู่ที่นานๆเลยนะคะแล้วก็เห็นตามข่าวเนี่ยระบุด้วยว่าได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นจากฉบับก่อนที่ได้ปีละ10ล้านปอนด์หรือประมาณ440ล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วก็มีโบนัสตามผลงานอีก5ล้านปอนด์นะคะหรือประมาณ220ล้านบาทแต่ก็ต้องให้เขานะเพราะเขาทำผลงานได้ดีทีเดียวนะคะโดยสัญญาฉบับใหม่จะให้อาร์เตต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในกุนซือที่ได้ค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกนะเงินตรงนี้เนี่ยเทียบเท่ากับซิเมโอเน่เลยนะคะที่ได้จากแอตมาดริดรวมไปถึงเป๊ปด้วยที่ได้จากแมนซิตี้ปีละ20ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็880ล้านบาทนะคะ
0: คือสัญญาของอาร์เตต้าเนี่ยฉบับเดิมจะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับเริ่มเป็นผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเมื่อปี2019นะครับแล้วก็ต่อสัญญาไปก็เป็นตามคาดที่หลายคนคาดหมายไว้แล้วแหละก็ถ้าอยู่จนถึงปี2030เนี่ยโอ้โหก็จะอยู่คุมทีมระดับทศวรรษเลย
1: ใช่เกิน10ปีนะคะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งกุนซือที่ทำผลงานได้ดีนะคะพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหนแรกในรอบ22ปีด้วยแล้วก็ได้เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพียงแต่ว่าไปแพ้ PSG เท่านั้นเองนะคะ
0: ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้จัดการในพรีเมียร์ลีกที่คุมทีมนานที่สุดนะครับหลังจากที่เป๊ปบอกลาแมนซิตี้ไป
1: ค่ะ
0: อาร์เซนอลได้เปรียบเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องชื่นชมแฟนๆอาร์เซนอลด้วยนะคะเพราะว่าปกติในยุคพรีเมียร์ลีกปัจจุบันเนี่ยมาปุ๊บทำผลงานไม่น่าพอใจก็ไล่ออกแหละ

0: ว่านี่ก็คือยังให้เครดิตให้อยู่เป็นยันยาน
1: ใช่คือมาทำอาร์เซนอลตอนแรกนี่มีช่วงนึงผลงานไม่ดีเลยนะต้องชมบอร์ดบริหารด้วยนะครับที่ถือว่าตัดสินใจให้ทำต่อจนสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ก็น่าจะลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกกันแหละนะครับพรีเมียร์ลีกได้มาแล้วนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วเข้าชิงแต่พลาดโดนจุดโทษไปนะครับ
0: อย่าให้สมฉายานะคะต้องทำลายฉายานี้ให้ได้
1: ไปที่ข่าวของกุนซือซาวด์แฮมป์ตันกันบ้างนะครับทอนด้าเอ็กเคิร์ตรอดพ้นจากการโดนโทษแบนแบบทันทีและก็สามารถลงทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามต่อไปได้ด้วย
0: ค่ะก็อันนี้เป็นข่าวใหญ่พอสมควรทีเดียวนะคะในวงการฟุตบอลของอังกฤษเพราะว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเองเนี่ยก็ตัดสินลงโทษเอ็กเคิร์ตผู้จัดการทีมซาวด์แฮมป์ตันบอกว่าอย่ามายุ่งกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6วีคนะคะหรือว่า6สัปดาห์แต่ว่ารอลงอาญาไว้ก่อนเพราะว่ามีกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการไปสอดแนมคู่แข่งนะคะหรือว่าที่เขาใช้ชื่อว่าสปายเกตนี่แหละนอกจากโทษแบนที่ถูกคาดไว้แล้วเนี่ยนะคะกุนซือรายนี้เนี่ยก็โดนสั่งปรับเงินไปด้วยนะ 28,000 ปอนด์นะคะก็ทำให้เอ็กเคิร์ตเนี่ยไม่ต้องถ้าข่าวมาแบบนี้ก็คือไม่ต้องเจอโทษแบนแล้วแล้วก็คดีดังกล่าวก็ต้องย้อนกลับไปเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
1: นะครับตอนนั้นเนี่ยซาวด์แฮมป์ตันโดนลงโทษอย่างหนักถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเพลย์ออฟเลื่อนชั้นในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ถูกตัด4คะแนนสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับหลังจากว่าทางสโมสรก็ยอมรับความผิดว่าได้ส่งทีมงานไปแอบส่องการฝึกซ้อมของ3ทีมคู่แข่งออกฟอร์ดยูไนเต็ดอิปสวิชแล้วก็บิดเดิลสโบรนะครับส่งทีมงานไปแล้วโดนจับได้ไง
0: ะ
1: นะครับเขามาเช็คย้อนหลังว่าเอ๊ะคนนี้ที่มาแอบดูข้างสนามเนี่ยอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชของซาวด์แฮมป์ตันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ใช่ค่ะก็ได้รับตำแหน่งผู้จัดการทีมซาวด์แฮมป์ตันถาวรไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะก่อนที่จะเร่งเครื่องจบอันดับที่4อย่างเหลือเชื่อนะเขาบอกไว้ในฤดูกาลที่ผ่านมาน
1: ะครับก็ถือว่าสำหรับทอนด้าเอ็กเคิร์ตเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมซาวด์แฮมป์ตันแบบถาวรช่วงธันวาคมปี2015นะครับก็เท่ากับว่าโดนโทษแบนแบบนี้ก็น่าจะไม่โดนปลดนะนะครับได้คุมต่อขณะที่ศาลกีฬาโลกนะครับเตรียมพิจารณาคำอุทธรณ์ของทีมชาติเซเนกัลเรื่องของการริบแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับในช่วงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่เซเนกัลเจอกับโมร็อกโกก็มีเหตุการณ์ที่นักเตะทีมชาติเซเนกัลวอล์กเอาท์จากสนามไป17นาทีนะครับตอนนั้นเนี่ยโดน VR เช็คว่าเสียจุดโทษ
0: ใช่
1: แต่สุดท้ายก็กลับมาคว้าแชมป์ได
0: ้ค่ะตอนนั้นไม่พอใจเลยนะคะแล้วก็ทำให้เกมต้องหยุดไปนานพอสมควรทีเดียวนะคะแต่ว่าท้ายสุดชนะอย่างที่พี่ท็อปบอกแต่ว่าเวลาต่อมาเนี่ยทางสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือว่า CAF เนี่ยนะคะก็ลงโทษเซเนกัลจากไอ้การวอล์กเอาท์ครั้งนั้นแหละแล้วก็สั่งปรับแพ้ฟาวล์แล้วก็พลิกคำตัดสินยกแชมป์ให้โมร็อกโกชนะไป 3-0 นะคะก็เป็นการคว้าแชมป์มาครองแบบส้มหล่น
1: ใช่แต่ถ้วยเนี่ยยังอยู่กับเซเนกัลนะ
0: เขาไม่ให้
1: ได้แต่สิทธิ์ไปฉลองไปแล้วด้วย
0: เป็นเราก็ไม่ให้คืนนะคะคือมันเป็นการกลับคำตัดสินที่ใช้เวลานานมากหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะก็สร้างความไม่พอใจให้กับเซเนกัลเลยนักเตะตัวหลักอย่างเอ็ดวาร์ดเมนดี้นะคะแล้วก็ทางจาคอบเนี่ยก็ออกมายืนยันบอกว่าเขาคือแชมป์จริงๆคือถ้าไปดูเกมการแข่งขันนะพวกเขาชนะนะไม่ใช่เรื่องของอะไรที่อยู่นอกสนาม
1: ครับคือตอนที่วอล์กเอาท์ออกไป17นาทีเนี่ยเป็นซาดิโอมาเน่นะที่ไปเรียกเพื่อนบอกว่าให้กลับมาแล้วปรากฏว่าจุดโทษไม่เสียด้วยนะครับสามารถป้องกันไว้ได้แล้วก็ไม่ได้ประตูชัยนะครับชนะไป 1-0 แต่ว่าการวอล์กเอาท์17นาทีอันนี้ต้องไปดูเรื่องของกฎกติกานะครับก็มีกฎกติกาถ้าวอล์กเอาท์นานไปเนี่ยก็จะโดนปรับแพ้ไป 3-0 แต่ว่าคือกลับมาแข่งแล้วอะถ้าจะปรับก็น่าจะปรับหน้างานตรงนั้นเลย
0: ใช่คือเขาบอกว่ามันเป็นคำตัดสินที่ช้าเกินไปนะคะหลังจากที่เกิดขึ้นทางฝั่งกุนซือของโมร็อกโกที่ได้แชมป์เนี่ยก็มองว่าคำตัดสินเนี่ยมันดีกับสำหรับทีมชาตินะเพราะว่าได้แชมป์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายอ่ะถ้ามาถามเขาความคิดเขาก็ไม่มีคอมเมนต์ในตอนนี้นะคะทางศาลกีฬาโลกก็ยืนยันว่าการไต่สวนในวันพฤหัสนี้เนี่ยจะยังมีการประกาศบทสรุปออกมาทันทีคือจะไม่ต้องรอแบบคราวที่แล้วละคราวนี้ก็ตัดสินทันทีเลยนะคะก็ไม่ต้องรอให้นานเหมือนคราวที่แล้ว
1: ครับกลับมาที่บ้านเรานะครับเรื่องของสมาคมกีฬาบิลเลียดเมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่นะครับวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่
0: ใช่ค่ะก็จัดกันที่ภัตตาคารโฮคิทเช่นพระราม3นะคะก็มีทั้งหมดสโมสรสมาชิกเนี่ย26สโมสรเข้ามาร่วมประชุมกันวาระสำคัญอย่างที่ท็อปบอกก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมแต่เป็นเอกฉันท์นะคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนที่นายสุนทรจารุมนที่หมดวาระการบริหารก่อนที่นายทศพรศักดิ์สงวนมนูนค่ะประธานคณะกรรมการแผนกบิลเลียดของสมาคมราชกฤษฎาสโมสรโปโลคลับเนี่ยจะเสนอชื่อนายสุนทรเป็นแคนดิเดตนายกสมาคม
1: ก ก็สโมสรสมาชิกทั้ง26สโมสรนะครับยกมือให้คุณสุนทรจารุมนดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอย่างเป็นเอกฉันท์นี่เป็นสมัยที่3ติดต่อกันแล้วนะครับวาระ4ปีก็จะไปจบปี2572
0: มิคงก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าแผนการพัฒนาวงการบิลเลียดแล้วก็สนุกเกอร์ในปีหน้าเนี่ยจะจัดการแข่งขันต่อเนื่องทั้งปีเลยนะคะตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคมก็เตรียมจัดแข่งขันทุกอย่างไว้แล้วนะคะก็มีหลายประเภทเลย6แดงสนุกเกอร์ชายสนุกเกอร์หญิงนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังมีเรื่องของมาตรฐานที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะทำให้สูงที่สุดด้วยแต่ว่าเรื่องงบประมาณก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นต้องไปจัดสรรมาแต่ก็ยืนยันว่าตลอด4ปีที่จะถึงนี้เนี่ยได้แน่นอน
1: ครับขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับหลังจากจบภารกิจก็มีไปออกงานนะครับไปร่วมกิจกรรมชวนคนไทยเข้าร่วมมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ศูนย์เศรษฐกิจก็งานมีช่วงถึงปลายเดือนตุลาคมนี้
0: ใช่ค่ะก็มีทั้งนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนะคะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในเป็นประธานในงานแล้วก็อย่างที่บอกนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มาก็คือโบกัญญารัตน์ขุนเมืองค่ะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในฐานะตัวแทนนักกีฬารุ่นใหม่นะคะที่มาแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจแล้วก็ควบคู่กับร่างกายสมาธิพร้อมเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มาเลือกหนังสือตามความรู้สึกของตัวเองไปอ่าน
1: ครับก็สำหรับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31แบ่งพื้นที่เป็น6โซนนะครับรวมทั้งมีนิทรรศการและก็โซนกิจกรรมมากมายจัดขึ้นวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็เริ่ม23ตุลาคม
0: ใครรักการอ่านก็ไปซื้อกันได้นะคะสำหรับหนังสือนะคะ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของศึกโมโต GP กันบ้างดีกว่านะคะก็เตรียมที่จะมาจัดในประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับโมโต GP ของปีนี้นะคะก็ได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลไทย GP แล้วก็จัด Pre-Season Test ต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะแล้วก็เป็นสนามแรกของโลกที่จะเปิดฉากการแข่งขันใต้กฎเทคนิคใหม่ของโมโต GP ที่ใช้ในฤดูกาล2027ด้วยนะคะ
1: ก็จะเริ่มฤดูกาลหน้า2027มาแข่งบ้านเราสนามแรกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: จัดที่บ้านเราเนี่ยกระแสค่อนข้างดี
0: คนก็ชื่นชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็งานแถลงข่าวเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะที่หัวหมากส่วน MotoGP Precision Test เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าบุรีรัมย์เทสจะจัด 6-7 กุมภาพันธ์ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะก่อนที่จะเปิดสนามแรกไทย GP 5-7 มีนาคม
1: ครับเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวใหญ่อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับวันที่3พฤศจิกายนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าเป็นมหกรรมเป็นกิจกรรมกีฬาที่ใหญ่มากนะ MotoGP นะครับเดี๋ยวฤดูกาลใหม่ก็เริ่มสนามแรกที่บ้านเรา
2: ใครที่เป็นแฟนก็เตรียมจองตั๋วจองโรงแรมที่บุรีรัมย์ได้เลยขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของตาข่ายดักโดรนนะครับที่ทางการยูเครนเนี่ยได้นำมาติดตั้งบนสะพานต่างๆในกรุงเคียฟครับเพื่อใช้ในการป้องกันโดรนโจมตีจากรัสเซียโดยโครงการนี้เนี่ยมีขึ้นภายหลังจากที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาสะพานแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟถูกโดรนโจมตีเสียหายไปครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ We'll be right back.

0: สสสเตือนระวังโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีเตือนผู้ปกครองสังเกตสัญญาณหากมีไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสนานเกิน48ชั่วโมงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมั่นล้างมือด้วยสบู่ทำความสะอาดของเล่นแยกเด็กป่วยพักที่บ้าน 7-10 วันและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนช่วงน้ำท่วมไม่ควรซื้อยาป้องกันโรคฉี่หนูกินเองเนื่องจากยาป้องกันไม่ได้ผล 100% และต้องให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสังเกตอาการหลังสัมผัสน้ำ 2-30 วันหากพบว่ามีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะ5ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลดตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านอย่างละเอียดสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาดดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซมบ้านแจ้งและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงตำรวจไซเบอร์เตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์หลอกลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือเปิดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวย้ำเตือนห้ามกดลิงก์แปลกหน้าห้ามส่ง QR Code หรือกรอกเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีรหัสผ่านหรือ OTP เด็ดขาดหากพบเห็นให้ตรวจสอบข้อมูลกับช่องทางหน่วยงานโดยตรงทุกครั้ง
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สิริศิลป์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีกอบกรณียกิจเกื้อเอื้อประชาวันที่8ตุลาคมอุดมรัฐคล้ายวันประสูติสวัสดิ์จรัสล่าขอทรงพระเกษมเปรมปรีดาเจริญพระชนสายิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายจังหวัดราคาผักแพงขึ้นนะครับเพราะว่าฝนตกหนักและน้ำท่วมกระทบแหล่งปลูกผักและผลผลิตในหลายพื้นที่ครับบางแห่งผลผลิตเสียหายปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงครับโดยเฉพาะผักใบเสียหายง่ายจากฝนที่ตกต่อเนื่องครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจราคาผักที่ตลาดสดบ่อนไก่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับคุณผู้ชมพบว่าผักหลายชนิดที่ด้านปรับขึ้นราคาครับเฉลี่ยกิโลกรัมละ10ถึง20บาทเช่นผักบางตุ้งกิโลกรัมละ60ถึง70บาทคะน้ากิโลกรัมละ50ถึง60บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ60ถึง90บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ70บาทต้นหอมนะกิโลกรัมละ90ถึง100บาทครับผักที่ปรับขึ้นราคาส่วนใหญ่เป็นผักประเภทกินใบหรือว่าผักใบนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่ผักแพงเพราะพื้นที่ปลูกผักหลายแห่งถูกน้ำท่วมส่งผลให้ผลผลิตลดลงขณะที่ผักบางชนิดก็เริ่มหาซื้อได้ยากครับต้องสั่งซื้อจากพื้นที่ภาคเหนือเช่นจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากรวมถึงผักบางอย่างที่นำเข้าจากประเทศจีนด้วยทำให้มีต้นทุนด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นแม่ค้าขายผักคนหนึ่งบอกว่าช่วงน้ำท่วมราคาผักปรับขึ้นแทบทุกวันครับเฉลี่ยวันละ 2-4 บาทแม้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจแต่ขณะนี้เทศกาลกินเจไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาผักแพงขึ้นนะครับสาเหตุหลักที่ทำให้ผักแพงก็คือน้ำท่วมและต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นครับทางร้านพยายามตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากนักแต่ช่วงนี้ยอดขายลดลงเพราะราคาผักแพงขึ้นทำให้ประชาชนบางส่วนลดปริมาณการซื้อครับหรือว่าเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นหากสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติผลผลิตกลับสู่เข้าตลาดเขาก็คาดการณ์ว่าราคาผักน่าจะปรับลดลงตามกลไกตลาดบ้านเมืองปัตตานีที่อำเภอเมืองปัตตานีผักหลายชนิดปรับราคาสูงขึ้นครับโดยเฉพาะผักใบหลังจากน้ำในหลายจังหวัดท่วมนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกแม่ค้าผักตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีบอกว่านอกจากน้ำท่วมแล้วประสบปัญหาผลผลิตเติบโตไม่ทันต่อความต้องการของตลาดครับตลาดนั้นลดลงทำให้ผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาบางชนิดปรับขึ้นราคาเกือบ2เท่าเลยนะครับเช่นผักวางตุ้งจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละบาทกะหล่ำปลีปรับขึ้น4เท่าคุณผู้ชมครับที่ปัตตานีจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ20บาทขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ80บาทครับต้นหอมผักชีปรับขึ้น2เท่าจากเดิมกิโลกรัมละ80บาทขึ้นมาเป็น160บาทและชนิดอื่นๆปรับขึ้นตั้งแต่กิโลกรัมละ10ถึง80บาททำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงสาเหตุผลของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณผักที่เข้าสู่ตลาดลดลงรวมถึงค่าขนส่งที่สูงขึ้นด้วยครับแม่ค้าบางคนเนี่ยสะท้อนในมุมมองของคนขายนะครับว่าของแพงผักแพงไม่ได้หมายความว่าแม่ค้าจะมีกำไรมากขึ้นครับเพราะผู้บริโภคจะซื้อน้อยลงโดยเฉพาะอาชีพขายผักได้กำไรประมาณกิโลกรัมละ 5-10 บาทหากขายไม่หมดก็มีความเสี่ยงที่ผักจะเน่าเสียและขาดทุนได้และคาดว่าเทศกาลกินเจความต้องการผักสดจะเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ราคาผักปรับสูงขึ้นไปอีกครับ
1: ต้นทุนเป็นไงบ้างราคาผักตอนนี
2: ้ทุนเยอะเป็ดทุนเยอะขายไม่ได้ของแพงเกินเนี่ยคณะ50บาทนี่70บาทขึ้นความต้อง80
3: เฮ้ยอะไรวันนี้มีตัว
2: 2เท่าเลยขึ้นนี่ขายไม่ได้เลยไม่ออกปกติขายวันละ20โลวันนี้10ตรงนี้10โล2เท่าเลยจ้ะ
1: แล้วนี่ใกล้จะเข้าเทศกาลกินเจเนี่ยครับ
2: ของที่กองแพงขึ้นนี่
0: ส่วนที่ตลาดสดศรีราชาอำเภอศรีราชา

0: จังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมครับที่ศรีราชาเนี่ยผักเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคาประมาณ 2-3 เท่าครับเช่นผักกวางตุ้งเนี่ยจากเดิมกิโลกรัมละ30บาทขึ้นมาเป็น90บาทครับคะน้าจาก30บาทก็เป็น80บาทผักบุ้งจีนจาก35บาทขึ้นมาเป็น140บาทพริกขี้หนูจาก120บาทเป็น220บาทและใบกะเพราใบโหระพาปรับขึ้น3เท่าเลยครับจากกิโลกรัมละ60บาทเป็น180บาทครับ
1: ทุกอย่างขึ้นหมดเพราะว่าน้ำท่วมฝนตกแล้วก็ท่วมเยอะมากโดยเฉพาะกะเพราหัวกะพาฮะตัวนึงเกือบ200แล้วปีนี้เป็นประวัติการณ์นะครับมันแพงจริงๆกินเจปีนี้พี่รับประกันได้ว่าผักแพงมากถ้าเคยเลี้ยงได้ก็ไปใช้พวกกะหล่ำปีพวกผักกาดขาวเพราะว่าพวกนี้มันไม่น้ำไม่พวกท่วมไม่ถึงนะมันก็จะราคาก็จะลงมาหน่อยแต่พวกผักบุ้งจีนพวกกะเพราหัวกะพาอะไรพวกนี้แพงแน่นอนฮะไม่ลงตอนนี้ราคาขายมันแพงมันสูงจัดแล้วก็ขายไม่ค่อยได้ฮะขายได้น้อยมากจากที่เราเคยขายได้วันนึงประมาณตันฝาล้มลงตันตอนนี้ยังไม่ถึงตันเลยครับผักลดไปเยอะฮะเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือกำลังคนซื้อน้อยอันที่สองก็คือราคาขึ้นสูงมากคนก็หันไปกินอย่างอื่นกันเยอะหมูยังบูมมาเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าหลายพื้นที่สะท้อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือราคาผักสูงขึ้นตลาดไม่คึกคักและลูกค้าจับจ่ายน้อยลงครับอยากให้ภาครัฐควบคุมดูแลสินค้าให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงครับแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ปริมาณผักลดลงและราคาผักแพงกว่าช่วงปกติแต่ผักบางชนิดปรับราคาสูงเกินการคาดการบางชนิดปรับขึ้น 3-4 เท่าทำให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดย่อยและผู้ซื้อไม่ทราบกลไกการตลาดที่แท้จริงครับข้อมูลราคาผักที่ตลาดไทยตลาดขายส่งขนาดใหญ่จังหวัดปทุมธานีณวันที่7ตุลาคมพบว่าผักชีเนี่ยกิโลกรัมละประมาณ190บาทต้นหอมกิโลกรัมละ125บาทครับและคะน้ากิโลกรัมละ65บาทกรมการค้าภายในระบุนะครับว่าฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ผักเข้าสู่ตลาดลดลงครับโดยเฉพาะผักใบขณะที่การขนส่งก็ใช้เวลานานขึ้นกระทบทั้งปริมาณและคุณภาพของสินค้าขณะนี้กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางทั้งตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีและตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดขณะที่ราคาผักบางรายการเริ่มมีแนวโน้มลดลงครับหลังปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นแต่ผักใบและผักลำต้นอ่อนบางชนิดราคายังสูงส่วนช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมคาดว่าความต้องการผักจะเพิ่มสูงขึ้นกรมการค้าภายในจะติดตามทั้งปริมาณผลผลิตและราคาผักอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนครับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดครับบางแห่งแม้น้ำเริ่มลดลงแต่ประชาชนยังเดือดร้อนนะครับเช่นจังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรีครับนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีครับรวมถึงมอบอาหารสำหรับสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีบอกว่าทางจังหวัดและท้องถิ่นได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการจัดหาอาหารระยะแรกทางอบต.ชีน้ำร้ายจัดอาหารกลางวันช่วยผู้ประสบภัยจากนั้นส่งต่อให้สภากาชาดและทางอำเภออินบุรีดำเนินการดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดสรรเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดโอนไปยังอำเภอเพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกช่วยผู้ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันครับหากพบปัญหาขาดแคลนอาหารยารักษาโรคหรือว่ามีกรณีเร่งด่วนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีและนายกอบต.ในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวจังหวัดสิงห์บุรีประสานกรมชลประทานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวางแผนจัดทำโครงการผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบนะครับตั้งเป้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนเนี่ยภายในปี2575ครับส่วนที่จังหวัดชัยนาทคุณผู้ชมครับแม้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับเช่นตำบลมักขามเท่าอำเภอวัดสิงห์เหล่ากาชาดจังหวัดน่านมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในช่วงที่หลายครอบครัวเดือดร้อนจากน้ำท่วมครับและบางครอบครัวอยู่ระหว่างฟื้นฟูบ้านเน้นการนำสิ่งของจำเป็นเข้าถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทมีทั้งสภาพพื้นที่ที่น้ำอย่างท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและบางพื้นที่น้ำก็เริ่มลดลงนะครับทางอำเภอได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยครับ
2: ตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอวัดสิงห์นะครับก็เริ่มคลี่คลายนะครับจากปัญหาปริมาณน้ำฝนนะครับน้ำไหลหลากนะครับส่วนในเรื่องของการท่วมชุมชนตรงนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปมากแล้วนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติในบ้านเรือนโดยภาพรวมของอำเภอนะครับก็โดยประมาณคือประมาณ500กว่าหลังคาเรือนนะครับที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลนะครับส่วนพืชสวนไร่นานะครับพื้นที่ทางการเกษตรก็โดยประมาณอยู่ประมาณที่ 14,000 ไร่นะครับแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับเดี๋ยวก็จะมีคณะกรรมการลงไปตรวจดูอีกครั้งนึงว่ามีความเสียหายจริงๆนะครับที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยเท่าไหร่เพื่อเราจะได้เอาตรงนี้มาเป็นข้อมูลและนำการช่วยเหลือของรัฐบาลเข้ามา
0: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรับมอบยาอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเกือบ200คนในพื้นที่หมู่6ตำบล16หมู่บ้านครับซึ่งมีสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 2,400 ตัวยาอาหารสัตว์พระราชทานมีจำนวน550ฟอนครับคุณผู้ชมน้ำหนักรวม11ตันหรือว่า 11,000 กิโลกรัมครับจะนำไปแจกจ่ายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อใช้เป็นเสบียงอาหารสัตว์และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาบางพื้นที่สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายนะครับโดยเฉพาะอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทพอไม่มีฝนตกลงมาเติมประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้บางพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแต่ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นะครับเพราะว่ายังมีน้ำท่วมขังติดตามกับคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานจากตำบลตะลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท
3: ขณะนี้ผมอยู่ในพื้นที่ตำบลตะลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับด้านหลังของผมครับผู้ชมจะเห็นได้ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางจุดซึ่งวันนี้เองทางกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังคงลงมาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนกันอย่างต่อเนื่องครับขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ขณะนี้เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากที่ฝนหยุดตกมาประมาณ 2-3 วันโดยระดับน้ำบางจุดนั้นลดลงแล้วประมาณ50เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มเตรียมทยอยขนย้ายข้าวของกลับเข้าบ้านหลังจากต้องมาพักอาศัยอยู่ริมถนนมาหลายวันครับอย่างไรก็ตามพื้นที่ด้านในที่อยู่ติดริมน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงทำให้บางครัวเรือนไม่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยได้และยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราครับได้พูดคุยกับกำนันตำบลตะลุกถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดรวมถึงการเตรียมความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ครับ
4: ก็ที่ท่วมเยอะจริงๆนะสี่หมู่บ้านนะสี่หมู่บ้านสี่หมู่เลยหมู่หนึ่งก็ท่วมเยอะหมู่สองหมู่สามหมู่สี่และที่ท่วมเล็กท่วมน้องชายตะลิ่งนี่ก็มีทับทุกหมู่ที่มีไม่ท่วมอยู่หมู่เดียวก็คือหมู่สิบลดเรื่อยๆค่อยๆน้ำค่อยๆลดลงจะอีกสัก 2-3 วันเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกนะก็สภาพน้ำก็จะปกติแหละตอนนี้สถานการณ์น้ำอ่ะริมแม่น้ำอ่ะเข้าได้หมดแหละเข้าได้หมดหลายหน่วยงานทั้งพมจ.เมื่อวานนี้ก็ทั้งผู้ว่าก็ลงมาละลงพื้นที่อยู่
3: แม้สถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายนะครับแต่การช่วยเหลือประชาชนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆยังคงลงพื้นที่มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยภายในบ้านได้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับขณะเดียวกันการช่วยเหลือไม่ได้จำกัดเฉพาะการมอบสิ่งของเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละครัวเรือนเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ยังได้รับผลกระทบและสำหรับประชาชนในพื้นที่แม้จะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากระดับน้ำที่ลดลงนะครับแต่หลายครอบครัวเองยังคงต้องใช้ชีวิตท่ามกลางข้อจำกัดและรอให้พื้นที่โดยรอบนั้นแห้งและปลอดภัยก่อนจะกลับเข้าไปพักอาศัยได้ตามปกติครับ
5: น้ำเข้าวันที่2ตุลาเนี่ยก็ขนของคนละไรกันขึ้นกันนั่นแหละยายโหระบมมือแข้งขาบองกวงนี้นะนะก็ตั้ง76แล้วอ่ะเลยขึ้นอะไรลงอะไรก็ลำบากเนี่ยขอบคุณนะที่มาช่วยเหลือนะลำบากเนี่ยตอนนี้ไก่ตายไป5-6ตัวแล้วขนาดน้ำน้อยๆนะเนี่ยบ่าลุยอะไรลุยป่าลุยอะไรอ่ะพอน้ำมันน้อยเรือก็พายไม่ได้เราก็ต้องลุยอ่ะลุยไปหาไก่ลุยอะไรอ่ะลำบากจริงๆเนี่ย
6: ก็ลำบากมากค่ะหนูมีลูกอ่อนขวบ6เดือนนะคะแล้วก็น้ำเข้าพื้นที่บ้านก็จะอยู่ไม่ได้หนูก็จะอพยพมาอยู่หลังถนนวันแรกก็ยังไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรก็คือมันร้อนมากแดดออกแล้วก็โทรได้กำนันสารวัตร2คนสารวัตรบอยกับสารวัตรแต่ติดต่อเอาเต็นท์มาลงให้ทุกอย่างฟรีหมดค่ะก็มีหน่วยงานเทศบาลนายกพวกอะไรก็ขี่รถดูแลเอาเต็นท์มาลงให้ว่าได้เต็นท์หรือยังอะไรจ้ะแล้วก็เอาส้วมมาลงให้แต่ก็ต้องทำกันเองจ้ะ
3: สรุปภาพรวมในพื้นที่ตำบลตลุกนะครับขณะนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำนั้นลดลงแล้วหลังจากฝนที่หยุดตกลงขณะที่ประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยขนย้ายสิ่งของเข้ากลับบ้านแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นก็ยังคงนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และกลุ่มเปราะบางรวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับส่วนสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งจังหวัดของจังหวัดชัยนาทนะครับช่วงเวลาประมาณ13 นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้ทำการปรับลดการระบายน้ำจากเดิม 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วและหากสถานการณ์น้ำเอื้ออำนวยก็จะมีแนวโน้มที่จะปรับลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับต่อการลดระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำก็เรียกว่าต้องติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากบางส่วนครับยังมีน้ำท่วมขังและต้องใช้เวลาในการระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับ
0: ที่จังหวัดสุรินทร์พายุฝนและลมกระโชกแรงทำให้หลังคาและเพดานอาคารเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3ที่อำเภอปราสาทซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนพังเสียหายครับขณะที่กองพันฐานราบที่24ส่งกำลังพลเข้าไปช่วยซ่อมแซมจุดที่เสียหายนี่เป็นสภาพความเสียหายภายในอาคารเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3ตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับหลังถูกพายุฝนจนเพดานอาคารเรียนเสียหายและโครงสร้างไม้ยังถูกปลวกกัดกินจนพังถล่มเมื่อสัปดาห์ก่อนกองพันฐานราบที่24กรมฐานราบที่24หรือว่าฐานบุสะอางได้ส่งทหารไป20นายครับลงพื้นที่เก็บกวาดซากเพดานอาคารเรียนรวมถึงซ่อมแซมหลุมหลบภัยของโรงเรียนที่เสียหายจากพายุด้วยครับ
7: ซึ่งเหตุการณ์ที่ล่าสุดนะครับเจอปลวกถล่มบนหลังคาฝ้าเพดานซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างคานไม้นะครับแล้วมีปลวกแล้วทำให้ฝ้าถล่มลงมานะครับโชคดีที่ในจุดวันนั้นไม่มีใครในห้องนะครับจึงอยากขอผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ได้ทราบปัญหาเห็นปัญหาในจุดนี้ครับก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ทราบเรื่องนะครับช่วยสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณในการจัดสร้างจัดซ่อมแซมหรืองบประมาณการสร้างอาคารใหม่ให้เด็กๆนักเรียนโรงเรียนที่โครงสร้างตัวเองประสาท3ด้วยครับขอบคุณครับ
0: นายพานุวิทย์ภูลทรัพย์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนิคมสร้างตนเองประสาท3บอกว่าทางโรงเรียนยังมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอาคารครับ จึงต้องการขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เด็กเล็กสามารถกลับไปเรียนได้อย่างปลอดภัยผู้ที่ต้องการช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามไปได้นะครับที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3อยู่ที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็เสียหายจากฝนตกลมกระโชกแรงแล้วก็บังเกอร์หรือว่าหลุมหลบภัยก็พังเสียหายด้วยครับปิดท้ายวันนี้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงต้นเดือนตุลาคมครับด้วยการจัดมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2026นิรมิตพื้นที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานีด้วยบอลลูนและไฟประดับหลากหลายสีสันเพื่อเพิ่มสีสันการท่องเที่ยวครับการจัดแสดงบอลลูนยักษ์หลายสีสันเลยนะครับพร้อมกับการประดับไฟแสงสีอย่างสวยงามในพื้นที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานีสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้ชมในงานมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2026โดยเฉพาะช่วงค่ำคุณผู้ชมครับบรรยากาศพื้นที่การจัดงานสว่างไสวสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้เดินชมงานและถ่ายภาพกันอย่างเต็มที่ครับเรียกได้ว่าบรรยากาศดีน่าไปเดินครับส่วนในงานมีร้านอาหารร้านค้าท้องถิ่นรวมถึงโซนจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมความบันเทิงที่หลากหลายเช่นกันครับขณะที่ร้านค้าในงานส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับจึงเป็นอีกช่องทางที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าร้านอาหารมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นอีกงานหนึ่งนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้าไปจับจ่ายในพื้นที่และเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารสร้างรายได้สู่ชุมชนงานมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2026จัดถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะครับที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานีครับและทั้งหมดนี้ขึ้นวิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: น้องเฟย์สาวสวยประจำออฟฟิศหน้าที่หลักเป็นพนักงานบัญชีหน้าที่รองเป็นนักส่องแบรนด์เนมมือสองออนไลน์ช็อปเก่งโอนไวทันใจกับเปิดไฟงาน
1: ให้เบลให้เบลดูนี่เลย
2: นี่เลยเฟย์ตะโกนซะอย่างกับจะมีใครตายไหนให้ดูอะไร
1: ใบนี้ไงที่หนูบอกพี่รุ่นนี้สีนี้เลยที่อยากได้แล้วร้านนี้ขายถูกเวอร์เลยพี่ไม่มีที่ไหนให้ราคานี้แล้วนะต้องโดนแล้ว
2: เฟย์ของถูกเกินไปอ่ะพี่ว่ามันแปลกๆนะ
1: ใช่หนูว่าแปลก
2: จริงคือมันเธอดูสิ
1: แปลกอ่ะขายถูกขนาดนี้ยังไม่มีใครซื้อได้ไงหนูว่าสวรรค์มอบกระเป๋าใบนี้ให้หนูแล้วแหละขอบคุณนะคะ
2: ไม่ใช่จ้ะที่พี่จะบอกก็คือเธอเช็คร้านดูให้มันดีๆก่อนไหมของราคาถูกขนาดนี้มันน่าสงสัยนะอาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะ
1: หนูสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เป่าไม่ต้องห่วงนะร้านเนี้ยเขามีบริการส่งถึงมือก่อนค่อยจ่ายปลอมไม่ปลอมเดี๋ยวก็รู้ถ้าไม่ใช่เราก็คืนเรื่องแบบเนี้ยหนูเชี่ยวศึกษามาเยอะ
2: จ้าไม่ใช้เวลางานนะเนอะ

0: ส่งของให้คุณเปย์ค่ะ
1: อยู่นี่ค่ะคุณพี่ค่ะ
0: คุณเปย์ใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูขอเช็คของแป๊บแล้วโอนให้นะคะ
0: เป็นไงคะโอเคไหมคะ
1: สวยค่ะ
2: นั่นแน่กำลังแกะของกันอยู่พอดีเลยถ้ายังไงผมขอเชิญไปแกะต่อที่โรงพักนะครับเพราะว่าของชิ้นนี้อาจจะเป็นหลักฐานในการซื้อขายของโจรมีเจ้าทุกข์ก็ไปแจ้งความว่ากระเป๋าได้ถูกขโมยไปไหนครับแม่ค้าคนนี้เปิดร้านรับซื้อของโจรมาขายออนไลน์ใบนี้ก็น่าจะใช่ด้วยครับ
1: หนูไม่รู้เรื่องจริงค่ะเอาคืนไปเลยไม่เอาแล้ว
2: ยังไงก็ต้องไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนไม่ต้องกลัวครับมีลูกค้าอีกหลายรายเพื่อนเยอะครับ
3: ต้องขนาดนี้เลยเหรอครับคุณตำรวจ
2: ครับผม
1: ที่ป้าหมอช่วยหนูด้วย
3: ตายแล้ว
2: ขอเชิญทั้งสองคนไปที่โรงพักด้วยครับเชิญครับ
3: นี่เฟยเอ้ย
4: สำหรับนักช็อปออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าขาประจำนะครับก่อนจะซื้อของเนี่ยต้องเช็คประวัติร้านค้าดูความเห็นจากลูกค้าคนอื่นๆหรือว่าถ้าเกิดเจอของที่ตั้งราคาถูกเกินจริงต้องตั้งข้อสงสัยหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าเพิ่งรีบซื้อเพราะว่าของมันราคาถูกนะครับเพราะมันอาจจะเป็นของที่มีตำหนิไม่ได้คุณภาพหรือว่าอาจจะเป็นของที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนได้นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
5: ก่อนก็ได้ค
6: ่
5: ะ
6: ขยะกองนี้ผมขอได้ไหมครับ
5: ได้อยู่ไม่ได้
7: ครูเช้าคะพอเป็นครูอาสาแล้วเนี่ย

0: ผมชื่อเชาครับเพิ่งมาเป็นครูอาสาผมอาจจะดูช้าแปลกๆนิดนึงครับพอดี
1: ก็ดูโอเคนะ
2: ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีกอบกรณียกิจเกื้อเอื้อประชาวันที่8ตุลาคมอุดมรัฐคล้ายวันประสูติสวัสดิ์จรัสล่าขอทรงพระเกษมเปรมปรีดาเจริญพระชนสายิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่นะครับเริ่มต้นเช้าวันดีมาพร้อมกับข่าวสารข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมครับ2569ผู้ชมสามารถติดตามรายการยิ้มรับวันใหม่นะครับได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 9:30 นเลยครับวันนี้อยู่กับผมนะครับจักรพันธ์จักรพลครับแล้วก็พี่ณัฐณัฐพรณัฐศิลปินครับสวัสดีครับพี่ณัฐครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: วันนี้
2: รายการของเรานี้ก็
1: ครับ
2: วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:30 จนถึงเวลา 9:30 นนะครับ
1: ครับ
2: ท่านสามารถติดตามรับชมผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะครับโดยสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนะครับก็จะสามารถพบแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นออนไลน์ของ NBT ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram X นะครับหรือว่า TikTok นะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้นอกจากนั้นนะครับยังสามารถติดตามรับชมผ่าน PRDEE ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่จะเข้าไปรับชมรวมไปถึงนะครับNBT Plus ในนี้เป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android สามารถที่จะเข้าไปรับชมได้ผ่าน NBT Plus นะครับ
1: เรียกได้ว่ามีครบทุกช่องทางนะพี่นายใครสะดวกช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็น YouTube สะดวก YouTube ก็ไป YouTube สะดวก Facebookก็ไปทาง Facebook หรือแม้กระทั่ง TikTok เราก็ครอบคลุมไปทั่วประเทศเลย
2: อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะดูได้นะครับ
1: แม้กระทั่งดาวน์โหลดผ่านทีวีก็ได้นะแอปพลิเคชัน NBT Plus ดาวน์โหลดติดทีวี
2: สแกนที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับ
1: นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องหลากหลายราวโดยเฉพาะเรื่องของทางกรมอุตุเองก็ได้มีการประกาศเตือนในหลายๆพื้นที่นะครับว่าจะมีฝนตกหนักรวมถึงการที่เราจะมาเร่งช่วยผู้ประสบภัยในหลายๆพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ที่มีน้ำท่วมไปมั้ยพี่ณัฐ
2: ใช่ครับก็เป็นตอนนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของน้ํา
1: ครับ
2: ที่จะดูมวลน้ําต่างๆหรือว่าฝนฟ้าคะนองที่เกี่ยวข้องนะครับในช่วงเช้านี้จะเป็นเรื่องอะไรบ้าง
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมช่วงนี้ก
1: ็ก่อนที่พี่ณัฐน้ําท่วมมั้ยเผชิญเหตุมั้ยครับ
2: รอบบ้านเป็นเกาะเป็นเกาะครับบ้านอยู่สูง
1: อ๋อติดอยู่ตรงกลางเลย
2: อยู่ตรงกลางครับเป็นเกาะ
1: นะครับหลายๆคนก็ได้ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาแล
2: ้
1: วมาดูเรื่องของการฟื้นฟูกันนะครับ
2: ผมมาเช็คน้ําเช้านี้กันก่อนมั้ยครับ
1: ครับโอเคครับครับในช่วงเช็คน้ำเช้านี้นะฮะก็มีเรื่องของทางกรมอุตุนะฮะก็ได้บอกถึงลักษณะทั่วไปของอากาศนะครับรวมถึงการพยากรณ์อากาศภายใน24ชั่วโมงที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านั่นเองนะครับซึ่งทางภาคใต้เองนั้นจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับส่วนประเทศไทยตอนบนนะฮะจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกขอให้พี่น้องประชาชนนะครับบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ทางนี้เนื่องจากการบริเวณที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะครับสำหรับทะเลอันดามันนะฮะและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางในการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับรวมถึงทั้งหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในวันที่ช่วงตั้งแต่นะครับวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนนะฮะและจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลนะฮะทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับ
2: ครับและสำหรับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่20 ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง34องศาเซลเซียสครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสครับและทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็เป็นลักษณะอากาศนะครับที่แจ้งเตือนประชาชนของวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคร
1: ับที่สำคัญเนี่ยพี่น้องประชาชนรวมถึงคุณผู้ชมเนี่ยต้องติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะฮะรวมถึงทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองรวมถึงอย่างกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองก็เป็นสื่อกลางในการที่จะสื่อสารข้อมูลรวมถึงการแจ้งฟ้าฝนอากาศอย่างเงี้ยเนาะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมรวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไว้ก่อนเราพร้อมที่จะเผชิญกับทั้งฟ้าฝนอะไรก็แล้วแต่นะครับ
2: ทีนี้ในส่วนของประเทศไทยของเรานะคร
1: ับ
2: ช่วงนี้ลมมรสุมเนี่ยในส่วนของฝนเนี่ยอาจจะลงไปที่ภาคใต้แล้วนะคร
1: ับ
2: ก็ทางภาครัฐบาลก็มีในส่วนของการมาตรการเตรียมการรับมือสถานการณ์ในส่วนของฝนที่จะเกิดขึ้นในภาคใต
1: ้
2: นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้เผยว่าวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นะครับต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้นะครับสั่งยกระดับมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างเข้มข้นนะครับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นะครับเฝ้าระวังทั้ง14จังหวัดภาคใต้ยกระดับมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างเข้มข้นครับโดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารบริหารจัดการอุทกภัยพร้อมมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงนำโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จริงเพื่อควบคุมสั่งการและกำกับดูแลแผนรับมือน้ำอย่างใกล้ชิดโดยสั่งเพิ่มมาตรการนะครับดังนี้นะครับ1ในเรื่องของการรับรู้สู่ประชาชนครับเป็นการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนโดยให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารทำความเข้าใจให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรนะครับภาครัฐทำอะไรวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและช่องทางการรับความช่วยเหลือมีช่องทางอะไรบ้างนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการป้องกันความขัดแย้งนะครับให้ฝ่ายปกครองเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจสแกนพื้นที่เสี่ยงเกิดความขัดแย้งจากกรณีการระบายน้ำนะครับการทำคันกั้นน้ำพร้อมทั้งร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าให้เกิดความขัดแย้งจากกรณีดังกล่าวเด็ดขาดครับเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของการวางแผนระบายน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันและบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารนะครับกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำได้อย่างเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นมาตรการของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีการสั่งการเพิ่มเติมนะคร
1: ับ
2: โดยที่ก็มีความห่วงใยยกระดับมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้นะครับฝนซึ่งฝนจะตกใน14จังหวัดภาคใต้ระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ครับ
1: ครับแน่นอนครับว่ายังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับพออย่างที่พี่นัทบอกเมื่อสักครู่ว่าทางที่ ช่วงนี้ฝนจะไปตกหนักอยู่ที่ทางภาคใต
2: ้
1: นะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเองนั้นก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมรับมือฝนที่จะตกหนักในระหว่างช่วงที่วันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนะครับโดยมีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเองเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมรวมถึงการเผชิญเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่นะครับ
2: ครับ
1: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ภาคตะวันฝั่งตะวันออกนะครับฉบับที่1เรื่องของการที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับโดยจะมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ประกาศณวันที่7ตุลาคมนะครับได้มีการแจ้งว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งนะครับจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมนะครับเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้นะฮะจะทำให้ช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานะครับ

0: ตลอดเด็ดขาดนะฮะพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดัง
1: กระโชกแรงนะครับก็ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการนะครับประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งครับใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรครับควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยขอให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะครับแล้วก็หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ขอให้รายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาทราบทันทีครับทางโทรศัพท์หมายเลข074316380 074316380และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับจะเป็นการโทรสารแจ้งเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ยังเน้นย้ำเรื่องของการแจ้งเตือนทุกหน่วยต้องบูรณาการข้อมูลข่าวสารและสื่อสารออกไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้นะครับช่วงนี้ก็ขอให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาครับได้นำข่าวสารพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศและแนวทางปฏิบัติแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะฝนฟ้าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่การเตรียมการรับมือที่ดีเนี่ยจะตั้งอยู่บนความไม่ประมาทคือสิ่งที่ทุกหน่วยทุกภาคส่วนต้องตระหนักและก็ร่วมปฏิบัติกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของทางภาคใต้ยังมีต่อในเรื่องของทางภาคใต้ที
0: ่
1: ทางผู้ว่าราชการนะครับก็เตรียมในส่วนของการรับมือฝนตกหนักภาคใต้ตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับทางด้านผู้ทางด้านรัฐคุณรัฐศาสตร์ชิดชูนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยพร้อมด้วยนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีทางท่านนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและยกระดับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประชุมได้เน้นย้ำนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจัดประชุมติดตามเป็นประจำทุกวันพร้อมประสานข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันครับในการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยก็มีในส่วนของ 9,000 บาทโดยปัจจุบันเนี่ยจะโอนเงินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมประมาณ 94 ล้านบาทสำหรับภาคใต้ที่ประชุมก็ได้ยกระดับมาตรการรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 9 ถึง 13 ตุลาคมนี้นะครับโดยคาดว่าฝนจะตกหนักที่สุดในวันที่ 11 ตุลาคมพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้เป็นศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยและมอบหมายผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
0: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการประกาศเตือนว่าภาคใต้มีความเสี่ยงจากฝนสะสมสูงนะฮะโดยคาดว่าปริมาณฝนสะสม5วันอาจจะมากกว่า250มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนสะสมเดิมนะครับเกือบ200มิลลิเมตรจึงทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับสำหรับสงขลาจังหวัดสงขลาเองนั้นคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะคาบสมุทรสทิงพระอำเภอเมืองสงขลารัตนภูมิหาดใหญ่คลองหอยโข่งสะเดานาทวีแล้วก็สะบ้าย้อยนะครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในทะเลอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะฮะขอให้พี่น้องประชาชนรวมถึงชาวเรือเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังนะครับถ้าเกิดไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะออกไปจากฝั่งเนาะเพราะว่าอาจจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรด้วยนะครับขณะที่อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งของจังหวัดสงขลานะครับมีปริมาตรน้ำรวมกว่า25ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าอยู่ที่ร้อยละ29ของความจุรวมนะครับและยังรองรับน้ำได้อีกถึง59ล้านลูกบาศก์เมตรโดยจังหวัดสงขลานะครับจะติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมความพร้อมทางด้านการแจ้งเตือนและการระบายน้ำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการกำชับทั้ง3เรื่องสำคัญได้แก่เร่งสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนป้องกันความขัดแย้งจากการบริหารจัดการ

0: น้ำและวางแผนระบายน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อนะครับโดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายการปกครองฝ่ายทหารรวมถึงกรมชลประทานเพื่อให้ที่จะสามารถรับมือแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีอีกด้วยครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของทางภาคใต้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ฝนก็จะไปหนักในส่วนของทางภาคใต้นะครับอันนี้ก็ทางสงขลาก็ต้องมีการเตรียมรับมือแหละว่าจะรู้เท่าทันธรรมชาติอย่างไรนะครับ
0: เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะเราไม่สามารถที่จะไปกะเกณฑ์ได้ว่าเอ๊ะห้ามไม่ให้ฝนตกห้ามไม่ให้น้ำท่วมให้เกิดอะไรกันต่างๆนานาแต่ในเมื่อเราทราบแล้วว่าจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างนี้ต้องมีการเตรียมพร้อมความรับมือรวมถึงการสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับขยับขึ้นมานิดนึงมาที่กันจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ได้มีการที่จะรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทนะครับซึ่งก็ได้กำชับให้ทางปภ.เองประสานกับธนาคารออมสินเนี่ยได้มีการโอนให้ถึงมือประชาชนให้เร็วมากที่สุดนั่นเองครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ครับคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบเพิ่มเติมจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นพื้นที่ที่จะรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครับตามหลักเกณฑ์บ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปรับเงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับและกรณีที่น้ำล้อมตามหลักเกณฑ์จะได้รับเงิน 5,000 บาทโดยใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วและเพิ่มพื้นที่ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่จังหวัดสมุทรสงครามได้มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับได้มีการเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกว่า 22,357 ครัวเรือนโดยข้อมูลณวันที่5ตุลาคมนะครับทั้งนี้มาตรการในการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นจะครอบคลุมภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่30กันยายน2569และกรณีที่สมุทรสงครามยังไม่เข้าเกณฑ์ความครอบคลุมคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเนื่องจากอุทกภัยเนี่ยเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569
1: ครับผมแล้วก็ทางท่านนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเร่งสำรวจและส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมประสานธนาคารออมสินครับเร่งโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนตามลำดับรายชื่อโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการโอนเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่เกิดความซ้ำซ้อนหรือล่าช้านะครับปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจาก60จังหวัดมากกว่า 1.2 ล้านคนครับแบ่งเป็นประชาชนในกรุงเทพมหานครกว่า 529,000 คนและจาก59จังหวัดกว่า 700,000 คนโดยขณะนี้นะครับมี2จังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้วและกระบี่ที่ส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วนะครับและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยใน8ตุลาคม2569นี้นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้ทุกหน่วยทุกจังหวัดทุกอำเภอเนี่ยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการสำรวจและส่งรายชื่อโดยเร็วไม่ต้องรอให้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายทั้งหมดพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานธนาคารออมสินเตรียมเจ้าหน้าที่และระบบรองรับการโอนเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนในเร็วที่สุดครับ
0: ครับเราจะเห็นหลังจากที่เกิดภัยพิบัติอย่างที่เห็นอยู่นะฮะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือนะพี่นัทจากหลายๆภาคส่วนเองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนเนี่ยที่มีการร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได
1: ้
0: นะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้มีการสั่งการแล้วว่าต้องเร่งนะเยียวยาให้ผู้ประสบภัยเนี่ยน้ำท่วมให้โดยเร็วที่สุดสั่งทุกภาคส่วนให้บูรณาการงานร่วมกันแล้วก็ประสานเพื่อให้ไร้รอยต่อแล้วก็สร้างความสุขให้พี่น้องกับประชาชนน่ะได้กลับคืนมาปกติเร็วๆสักที
1: ใช่ครับสำหรับในพื้นที่ไหนที
0: ่
1: น้ำได้ลดลงแล้วนะครับก็จะมีการฟื้นฟูการเข้าไปช่วยเหลือต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเก็บขยะชิ้นใหญ่ซ่อมเครื่องใช้ประชาชนนะคร
0: ับ
1: แล้วก็วางแผนในส่วนของการลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเผื่อว่ามีฝนตกลงมาอีกก็จะได้มีการรองรับมาตรการอย่างเพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการเดินหน้าฟื้นฟูในส่วนของเคหะร่มเกล้านะครับมีการเร่งเก็บขยะชิ้นใหญ่ซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ของประชาชนก่อนลุยวางแผนระบายน้ำหนองจอกนะครับทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าติดตามในส่วนของการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วนะครับโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะสิ่งของชิ้นใหญ่จากบ้านเรือนประชาชนที่มีปริมาณสะสมจำนวนมากนะครับจากการประเมินร่วมกับกรุงเทพมหานครพบว่าต้องใช้รถตักรถหนีบและเครื่องมือหนักในการเร่งขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมจึงพร้อมสนับสนุนกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือตามความต้องการโดยกรุงเทพมหานครคาดว่าหากดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะสามารถทยอยคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนได้ในภายใน 4-5 วันนะครับทางด้านนางสุจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาและประสานความร่วมมือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะการจัดหาถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นนะครับทางด้านกระทรวงพาณิชย์จะดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจัดหาสินค้าราคาประหยัดและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูที่ประสบอุทกภัยด้วยนะครับ
0: จากนั้นคณะก็ได้เดินทางไปยังโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังนะครับเพื่อที่จะมีการติดตามภารกิจของนักเรียนในโรงเรียนช่างฝีมือทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับที่ร่วมตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับเพื่อที่จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนน่ะได้กลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วนะครับแล้วก็ในช่วงค่ำเองทางพลโทอดุลนั้นก็พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้เดินทางไปยังถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกแล้วก็บริเวณในพื้นที่ฟอราวิวนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ร่วมวางแผนในการบริหารจัดการน้ำเร่งหาแนวทางในการระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับโดยทางด้านพลโทอดุลนั้นก็ได้มีการย้ำว่าพื้นที่ที่น้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูนะครับทั้งการจัดเก็บขยะเองก็ตามการซ่อมแซมสิ่งของพื้นที่นะครับก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็มีการเร่งระบายน้ำควบคู่ไปด้วยโดยทางกทม.เองก็ยังเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่แล้วก็กระทรวงกลาโหมนะฮะพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลยุทโธปกรณ์เครื่องมือแล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นแบบเต็มกำลังเลยจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ในภาวะปกตินะฮะก็ได้เห็นว่าทางทหารเองก็ได้ออกมาช่วยนะพี่นัทในช่วงสภาวะน้ำท่วมอย่างนี้ก็เห็นอะไรนะน้องๆจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ยก็ได้ออกมาซ่อมออกมาช่วยกันนะครับได้เห็นว่าความรู้ที่เราเรียนมาสั่งสมมาเนี่ยได้มาช่วยพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้ละกันลดค่าใช้จ่ายด้วย บางทีแบบโหประชาชนเนาะเวลาแบบเกิดภัยพิบัติอย่างเงี้ยมอไซค์เสียซ่อมทีหลายพันนะพี่นัทพวกเครื่องใช้ไฟฟ้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยโดนน้ำท่วมไงสภาพเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็ได้มีความร่วมไม้ร่วมมือรวมถึงมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับรวมถึงท่านเองเนี่ยท่านพลโทอดุลเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการปิกคินนิ่งด้วยเพราะหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือกองขยะที่มากับน้ำพวกที่ผมเคยเห็นผ่านนะเศษเฟอร์นิเจอร์เนี่ยโอ้โหตามเส้นลาดพร้าวไปนั้น
1: เยอะมาก
0: เยอะมากเลยเพราะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นไม้นะคุณผู้ชมเป็นไม้แล้วก็เป็นไม้อัดพอโดนน้ำท่วมทีนึงเนี่ยบวมพองใช้ไม่ได้
1: รวมไปถึงในส่วนของผ้าด้วยหรือที่นอน
0: ใช่
1: ครับมันจะอุ้มน้ำก็จะหนักนะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถที่จะหนีบยกได้ให้ได้สะดวก
0: ใช่แน่นอนแล้วในเรื่องนี้ต้องเนี่ยใช่ไหมที่นอนใช่ไหมครับต้องใช้กำลังเจ้าที่ทหารเนาะเข้าไปช่วยเร่งด้วยทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ไปยังเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับ ซึ่งไปร่วมกิจกรรมบริกคลีนนิ่งที่เคหะร่มเกล้านะครับเร่งฟื้นฟูในพื้นที่หลังจากที่มีน้ำลดลงไปแล้วนะครับโดยระดมความร่วมมือจากทั้งกทมเองกระทรวงมหาดไทยกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะฮะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยทหารจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมทำความสะอาดเก็บขนขยะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ในชุมชนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดผมจะเห็นภาพนะพี่นัทเห็นภาพที่เคหะร่มเกล้าโอ้โหน้ำท่วมสูงนะ
1: สูงครับ
0: แล้วมีน้ำมันเกิดเน่าด้วยอ่ะในภาวะที่มันเกิดขึ้นอย่างเง
1: ี้
0: ยเนาะเห็นเศษซากขยงขยะเราก็เห็นแล้วก็ท้อใจ
1: แต่ในหลายหน่วยงานก็ได้มีการร่วมมือก็เข้าไปนะครับในส่วนของจัดเก็บขยะนะครับ
0: ครับทางด้านพลโทอดุลนะครับได้มีการกล่าวว่าหลังจากระดับน้ำลดลงแล้วนะครับภารกิจสำคัญก็คือการเร่งฟื้นฟูโดยให้แต่ละหน่วยงานนั้นดำเนินการตามภารกิจที่มีความเชี่ยวชาญนะครับพร้อมสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือและก็เชื่อมต่อจากระยะเผชิญเหตุสู่ระยะฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะครับจากนั้นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนและนักศึกษาสมโภชและกระบังอย่างที่กล่าวไปเมื่อข่าวสักครู่นะครับได้มีการติดตามเรื่องของโรงเรียนช่างฝีมือทหารเนาะว่ามีน้องๆเนี่ยก็มาช่วยกันซ่อมแซมเห็นการซ่อมแซมรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ด้วยนะครับรวมถึงลงพื้นที่ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าระยะ4โซน10มอบยาแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
1: ครับสำหรับช่วงท้ายก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปที่หมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำนับขนาด30นิ้วนะครับบริเวณซอยสุวินทวงศ์38พร้อมกำชับให้เร่งลดระดับน้ำและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนนะครับโดยย้ำสถานการณ์แต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันบางแห่งเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วนะครับขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำอยู่นะครับจึงต้องดำเนินการทั้ง2ด้านควบคู่กันนะครับโดยทางกระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรตามความจำเป็นบอกว่าวันนี้นะครับบางพื้นที่เราเริ่มฟื้นฟูแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังต้องเร่งเอาน้ำออกภารกิจของเราจึงยังไม่จบเราจะทำงานร่วมกันต่อไปจนกว่าพี่น้องประชาชนจะหายความเดือดจะหายจากความเดือดร้อนและสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของท่านอดุลบุญธรรมเจริญนะครับ
0: ครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ก็ลงพื้นที่เองท่านก็มีความห่วงใยเนาะที่นี่เห็นน้องๆช่างฝีมือทหารเนี่ยมาร่วมซ่อมรถยนต์รถมอไซค์ที่จมน้ำโอ้โหเนี่ยหลายคันถ้าไปซ่อมนะผมเคยนะรถให้จอดรถซ่อมเนี่ยหมดบางทีเป็นหมื่นนะพี่นัท
1: อืมครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับล้างในส่วนของน้ำที่เข้าไปนะครับ
0: เข้าไปในกองเข้าไปในคาบูต่างๆเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นสาธารณประโยชน์จริงๆนะได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยจากหลายๆหน่วยงานก็มาช่วยกันซ่อมใครที่ประสบเหตุอย่างนี้อยากจะเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมก็สามารถเนี่ยติดต่อไปที่ทางด้านของอะไรนะเคหะร่มเกล้านะครับในพื้นที่เนี่ยโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับเขาก็ให้ความช่วยเหลือเนาะพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นภาพมันมาแจกสิ่งของเครื่องนุ่มห่มของใช้จำเป็นบางครอบครัวเนี่ยเครื่องนุ่มห่มเนี่ยไหลไปพร้อมกับน้ำเลยเป็น
1: ครับ
0: ผ้าห่มเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะแน่นอนแหละว่าสถานการณ์หรือภาวะอย่างเงี้ยไม่ได้มีใครอยากจะให้แบบเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับทางด้านของคนไทยด้วยกันเนาะเราก็ต้องช่วยเหลือกัน
1: ครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของมาตรการช่วยน้ำท่วมกันต่อนะครับทางนางสาวสุภาพอิสระภักดีครับรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับก็ได้เปิดเผยถึงความก้าวหน้าคืบหน้าทาง9มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยข้อมูลวันที่6ตุลาคมครับประชาชนได้ใช้สิทธิ์ซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันครับและใช้สิทธิ มาตรการช่วยเหลือจากโฮมโปรนะครับ 1,185 รายพร้อมกำชับสคบนะครับติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วนะครับด้านการช่วยเหลือรถยนต์เนี่ยได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลสนับสนุนรถยกขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนโดยประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่1197นะครับขณะที่กรมการค้าภายในติดตามตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมส่วนสมาคมอู่กลางประกันภัยเนี่ยให้บริการประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันและลดค่าแรงทำ4ตัวถัง 20% สำหรับภาระหนี้นะครับธนาคารประเทศไทยมีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้ตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินขณะที่นะครับส่วนของปภ.เนี่ยเร่งติดตามการเยียวยาตามกรมธรรม์โดยผู้มีปัญหาเนี่ยสามารถเคลมสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่1186นะครับ
0: ครับก็สามารถติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์1186นะครับส่วนเรื่องของการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับภาคเอกชนเนี่ยหลายรายก็ร่วมออกมาตรการที่จะช่วยเหลือในการซ่อมฟรีแล้วก็ลดค่าแรงค่าอะไหล่รวมถึงการตรวจสอบสภาพบ้านแล้วก็ระบบไฟฟ้ารวมถึงส่วนลดสินค้าและบริการโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่บริษัทนะครับขณะเดียวกันทางสคบเองจะได้มีการเร่งแก้ไขเรื่องของการร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักพิงการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการต่างๆนะครับพร้อมทั้งติดตามการช่วยเหลือโดยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างนะครับซึ่งทางด้านนางสาวสุภมาศเองได้กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือช่วยลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพได้โดยเร็วนะครับพร้อมทางนี้ได้ยังกำชับกับทางสคบในเรื่องของการติดตามแล้วก็การเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือและปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาแล้วก็เงื่อนไขให้ชัดเจนประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องได้ที่สายด่วนสคบ1166นะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือทางเว็บไซต์ของทางสคบนะครับหรือสำนักงานสคบประจำจังหวัดทั่วประเทศเลยครับ
1: ครับก็เป็นมาตรการ9มาตรการที่ทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีมาตรการรัฐเอกชนร่วมลดภาระเร่งฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำลดนะครับ
0: ครับก็ได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเองภาคเอกชนรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยที่มีการเข้ามาช่วยเหลือในหลายๆอย่างเนาะแล้วก็คุมราคาด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพราะในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยเราก็แน่นอนแหละเงินมันก็ต้องขาดมือใช่ไหมพี่นัทเราต้องไปซ่อมแซมบ้านเรือนซ่อมแซมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่เสียหายจากการที่เกิดน้ำท่วมอีกนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ได้หลายๆหน่วยงานแหละเขาก็มีจิตอาสาในการที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงอีกหน่วยงานนึงนะครับที่เร่งฟื้นฟูแขลมก้าวด้วยไม่แพ้กันนั่นก็คือทางด้านของรัฐมนตรีสุชาตินะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าจะมีการเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดเคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งได้มีการทำต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายนะครับโดยทั้งนี้ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่สรรพกำลังจากทุกหน่วยเลยฮะในสังกัดเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังภายใต้แนวทางทศ1เดียวมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติภารกิจกว่า105นายนะครับประกอบไปด้วยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช60นายสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม10นายกรมป่าไม้20นายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล10นายและกรมทรัพยากรน้ำ5นายนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้มีการสนับสนุนลำเลียงน้ำดื่มสำหรับในการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับโดยนายสุชาติเองก็ได้กล่าวว่าภารกิจของทศไม่ได้สิ้นสุดเมื่อน้ำลดแต่ต้องเดินหน้าฟื้นฟูจนกว่าประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้มีการเร่งทำความสะอาดนะครับรวมถึงมีการเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลสิ่งที่ตกค้างจากน้ำท่วมพร้อมสนับสนุนกำลังคนและทรัพยากรเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชน น้ำลดแล้วทศต้องเข้าพื้นที่ต่อทันทีทั้งการทำความสะอาดเองการฟื้นฟูการดูแลประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปลอดภัยเร็วที่สุดนะครับทั้งนี้ทศเองก็จะยังคงดำรงกำลังระดมกำลังในพื้นที่นะแล้วก็ทรัพยากรสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้พื้นที่ประสบภัยกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับสะท้อนให้เห็นการทำงานแบบทศ.1เดียวที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์นะครับก็ท่านสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้ออกมาพูดเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่หลายๆหน่วยงานนะครับก็มีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนนะครับรวมไปถึงนะครับยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะได้ให้ประชาชนได้รับรู้ในเรื่องของทราฟิกฟองดูนี่เคยได้ยินไหมครับ
0: ผมเคยใช้อยู่ช่วงน้ำท่วมพี่นัทเข้าไปดูเลยนะว่าเส้นทางน้ำเนี่ยตรงไหนยังท่วมอยู่ตรงไหนยังมีก็คือเป็นแม้ว่าทั้งการร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ในที่ทราฟิกฟองดูนี่
1: อันนี้ก็รัฐบาลครับได้ชวนใช้ในส่วนของไลน์ทราฟิกฟองดูนะคร
0: ับ
1: ในการซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมครับแจ้งผ่านไลน์นะครับ4ขั้นตอนเชื่อมประชาชนถึงหน่วยงานและทีมช่างนะครับโดยทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะครับทองสุริกรเนี่ยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญชวนประชาชนที่บ้านเรือนทรัพย์สินหรือเครื่องใช้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านทราฟิกฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับโดยช่องทางกลางที่จะเชื่อมต่อประชาชนกับหน่วยงานและเครือข่ายทีมช่างเพื่อเร่งซ่อมแซมและฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับโดยทราฟิกฟองดูเนี่ยจะเป็นตัวกลางนะครับที่จะเชื่อมประชาชนนะครับรองรับบริการ8ประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมรถยนต์ซ่อมรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขบริการอาหารและเครื่องดื่มและบริการอื่นๆเช่นในส่วนของทำความสะอาดและฟื้นฟูศูนย์พักพิงชั่วคราวการรับบริจาคสิ่งของและความช่วยเหลือตามศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่นะครับโดยเข้าไปที่นะครับในส่วนของเพิ่มเพื่อนมันมี4ขั้นตอนคร
0: ับ
1: เพิ่มเพื่อนใน LINE @traffic ฟองดูครับแล้วเลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมจากนั้นเลือกที่ประเภทความช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาที่ต้องการแจ้งนะครับ traffic ฟองดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะระบุนะครับในส่วนของรายละเอียดและแนบภาพความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยและทีมช่างเนี่ยประเมินปัญหาเบื้องต้นและก็แชร์โลเคชั่นของบ้านหรือสถานที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อแจ้งครบทั้ง4ขั้นตอนครับระบบจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประชาชนเนี่ยไม่ต้องดำเนินการประสานงานต่อเองและสามารถติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือได้นะครับโดยที่สิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อาจมีการประสานให้นำไปยังจุดบริการซ่อมขณะที่อุปกรณ์ขนาดใหญ่หรืองานระบบภายในบ้านจะประสานทีมช่างหรือหน่วยงานช่างเคลื่อนที่นะครับเข้าดำเนินการถึงที่พักตามความเหมาะสมนะครับ
0: นะครับก็ได้เห็นแอปพลิเคชันทราฟิกฟองดูพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็สามารถใช้บริการได้แชร์โลเคชันให้นะครับก็จะสามารถแบบไปช่วยซ่อมเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรแม้กระทั่งรถยนต์บ้านเรือนเสียหายเนี่ยก็สามารถที่จะเดี๋ยวนี้ความร่วมมือแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็เข้าถึงง่ายมากขึ้นนะครับรวมถึงรัฐบาลเองก็ได้ระดมร่วมมือนะครับจาก5กระทรวงไม่ว่าจะเป็นทางอว.เองกลาโหมแรงงานพม.รวมถึงศึกษาธิการเองนะครับร่วมกับทางกรุงเทพมหานครเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกองทัพแล้วก็เครือข่ายช่างในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ส่งต่อเรื่องไปยังพี่น้องประชาชนเนี่ยที่แจ้งเข้ามาโดยให้ทีมช่างจากกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้และยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมนะครับที่สำคัญคือไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับผู้ที่สูงอายุคนพิการกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบด้วยตนเองได้ทางกระทรวงพม.เองก็จะให้อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยหรือว่าอพม.นะครับช่วยที่จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้เช่นกันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปิดจุดบริการนำร่องแล้วใน7จังหวัดซึ่งได้แก่ทางกรุงเทพมหานครนะฮะปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการ สมุทรสาครนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการกล่าวว่าหลังจากน้ำลดภารกิจสำคัญก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับเข้าบ้านได้กลับมาใช้เครื่องมือทำมาหากินและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยจึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่จะเชื่อมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปยังหน่วยงานแล้วก็ช่างที่อาสามาซ่อมรถในพื้นที่ที่ช่วยเหลือได้จริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแจ้งได้ง่ายมากแล้วก็หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็พร้อมที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือได้มีการร่วมมือแล้วก็ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเพื่อที่ฟื้นฟูอาชีพแล้วก็ชีวิตพี่น้องประชาชนหลังจากที่น้ำลดไปแล้วนะครับ
1: เขาเป็นไลน์ทราฟฟิกฟองดู
0: ทราฟฟิกฟองดูเขาก็เข้าไปดูเข้าไปแจ้งต่างๆพี่น้องประชาชนนะน่าจะแบบประสบภัยกันหลายพื้นที่ก็นำล่องไปแล้วใน7จังหวัดนะในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของทางกองทัพเรือเองนะครับก็ได้มีการเร่งช่วยระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันก็จริงๆก็ที่สิ่งที่พูดไปนะพี่นันทุกภาคส่วนอย่างเมื่อกี้มีทั้ง5กระทรวงเนาะทางด้านของท่านโฆษกเนี่ยก็ได้บอกแล้วว่า5กระทรวงเนี่ยจะต้องมาช่วยเหลือบริการงานหน่วยงานต่างๆในหน้าที่ของตัวเองที่ทำได้ทางอะไรนะปภก็ช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้วทางกทมก็เข้ามาฟื้นฟูเร่งระดมหาช่างในพื้นที่ที่จะช่วยได้นะครับทางด้านของทางกองทัพเรือก็ส่งเรือผลักดันน้ำนะครับเร่งระบายน้ำท่วมกว่า28ล้านลูกบาศก์เมตรส่งเรือนะครับในการผลักดันน้ำ90ลำกระจายใน4พื้นที่นะครับเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์น้ำนั้นจะคลี่คลายนะครับกองทัพเรือเดินหน้าที่จะทำภารกิจระบายน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสรุปผลในการปฏิบัติงานระหว่างวันที่30กันยายนจนถึงวันที่6ตุลาคมนะครับสามารถที่จะระบายน้ำรวมได้กว่า28ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสามารถระบายน้ำได้ถึง 4.9 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันนะครับกองทัพเรือยังจัดส่งเรือในการผลักดันน้ำเข้าพื้นที่ประสบภัยอุทกภัยรวม90ลำติดตั้งแล้วก็ปฏิบัติงานแล้วกว่า80ลำประกอบด้วยจังหวัดนครนายกนะครับ20ลำลาดกระบัง16ลำสมุทรปราการ24ลำและจังหวัดฉะเชิงเทรา20ลำขณะที่อีก10ลำนะครับอยู่ระหว่างการรอการเคลื่อนย้ายณจังหวัดนครนายกครับซึ่งทางกองทัพเรือนั้นยังระดมกำลังแล้วก็เร่งในการดำเนินการภารกิจผลักดันน้ำระบายน้ำอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำแล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกับความสำคัญของการเร่งผลักดันน้ำเพื่อให้น้ำนะครับได้มีปริมาณที่ลดลงด้วยนะครับก็ทางด้านของกองทัพเรือก็มีการส่งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ครับนอกจากกองทัพเรือแล้วเห็นว่ายังมีกองทัพอากาศด้วยไหมครับ
1: ใช่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกองทัพอากาศคร
0: ับ
1: ส่งกำลังพลช่วยประชาชนคลองสามวาอย่างต่อเนื่องเคียงข้างฝ่าวิกฤตอุทกภัยระดมกำลังพลในการช่วยเหลือเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569ครับทางด้านศูนย์บรรเทาสถานภัยกองทัพอากาศส่งกำลังพลลงพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครครับร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวาได้มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยปฏิบัติการภารกิจตลอดทั้งวันนะครับในพื้นที่หมู่บ้านร่มทิพย์ชุมชนเจริญทรัพย์และหมู่บ้านทหารกองหนุนกำลังพลเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในการเก็บกวาดทำความสะอาดและรื้อถอนข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครับเพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทางด้านกองทัพอากาศยังคงเดินหน้าสนับสนุนภารกิจบรรเทาสถานภัยและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำลังเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับทางกองทัพก็บอกว่าทุกภารกิจกองทัพอากาศทำด้วยหัวใจเพื่อประชาชนกำลังใจเพื่อปวงชนกำลังพลเพื่อประชา ครับก็เป็นเรื่องของกับกองทัพอากาศ
0: ยังอยู่ทัพฟ้าอยู่ที่กองทัพอากาศนะครับก็ได้มีการเร่งเคลียร์เสนานิเวศ2ฟื้นฟูหลังจากที่มีการน้ำลดนะฮะได้มีการส่งกำลังพลพร้อมทั้งรถบรรทุกเร่งฟื้นคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเดินหน้ากลับมาสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วนะครับโดยเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้เดินหน้าสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้มีการจัดทั้งกำลังพลทั้งเตรียมรถบรรทุกลงพื้นที่ชุมชนเสนานิเวศ2เขตลาดพร้าวตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางที่ได้รับผลกระทบในจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับโดยกำลังพลนั้นร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังสามารถที่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ได้แล้วประมาณ 80% นะครับก่อนที่จะส่งต่อให้ภารกิจที่เหลือไปยังเขตลาดพร้าวในการดำเนินการต่อโดยทั้ง2หน่วยงานนั้นได้มีการประสานในความร่วมมือกันตลอดเวลาเพื่อที่จะฟื้นฟูเพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของทั้งกองทัพเนาะท
1: ั้
0: งกองทัพบกเองกองทัพอากาศกองทัพเรือ
1: ครับ
0: รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านเองก็ลงไปบัญชาการเอง
1: ครับ
0: รวมถึงน้องๆจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ยโอ้โหในเหตุภัยพิบัติอย่างเงี้ยได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือ
1: ก็เพราะว่าไม่ทอดทิ้งประชาชน
0: ยังได้เห็น
1: ก็ทั้ง3เหล่าทัพได้ร่วมมือกันในภารกิจแตกต่างกันไปนะครับ
0: จบเรื่องของน้ำท่วมแล้วคุณผู้ชมครับแต่ว่าในกิจกรรมในงานที่ใกล้จะถึงในอีกไม่กี่วันนี
1: ้
0: ใกล้จะถึงแล้วนะครับก็เรื่องของการประชุม IMF World Bank นั่นเองครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปย้อนรอยในเรื่องของเหรียญกระสาบรวมถึงสแตมป์ที่ระลึกในงาน IMF World Bank นะครับที่จะมีการสร้างประวัติศาสตร์ในอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับการจัดทำเหรียญกษาปณ์ตราไปรษณียากรที่ระลึกนะครับถือว่าเป็นการทำเนียมปฏิบัติในระดับสากลของประเทศเจ้าภาพในการที่จะมีการประชุมระดับโลกนะครับรวมถึงการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งเป็นของที่ระลึกแล้วก็ของสะสมได้รับความนิยมจากผู้ที่มาร่วมงานนะครับซึ่งย้อนไปนะครับเมื่อปี2534ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุมงานดังกล่าวเนี่ยเป็นครั้งแรกทางกระทรวงการคลังนั้นก็ได้มีการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา100บาทมอบให้กับผู้แทนแต่ละประเทศนะครับโดยเหรียญเป็นโลหะสีขาวด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงส่วนด้านหลังนะครับเป็นสัญลักษณ์การประชุมพร้อมข้อความว่า Annual Meeting และ Board of Governor ขณะเดียวกันนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มอบธนบัตรไทยที่ใช้อยู่ในขณะนั้นพร้อมคำที่ระลึกการประชุมบรรจุไว้อัลบั้มที่ออกมามอบธนบัตรที่ใช้อยู่ขณะนั้นนะครับก็ในเป็นสมุดคอยรวมถึงเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ที่ผลิตจากดอกกล้วยไม้จริงนะครับเลือกเคลือบด้วยแลกเกอร์แล้วก็ชุบทอง 24K เป็นของที่ระลึกแก่ผู้ว่าการธนาคารกลางและภริยาส่วนธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับก็ได้ร่วมมอบของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนจากศิลปินชั้นนำถ้วยเบญจรงค์และก็กรอบรูปนะครับเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์แล้วก็ไมตรีจิตเนี่ยของคนไทยต่อผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกนะครับซึ่งนายอัครุตสนธยานนท์นะครับอธิบดีกรมธนารักษ์ได้กล่าวในปี2519เนี่ยประเทศไทยจะได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกนะครับจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสสำคัญนี้นะครับทางด้านนายเอกนิตินิธิทันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการคลังมีแนวคิดจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกขึ้นอีกครั้งโดยมีขนาดและราคาหน้าเหรียญเท่ากับเหรียญปี2534แต่ปรับรายละเอียดด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระ ที่ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวของการจัดทำเหรียญกระสาบและตราไปรษณียกรที่ระลึกเดี๋ยวนี้จะมาดูในเรื่องของด้านอาหาร
0: ครับ
1: และก็ในส่วนของผ้าไหมซึ่งเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะได้ชูอัตลักษณ์เอกลักษณ์สู่ชาวโลกนะครับทั้ง 15,000 คนที่จะได้เข้ามานะครับในประเทศไทยนะครับเราจะมาดูเรื่องของทางด้านอาหารไทยกันก่อนครับ
0: อาหารไทยที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์
1: ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่สำคัญของประเทศของเราเลยโดยนำโดยเชฟทรงพลนะครับกิตติคุณวัฒนะเป็นเชฟผู้บริหารศูนย์ในส่วนของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมาทำนะครับประกอบอาหารโดยเตรียมรังสรรค์เมนูที่จะถ่ายทอดเรื่องราวและความหลากหลายของวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบที่มาจากชุมชนท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนเมนูไฮไลท์ครับอาทิข้าวยำหัวใจข้าวยำหัวใจที่จะนำข้าวและวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศมารวมไว้ในจานเดียวครับในขณะที่ข้าวที่เสิร์ฟเนี้ย

0: ในแต่ละวันจะหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆนะครับเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดจากพัทลุง รวมถึงเมนูปลานิลจากบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราที่นำมาปรุงในรูปแบบร่วมสมัยตลอดจนของที่วางขนมที่นำวัตถุดิบไทยมาสร้างสรรค์ใหม่เช่นแซนด์วิชไก่ย่างเบตง
1: ครับ
0: ทาร์ตรากูเนื้อวากิวสกลนครโอ้โหแล้วก็ทาร์ตช็อกโกแลตนครศรีธรรมราชและข้าวเหนียวมะม่วงนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีรถเข็นผลไม้ GI สดตามฤดูกาล
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจากจะสะท้อนวิถีแบบวิถีไทยๆแล้วครับยังช่วยสร้างรายได้กับสู่เกษตรกรและชุมชนโดยตรงด้วยในขณะที่ผ้าไทยครับจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งสถานที่และวัสดุดูดซับเสียงภายในห้องประชุมด้วยนะครับโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้สัมผัสงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยหนึ่งในผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผ้าบาติกคือบุปผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดินนาราจังหวัดปัตตานีนะครับรวมถึงผ้าทอไทยลื้อจากจังหวัดเชียงรายลวดลายเกาะยอดและแมงมุมซึ่งสื่อถึงความก้าวหน้าความผูกพันและความสัมพันธ์ของชุมชนตลอดจนผ้าขาวม้าลวดลายช้างบ้านหาดเซี่ยวนะครับจากจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ที่สะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาการทอผ้าของท้องถิ่นเรียกได้ว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทีหารือทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวจะเป็นการสะท้อนในส่วนของการสร้างความเป็นไทยการสร้างเอกลักษณ์การให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านอาหารผ่านพื้นผ้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ที่เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกนะครับก็จะร่วมสร้างภาพความจดจำและสร้างความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพบนเวทีโลกครับ
1: แน่นอนแหละในการที่เขามาประชุมกันในประเทศไทยของเราเองนะครับก็จะเกิดการที่ในการใช้จ่ายต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อสินค้าการโรงแรมหรือแม้กระทั่งการขนส่งการเดินทางต่างๆก็จะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญครับพี่น้องประชาชนหรือคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการที่จะต้อนรับคณะที่มาประชุม
0: ครับ
1: เหลือเวลาสั้นๆครับพี่นัทมีเรื่องของข่าวที่เยาวชนไทยเนี่ยได้ร่วมเวที First Global Challenge 2026ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับเรียกได้ว่าเป็นทีมไทยแลนด์ร่วมประชันหุ่นยนต์กว่ากับประเทศต่างๆเนี่ยกว่า190ประเทศเลยครับผู้ชมครับคณะเยาวชนไทยครับในนามทีมไทยแลนด์ครับเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ First Global Challenge นะครับหรือว่า FGC 2026ระหว่างวันที่9เอ้ยระหว่างประธานภัยครับระหว่างวันที่7ถึงวันที่10ตุลาคมครับ2569ณเมืองอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีเยาวชนกว่า190ประเทศทั่วโลกนะครับเข้าร่วมเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการแสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับหรือว่า STEM การแข่งขันปีนี้นะครับจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Igniting Innovation นะครับโดยในให้เยาวชนนั้นพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อที่จะรับมือกับโจทย์สถานการณ์ไฟป่าเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีการซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งก็ได้มีการแข่งขันภายใต้แนวคิดคูเปอร์ติชันนะครับหรือว่าการแข่งขันควบคู่ไปกับการร่วมมือผู้ที่จะเข้าแข่งขันจะต้องควบคุมหุ่นยนต์ทำภารกิจในสนามทั้งลำเลียงวัตถุจำลองไฟป่าเข้าไปยังสู่จุดเป้าหมายแล้วก็ภารกิจในการปีนแท่นเพื่อที่จะสะสมคะแนนตามกติกานั่นเองนะครับ
0: ครับผมก็สำหรับทีมไทยแลนด์ตัวนี้ครับเป็นการแข่งขันนะครับในการเข้าร่วม FCG นะครับ2026นะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้นำความรู้นะครับมีการทักษะแนวคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็มีมากกว่าการประชันความสามารถด้านหุ่นยนต์แต่เป็นเวทีสำหรับในการสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในด้าน STEM นะครับและนวัตกรรมรวมถึงสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างเยาวชนไทยกับเยาวชนโลกด้วยครับ
1: โอเคครับเรียกได้ว่าวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ชมครับทั้งเรื่องข่าวสารต่างๆนานาที่จะต้องติดตามการรวมถึงการเป็นกำลังใจให้กับทีมเยาวชนไทยเนาะในการแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราจะมาลาไปพร้อมๆกับ TikTok ของพี่น้องกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงเพลงละวันวันละเพลงกับเพลงรักที่หวังวันนี้หมดเวลาของรายการยิ้มรับวันใหม่แล้วครับผมพี่นัทแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งรัดภารกิจในทุกด้านทั้งสาระถะพิธีการความปลอดภัยสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์พร้อมแก้ไขประเด็นเร่งด่วนโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราหรือวีซ่าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยได้อย่างราบรื่นภายในงานจะมีทั้งพิธีเปิด Thailand Pavilion วันที่12ตุลาคมงานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่14ตุลาคมการแสดงอัตลักษณ์ไทยวันที่15ตุลาคมและการประชุมเต็มคณะหรือ Plenary Session วันที่16ตุลาคมไทยยังเตรียมจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครอบคลุมเรื่องดิจิตอลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจรองรับสังคมสูงวัยรัฐบาลย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยแต่ต้องต่อยอดโอกาสด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและบริการสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจและนำประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับสู่ประชาชนไทยพร้อมเตรียมระบบโลจิสติกเชื่อมโยงสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

สิริศิลป์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีกอบกรณียกิจเกื้อเอื้อประชาวันที่8ตุลาคมอุดมรัฐคล้ายวันประสูติสวัสดิ์จรัสล่าขอทรงพระเกษมเปรมปรีดาเจริญพระชนสายิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระท่านผู้ชมเคยสังเกตลูกๆของเราไหมครับว่าลูกๆของเรานั้นมีอาการเดินเอวเบี้ยวหัวไหล่สองข้างไม่เท่ากันหรือว่าสังเกตที่หลังของน้องจะพบว่ามีเรื่องของสะบักนูนสองข้างไม่เท่ากันเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคลิกภาพเท่านั้นแต่บางทีอาจจะเป็นสัญญาณจุดเริ่มต้นเล็กๆของการเป็นโรคกระดูกสันหลังคดในเด็กและในวันนี้นะครับในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์จตุพรโชติกวนิชอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกสันหลังคดในเด็กว่าคือโรคอะไรและจะมีอาการอย่างไรในช่วงวัยไหนและคุณพ่อคุณแม่จะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยและหาคำตอบไปพร้อมกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้นะครับท่านผู้ชมเราอยู่กับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์ครับว่ากระดูกสันหลังคดในเด็กเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วส่วนใหญ่มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับ
1: เพราะกระดูกสันหลังคดในเด็กจริงๆแล้วก็เจอในตั้งแต่แรกเกิดนะจริงๆแล้วสามารถเจอได้จนถึงในวัยรุ่นนะครับแต่ด้วยส่วนใหญ่ที่เราเจอทุกวันนี้ที่เราเจอมากที่สุดก็คือเราพบช่วงในวัยรุ่นนะครับแล้วสาเหตุจริงแล้วมีหลายสาเหตุนะครับแต่แปลกนะครับสิ่งที่เราพบมากที่สุดก็คือกระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้ที่เราเจออันดับหนึ่งมากที่สุดอันดับรองลงมาก็เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะครับคือตอนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่คดแต่ว่ากระดูกสันหลังเขาเนี่ยมีความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดแล้วตอนหลังพอพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเห็นคดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและอันดับสุดท้ายเนี่ยก็คือที่เราเจอบ่อยก็คือเป็นพวกระบบกล้ามเนื้อเส้นประสาทที่มีปัญหาครับแต่จริงๆแล้วยังมีมากมายนะครับหลายอันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพบมากที่สุดก็คือกระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเราเจอมากที่สุดในปัจจุบันนะครับ
0: ก็คือเป็นเรื่องของการไม่ทราบสาเหตุ
1: ใช่
0: เป็นสาเหตุส่วนใหญ่นะครับเนาะแล้วอาการล่ะครับมันจะเริ่มมามีกระดูกสันหลังคดเมื่อกี้อาจารย์บอกมีได้ตั้งแต่เด็กจนโตแล้วส่วนใหญ่มันมามีอาการตอนช่วงไหนครับ
1: คืออาการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่างที่เรียนให้ทราบคือเราเจอมากที่สุดช่วงวัยรุ่นนะครับก็คือประมาณหลัง10ขวบขึ้นไปเนี่ยเจอมากที่สุดนะครับคือเราไม่ทราบสาเหตุเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเด็กก็ยังไม่คดนะครับพอ10ขวบขึ้นไปปั๊บเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาเริ่มมีการคดโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงนะครับมากกว่าผู้ชายนะครับจริงแล้วสาเหตุรองลงมาไม่มีคือไม่คดโดยไม่ทราบสาเหตุถ้าแบ่งตามช่วงอายุนี่อย่าง0ถึง3เราจะเจอได้จะเจอน้อยครับหรือ3ถึง10ก็จะเจอได้เหมือนกันแต่เจอไม่มากอย่างที่เรียนให้ทราบคือเราเจอมากที่สุดคือช่วงอายุ10ขวบขึ้นไปนะหรือช่วงที่เราเรียกว่ากระดูกสันหลังคดในวัยรุ่นนะครับ
0: แล้วเป็นเพราะจริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่กำเด็กกำลังจะสูงเลยหรือเปล่ามันเลยเริ่มเห็นชัดมากขึ้นไหมครับอาจารย์
1: เมื่อคือช่วงนั้นก็คือช่วงที่กำลังจะเรียก growth spurt กำลังสูงขึ้นครับ
0: growth spurt ก็คือยืดร่างเด็กกำลังจะสูงขึ้นในช่วงวัยรุ่นก็เลยเห็นชัดขึ้นนะครับอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ล่ะครับเวลาเขาพามาหาคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องสังเกตยังไงบ้างแล้วคุณหมอพอจะให้คำแนะนำคุณพ่อยังไงว่าสังเกตยังไงถึงจะเห็นว่าลูกเริ่มมีกระดูกสันหลังคด
1: ก็จริงแล้วส่วนใหญ่ที่เราเจอในผู้หญิงครับก็ผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งก็คือเราต้องสังเกตลูกเราเองว่าหรือว่าผู้ปกครองดูว่าหลังเนี่ยไม่เท่ากันถ้าดูตรงๆหรือว่าถ้าเอาง่ายๆคือให้ก้มนิดนึงก็จะเห็นว่ามันไม่เท่ากันหลังสองข้างจะไม่เท่ากันนะครับแต่อะไรก็ดีบางครั้งดูยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยเนี่ยก็ให้มาพบแพทย์ดีกว่าครับเพื่อจะได้ดูว่าคดจริงคดไม่จริงนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราแพทย์สงสัยนะว่าคดหรือไม่คดเราก็มักจะถ่ายภาพเอ็กซเรย์ดูเพื่อความแน่นอนว่าคดกี่องศาคดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: และตัวผลเสียนะครับของตัวโรคนี้กรณีถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ปล่อยไว้ลูกก็โตไปเรื่อยๆกระดูกสันหลังคดที่มีอยู่เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรบ้าง
1: ก็ผลเสียเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคดไม่มากนะครับคดไม่มากเนี่ยผลเสียนี่ก็จริงๆแล้วเรื่องของอายุความสวยงามนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคดมากเนี่ยโดยเฉพาะมุมเราทางทฤษฎีมากกว่า45ขึ้นไปนะ40 45ถึง50ประมาณช่วงเนี้ยนะครับจะเริ่มมีการสูญเสียการทำงานของปอดและหัวใจนะซึ่งไหนทำให้มีการเหนื่อยง่ายนะครับหรือว่ามีการคือจะเหนื่อยง่ายพวกนี้มากกว่า
0: ก็คือมันเรื่องของไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียงทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที
1: ่
0: หัวใจด้วยปอดด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับแล้วกดช่องท้องอะไรพวกนี้ครับรู้สึกว่าทำให้มีอาการเหล่านี้ตามมาครับ
0: ครับ
1: และอีกอย่างก็คือเรื่องมีการปวดหลังนะครับก็พบว่ากลุ่มนี้จะมีการปวดหลังค่อนข้างง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับ
0: โอเคก็คือมีอาการหลายๆอย่างอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตแล้วว่าลูกของเราทุกช่วงวัยจนถึงช่วงวัยรุ่นที่เริ่มเห็นชัดอย่างที่อาจารย์บอกไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีวิธีการตรวจอย่างไรบ้างนอกจากเมื่อกี้คุณหมอเหมือนกล่าวไปเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องเอ็กซเรย
1: ์ครับก็เราโดยมากคุณแพทย์ก็จะตรวจร่างกายดูก่อนนะครับว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมีการคดหรือเปล่าก็จะดูนะว่าดูหลังเป็นยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะดูว่าจริงๆแล้วต้องดูหลายอย่างจะมีกลุ่มโรคบางอย่างนะครับซึ่งทำให้กระดูกสันหลังคดนะครับเช่นอาจจะมีจุดตามตัวหรือจะมีปานมีอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเป็นโรคร่วมด้วยนะครับนะดังนั้นก็ดูเอ็กซเรย์ดูนะครับนะครับก็แล้วอันนึงก็คือมีการก้มอันนึงก้มดูว่ามีว่าหลัง2ข้างไม่เท่ากันหรือเปล่าซึ่งที่เราใช้เป็นสกรีนนิ่งในการเฝ้าระวังเบื้องต้นนะครับแล้วอย่างนั้นก็ส่งภาพเอ็กซเรย์ถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพื่อจะดูว่ามุมเป็นยังไงนะครับโดยหลักการของการแพทย์เนี่ยถ้ามุมมากกว่า10องศาขึ้นไปเราก็เรียกว่ากระดูกสันหลังกดนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่ถ้าเราวัดแล้วมุมมากกว่า40หรือ45ขึ้นไปอันเนี้ยไม่ค่อยดีละนะอันเนี้ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการผ่าตัดซึ่งมีหลายเกณฑ์นะการผ่าตัดนะครับซึ่งเราส่วนใหญ่เราก็ใช้เกณฑ์ว่าถ้ามุมมากกว่า40เติบโตนะหรือว่ามากกว่า50ในช่วงที่โตเต็มที่แล้วเราก็แนะนำให้ผ่าตัดเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่าตัดตามวิสัยดีเชื่อว่ามันจะคดไปเรื่อยๆปีละ1องศานะครับเนี่ยก็แต่ก็มีหลายปัจจัยนะฮะแล้วก็ทำให้มีการกดการทำงานของปอดและหัวใจมีสูญเสียการทำงานได้ครับ
0: อันนี้กรณีที่เป็นเยอะอาจจะต้องผ่าตัดอย่างนี้จะได้กล่าวไปเพราะถ้าเกิดไม่ผ่าตัดมันอาจจะทำให้กระดูกคดเนี่ยเป็นมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เยอะขึ
1: ้
0: นแล้วกรณีที่เกิดคนเป็นน้อยๆล่ะครับเราจะมีวิธีการรักษาหรือประคับประคองหรือตรวจติดตามอย่างไรบ้างครับ
1: ถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยเราก็มีการรักษาหลายแนวทางคือการไม่ผ่าตัดนะครับเช่นเราอาจจะมีการใส่เสื้อเกราะนะครับมีการกายภาพบำบัดนะครับเสื้อเกราะเรียกว่าเบรสเนี่ยก็มีการต้องตัดเสื้อเกราะเนี่ยแล้วก็ไปให้ส่งไปภาพบำบัดซึ่งก็สองอย่างเนี่ยก็เราต้องทำร่วมกันนะครับเพราะเขาเชื่อว่าจะป้องกันไม่ให้มุมมันมากขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้มันหายนะครับโดยทั่วไปเรามักคิดว่าใส่เสื้อเกราะกายภาพแล้วมันจะดีขึ้น
0: ครับ
1: แต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะมันอาจจะเท่าเดิมเราล็อกไว้ให้มันเท่าเดิมนะครับสำหรับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดนะครับจริงแล้วก็มีหลายรูปแบบครับสำหรับเด็กที่ตัวเล็กๆอยู่นะเรื่องเอิญเราเจออายุน้อยกว่า10ขวบหรือกระดูกยังเล็กเนี่ยนะครับเราก็ผ่าตัดโดยใช้เหล็กเนี่ยที่มันยืดได้นะปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีคือเหล็กเนี่ยสามารถยืดได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดสำเราใช้เป็นแม่เหล็กผ่าตัดครั้งนึงแล้วเราก็ยืดไปทีละนิดนะยืดตามตัวนะก็จะค่อยแก้ไขไปเรื่อยๆนะฮะเราใช้เด็กการผ่าตัดวิธีนี้เราใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบนะหรือกระดูกยังเล็กอยู่ครับคือในสมัยก่อนเนี่ยเราต้องมาผ่าตัดทุก6เดือนเพื่อยืดไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้แม่เหล็กยืดนะครับนะแล้วพอเด็กพอเลย10ขวบขึ้นไปปั๊บเนี่ยการรักษาเนี่ยเราจะผ่าตัดโดยใช้ดามเหล็กแล้วก็เชื่อมมันไปเลยนะฮะเพื่อยึดตึงกระดูกเพื่อผ่าตัดรอบเดียวจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การผ่าตัดมันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับ
0: ก็ถือว่ามันเป็นความทันสมัยของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในเร
1: ื
0: ่องของการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดในเด็กจากที่เมื่อก่อนที่อาจารย์บอกว่าต้องแบบมาเปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนกระดูกหรือเปลี่ยนอะไรไหมทุก6เดือนถ้าเกิดเด็กมันจะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ปัจจุบันก็มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยมาก
1: แล้วสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมมุมไม่น้อยถึงไม่ผ่านะเพราะว่าจริงๆแล้วการผ่าตัดนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆการผ่าตัดกระดูกสันหลังมันไม่เหมือนการเสริมจมูกหรือทำคอสเมติกอะไรมันไม่ใช่เพราะการผ่าตัดครั้งหนึ่งใช้เวลา6ชั่วโมงนะแล้วการผ่าตัดพวกนี้เนี่ยมันเราต้องใส่เหล็กเข้าไปในตำแหน่งกระดูกเขามีช่องกระดูกเรียกเพดิเคิลนะฮะคือเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อโดนไขสันหลังโดนเส้นประสาทถ้าโดนปั๊บเนี่ยเดินอัมพาตเดินไม่ได้แต่ปัจจุบันเราก็มีเทคโนโลยีนะครับของเรื่องของนาวิเกเตอร์ช่วยในการผ่าตัดซึ่งมันปลอดภัยมากขึ้นอะไรก็ดีผมว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะถึงแม้จะมีอุปกรณ์ติดระบบประสาทนิวโรมอนิเตอริงฮะติดตามดูว่าเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยเหล็กไปโดนเส้นประสาทหรือเปล่าหรือว่าการดัดกระดูกแล้วเนี่ยเส้นประสาทไขสันหลังจะทำงานหรือเปล่ามันก็ยังเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมว่ามีหลายปัจจัยนะซึ่งทำให้ว่าไม่ใช่มุม20-30ต้องผ่าตัดละอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเนื่องจากว่าหรืออย่างมุมแถวเนี้ย20-30มันไม่ได้รบกวนอะไรมากมายนะเนื่องจากคอสเมติกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยว่าการผ่าตัดเขาเลยเรคคอมเมนด์โดยที่มุม ต้องคุ้มค่าหน่อยคือ40หรือ45ขึ้นไปนะครับ
2: อืมอันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําของคุณหมอในเรื่องของข้อบ่งชี้ในการจะผ่าตัด
1: ใช่ครับ
2: นะครับงั้นคุณพ่อคุณแม่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องเริ่มดูแล้วว่าคุณอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายหรือให้คําแนะนําว่าเขาจะมีวิธีการป้องกันหรือดูแลลูกของเราอย่างไรไม่ให้มีภาวะกระดูกสันหลังคดในช่วงวัยรุ่นได้ครับ
1: คือการป้องกันจริงๆแล้วเนี่ยพูดตรงนะมันไม่มีวิธีป้องกันนะครับแต่เราเฝ้าระวังได้ครับโดยการสังเกตดู

0: ต่เสื้อกรอกนี่ต้องใส่นานครับต้องใส่อย่างน้อย 18-23 ชั่วโมง
1: ต่อวัน
0: ต่อวัน
1: ก็คือเกือบจะทั้งวันแล้วนะครับอาจารย์
0: ถึงจะถือว่าได้ผลคือมันไม่ง่ายนะคือเมืองไทยเนี่ยเสื้อกรอกทีมร้อนนะครับร้อนมันจะอึดอัดนิดนึงแล้วเสื้อมใหญ่แต่ว่าทางศรีราชเนี่ยเรามีตอนนี้เรามีระบบใหม่คือเสื้อกรอกเราสามารถทำได้ค่อนข้างรวดเร็วเราใช้คอมพิวเตอร์พรินติ้ง 3D ทำนะเรามีโรงเรียนการอุปกรณ์ที่สามารถตัดเสื้อกรอกได้อย่างเร็วนะครับ
1: ก็คือจะสามารถเข้ามาช่วยได้แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่อาจารย์บอกก็คือจะใส่ได้ประสิทธิภาพมากๆก็คือต้องใส่เกิน18ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป
0: 18ใช่ครับประมาณในตามทฤษฎีนะครับใช่
1: วันนี้ก็ใช่ได้ว่าท่านผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังคดในเด็กแล้วก็ถึงวิธีการรักษาและที่สำคัญที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือเรื่องการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเด็กๆกำลังจะปลีกตัวออกไปบางทีทำให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะละเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นความรู้ใหม่ของพ่อคุณแม่ว่าถ้าอยากจะสังเกตตอนช่วงวัยรุ่นก็ตรวจร่างกายเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังของลูกด้วยนะครับถ้าเกิดใครพบว่าลูกของเรามีความผิดปกติก็ไปพบคุณหมอเพื่อขอรับคำปรึกษาจะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องแล้วก็รักษาได้อย่างถูกวิธีนะครับว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าใช่ไหมครับอาจารย์
0: ครับใช่ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จตุพรโชติกาวนิชอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: และเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: พ่อหนูเป็นหมอศิริราช
3: ไม่กลัวเหนื่อยหรอลูก
2: ไม่เหนื่อยหรอกพ่อหนูทำได้
4: เพราะที่นี่คุณจะได้เรียนได้เล่นได้เป็นหมอในแบบที่คุณอยากเป็นศิริราชพร้อมสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสู่สังคม
5: ทำไมคนมารักษาที่ศิริราชเยอะจัง
6: ก็เขาพร้อมให้แล้วก็พร้อมช่วยเหลือไง
5: แล้วต้องทำไงอ่ะอยากช่วยมั่ง
6: ก็ช่วยบริจาคไง
4: ศิริราชพร้อมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันแค่พวกเราร่วมใจให้โอกาสที่ศิริราชมูลนิธิให้ทุกคนมีรอยยิ้มไปด้วยกัน

ไม่จริงค่ะเราจะเห็นได้ว่าเด็กทารกเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนจะมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายจากโรคติดเชื้อได้บ่อยๆนะคะเป็นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เมื่อเด็กโตขึ้นก็จะพัฒนาภูมิคุ้มกันได้เต็มที่จนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นถึงจะเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ค่ะ

0: สวัสดีค่ะหน่วยต่อโรคนริเวศโรงพยาบาลศิริราชสุภวรรณพยาบาลรับสายค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สอบถามเลยค่ะพอดีมีความกังวลอยากจะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอะค่ะแต่ว่าอายอะค่ะไม่กล้าตรวจกับคุณหมอคุณพยาบาลพอจะมีวิธีการตรวจแนะนำไหมคะ
0: ตอนนี้คนไข้ยังไม่ต้องกังวลนะคะทางหน่วยตรวจเรามีโครงการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการหาเชื้อไวรัส HPV ด้วยตนเองซึ่งคนไข้สามารถมาติดต่อได้ที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น3แผนกนริเวศทุกวันพุธนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพบพยาบาลศิริราชใส่ใจสุขภาพประชาชนกันอีกครั้งนะคะมะเร็งปากมดลูกเป็นฆาตกรเงียบที่ฆ่าชีวิตหญิงไทยทุก2ชั่วโมงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะช่วยลดความรุนแรงของโรคและเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ในวันนี้หน่วยตรวจโรคนริเวศโรงพยาบาลศิริราชยินดีที่จะพาทุกท่านไปพบกับการตรวจวิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ด้วยตนเองหรือHPV DNA Cell Sampling ที่ให้ความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลารอพบแพทย์และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการค่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ด้วยตนเองเป็นโครงการส่งเสริมป้องกันของสปสช.โดยกำหนดเงื่อนไขของผู้รับบริการดังนี้ 1. เป็นหญิงไทยอายุ 30-59 ปี 2. มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3. ไม่เคยรับการผ่าตัดมดลูกมาก่อนโดยให้บริการที่หน่วยตรวจโรคนริเวศตึกผู้ป่วยนอกชั้น3ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.-15:00 น.ซึ่งสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์024199929และ024194778

0: นอกจากนี้ยังสามารถ walk in ได้ค่ะสำหรับผู้มารับบริการครั้งแรกสามารถติดต่อเวชระเบียนชั้น1เพื่อทำบัตรโรงพยาบาลจากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่งานศิษย์บริเวณชั้น3อาคารผู้ป่วยนอกเพื่อขอเลข Orten Code จากนั้นติดต่อโต๊ะลงทะเบียนเพื่อซักประวัติก่อนเข้ารับการตรวจเอกสารที่ควรเตรียมมาได้แก่1บัตรประจำตัวประชาชน2บัตรโรงพยาบาลสิริราชหรือเลข HN หากเคยมีประวัติการรักษาการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนจะช่วยให้การรับบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีค่ะคนไข้ชื่อนามสกุลอะไรคะ
2: เจนจิราแสงมาลาค
1: ่ะวันนี้มารับเข้าบริการตรวจเซลล์ HPV DNA testing นะคะคนไข้ใช้สิทธิ์เป็นประกันสังคมสิริราชใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่ะประจำเดือนครั้งล่าสุดวันแรกที่มาวันที่เท่าไหร่คะ
2: 20สิงหาค่ะ
1: 20สิงหานะคะของเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ2อย่างนะคะเดี๋ยวรบกวนให้คนไข้ตรวจสอบชื่อนามสกุลนะคะอันนี้จะเป็นตัว Fox Swab นะคะที่ใช้ในการตรวจเซลล์นะคะชื่อนามสกุลถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็นตัวน้ำยารักษาสภาพเซลล์นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะมีการเป็นอธิบายการแนะนำวิธีการตรวจสิ่งตรวจด้วยตนเองนะคะ
3: โอเคค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะให้คนไข้ล้างมือให้สะอาดเปิดฝาสีแดงออกมาเสร็จแล้วคนไข้จัดท่าทางหรือท่าที่สะดวกนะสอดเข้าไปอย่างนุ่มนวลและหมุนเบาๆไม่ต้องแรงมากนะคะเอาให้สัมผัสโดนก็พอจากนั้นนำไม้ใส่หลอดเหมือนเดิมยังไม่ต้องปิดให้สนิทฉีดน้ำยาให้หมดหลอดได้เลยเสร็จแล้วคนไข้ปิดฝาให้สนิทแล้วยื่นพยาบาลด้านหน้านะคะ
1: ตรวจเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรบกวนคนไข้ดูชื่อนามสกุลอีกรอบนะคะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ชื่อนามสกุลถูกต้องนะคะการรับสิ่งส่งตรวจของเราสามารถดูผลได้2วิธีนะคะวิธีแรกจะเป็นทางแอปสิริราช Connect ค่ะก็สามารถดูผลได้เลยวิธีที่2นะคะจะเป็นการเขียนส่งไปรษณีย์นะคะของเราถ้าผลตรวจปกติสามารถนัดตรวจอีกที5ปีได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าผิดปกติเดี๋ยวจะมีพยาบาลโทรไปแจ้งผลตรวจกับผู้ป่วยโดยตรงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
0: หน่วยตรวจโรคนรีเวชโรงพยาบาลสิริราชยินดีให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ด้วยตนเองทั้งสะดวกรวดเร็วประหยัดระยะเวลารอคอยแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่ายและฟรีทุกสิทธิ์การรักษาสตรีท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์024197366และ024194778ค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการพบพยาบาลสิริราชใส่ใจสุขภาพประชาชนกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย
4: กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคำถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์มาคำตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มมันที่คำถามข้อแรกกันเลยครับ
5: ลูกชายอายุ10ขวบบ่นคันตรงบริเวณขาหนีบมีผื่นขึ้นเอาแป้งโยคีทาก็ยังคันอยู่อยากทราบว่าถ้าจะไปซื้อยาตามร้านขายยามาทาเองได้ไหมคะหรือต้องพบแพทย์เพราะเห็นว่าเพิ่งเริ่มเป็นเลยคิดว่าน่าจะซื้อยามาทาเองได้
6: อาจจะเป็นเชื้อราที่ขาหนีบได้ค่ะต้องพยายามรักษาบริเวณขาหนีบให้แห้งอยู่เสมอค่ะคุณแม่ลองซื้อยาทาฆ่าเชื้อราที่ร้านขายยามาใช้ดูก่อนได้ค่ะถ้าไม่ดีขึ้นให้มาพบแพทย์ค่ะเช่นโคลไทมาโซครีมเป็นต้นนอกจากเชื้อราต้องดูว่าแพ้เสื้อผ้าหรือกางเกงในด้วยหรือเปล่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
7: ผู้ป่วยเพศหญิง85ปีกระดูกสันหลังยุบตัว1ข้อปวดมากต้องรักษาอย่างไรคะ
6: กระดูกสันหลังยุบตัวในผู้สูงอายุมักเกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงและผู้ป่วยมีภาวะกระดูกพรุนอยู่ด้วยจะทำให้มีอาการปวดหลังมากการรักษาทำได้โดย 1. พบแพทย์เพื่อตรวจดูว่าไม่มีอาการจากการกดทับเส้นประสาทไขสันหลังและไม่มีภาวะอื่นที่ทำให้กระดูกอ่อนแอผิดปกติเช่นเนื้องอกหรือการติดเชื้อ 2. รักษาเรื่องกระดูกพรุน 3. รับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการปวดนอนพักในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกเนื่องจากเป็นช่วงที่ปวดมากที่สุดจากนั้นถ้าอาการปวดดีขึ้นก็สามารถลุกนั่งหรือเดินได้ถ้าติดตามอาการไปแล้วอาการปวดยังมีมากอยู่หลังจาก 1-2 เดือนอาจพิจารณาฉีดซีเมนต์เข้าที่กระดูกสันหลังได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดค่ะ
8: มีอาการหนังตาบนข้างซ้ายกระตุกบ่อยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่แพ้ยาความดันปกติเพศหญิงอายุ49ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะหากมีการใช้สายตาหรือเพ่งมากแนะนำให้พักการใช้สายตาเป็นระยะค่ะหากอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำพบจักษุแพทย์เพื่อให้

0: การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะ
1: ดิฉันอายุ32ปีได้รับยาไข้หวัดใหญ่และทาน3วันมีจ้ำแดงขึ้นที่ฝ่ามือทั้งสองข้างเริ่มเจ็บและบวมที่หลังเท้าขวาส้นเท้าซ้ายและหน้าขาทั้งสองข้างเดินไม่ได้อยู่1อาทิตย์ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ A B C ซิฟิลิสรุมาตอย SLE ปกติปอดปัสสาวะปกติทานยาแต่ไม่หายขาดตึงๆแล้วเจ็บที่เข่าเมื่อยาหมดอาการปวดหนักขึ้นกว่าเดิมรู้สึกร้อนที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างโดยเฉพาะเวลานอนเป็นได้2เดือนครึ่งแล้วค่ะดิฉันทำงานเป็นวิศวกรโรงงานต้องเดินเยอะรบกวนปรึกษาและการรักษาอาการค่ะหมอคิดว่าอาจต้องอาศัยการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางค่ะอาจเป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือเส้นประสาทอักเสบโรคที่เป็นอาจวินิจฉัยยากและบางครั้งอาจต้องตัดชิ้นเนื้อที่ผิวหนังไปตรวจค่ะแนะนำพบอายุรแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะ
2: มีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดค่ะคือหนูมักโดนพ่อมาระบายและใส่อารมณ์เป็นประจำพ่อมักพูดจารุนแรงกับหนูอายุ22ปีแล้วทำอะไรไม่เคยเป็นอิสระเลยค่ะและทุกวันนี้คำพูดของพ่อมันวนเวียนอยู่ในหัวทำให้หนูระแวงว่าวันนี้หนูจะโดนพ่อด่าว่าอะไรอีกทุกครั้งที่โดนพ่อด่าหนูจะเงียบค่ะเพราะอธิบายเหตุผลแล้วเขาจะหาว่าเถียงบางคืนนอนไม่หลับเลยร้องไห้คนเดียวบ่อยมากค่ะเหมือนสู้กับความคิดตัวเองตอนนี้ก็เลยคิดว่าหนูมีสิทธิ์เป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตหรือโรคซึมเศร้าบ้างไหมคะ
0: ฟังเรื่องราวของคุณแล้วคิดว่าคุณคงรู้สึกเครียดและกังวลอยู่มากเหมือนกันนะคะข้อมูลที่คุณให้อาจจะยังน้อยเกินไปที่จะให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรค่ะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือภาวะปรับตัวที่ผิดปกติก็ได้ค่ะหมอแนะนำว่าลองมาปรึกษาจิตแพทย์ดูค่ะหากเป็นโรคจริงก็สามารถรักษาให้หายได้หรือแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงแต่การที่ได้เล่าระบายเรื่องราวให้ใครสักคนฟังและมีคนเข้าใจหมอว่าจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้มากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะ
3: ก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งไปที่ www.silatonline.net ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคำตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของโรงพยาบาลศิริราชครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิริราชรายการที่ไม่ต้องความสนุกสุขภาพดีมีสาระทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พ่อคะใครส่งอะไรมาคะเนี่ยตั้งใจอ่านเชียว
1: โอ้เพื่อนๆพ่อเขาแชร์เคล็ดลับสุขภาพมาน่ะอยากดูไหมล่ะ
2: เอ๊ะดื่มนมเปรี้ยวกับลำไยป้องกันโรคไตได้ด้วยเหรอคะหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ย
1: ใช่เห็นว่าเป็นสูตรของอาจารย์หมอที่อเมริกาเลยนะ
0: ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะคะ
1: อ้าวทำไมคิดอย่างนั้นล่ะ
0: มันฟังดูแปลกๆนะคะเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดบางอันก็สร้างความเชื่อผิดๆบางอันก็เป็นการหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีอะไรที่มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเชื่อไม่ได้ทุกเรื่องนะคะคุณพ่อ
2: จริงเหรอคะ
0: ใช่จ้ะลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องข่าวปลอมนะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราต้องระวังจากอินเทอร์เน็ตถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวให้ผู้รู้เขามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะ
3: การแชร์ข่าวข้อมูลปลอมที่เรียกกันว่าเฟกนิวส์คือข้อมูลที่เป็นเท็จแต่มีความน่าสนใจและดูน่าเชื่อถือจนอาจทำให้ถูกส่งต่อกันออกไปและสร้างความเข้าใจผิดๆเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากเมื่อเราเห็นโพสต์หรือข้อความใดเราจึงควรหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเชื่อหรือแชร์เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้คนในสังคมครับการหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือคุณเคยถูกคนสนิทหรือคนรู้จักติดต่อมาเพื่อขอยืมเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียไหมถ้าเคยแปลว่าคุณอาจจะกำลังถูกหลอกอยู่เพราะบางครั้งคนที่กำลังคุยกับคุณอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ทำการแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียหรือปลอมแปลงขึ้นใหม่เพื่อสวมรอยเป็นคนที่คุณรู้จักและหลอกให้คุณโอนเงินให้ก็ได้ทางที่ดีคุณควรพยายามติดต่อกับเจ้าตัวจริงๆให้ได้ก่อนว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆไหมหรือกำลังถูกใครสวมรอยอยู่หลอกให้โอนเงินบริจาคคุณอาจจะเคยพบเห็นโพสต์หรืออีเมลชักชวนให้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ก่อนจะร่วมอนุโมทนาบุญเราอยากให้คุณตรวจสอบที่มาของการรับบริจาคนี้ให้มั่นใจก่อนว่าปลายทางของเงินที่เรากำลังจะให้นั้นถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไหมหรือเป็นเพียงช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพเท่านั้นหลอกว่าได้รับรางวัลใหญ่ถ้าคุณเคยได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลที่แจ้งว่าคุณกำลังจะได้รับโชคก้อนโตให้ใจเย็นๆก่อนเพราะคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยแถมยังอาจเสียเงินให้กับมิจฉาชีพด้วยเพราะโดยส่วนมากมิจฉาชีพจะใช้วิธีนี้หลอกให้เหยื่อดีใจก่อนที่จะขอให้เหยื่อโอนเงินให้เพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์หรือเป็นค่าธรรมเนียมใช่แล้วครับคุณถูกหลอกแล้วหลอกลวงขายของออนไลน์หากคุณได้รับการติดต่อว่าจะได้ซื้อสินค้าบางอย่างในราคาพิเศษมากจนคุณตกใจให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะหากคุณเชื่อและได้ทำการสั่งซื้อบางทีคุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือบางทีคุณอาจจะโดนหลอกเอาเงินไปเฉยๆการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์จึงควรซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นหลอกให้เปิดบัญชีหากคุณถูกชักชวนจากผู้อื่นให้เปิดบัญชีให้โดยแลกกับผลตอบแทนไม่ว่าจะน้อยหรือมากห้ามทำเป็นอันขาดเพราะชื่อของคุณจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการฟอกเงินของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวอันตรายมากๆเลยนะครับในปัจจุบันมิจฉาชีพบนโลกโซเชียลมีจำนวนเพิ่มขึ้นและวิธีการในการหลอกลวงเหยื่อก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงอยากให้คุณเตรียมการป้องกันตัวในขั้นพื้นฐานดังนี้ครับอย่าบอกข้อมูลทุกอย่างลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกเท่าที่จำเป็นนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆและเลือกรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเมื่อได้รับแจ้งว่าให้โอนเงินให้ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาให้รอบคอบก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขบางอย่างตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลเท่านี้คุณก็จะมีภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐานและสามารถท่องบนโลกโซเชียลได้อย่างปลอดภัยขึ้นแล้วล่ะครับ
4: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีกอบกรณียกิจเกื้อเอื้อประชาวันที่8ตุลาคมอุดมรัฐคล้ายวันประสูติสวัสดิ์จรัสล่าขอทรงพระเกษมเปรมปรีดาเจริญพระชนสายิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

0: เรียนประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่8ตุลาคม2569นะครับในวันนี้เนี่ยก็สภาพอากาศนะครับจากที่มีการคาดการณ์ฝนในช่วงวันที่5 6 7ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามที่มีการพยากรณ์อากาศและคาดการณ์ไว้แล้วก็ปริมาณน้ำฝนไม่ได้มากเกินการคาดการณ์นะครับก็อยู่ในการบริหารจัดการตามที่ได้เตรียมการไว้แล้วในส่วนของการพยากรณ์อากาศในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีฝนระลอกใหม่มาตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยพื้นที่ทางภาคใต้ทั้งหมดนะครับก็จะมีฝนมากขึ้นนะครับในส่วนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังในหลายพื้นที่แล้วนะครับเรื่องของระดับน้ำนะครับในระดับน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็มีการลดลงแล้วก็บริหารจัดการได้เป็นระดับนะครับในส่วนของพื้นที่ยังมีปัญหาเนี่ยก็จะเน้นเฉพาะภาคตะวันออกนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราซึ่งมีปัญหาอยู่ในวงกว้างนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับว่าฝนที่จะมาในอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนในภาคใต้ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่โดยส่วนใหญ่ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับถนนในการโยกย้ายสัญจรก็สามารถทำได้ตามปกติแล้วเกือบจะ 100% แล้วนะครับในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็กำลังมีการเร่งระบายน้ำออกเช่นเดียวกันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนได้ภายในเร็ววันนะครับส่วนสุดท้ายครับที่วันนี้จะมีการแถลงคือเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยเยียวยานะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเงินเนี่ยมี3ก้อนด้วยกันคือเงินทดรองราชการเงินงบกลางนะครับตามมติครม.แล้วก็เงินประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับก็อยากให้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ข้อมูลสภาพอากาศกับพี่น้องประชาชนครับ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่8ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยตอนบนเนี่ยค่ะจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งค่ะแล้วส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสำหรับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะคาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่ค่ะเนื่องมาจากในช่วงปลายฤดูฝนนะคะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะคะวันที่9ตุลาคมนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้โดยจะเน้นบริเวณจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชระนองแล้วก็ยะลาค่ะในวันที่10ตุลา2569นะคะจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเน้นไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็พังงาค่ะส่วนในวันที่11ตุลาคมนะคะจะเน้นในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเน้นไปที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัทลุงสงขลาแล้วก็สตูลค่ะส่วนวันที่12ตุลาเนี่ยนะคะเราจะเน้นฝนมากไปที่บริเวณจังหวัดภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ตรังค่ะส่วนวันที่13ตุลาคมนะคะก็ยังให้ฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองยะลาค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะขอให้ประชาชนวางแผนดำเนินการใช้ชีวิตและการเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะพร้อมทั้งติดตามประกาศแล้วก็ข้อมูลพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องผ่านหน้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับจากเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่ตามการคาดการไว้นะครับปริมาณน้ำที่มาเติมเหนือเขื่อนเจ้าพยาก็ไม่ได้เติม เกินการคาดการนะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาในปัจจุบันมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับระดับนั้นน้ำที่เขื่อนลดลงแล้วนะครับเหลืออยู่เพียงแค่ 16.03 เมตรนะครับซึ่งก็จะมีการดำเนินการ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรองรับฝนที่อาจจะตกขึ้นมาในสัปดาห์ต่อไปรวมถึงบริหารจัดการน้ำเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับในส่วนของเขื่อนป่าสักครับก็มีการพยายามลดปริมาณน้ำจากที่น้ำเกินระดับกักเก็บนะครับให้อยู่ในระดับกักเก็บเพื่อรองรับน้ำใหม่ให้ได้นะครับซึ่งก็มีการบริหารจัดการน้ำร่วมกับทางน้ำหลายๆทางนะครับรวมถึงการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6นะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะเริ่มมีระดับน้ำลดลงนะครับประมาณสัก 10-20 เซนติเมตรได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับส่วนจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากน้ำเจ้าพยาไม่ได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาแล้วปริมาณน้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วก็ไม่ล้นขันกันน้ำครับในส่วนของภาคตะวันตกครับวันที่10-11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิชัยลงกรณ์นะครับก็มีน้ำลดลงแล้วนะครับก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงที่ท้ายเขื่อนนะครับแม่กลองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งในส่วนของสมุทรสงครามครับที่บางคนทีลำพวาเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเป็น12เครื่องเพื่อผลักดันน้ำให้ออกไปสู่ทะเลมากขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับสำหรับการคาดการฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็ได้มีการบริหารจัดการเขื่อนแก่งกระจานนะครับที่พยายามทำให้น้ำเนี่ยไม่เกินระดับกักเก็บน้ำมากเกินไปนะครับแล้วก็ทางจังหวัดรวมถึงชลประทานก็ได้เตรียมการนะครับพร้อมรับมือสำหรับฝนที่จะเข้ามาแล้วก็ระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นท้ายเขื่อนได้นะครับในส่วนของพื้นที่ยังมีปัญหาแล้วก็มีความกังวลอยู่ครับคือพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับน้ำที่ลงมาสู่จังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็เริ่มลดลงแต่ว่าลดลงอย่างช้าๆนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ในส่วนของฝั่งนครนายกนะครับได้มีการพยายามรักษาสมดุลน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับน้ำที่ลงมาผนวกกันปราจีนบุรีกับนครนายกก็มาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะลงไปที่แม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพี่น้องที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับริมแม่น้ำเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเรื่องของการที่น้ำจะผ่านพ้นแนวคันกันน้ำด้วยนะครับในส่วนนี้เองนะครับในรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำนะครับขอให้ทางรองเลขาธิการสทช.นะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งมีแนวโน้มที่ดีนะครับถึงแม้ว่าแม่น้ำปิงเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ด้วยสถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ1-2เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับกับเพชรบุรีตามที่ท่านโฆษกได้กรุณาบอกนะครับในเรื่องของความจุของเขื่อนวชิรลงกรณ์เนี่ยประมาณ 98.5% ซึ่งก็จะมีการบริหารการตามสถานการณ์ฝนที่ทางกรมอุตุคาดการมาก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องโดยที่บริหารการทั้งเขื่อนแม่กลองตอนล่างด้วยโดยกรมชลประทานปัจจุบันเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ 1,127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแม่น้ำแม่กลองด้านท้ายเนี่ยครับรับได้ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากบริเวณตลิ่งขวาของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าตลิ่งฝั่งซ้ายนะครับผมในส่วนของเพชรบุรีก็ตามที่ท่านโฆษกได้บอกนะครับซึ่งสถานการณ์ฝนเนี่ยครับจากที่กรมอุตุกับทางสสน.ได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนัก ะครับในพื้นที่ทางผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้เตรียมพร้อมในการรับในปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักในวันที่10 11 12นะครับที่เกิดขึ้นในวันที่นะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของลุ่มน้ำภาคตะวันออกนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเนื่องจากปริมาณน้ำเนี่ยตามคาดการนะครับที่ลงมาเนี่ยก็ประมาณ 2,100 ล้านก็เกือบ10เท่าของเขื่อนป่าเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับผมซึ่งน้ำส่วนใหญ่ก็จะมาทางภาคตะวันออกหรือในโซนตะวันออกนะครับผมหรือในเขาเรียกว่าในฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางประกงสัดส่วนของลุ่มน้ำนะครับของลุ่มน้ำบางประกงเนี่ยจะมา4เท่าก็คือจากลุ่มน้ำปราจีนบุรีนครนายกประมาณ1เท่าแล้วของส่วนของลุ่มน้ำที่เป็นฉะเชิงเทราเองแถวคลองท่าราชเนี่ยก็อาจจะประมาณ 2-3 เท่าแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนตัวของมวลน้ำนะครับในฝั่งตะวันออกของฉะเชิงเทราเนี่ยมีภูเขาสูงทำให้การเคลื่อนตัวเร็วทำให้มวลน้ำเนี่ยถูกผลักข้ามคันของโครงการพงษ์เชียงชิดนะครับเข้าไปในรอยต่อระหว่างกทมกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับน้ำก้อนเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบดาวเทียมล่าสุดนะครับของยุโรปนะครับผมเมื่อวันที่2ตุลาคมน้ำถูกผลักเข้าไปอยู่ในโซนของระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับกรุงเทพนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการที่ระบายน้ำไร้รอยต่อนะครับตั้งแต่จังหวัดนครนายกตั้งแต่องครักษ์จะเข้ามาที่บางน้ำเปรี้ยวบางส่วนก็จะเข้ามาในโซนที่ผมเรียนนะครับว่าระหว่างคลองพงษ์เชียวชิดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการประสานกับกทมกับทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับและโดยกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการร่วมกับทางกรมชลประทานในการที่จะผลักนะครับน้ำที่จะไปที่คลองชายทะเลเร็วที่สุดซึ่งในคลองชายทะเลเองเนี่ยกรมชลประทานเองได้สูบน้ำในระดับต่ำสุดในส่วนของคลองสำโรงนะครับทางเทศบาลทางอบจ.สมุทรปราการก็ได้มีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยระดับต่ำน้ำจากตรงนี้นะครับทางกทม.หลังจากที่กทม.เนี่ยได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเปิดรับน้ำส่วนหนึ่งตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ำในโซนของแม่น้ำบางประกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี่ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
0: ครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำเนี่ยก็ได้มีการบริหารจัดการอย่างไร้รอยต่อนะครับมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยที่สทนช.เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นหัวใจในการช่วยในการระบายน้ำร่วมกับพื้นที่รอบข้างด้วยนะครับตรงนี้นี่เองในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับมีรายละเอียดในการดำเนินการอย่างไรเนี่ยรองโฆษกรัฐิดานะครับจะให้ข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยน้ำท่วมขังสูงเมื่อวานนี้มี3เส้นทางด้วยกันนะคะวันนี้ไม่มีเหลือแล้วนะคะจะเหลือที่บริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางซึ่งสามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะอยู่2จุดด้วยกันค่ะได้แก่ถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงค่ะโดยชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะมีทั้งสิ้น80ชุมชนค่ะในกรุงเทพมหานครโดยที่ลาดกระบังนะคะมีจุดที่น้ำแห้งแล้วอยู่ในการบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเก็บทำความสะอาดขยะค่ะและยังมีโซนที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำค่ะโดยโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่มีน้ำมาเติมอยู่ที่จากฉะเชิงเทราด้วยค่ะโดยภาวะปริ่มน้ำโซนนิ่งตรงนี้ค่ะจะหมายรวมถึงทั้งหนองจอกบางกะปิและลาดพร้าวบางส่วนด้วยนะคะ ในรายละเอียดเป้าของการระบายน้ำของกทม.จะเป็นเช่นไรเนี่ยจะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงรวมถึงวันนี้มีข่าวดีเรื่องเอกสารเยียวยาจากกทม.ด้วยค่ะและยังจะให้กทม.ตอบในเรื่องของประเด็นที่เป็นที่สนใจในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ในเรื่องของการเยียวยาในชุมชนเคหะคลองจันทน์ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่นะคะทางนี้จะให้ทางกทม.ที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ชี้แจงและให้รายละเอียดค่ะเชิญค่ะ
4: ครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับนำเรียนข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับครับสถานการณ์น้ำในถนนสายหลักนะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับเราไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เป็นน้ำท่วมปานกลางนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณถนนลุงแพ่งและก็ถนนฉลองกรุงนะครับแล้วก็ตอนนี้กรุงเทพมหานครเองเนี่ยครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับโดยเราจะระบายน้ำเนี่ยจากพื้นที่ในชุมชนเนี่ยที่ท่วมขังอยู่เนี่ยเร่งระบายผ่านท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยลงสู่คลองสาขาคลองย่อยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสูบส่งต่อไปครับในไปสู่คลองที่เป็นคลองหลักนะครับซึ่งจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในลำดับถัดไปนะครับแต่ถ้ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยปัจจุบันเราได้มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เร่งในการลดระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากชุมชนนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างออกไปเช่นชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเราก็จะมีการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมทำคันแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็สูบน้ำเนี่ยออกสู่ลงคลองโดยตรงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับการคาดการณ์ของวันที่8ตุลาคมนะครับเราคาดว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นเต็มที่ช่วงบ่ายเวลา 17.44 นนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุทกเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ 1.97 เมตรต่อกนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่บวก3เมตรต่อกนะครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของการกู้คืนพื้นที่เคหะร่ม9นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราได้มีการประสานกับทางกลาโหมนะครับในการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยซึ่งก็คาดการว่านะครับจะสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 4-5 วันนะครับเรามีการจัดจุดพักขยะนะครับขนาดใหญ่2จุดซึ่งจะแบ่งตามโซนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้ระดมนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนะครับภารกิจในการขนย้ายขยะเนื่องจากว่าขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกทั้งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับในการที่มาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะต่างๆด้วยเป็นการบริการประชาชนนะครับในเรื่องของปริมาณขยะนะครับขออนุญาตรายงานในเรื่องของปริมาณขยะที่เราเก็บได้ปัจจุบันเนี่ยวันที่6ตุลาเรามีขยะเนี่ยที่เราเก็บได้อยู่720ตันนะครับยอดสะสมเนี่ยอยู่ที่ 3,118 ตันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่วันละ346ตันต่อวันนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรา ได้มีผู้มาลงทะเบียนนะครับผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 62,483 รายนะครับโดยสามารถที่จะแบ่งเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์โดยแบ่งตามค่าดำรงชีพนะครับจะเป็นอันดับ1ค่าซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นอันดับ2แล้วก็ค่าเครื่องมือหรือทุนประกอบอาชีพเป็นลำดับ3นะครับถ้าแบ่งเป็นรายเขตนะครับอันดับ1จะเป็นเขตลาดกระบังนะครับอันดับ2เป็นเขตบางกะปิอันดับ3เป็นเขตสายไหมนะครับสำหรับประเด็นนะครับประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครในเรื่องเงินเยียวยานะครับก็ขอเรียนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในกรณีที่น้ำท่วมขังบ้านนะครับไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะครับเราจะพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย 9,000 บาทนะครับแต่ถ้ากรณีที่น้ำท่วมบ้านเกิน7วันนะครับทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะครับในกรณีที่เป็นบ้านหรือว่าอาคารที่โดนน้ำปิดล้อมเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เนี่ยไม่ปกติไม่เกิน7วันนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ในประเด็นของเอกสารต่างๆที่เราจะต้องที่ประชาชนนะครับจะต้องนำมายื่นทางกรุงเทพมหานครก็ขอเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครไม่ได้บังคับนะครับในเรื่องของการแนบสำเนาบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับเราได้มีการปรับปรุงระบบในเว็บไซต์นะครับไม่ได้บังคับให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดกรณีที่อยู่จริงเนี่ยที่ท่านอยู่จริงเนี่ยตรงกับทะเบียนบ้านนะครับแต่ถ้าไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเนี่ยขอความร่วมมือนะครับในการที่จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยแต่ถ้าไม่มีสูญหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปดำเนินการแจ้งกับทางเจ้าที่เขตได้นะครับทางสำนักงานเขตเจ้าที่เขตเองเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณครับ
0: ครับในทุกพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็มีความพยายามแล้วก็มีการร่วมมือกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการพยายามทำให้น้ำระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเราไม่รอครับให้น้ำลดลงเองตามธรรมชาติแต่จะมีการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้น้ำลดลงเร็วแล้วพี่น้องประชาชนได้เข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุดนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับก็จะเริ่มมีกระบวนการของการฟื้นฟูและเยียวยานะครับในส่วนของขั้นตอนการเยียวยาแล้วก็การได้รับเงินช่วยเหลือนะครับตรงนี้นี่เองผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็จะมาให้ข้อมูลในจุดนี้ครับเชิญครับ
5: การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจซึ่งมีการช่วยเหลือทั้งหมด3ส่วนด้วยกันดังที่เคยแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่1จะเป็นการพิจารณาจ่ายเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568นะคะซึ่งก็จะเป็นถ้าในส่วนของจังหวัดเนี่ยจะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนนี้จะเป็นการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเยียวยาของการจ่ายเงินเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าเช่าบ้านพักไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าบาดเจ็บสาหัสกรณีนอนโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บถึงขั้นพิการได้รับการช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทแต่ถ้าหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวในการหาเลี้ยงชีพก็จะได้รับเพิ่มอีก 35,700 บาทอันนี้เป็นอยู่ในส่วนของก้อนที่1ที่ผู้ประสบภัยจะต้องเข้าไปยื่นคำร้องนะคะแจ้งการขอรับการเยียวยาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตค่ะในส่วนของเงินก้อนนี้จังหวัดก็เริ่มมีการทยอยจ่ายในส่วนของพื้นที่เองค่ะ ส่วนของเงินที่2เป็นงานเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีเพิ่มเติมมาอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งสิ้นตามมติครม.ตอนนี้จะเยียวยาเงินตามมติครม.ทั้งหมด66จังหวัดหรือที่เรียกว่าเงิน 9,000 และเงิน 5,000 บาทในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือ 9,000 บาทน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมจนทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทอาคารตึกสูงแม้ตัวตึกไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้อมทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งก็ต้องเป็นในกรณีติดต่อกันเกิน7วันนะคะตามหลักเกณฑ์อันนี้คือเงินส่วนที่2ที่ทางรัฐบาลได้กำลังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อมูลการรายงานในวันนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดซึ่งมีการส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.และปภ.มีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วไปเมื่อของช่วงเย็นที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 8,219 ครัวเรือนนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดแก้วจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมเป็นเงินเยียวยาในรอบแรกนี้ที่จะทำการโอนจากธนาคารออมสินเข้ากับบัญชีพร้อมเพรย์ของผู้ประสบภัยนะคะอยู่ที่68,300,000บาทก็จะเป็นการโอนเงินภายในวันนี้กระชับเวลาจากที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบธนาคารออมสินจะโอนให้ผู้ประสบภัยภายในวันนี้ค่ะตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเห็นในโปรเซสของกระบวนการทำงานนะคะว่าเรามีโปรเซสกระบวนการทำงานของการเยียวยาในขั้นตอนเงินตามมติครม.อย่างไรค่ะในส่วนของเริ่มต้นนะคะผู้ประสบภัยที่แจ้งความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะเราจะมีการแจ้งกันเข้ามาผ่านระบบ2ช่องทางตามภาพที่ปรากฏที่หน้าจอขึ้นทันไหมคะค่ะก็จะเป็นการขึ้นการช่วยเหลือใน2ช่องทางค่ะอย่างแรกผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและก็การ walk in เข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานครเมื่อท่านยื่นเยียวยาผ่าน2ช่องทางนี้แล้วนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับคำร้องในระบบและทำการตรวจสอบข้อมูลของประชาชนทั้งที่อยู่ทั้งเอกสารหลักฐานว่ามีความครบถ้วนหรือไม่ก่อนที่จะส่งข้อมูลนี้ไปให้อำเภอและจังหวัดทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือระดับอำเภอและระดับจังหวัดหรือกชพอกชพจเมื่อจังหวัดและอำเภอรับรองความถูกต้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครส่งมาให้แล้วเนี่ยจังหวัดจะทำการตรวจสอบและส่งมาให้ที่ปภ.ตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายขอย้ำว่าทางปภ.จะตรวจเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งจะดูชุดคำร้องว่ามีกรณีของข้อมูลส่วนใดตกหล่นหรือว่าไม่เข้าตามหลักเกณฑ์หรือไม่ซึ่งตรงนี้ปภ.จะใช้เวลาในการตรวจสอบ1วันทำการตามที่นายกรัฐมนตรีให้กระชับเวลามาและปภ.ก็จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินจากเดิมใช้เวลาการตรวจสอบความถูกต้องทางระเบียบทางการเงินเนี่ยแล้วก็ความเคลื่อนไหวทางบัญชี3วันเราก็ปรับระยะเวลาเป็น1วันทำการทางออมสินจะตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายและโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายในวันนี้เป็นล็อตแรกที่จะแจ้งไปเมื่อสักครู่นึงค่ะเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้ทางข้อมูลบัญชีของพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนไว้ค่ะอันนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนเห็นนะคะว่าทำลายการจ่ายเงินนั้นเราเร่งตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดตามความเป็นจริงตามสถานการณ์แล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นะคะก็ได้ทำการประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือเยียวยาในวงเงิน 9,000 และ 5,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ขอให้ถ้าจังหวัดอำเภอสามารถตรวจสอบข้อมูลยืนยันเข้ามาได้รวดเร็วเพียงใดทางปภ.ก็จะสามารถจัดส่งให้กับทางธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วในทันทีค่ะ สำหรับในยอดของการยื่นลงทะเบียนเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะวันนี้มียอดลงทะเบียนเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ที่ 1,422,267 ครัวเรือนนะคะแบ่งเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมากที่สุดอยู่ที่ 582,855 ครัวเรือนสมุทรปราการ 25,152 ครัวเรือนปทุมธานี177,655 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 58,052 ครัวเรือนและลำดับที่5เป็นนนทบุรี 49,628 ครัวเรือนค่ะซึ่งส่วนนี้เป็นเงินที่เราเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะส่วนในภาคที่3นะคะพี่น้องประชาชนที่จะได้รับการเยียวยาตามโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้กับประชาชนที่ได้มีการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ระยะเวลาประกันไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570นะคะซึ่งให้การคุ้มครองด้านการที่อยู่อาศัยและด้านการคุ้มครองชีวิตและร่างกายข้อมูลปัจจุบันณวันนี้มีการอนุมัติจ่ายสินใหม่ทดแทนประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายโดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของทายาทผู้ประสบภัยในวันนี้ตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทซึ่งก็เป็นรายแรกที่จะได้รับการโอนเงินค่ะส่วนในกรณีของผู้เสียชีวิตอีก1รายมียื่นเข้ามาในระบบอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีขณะนี้อยู่ระหว่างของบริษัทประกันตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์การเสียชีวิตว่าเข้าตามเงื่อนไขหรือไม่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทางภาครัฐที่ได้ประสานให้ทางพื้นที่เร่งดำเนินการและทางปลายทางก็จะได้เงินเยียวยาให้อย่างรวดเร็วแล้วก็วันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่จะได้รับการโอนเงินเยียวยาในรอบแรกนะคะเตรียมรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลตามที่ธนาคารออมสินจะโอนให้ต่อไปค่ะ
0: ครับทั้งหมดนี้คือการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับประจำวันที่8ตุลาคม2569ครับข้อมูลที่ได้จากการแถลงการนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วเป็นข้อมูลที่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องต่างๆได้นำเสนอต่อพี่

้องประชาชนในการดำเนินการต่อไปนะครับทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยก็จะสรุปข้อมูลแล้วก็รายงานให้กับพี่น้องประชาชนเป็นระยะผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้าและทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าหากมีความสงสัยหรือประเด็นใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้พี่น้องประชาชนติดต่อมาได้ที่ทุกช่องทางของสำนักโฆษกและทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันครับสำหรับการแถลงข่าวที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไปก็จะเป็นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ส่งตัวแล้วก็เริ่มมีการรับน้ำฝนที่จะเข้ามาแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในวันจันทร์ก็จะมีการแถลงเพื่อดูข้อมูลที่เกิดขึ้นจากฝนในรอบต่อไปแล้วก็ถ้าหากมีเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนหรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมีการดำเนินการแจ้งเตือนและอาจจะมีการแถลงข่าวก่อนถึงวันจันทร์ครับในวันนี้ก็ขออนุญาตจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ประสูติสวัสดิ์จรัสล่าขอทรงพระเกษมเปรมปรีดาเจริญพระชนสายิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: แด่พระสงฆ
1: ์ความอัศจรรย์ใดเล่าก็คงเทียบเท่ามิได้กับความอัศจรรย์แห่งภูมิปัญญามนุษย์ที่เนรมิตแผ่นดินรกร้างให้รุ่งเรืองสู่อาณาจักรเฟื่องฟูเชิดชูวัฒนธรรมแห่งตนจนฝังรากจารึกปรากฏเป็นหลักฐานไว้แม้จะผ่านพ้นมานับร้อยๆปีที่นี่เมืองเก่าสุโขทัยดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมยุคสมัยแห่งความเลิศล้ำการทำเครื่องสังคโลก

0: ให้มันเป็นเอกลักษณ์เลยก็ยินพวกลวดลายเลยมันสวยรูปทรงเป็นถ้วยเป็นชามเป็นรูปสัตว์สารพัดสังคโลกที่เรียกกันสังคโลกมันเป็นเครื่องเคลือบดินเผาก็เลยถ้าสังคโลกนี้ต้องเคลือบ
1: ลุงกับป้านะสุดยอดเลยที่ว่าสามารถอนุรักษ์งานไว้ได้อันนี้ก็คิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะลุงกับป้าเนี่ยไม่ควรจะหายนะควรจะมีอยู่

0: คืออันนี้เราไม่ได้เกิดจากในครอบครัวสังฆโลกแต่เราเป็นคนสุโขทัยสุโขทัยแท้เลยคือกำเนิดที่นี่เลยแล้วบ้านเก่าของตัวครูสาวเองเนี่ยอยู่ที่เตาทุเรียงพอเราได้เห็นงานพวกนี้ปุ๊บเราเกิดใจรักอย่างตัวครูสาวเองก็คือไปเป็นเด็กโรงงานมาก่อนง่ายๆเลยทุกโรงงานแม้กระทั่งลุงสุเทพอุษาบัวสังฆโลกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่คุกคีอยู่เข้าออกทุกโรงงานเขาก็จะรู้จักกันดีจริงๆแล้วเหมือนครูสาวนี่ก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของคุณลุงกับคุณป้าเลยคือป้ากับลุงนี่คือต้องบอกว่าคือน่ารักมากๆจากที่เราเห็นตอนเด็กก็เห็นป้ากับลุงเนี่ยเขาทำในงานในแนวตามตำราเลยงานสังฆโลกคือเก่าเลยในเมื่อลุงกับป้าตั้งใจแล้วเนี่ยหนูขอเป็นแรงบันดาลใจหนูเลยนะว่าถ้าหนูจะเปิดหนูขอเป็นงานร่วมสมัยเอาจากที่หนูร่ำเรียนมาเนี่ยมาต่อยอด
1: การผลิตชิ้นงานเครื่องสังฆโลกที่มีความสวยงามแบบดั้งเดิมส่งต่อความเป็นตัวตนของสุโขทัยแบบสมัยก่อนทำให้ครูสาวนับถือยึดครูสุเทพและภรรยาเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์งานปั้นเครื่องสังฆโลก
2: แรกเริ่มเลยมันของเก่าแล้วก็มันเรียนมาจากของเก่าเลยที่เรียนมาทำทุกวันนี้นะของเก่าของเมื่อก่อนไม่มีค่าไถนาขุดหลุมเสาปลูกบ้านล้อมรั้วเจอหมดมีมาทีหลังนี่แหละมันแรงจัดเลยไงทำไรทำนากันไม่ได้ขุดบ่อหาน้ำไว้ใช้กันนะมาเจอของเก่าเนี่ยเผอิญมันมีคนซื้อไง

ที่แรกเอาอีค่อมเขาเรียกค่อมแล้วก็หัวมันไม่มีหักคอหักเอามาให้ต่อมันก็มาเทินมันของเก่าแต่ทีนี้จิ๊บนี่ถึงชิ้นนั่นแหละชิ้นแรกเขามาติดต่อกันเลยเลยเนี่ยเอาอะไรก็เอามาให้ต้มของเก่าละต้นมามันที่เขาขุดกันขึ้นมาเริ่มขายได้นะที่นั่นก็มันสำรุดมันแตกมันเลยเขาก็รู้แล้วว่ามีคนซ่อมได้เขาก็นั่งมาให้ต่อยกหมู่บ้านเลยเนี่ยคูเมืองเนี่ยนอกเมืองด้วยในที่ในคูเมืองนอกเมืองหลุมจำตีจำสายหมดขุดหมด

จากประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกเรื่องราวทางวัฒนธรรมสู่การยกย่องให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกโลกส่งผลให้เรื่องราวของเครื่องสังคโลกได้ถูกให้ความสำคัญมากขึ้นงานปั้นเครื่องสังคโลกจึงนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไว้

พอซ่อมของจะมันจะไม่มีซ่อมแล้วมันจะหมดรุ่นขุดตรงไหนก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหมดนั่นแหละตรงนั้นแหละนี่มันก็ไม่มีของจะซ่อมแล้วก็คิดทำเลยพ่อนะทดลองทำเตาปั่นเตาดินก่อนเตาทุ่นเหลี่ยมข้างในเขาจะเป็นแท่นนะมีแท่นอีกสั้นหนึ่งและตรงนี้ที่เป็นป่องใส่ฟืน

0: เช่นผลงานเทพพนมที่เป็นผลงานชิ้นเอกของครูสุเทพ
1: แรกเริ่มเลยเป็นรูปสัตว์มีช้างม้าวัวควายสารพัดสิงพญานาคอะไรนี่ช้างเป็นหลักเมื่อก่อนเพราะช้างเนี่ยมันก็ต้องได้เป็นของเก่าเหมือนกันมาปั้นต่อปั้นอะไรเหมือนกันเทพพนมก็มาปั้นอย่างนั้นนี่ได้เก่าๆมาไม่เต็มองค์ได้มาเป็นชิ้นส่วนอย่างนั้นเลยมันสำรุดมาเลยของสำรุดก็มันก็มาคิดเอ๊ะลองปั้นป่านให้สมบูรณ์นี่ใช่ไหมประมาณนะถ้าอย่างเราปั้นตีนเราจะเอาไปไงเราก็ทำตัวเราเองทำมือเราจะไปยังไงก็ทำเองไหวจะขนาดไหนแล้วก็ดูตัวเราเองนี่แหละเป็นครูที่ปั่นไว้นั่นเอาตามแบบของเขาไปหลอนมือติดไหนเราก็ต้องคำนวณแขนขึ้นมาเพราะแขนมันจะตัดส่วนนั้นจากไหลมานี่จากนี่ไปข้อมือมันจะเท่ากันปั่นในมือเลยดูคำนวณเอาหนึ่งจะเอายาวแค่ไหนแค่ไหนคำนวณเอาสีเล็กๆเราก็รุนเป็นเส้นก็มาติดยากที่สุดไม่ว่าแต่ทั้งสิ้นหน้าตายากโอ้ปากหน้าตาก็ปากก็ทำยากก็ดูอย่างผิวปากไงก็ดูผิวปากทั่วๆคนเรานี่แล้วเราก็ดูเป็นตัดแปลงดูทั้งบนนะดูโค้งๆนะโค้งๆยึกนี่ข้างล่างบนตาเราก็ดูในกระจกก็ตามไปไงว่าตามนุษย์นะก็ดูคิ้วอยู่ขนาดไหนตาลึกขนาดไหนแต่เราไม่ได้ปั้นเป็นรูปคนเป็นเทพพอแห้งมันจะขาวดินดำนะพอแห้งครับมันจะขาวนวล

0: หลังจากปั้นหุ่นได้ตามแบบที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำไปเผาครั้งที่1
1: เผาครั้งแรกมันก็อุณหภูมิใช่ไหมอุณหภูมิครั้งแรกก็800กำลังดีอุณหภูมิ800มันจะแข็งแรงหน่อยเกรียมไปใส่เตาเผาครั้งแรกออกมาแดงพอเผาออกมาแล้วก็เราก็ต้องการสีอะไรหรือตกแต่งแล้วไปจุ่มน้ำเคลือบ

นี่น้ำเคลือบอันนี้มันพอจุ่มพอยกขึ้นมาปุ๊บมันก็แห้งแล้วแห้งก็เข้าเตาสิบตกแต่ง13ชั่วโมงเผลอๆก็14 15แล้วแต่อุณหภูมิจะขึ้นไม่ขึ้น

รับสองก็1,200 1,250 60ได้ทั้งในเอาความจริงเลยก็

0: 280แต่ของเราเป็นสูตรน้ำเคลือบไปกี่เท่ามันก็ไม่ถึง 1,280 รอบสุดท้ายก็เสร็จเป็นเคลือบออกมา
1: คือกระบวนการทำเครื่องสังคโลกแบบดั้งเดิมที่ครูสุเทพและครอบครัวอนุรักษ์ไว้ในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งก็มีช่างปั้นเครื่องสังคโลกรุ่นใหม่ที่เพียรพยายามปรับประยุกต์ชิ้นงานให้เข้ากับวิถีโลกยุคปัจจุบันเพื่อสานฝันวัยเด็กที่อยากอนุรักษ์งานสังคโลกในแบบของตัวเอง

คิดว่าสักวันนึงเราต้องกลับมาพัฒนาต่อยอดในบ้านเกิดของเราให้ได้ปรากฏว่าก็ได้ทําความฝันเป็นจริงนะคะก็ได้สอบเข้าที่พ่อช่างติดก็คือได้เรียนตรงนั้นเราก็เอาวิชาความรู้ตรงนั้นมาต่อยอดแต่ก่อนที่จะมาเปิดโรงงานตรงนี้จุดประกายคือเราอยากเป็นครูเราก็ได้เป็นครูจริงๆแล้วก็ซึ่งเป็นครูที่สอนเกี่ยวกับศิลปกรรมเซรามิกโดยตรงซึ่งมันตรงกับที่เรียนมาเราคือเราเรียนมาในแนวสมัยใหม่ใช่ไหมคะแต่พอเรามาอยู่สุโขทัยปุ๊บเราเหมือนได้เอามาต่อยอดจริงๆของเราที่ชื่อสังคโลกอาร์ตนะคะเพราะว่าหนึ่งครูสาวกาแฟน่ะเรียนจบศิลปะมาโดยตรงแล้วคำว่าสังคโลกอ่ะเป็นคำมรดกโลกเราใช้คำนี้อยู่แต่คำว่าอาร์ตก็คือเราเติมเต็มในสิ่งใหม่ๆเข้ามาเป็นการต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่เหมือนทำอดีตให้เป็นปัจจุบันเหมือนทำของชิ้นหนึ่งให้มันสามารถใช้ได้ทุกครัวเรือนไม่ใช่ว่าแค่ของเที่ยวลึกอย่างเดียวเพราะคำว่าของเที่ยวลึกอย่างเดียวมันเป็นแค่วงแคบๆแต่ถ้าคำว่าของที่ไปใช้ประโยชน์ในทุกครัวเรือนมันได้ทั้งหมดเลยเช่นที่ตั้งโทรศัพท์ก็เข้ากับยุคปัจจุบันแก้วดิปก็เข้าในยุคปัจจุบันทั้งหมดเลยมันต้องมาปรับปรุงใหม่เพื่อให้มันน่าใช้มากขึ้นแล้วก็พยายามทำอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นคนอื่นเขาไม่มีลายปลาคาบลงข้าวเราก็คิดลายตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะตรงคำขวัญกับของสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพราะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์เราก็ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นของส่วนตัวคือซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์ของเราซึ่งมันบ่งบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัยนะที่มันควรจะมีและควรค่าที่สุดค่ะ

0: แต่ทุกๆการอนุรักษ์ต้องเข้าใจถึงรากเหง้าของกระบวนการให้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นเครื่องสังคโลกสักชิ้นต้องมีขั้นตอนอย่างไรจึงเป็นที่มาของการเปิดบ้านจัดกิจกรรมให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้การปั้นเครื่องสังคโลก
1: เป้าหมายตรงนี้คือเราไม่ได้หวังแค่ทำงานขายหรืองานออเดอร์แต่เราอยากจะไปเผยแพร่ไม่ใช่แค่คนไทยเราอยากเอาเป็นคนต่างชาติด้วยเพราะคนต่างชาติอ่ะเขาสนใจงานสังคโลกมากแต่มันไม่มีใครเผยแพร่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงชาวต่างชาติเราก็ต้องปลูกฝังเด็กตั้งแต่5ขวบขึ้นไปก็มีเขียนลายแล้วก็ขึ้นรูปอิสระแล้วก็ขึ้นรูปแป้นหมุน3กิจกรรมได้ทั้งเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเลยคือตัวทฤษฎีเนี่ยเราก็พยายามสอดแทรกในขณะที่น้องทำกิจกรรมเพราะเด็กนี่แหละปลูกฝังเขาจะจดจำว่าวันที่เขามาที่นี่5ขวบเนี่ยเขากลับไปเนี่ยเวลา7ขวบ8ขวบเขาจะมาดูผลงานเขาแล้วเขากลับมาทำเนี่ยเขาจะมีการพัฒนางานเรื่อยๆแล้วเขาจะมีการฝังใจว่าเออมันต้องไปทำอีกนะ
2: เสร็จแล้วน้องถามลูกหน่อยไหม
0: แม้จะถูกมองว่าเป็นเพียงเด็กแต่คำว่าจินตนาการนั้นล้วนยิ่งใหญ่เสมอโดยครูสาวไม่ได้ละเลยในจุดสำคัญนี
1: ้เพราะว่าเราไม่ได้หวังว่าให้เด็กจะต้องมาวาดลายป่าแต่เราหวังเพื่อว่าให้น้องไม่ได้มาจับสัมผัสว่าสังคโลกมันคืออะไรเราต้องมองเห็นด้วยนะว่าเด็ก5ขวบเนี่ยเราต้องให้เกียรติเขาว่าความคิดของเขายิ่งใหญ่นะในสายตาคนโตอาจจะมองดูมันเด็กไร้สาระแต่สำหรับความคิดของเด็กคือยิ่งใหญ่เลยสมมุติอย่างที่ทำไมครูให้ทำกอหญ้าเพราะอยากรู้ว่าน้องจะทำตามเราไหมน้องก็ทำตามพอทำตามเสร็จปุ๊บน้องเริ่มเกิดไอเดียละครูกอหญ้ามันต้องวางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นไปอีก
3: จุดลงไป
0: แก่นแท้ของความสุขในงานที่ทำส่วนหนึ่งสำคัญก็คงมาจากการได้คลุกคลีอยู่กับแวดวงเครื่องสังคโลกจนเข้าใจถึงรากเหง้าที่ช่างรุ่นเก่าได้ฝากไว้ซึ่งก็เป็นตัวจุดประกายสำคัญที่ทำให้ครูสาวพัฒนาผลงานเครื่องสังคโลกได้ในวันนี้
1: ใจรักต้องบอกงี้เลยเพราะว่าเราไม่อยากให้คำว่าสังคโลกเนี่ยมันตายไปกับตัวเราหรือไปกับคนใดคนหนึ่งเราควรจะเผยแพร่คือที่เราสอนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้น้องๆหรือเด็กๆเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดหรือเขาเอาไปตั้งโรงงานหรืออะไรนะแต่เราอยากให้เขาได้เรียนรู้มากกว่าเรียนรู้ว่าสังคโลกมันคืออะไรและให้เขาสามารถไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองได้หรือบอกกับคนอื่นต่อไปได้ที่นักท่องเที่ยวได้สนใจว่าสังคโลกมันเป็นยังไงทำไมถึงเรียกว่าสังคโลกแล้วขั้นตอนการผลิตเป็นยังไงที่เขาบอกว่ามันมีคุณค่ายังไงก็อยากให้น้องๆได้มาเรียนรู้ตรงนี้มากกว่า
0: อันที่จริงแล้วการทำเครื่องสังคโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าจะปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยเพราะผลตอบรับที่ได้กลับมามากกว่าความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นการเชื่อมถึงคุณค่าทางจิตใจที่ส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่โดยมีเครื่องสังคโลกเป็นสื่อกลาง
1: โอ้ภูมิใจเลยค่ะภูมิใจตรงที่ว่าเราสามารถทำให้เขามีรอยยิ้มได้แล้วสามารถทำให้เขามีความสุขกับในสิ่งที่เขามาครูสาวก็เลยคิดว่ามีความคิดว่าเราดีใจภูมิใจที่ว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมีแต่คนบอกว่าอยากมาสังคโลกอาร์ตอีก
0: ถึงแม้จะมีการต่อยอดพัฒนาแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการอนุรักษ์ความเป็นสมัยเก่าเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวของเครื่องสังคโลกแบบดั้งเดิม
1: คือลุงกับป้าทำถูกต้องแล้วที่จะต้องอนุรักษ์ไว้อย่างตัวของพี่สาวเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องมาต่อยอดให้กับคนรุ่นปัจจุบันแต่อันนั้นควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะว่าถ้าหมดรุ่นลุงกับป้าไม่มีแล้วนะอดีตพ่อของพี่สาวก็เป็นร่วมสมัยแล้วค่ะก็เลยคิดว่าลุงกับป้าเป็นแรงบันดาลใจของเราที่ลุงกับป้าเคยสอนมาตลอดว่าสู้นะลูกสู้นะอันนี้ก็คิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะลุงกับป้าเนี่ยเพราะว่าไม่ควรจะหายนะควรจะมีอยู่
0: เป็นระยะเวลากว่า40ปีที่ครูสุเทพพรหมเพชรใช้ทุกก้าวของชีวิตเคียงคู่ไปกับการพัฒนาผลงานเพื่อรังสรรค์เครื่องสังคโลกจนเป็นที่มาของร้านสุเทพสังคโลกศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายเครื่องสังคโลกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัย
4: มันไม่มีการสิ้นสุดธรรมสังคโลกความคิดที่จะทำไปโอ้40กว่าปี4ประมาณ42 43ปีโอ้เลือกถูกแล้วถูกทางแล้วไปได้เรื่อยสั่วลูกสั่วหลานสืบทอดกันไปเรื่อยมันเป็นมีแต่จะอนุรักษ์แบบของโบราณของอะไรนี่เอาไว้เก็บไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปเขาได้เห็นได้รู้ปู่ย่าตายายทำไว้โอ้ภูมิใจดีใจเออ

ดีแล้วมีคนสืบทอดแล้วได้ลูกหลานนี่แหละเผื่อเราสิ้นไปเงี้ยได้มีเราก็ยังภูมิใจมีลูกหลานสืบทอดหมดเขาก็ไม่อยากให้สูญหายไปอนุรักษ์เขาไว้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานรุ่นต่อไปได้รู้ได้เห็นสังคโลก

ชั่วอายุรุ่นผมเนี่ยคนรู้จักงานเครื่องลงยาสีเนี่ยน้อยสัก 10% ของคนไทยเนี่ยผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

ระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานของการประชุมกองมาสิงคโปร์โดยเน้นย้ำพื้นที่ที่มีการประเมินว่าอาจมีน้ำท่วมสูงทั้งสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงรวมถึงการใช้ช่วงเวลาในระหว่างนี้ความพร้อมอย่างเต็มที่หากหน่วยงานใดประสบปัญหาติดขัดต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมขอให้แจ้งต่อที่ประชุมโดยจะมีการประชุมทุกวันเพื่อให้รัฐบาลให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างทันทีคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะอ่อนเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพบว่าบางจุดขณะที่บางจุดนั้นยังคงมีความต้องการความช่วยเหลือนางสุภาจีกล่าวปูทำความสะอาดพื้นที่รวมถึงการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆสินค้าให้เข้าถึงพื้นที่รวมถึงการลดภาระค่าครองชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อโดยขอให้ผู้ประกอบการทุกรายตรึงราคาสินค้าและบริการครอบคลุมบ้านและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์พร้อมทั้งบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอเร่งเติมสินค้าและกระจายไปยังพื้นที่พร้อมด้านช่างและบริการซ่อมแซมนอกจากนี้นะคะยังขอให้จัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนซึ่งกรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดสินค้าที่เพียงพอค่ะทางการรัฐยะโฮประเทศมาเลเซียสั่งปิดวันนี้และจะมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนซึ่งเป็นมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนภายหลังที่มีหมอกควันปกคลุมรุนแรงกับพื้นที่ทำให้ค่าดัชนีของมลพิษทางอากาศพุ่งแต่ระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพไปรัฐบาลเข้าใจว่าการปิดโรงเรียนนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ความยืดหยุ่นในการทำงานและจัดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้นักเรียนที่ลุกลามไปทั่วประเทศฝรั่งเศสในหลายจุดล่าสุดนั้นนายโลลองส์นูเนสการที่เมืองลองส์หลังจากที่มีความเป็นไปได้สูงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นอาจเป็นทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนสหภาพแรงงานนักเรียน

0: ียนและนักการเมืองฝ่ายค้านได้กล่าวหาตำรวจที่ใช้กำลังเกินสัดส่วนขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสเซบาสเตียนโลคอนูรับปากว่าจะรับฟังและทบทวนข้อเรียกร้องของนักเรียนและเตรียมนำเสนอมาตรการภายในสิ้นเดือนนี้1ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศสามารถราชนารีกอบกรณียกิจวันที่8ตุลาคมอุดมรัฐจรัสล่าขอทรงพระเกษมเปรมฉันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่ง
2: ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: NBT มีคำตอบค่ะรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามนะคะเราออกอากาศ5 นาทีถึง11:55 นาทีโดยประมาณค่ะนิติกรรมต่างๆเวลาคุณมีสิทธิ์ในการครอบครองอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินการยืดอายัดจับปรับอะไรต่างๆตรงนี้นะคะกระบวนการตรงนี้เนี่ยจริงๆมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหนึ่งที่เขายื่นมือเข้ามาดูแลโดยตรงเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะพูดถึงหน่วยงานนี้ค่ะก็คือกรมบังคับคดีที่ตอนนี้กำลังมากยิ่งขึ้นก็จะเห็นนะคะว่ามีทั้งเรื่องของบังคับคดีทั้งคดีเกี่ยวกับเรื่องของลูกหนี้ที่ต้องเผชิญเหตุทั้งสิ้นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการไกล่เกลี่ยหรือปัญหานะคะเพราะวันนี้เราอยู่กับท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการมาเองเลยนะคะเดี๋ยวขอได้ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีโฆษกกรมบังคับคดีค่ะวันนี้เจอท่านโฆษกของกรมบังคับคดีโดยตรงเนี่ยรับรองว่าข้อมูลให้ประชาชนที่อาจจะยังตกหล่นข้อมูลต่างๆได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ
1: งั้
0: นถามพี่ว่ากรมบังคับคดีบางคนเขาก็กลัวนะ อาจจะไม่ค่อยอยากกับแวะเวียนเลยค่ะเผื่อประชาชนที่เขาเหมือนเพิ่งเจอปัญหาเรื่องมืด8ด้านอยู่ไม่ทราบว่าจะไปหน่วยงานไหนดีก็ต้องให้เล่าสักหน่อยว่ากรมบังคับคดีทั้งบทบาทหน้าที่
1: ครับผม
0: ทำอะไรบ้างค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะว่ากรมบังคับคดีโดยหน้าที่หลักแล้วเนี่ยจะเป็นกรมที่ดำเนินการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลหรือคำสั่งศาลเพื่อให้คำสั่งศาลเนี่ยบังคับได้โดยเฉพาะการบังคับที่เป็นหนี้เงินนะครับซึ่งจะเห็นภารกิจหลักของเราก็จะเป็นเรื่องของการบังคับคดีแพ่งบังคับคดีล้มละลายนะครับการฟื้นฟูกิจการการประเมินราคาทรัพย
0: ์ค่ะ

0: การวางทรัพย์การชำระบัญชีตามคำสั่งศาลและก็การกักเรือซึ่งภารกิจเราค่อนข้างจะเยอะแต่ที่เห็นหลักๆก็จะเป็นการรับคดีแพ่งกับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการนะในส่วนนี้ที่จะเป็นภารกิจซึ่งจะเห็นบทบาทของกรมคดีค่อนข้างจะสูงใน3ส่วนนี้นะครับแต่ว่าที่มุ่งเน้นอยากจะที่คุณนิชากราบเรียนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกรมคดีไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่บังคับเพื่อจะเป็นคำพิพากษาของศาลอย่างเดียวขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมุ่งเน้นเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพราะเราต้องการจะให้คู่ความเนี่ยมีโอกาสที่มาเจรจาตกลงร่วมกันในส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญที่กรมคดีมุ่งเน้นมากกว่าที่จากการบังคับเพราะการบังคับมันก็เหมือนการบังคับเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินซึ่งมันอาจจะไม่ถูกต้องอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจเอางี้ดีกว่า
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่าถ้าเกิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยสามารถตกลงร่วมกันอยู่ด้วยกันด้วยสงบสุขได้นะครับในส่วนนี
1: ้ก็จะเป็นหน้าที่ในส่วนนี้ที่จริงๆมีบทบาทเยอะเลยนะคะที่ทำให้จากที่ร้อนๆกันมาเนี่ยเย็นขึ้นจากที่หนาแน่นมากในเรื่องของมวลของคดีความต่างๆเนี่ยให้มันคลายตัวขึ้นนะคะ
0: อง
1: ค์ความคดีมีส่วนอย่างยิ่งเลยอันนี้คือภารกิจหลักๆซึ่งขออนุญาตถามได้ไหมเคสปัจจุบันที่เราเห็นแค่หน้าสื่อก็เยอะแล้วปวดหัวแล้วแต่ละวันแต่ในความเป็นจริงที่ไม่ได้ออกสื่อทั้งหมดเราดูกันกี่คดีแบ่งเป็นยังไงบ้างคะ
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันกรมคดีมีท่าล่าสุดของสถิตินะครับที่เกิดขึ้นมาในประจำแต่ละปีเนี่ยเราจะเกิดประมาณ 500,000 สำนวนนะครับแล้วก็แนวโน้มจะเยอะขึ้นทุกปีครับซึ่งก็สะท้อนมุมมองของเศรษฐกิจของประเทศไทยบ้านเราเหมือนกันว่าปัจจุบันคนเป็นหนี้มากเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งข้อมูลของล่าสุดมาเนี่ยเรามีหนี้ที่ออกคือคดีเนี่ยมีหมายพักคดีจากศาล
1: ค่ะ
0: ซึ่งศาลเนี่ยออกหมายพักคดีตั้งเจ้าพนักงานมาคดีเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่เขาพักษานะครับปัจจุบันทุนทรัพย์ตามหมาย16ล้านล้าน
1: โอ้ยเยอะจังค่ะ
0: ครับซึ่งการบังคับนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราจะบังคับทั้ง16ล้านล้านนะครับต้องเรียนก่อนเราก็อยู่ที่คู่กรณีจะค่อยบังคับถึงกระบวนการถึงมุ่งเน้นอยากให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรามาเจรจาตกลงร่วมกันเพราะการบังคับใช่ว่าจะทำให้กระบวนการเนี่ยสำเร็จไปด้วยความรวดเร็วนะครับอยากจะให้มาคุยกันมากกว่าในส่วนนี้นะครับ
1: มูลผิดชอบเยอะขนาดนี้มูลค่าของที่มันเป็นรูปคดีแล้วนะคะ16ล้านล้านไม่น้อยเลยค่ะแล้วทุกอย่างเนี่ยที่มันผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนับปีไม่ได้ด้วย
0: ครับ
1: แต่รู้ว่าเอกสารพี่ว่าเพียบเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพียบจริงๆไม่รู้มีที่เก็บหรือเปล่า
0: โอ้ครับคืออย่างนี้ครับที่ผมเรียนคุณนิชาครับว่าสำนวนเราเกิดประมาณ600,000คร่าวๆ600,000สำนวนที่เกิดต่อปีนะครับซึ่ง600,000ต่อปีไม่รวมของเก่า
1: ค่ะ
0: ของเก่าเนี่ยก็ประมาณก็เกิดเท่าใกล้ๆกันแล้วมีแนวโน้มแต่ว่าปัญหาคือคดีที่เราทำเสร็จนะครับเสร็จประมาณปีประมาณ 400,000 สำนวนก็จะค้างอยู่ประมาณ 200,000 ต่อปีแล้วก็มาเกิดใหม่อีก 600,000 อารมณ์ลองเนี่ยครับแล้วก
1: ็ก
0: ็ทำไม่ทันนะครับค่อยๆไล่ไปแต่ว่าเอกสารเก่าใช่ว่าเราได้มาเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะเก็บไปเลยไม่ใช่ครับเราต้องเก็บไว้10ปีตามกฎหมายซึ่งก็จะกองเป็นจำนวนมาก
1: ค่ะ
0: ซึ่งสำนวนพวกนี้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารก็ต้องใช้พื้นที่เป็นโกดังแบบเยอะมากเลยครับแล้วก็มีทั่วประเทศ
1: ค่ะกูนึกสภาพโกดังใหญ่ๆนะที่เก็บเอกสารของแต่ละคนก็ปึ้งหนึ่งก็หนาเกือบฟุตละ
0: ครับ
1: แล้วเก็บไม่รู้กี่แสนคดีแล้วดองไว้หลายๆปีแล้วมีการทำลายไหมคะถ้า
0: ทำลายครบ10ปีทำลายที
1: อ๋อ60ปีทำลายทีนึกถึงอะไรรู้ไหมคะสมัยก่อนที่ไปคัดสำเนาทะเบียนบ้าน
0: อ๋อใช่ครับอันนี้นี่ก็เป็นเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งครับว่าทำไมถึงกรมคดีถึงจะพัฒนาระบบสำนวนอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าถ้าเราทำสำนวนจากจำนวนกระดาษทั้งหมดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วต่อไปนี้เวลาคู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียอยากจะมาตรวจสอบหรือจะมาคัดเอกสารบางตัวในสำนวนนั้นเราสามารถที่จะใช้ระบบในการทำเป็นพรีวิวออกมาเป็นสำเนาเอกสารทันทีในรูปแบบให้เขาได้ทันทีเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องมานั่งค้นหาสำนวนดังกล่าวมาคัดให้ครับ
1: แล้วก็มีความเบาใจขึ้นว่าเอกสารตรงนั้นจะยังอยู่เ
0: พรา
1: ะ
0: ยังอยู่
1: เมื่อมันยังเป็นเอกสารปุ๊บเนี่ยไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรได้เลยถูกไหมคะเพราะว่า
0: ถูกต้องครับ
1: อย่างไฟล์โอเคเรามีคู่มือจัดเก็บก็จริงแต่ว่าถ้าไอ้บางส่วนมันหายไปหรือมันเกิดไม่ครบขึ้นมามันคือสาบสูญเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมคะอันนี้อันตรายมากเลยค่ะ
0: ถูกต้องครับก็ถ้าเกิดจำนวนหายไปเนี่ยบางครั้ง ประชาชนหรือว่าคู่ความอาจจะมองว่าเอกสารดังกล่าวขาดตกบกพร่
1: อง
0: ไม่ครบถ้วนอย่างเงี้ยครับถึงเห็นว่าการสำรวจเท่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ทางเราถึงพัฒนาเต็มที่ในส่วนนี้ด้วยครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วกรมเอกสารเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆเป็นไอเดียที่คิดว่าจะต้องทำมาเนี่ย นานแล้วแต่อาจจะเพิ่งคิกออฟไม่นาน
0: ครับ
1: เล่าหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนก่อนนี้ครับคุณนิชาว่ากรมก็ดีเนี่ยมีระบบนะครับคดีมาคดีแพ่งในการดำเนินการในส่วนของการลงระบบเพื่อจะทำระบบคดีสำนวนเนี่ยออกมานานแล้วประมาณ10กว่าปีแต่ทั้งหมดเราเป็นแค่การจัดเก็บฐานข้อมูลไม่ได้เอามาเพื่อจะดำเนินการในรูปของสำนวนเป็นอีด็อกคิวเมนต์เต็มตัวนะครับในส่วนนี้เราก็ได้ใช้วิธีว่าเป็นสำนวนที่ยังคู่ความยังคงต้องยื่นกระดาษเราส่งหนังสือแจ้งไปทางผู้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือว่าแจ้งไปทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีก็ยังส่งเป็นกระดาษ
1: ค
0: ู่ความเอกสารเวลาต้องการจะแถลงอะไรที่เกี่ยวกับคดีก็แถลงในกระดาษดังนั้นเราเห็นว่ากระดาษดังกล่าวนะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้จำนวนมากเมื่อประชาชนต้องการจะมาค้นหาจำนวนดังกล่าว1ใช้เวลานาน2ต้องมาติดต่อที่หน่วยงานที่เก็บนั้นที่เก็บจำนวนนี้ไว้ไม่อย่างนั้นเราไม่ให้ข้อมูลไม่ได้เลย
1: ค่ะเกิดเขาอยู่กรุงเทพแล้วเขามีคดีภาคใต
0: ้ต้องเดินทางไปคร
1: ับ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโปรแกรมกลางใช่ไหมคะที่จะคอย
0: ใช่ครับโปรแกรมมันเป็นเหมือนกับโปรแกรมสารบัญว่าเรามีสำนวนนี้อยู่ที่ไหนยังไงเบื้องต้นมีเงินเข้าเท่าไหร่เบื้องต้นได้ครับแต่ว่าถ้าถามรายละเอียดเยอะๆขอคัดเอกสารยังไงก็ต้องไปที่หน่วยงานต้นเรื่องครับ
1: ค่ะเสียเวลาทั้งค่าเดินทาง
0: ใช่ครับ
1: ค่าเอกสาร
0: ครับ
1: บางทีก็ต้องค่าที่พัก
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะค่าเครื่องบินต่างๆ
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: แต่ถ้าเกิดปรับเป็นร่วมนี้เนี่ยปัจจุบัน e-filing เรามีคนใช้อยู่เรียกว่าร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์ใช้ระบบหมดแล้วคือคู่ความทนายความปัจจุบันนี้เวลาตั้งเรื่องคดีเนี่ยเขาไม่ได้มาตั้งเรื่องที่ไม่ต้องมายื่นเอกสารที่ทำการแล้วนะครับเขาสามารถยื่นผ่านระบบ e-service ในเว็บไซต์ของกรมคดีได้เลย
1: วันนี้
0: ครับ
1: คือใช้กันเยอะแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เรื่องการยื่นคดีเนี่ยคนรู้จักละ
0: ใช่ครับตอนที่พอยื่นมาแล้วเนี่ยแต่เอกสารที่ออกยังคงเป็นกระดาษปัจจุบันเพราะว่าเอกสารที่ออกหน่วยงานต่างๆนานาก็ยังคงใช้เอกสารหน่วยงานรัฐยังใช้เอกสารธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่เรียกอายัดก็ยังใช้เอกสารอยู่นะครับในส่วนนี้ก็เลยยังคงเป็นอย่างนี้อยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยครับเริ่มแล้วครับเรานำร่องมาหลายจังหวัดแล้วตอนนี้นะครับก็ดำเนินการในส่วนนี้ไปก็แทบจะไม่ได้ใช้แล้วครับตอนน
1: ี้เห็นว่าตั้งแต่ปลายเดือนกันยาที่ผ่านมานี
0: ่
1: เริ่มทางการเลยใช่ไหมคะ
0: ครับคืออย่างนี้ครับคือเรานำร่อง3จังหวัดแรกนะครับก็คือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร7แล้วก็สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามเรานำร่องมา2เดือนละ3จังหวัดก่อนและล่าสุด29เมื่อวานนี้เองกับยาคนที่ผ่านมาเราขยายเป็น63จังหวัดก็จะขยายครบทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: นะครับภายในพฤศจิกายนนี้ครับ
1: นะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะย่นย่อทุกอย่างไปได้เยอะเลยจริงๆก็เหมือนอยากจะดูความเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะว่าเราดูแล้วเนี่ยจะยังไงดีนะสำหรับสำนวนอิเล็กทรอนิกส์กับณเดิมกับณปัจจุบัน
0: ครับ
1: มันก็มันเหลื่อมเวลากันอยู่มันเริ่มไม่พร้อมกันซะทีเดียวถูกไหมคะอย่าง
0: ถูกครับ
1: ว่าประชาชนยื่นอิเล็กทรอนิกส์แต่ของที่ได้กลับมาหรือตอนที่ไปอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันก็ยังเป็นกระดาษกันอยู่
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: แต่ตอนนี้หลังจากตรงนี้ไปเนี่ยครับวันที่29ผ่านมาคุณนิชาเราจะไม่มีแล้วไม่มีกระดาษเลยแม้แต่ใบเดียว
1: คือเข้าไปถึงจะมี iPad คนละเครื่องหรอหรือยังไง
0: คืออย่างนี้ครับคือทุกคนจะยื่นผ่านมือถือ iPad ได้หมดเลยครับเพราะมันเป็น e-service ในส่วนนี้นะครับแล้วก็เรา attach ไฟล์แนบเข้าไปเลยส่วนตัวของหน่วยงานที่ต้องรับคำสั่งอายัดเช่นบัญชีธนาคารนะครับในส่วนของบัญชีธนาคารเราได้ทำข้อตกลงกับสมาคมธนาคารไทยในการที่จะส่งผ่านระบบเข้าไปที่ธนาคารในการอายัดบัญชีนะครับเมื่อส่งเข้าไปแล้วเนี่ยเราอายัดก็ทางธนาคารก็จะส่งเงินผ่านระบบเข้ามาเหมือนกันทำให้หนังสือการเดินทางระหว่างการอายัดระหว่างที่เดิมเราส่งเป็นกระดาษใช่ไหมครับวิ่งไปที่ธนาคารแต่ละแห่งซึ่งจะต้องให้พนักงานเดินหมายของกรมเราหรือว่าพนักงานไปรษณีย์เป็นคนไปนำแจ้งที่ธนาคารนั้นตอนวันไม่มีแล้วนะครับในส่วนนี
1: ้
0: เราเท่ากับว่าเราส่งผ่านระบบไปที่สมาคมธนาคารมาอายัดให้เลย แล้วก็ส่งกลับมาในส่วนนี้ก็เท่ากับว่าอายัดมีผลเลยแล้วก็สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ทันทีครับ
1: ค่ะนี่คือที่มาที่ไปเรื่องของสิ่งที่เราพยายามจะเริ่มปรับปรุงต่าง
0: ๆครับผม
1: เกี่ยวกับกระบวนการที่เราจะสามารถนำเรื่องของการบังคับคดีออกมาแล้วมันย่อยง่ายมากขึ้นนะคะหาข้อมูลง่ายขึ้นทั้งของผู้ที่อยู่ในเรียกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นคดีขึ้นมา
0: ครับ
1: เป็นโจทย์เป็นข้อมูลขึ้นมากับตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยก
0: ็
1: จะง่ายขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: คำเรื่องของอายัดกับยึดก็จะต่างกันอีก
0: ครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูกครับอ
1: ธิบายหน่อยได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับอายัดนี้เป็นกระบวนการที่สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นกรณีอย่างเงี้ยเราต้องอายัดเพื่อจะให้เขาส่งเงินหรือส่งสิ่งของมาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแต่หากทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของลูกหนี้เช่นบ้านเงินสดที่อยู่กับตัวอย่างนี้เราเรียกยึดครับทั้งซึ่งกระบวนการยึดเนี่ยโดยปกติเนี่ยเมื่อศาลมีคำสั่งนะครับออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ทำพักษามาแล้วเมื่อเจ้าหนี้ตามคำพักษาก็คือคนที่ชนะคดีมายื่นคำร้องกับทางเราขอยึดหรือขออายัดเจ้าพนักงานที่จะดำเนินการให้แต่การสืบทราบโดยส่วนนี้ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี
1: ้
0: ดังนั้นถ้าเจ้าหนี้บอกว่าเห็นพบนะตัวฝังลูกหนี้มีดินผืนนี้มีรถคันนี้อยู่เจ้าพนักงานก็จะไปยึดรถยึดบ้านยึดดินนั้นให้แต่หากเจ้าที่ตรงคำรักษาบอกว่าเนี่ยเขาทราบนะว่าลูกหนี้เนี่ยมีบัญชีกับธนาคารจุดๆตรงนี้เราก็จะอายัดเงินในบัญชีนั้นให้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งบัญชีทั้งรถทั้งที่ดินต้องมีชื่อของลูกหนี้คือจำเลยเป็นเจ้าของไม่งั้นไม่อายัดให้ครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ยึดให้
1: มีความซับซ้อนแล้วก็ละเอียดในกระบวนการต้องแยกให้ออกด้วยนะคะมันต่างกันทีนี้ก็จริงๆก็มีทั้งอายัดมีทั้งยึดแล้วก็ยังมีที่เราบอกเป็นภารกิจกรมนะคะย้อนไปถ้าเกิดเราขยายความเพิ่มมากขึ้นมันมีหลายคดีอะค่ะใช่ไหมคะเช่นคดีแพ่งยกตัวอย่างเป็นยังไงล้มละลายเป็นประมาณไหนนะคะแล้วก็ฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาล
0: อ๋อครับก็คงจะอย่างนี้ครับคดีแพ่งนี้ก็คือที่เราเรียนมาตอนต้นส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการทางศาลยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลหรือศาลฎีกาที่มีคำพิพากษาในเรื่องของหนี้เงินหรือว่าคดีขับไล่หรือถอนในส่วนของคดีแพ่งเป็นหลักซึ่งนี้ก็เป็นเนื้อของคำพิพากษาโดยปกติแล้วก็จะมีกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการล้มละลายที่คุณทิชาถามว่าก็จะเป็นเรื่องของภารกิจของที่ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้ลูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวนะครับก็เรื่องกระบวนการดังนี้เนี่ยเมื่อพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเนี่ยก็ทางดังสื่อตัวของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นภารกิจของกรมเนี่ยก็จะทำการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับแล้วก็มีการรวบรวมเจ้าหนี้ทั้งหมดว่ามีหนี้มันเท่าไหร่แล้วก็มาบริหารจัดการในทรัพย์สินของลูกหนี้ในการเรียกคืนให้กับเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายทั้งหมดซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ที่ค่อนข้างจะมีมูลค่าสูงส่วนนี้ส่วนการฟื้นฟูกิจการเน้นเป็นเรื่องของกระบวนการที่ทางภารกิจของกรมที่ว่าลูกหนี้บางครั้งเนี่ยยังไม่ประสงค์อยากจะล้มละลายอาจจะด้วยที่ว่าเป็นบริษัทหรือบริษัทจำกัดปัจจุบันนะครับที่ว่ามีอย่างไม่อยากล้มละลายเนื่องจากมีเช่นว่ามีลูกจ้างสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้แต่ขาดสภาพคล่องทางการเงินประสงค์จะทำแผนฟื้นฟูว่าณวันนี้เขาขาดสภาพคล่องอย่างเดียวถ้าหากได้เงินจากนี้บางส่วนหรือว่ามีการปรับลดอย่าเพิ่งเรียกเก็บหนี้ตัวนี้ให้เขามีโอกาสได้ทำธุรกิจต่อไปอีกระยะนึงโดยมีการรวบรวมระดมเงินจำนวนเท่านี้ก็สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ก็เรียกการฟื้นฟูกิจการนี้จะทำให้บริษัทนั้นไม่ล้มละลายก็จะเกิดกระบวนการในการฟื้นฟูกิจการทรัพย์สินซึ่งส่วนนี้ทางเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของกรมคดีก็สำนักงานฟื้นฟูกิจการก็เป็นคนดำเนินการซึ่งจะเห็นจากกระบวนการตัวนี้มันจะกระทบไม่ได้กระทบกับบริษัทจำกัดเราที่เราการพิจารณาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปอยู่ที่ตัวของลูกจ้างของบริษัทนั้นด้วยเพราะถ้าบริษัทนั้นล้มละลายแน่นอนครับบริษัททำกิจการไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ลูกหนี้ไอ้ลูกจ้างในบริษัทนั้นก็ตกงานแต่หากฟื้นฟูกิจการเขายังดำรงชีวิตอยู่ได้บริษัทยังคงอยู่ดังนั้นหลายชีวิตที่เราเห็นอยู่หลายบริษัท ไม่ว่าจะเป็นที่เราผ่านมาของกรมมหาวิทยาลัยจะเห็นในข่าวก็อย่างการบินไทยซึ่งเราก็มีการฟื้นฟูกิจการไปแล้วก็สำเร็จไปนะคร
1: ับ ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นส่วนที่ส่วนใหญ่ก็

0: เกิดขึ้นกับหน่วยงานค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะมีผลกับชีวิตหลายชีวิตที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานนั้นก็เนื่องเยอะแล้วก็บังคับบัญชีก็จริงๆเจ้าหน้าที่เยอะไหมคะเห็นรับผิดชอบ
1: 3,000 คนครับ
0: โอ้ไม่น้อยเลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะคดีเยอะ
1: 3,000 คนแต่เป็นนิติกรที่ทำงานดังเรื่องนี้ประมาณ 1,000 คน
0: ค่ะโอ้ดังนั้นก็คือถือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชำนาญการรับมือ
1: ใช่ครับรับมือแต่ว่าด้วยภารกิจที่เรียนคุณนิชาครับว่าเรารับผิดชอบโอ้ระดับ 800,000 สำนวนมีคน 1,000 คนนี้ขับเคลื่อนในค่อนข้างจะช้า
0: ตั้งแต่หน่วยงานใหญ่ลงมาทั้ง SME
1: ครับนะแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดมีระบบตัวนี้ครับสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของอายัดเข้ามาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราคิดว่ากระบวนการนี้อนาคตต่อไปเนี่ยก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้เร็วขึ้น
0: ค่ะก็คือสร้างมาเพื่อเป็นสำนวนอายัดอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบแล้วก็เฉพาะเจาะจงสำหรับคดีแพ่ง
1: ใช่ครับนะใช่ครับใช
0: ่ครับก็เห็นแล้วว่าที่มาที่ไปในการปรับปรุงเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะแล้วเราก็คิกออฟไปแล้วมีระยะการแบบรีเช็คไหมคะว่าเรียลไทม์ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ทดลองใช้รู้กันหมดแล้วทั้งในส่วนของผู้ที่ใช้แล้วก็เจ้าหน้าที่ทางกรมค่ะ
1: อย่างนี้ครับก็วันที่29ที่ผ่านมาตอนนี้เรานำล่องไปก็คือเรามีการด้วยคำที่ทางฝ่ายของท่านอธิบดีนะครับท่านเสกสรรสุขแสงเนี่ยท่านมุ่งเน้นเรื่องตัวนี้เรื่องการขับเคลื่อนกรมพอดีเป็นองค์กรดิจิทัลเนี่ยท่านก็มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับทางผู้บริหารของกรมพอดีเสมอมากนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นให้หน่วยงานช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบในระบบหลายๆอันนะครับเพื่อให้มีการขับเคลื่อนสำนวนลักษณะของอย่างเงี้ยในการดิจิทัลออกมาเยอะซึ่งถามว่ามีการกระตุ้นแรงของหน่วยงานต่างๆไหมต้องเรียนว่าทุกคนพร้อมครับพร้อมแล้วก็ในการดำเนินการในส่วนนี้เพียงแต่ว่าที่ผมเรียนคุณนิชาว่าเราเพิ่งจะคิกออฟ63หน่วยงานเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาดังนั้นกระบวนการที่คุณนิชาถามว่าต่อไปจะมีการตรวจสอบจะมีการติดตามยังไงไหมก็ติดตามอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็คิดว่าไปได้เพราะว่าที่ผมเรียนตอนต้นว่า3หน่วยงานแรกเราคิกออฟไปแล้วแล้วก็ผ่านมาแล้วแล้วก็สามารถใช้ได้จริงประชาชนได้รับความสะดวกจริงและที่สำคัญสามารถติดต่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่หน่วยงานนั้นได้จริงเราก็เลยมีแนวคิดจะทำทั้งประเทศภายใน28พฤศจิกายนนี
0: ้28พฤศจิกายนจะทำให้ได้ทั้งประเทศ
1: ครับผม
0: นะคะดังนั้นยุติธรรมจังหวัดใช่ไหมคะกรมบังคับคดีจังหวัดนะคะก็จะมีส่วนในการใช้คู่มือตรงนี้ที่เหมือนสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์สำนวนอายัดแบบเต็มรูปแบบ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเราก็จะมีโปรแกรมป้อนไปในทุกจังหวัด
1: อย่างนี้ครับที่ผมเรียนรับตัวว่าใช่ครับไอ้ส่วนตรงป้อนไปอย่างเงี้ยคือระบบเรามีอยู่แล้วเพียงแต่พรีวิวที่เป็นพรีวิวเอกสารออกเราจะไม่พรีวิวเราจะใช้วิธีส่งผ่านระบบไปเลย
0: อ๋อค่ะ
1: เดิมสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับเราส่งผ่านอิเล็กทรอนิกส์เลยแล้วทางกู้ความฝ่ายนั้นเราก็ทำหน้ารับทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เขาสามารถส่งข้อมูลกลับมาที่กรมบังคับคดีได
0: ้
1: ดังนั้นค่าใช้จ่ายสมัยก่อนต้องเรียนก่อนครับว่าเวลาเราส่งหนังสือแจ้งการอายัดไปที่หน่วยงานต่างๆนานาทางคู่ความจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่ส่งหนังสือดังกล่าวแต่บอกกันว่าเมื่อระบบตัวนี้ออกมาแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนั้นคู่ความประหยัดค่าใช้จ่ายครับ
0: ค่ะไม่ต้องเดินทาง
1: ไม่คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในสำนวนคดี
0: ค่าใช้จ่ายสำนวนคดี
1: ไม่ต้องเสียตัวนี
0: ้ค่ะปุ๊บซึ่งปกติก็ราคาสูงไหมคะ
1: สูงไหม
0: แล้วแต่
1: ก็อยู่ที่เขตใกล้ๆครับถ้าเกิดว่าทางคุณนิชาจะทราบจากเวลาเราไปฟ้องร้องหรือว่ายื่นคำร้องกับทางกระบวนการในชั้นศาลก็จะให้วางค่าหมายค่าประกาศนั่นแหละครับค่าบัญชีตัวนี้ก็เลทเดียวกัน
0: โอเคค่ะ
1: เลทเดียวกันซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเราเดินเท่านี้ตัวนี้จะไม่มีเลยครับ
0: โอเคค่ะก็เบาภาระไปได้ว่าคู่ไม้คู่มือใหม่นะคะของเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการที่จะเอามาใช้รูปแบบของคดีแพ่งซึ่งก็เป็นสำนวนอายัดอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบแล้วเนี่ยในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของกรมกันต่อประกอบกับอาจจะมีเรื่องของกรณีที่น่าสนใจที่เราจะยกตัวอย่างให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะกับ NBT มีคำตอบค่ะ
1: ครับผม

0: ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอบกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์แค่คุณกดโทรมาเอ็นดีที
6: กลับมาในช่วงที่2 NBT มีคำตอบวันนี้เราอยู่กับตัวแทนนะคะของทางกรมบังคับคดีเพราะว่าเขากำลังจะมีการยกระดับการให้บริการไปสู่องค์กรดิจิทัลแล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องของตัวโมเดลใหม่ๆที่เขาจะมาช่วยในเรื่องของคดีแพ่งนะคะนั่นก็หมายความว่าเป็นสำนวนอายัดอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบที่ประชาชนจะได้ใช้และทางกรมเองก็จะได้ใช้จะง่ายขึ้นกับทุกฝ่ายประหยัดมากยิ่งขึ้นทีนี้มันก็มีดีเทลต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าโอเคเราเพิ่งมีการลอนช์ตัวเครื่องมือนี้ไปเมื่อประมาณปลายเดือนกันยาใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เลยอาจจะรู้สึกว่าก็เราก็เพิ่งลอนช์นี่ปัญหาก็เลยยังไม่ได้มาก
7: ครับผม
6: ใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
6: แต่อนาคตเรามีอะไรที่ต้องแบบคอยปูทางไว้สำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดบ้างอะค่ะ
7: ได้ครับคือต้องเรียนคุณนิชาอย่างนี้ขออนุญาตเล่าท้าความการเกิดของ
6: อนา

0: ทั้งเรื่องของสมุดอายัดเรื่องเล็กๆนะครับคือเมื่อหมายมาก็ดีจากศาลซึ่งปัจจุบันต้องเรียนก่อนว่าศาลท่านก็เมตตาเราพอสมควรนะครับในส่วนนี้ซึ่งมีคันข้อตกลงในส่วนตรงนี้ว่าท่านจะเชื่อมโยงข้อมูลหมายมาก็ดีนะครับกับทางกรมบังคับคดีโดยการส่งเป็นระบบดิจิตอลโดยเฉพาะสำนวนที่เป็นสำนวนเขาเรียกสำนวนผบ.คือผู้ปกครองผู้บริโภคหรือสำนวนอีทั้งหลายที่ว่าท่านใช้นำตรงนี
1: ้
0: ท่านจะส่งผ่านเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้เราเลยนั่นคือหมายความว่าดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดลูกหนี้ของบังซา
1: ค่ะ
0: เมื่อเข้ามาแล้วนะครับระบบจะมีการจัดเก็บถังข้อมูลมีการเก็บถังข้อมูลว่าคดีนี้มีการตั้งเจ้าพนักงานแล้วเมื่อมีการตั้งมาแล้วเนี่ยคู่ความกรณีเนี่ยถ้าเกิดคู่ความไม่ว่าจะเป็นคู่ความเป็นเจ้าหนี้ของบังซาประสงค์จะทำเนินการก็สามารถเข้าไปที่ระบบe-service ของกรมบังคับคดีได้ในส่วนนี้เพื่อจะมายืนยันตัวบุคคลว่าคุณคือเจ้าหนี้ตามพักษาในคดีนี้นะครับเมื่อเข้ามาในระบบแล้วมีการยืนยันตัวตนที่ถูกต้องระบบจะเปิดถังข้อมูลให้ทางฝ่ายเจ้าหนี้เจ้าอาภักษาที่ชนะคดีที่ศาลมีคำสั่งให้ได้รับเนี่ยยื่นคำร้องผ่านระบบ e-filing e-filing ก็เป็นคำร้องสมมติกรณีอายัดที่วันนี้เราทำอยู
1: ่
0: นะครับคำขอลำร้องสามารถกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบได้เลยพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับถ้ามีจะไม่ว่าจะเป็นทร.14ที่เป็นสถานที่ตั้งของว่าลูกหนี้อยู่ที่ไหนนะครับบริษัทนายจ้างนะครับมีอยู่ที่อยู่ที่ไหนอาจจะเป็นหนังสือจดบริคลสนธิที่อยู่ของนิติบุคคลแจ้งส่งเข้ามาแล้วก็แถลงไปเลยครับว่าจำเลยรับลูกหนี้ภาษาเนี้ยมีเงินเดือนอยู่กับบริษัทใดหรือมีเงินฝากธนาคารกับธนาคารไหนแจ้งเข้ามาในระบบเลยครับเมื่อพอระบบก็จะถูกจัดส่งพร้อมวางค่าใช้จ่ายในการตั้งเรื่องอายัดซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะประมาณ 1,500 บาทซึ่งเราจะคืนต่อเมื่ออายัดเสร็จสิ้นแล้วมีเงินได้ครับมาเราก็จะคืนเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเงินในการดำเนินการชั้นบังคับคดีที่เกิดขึ้นตกแก่ลูกหนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าเจ้าหนี้ในการตั้งเรื่องจำเป็นต้องวางไว้ก่อนเมื่อดำเนินการดังฐานระบบมาส่งมาที่ทางเจ้าพนักงานบังคับคดีแต่ละแห่งแล้วที่เป็นเจ้าของเรื่องทั้งหมดเราเปิดเข้ามาจะทำการอายัดโดยระบบพออายัดโดยระบบเราก็จะทำการส่งหนังสือเดิมเนี่ยที่บอกว่าเดิมเนี่ยเราจะต้องทำหนังสือเป็นกระดาษเพื่อจะส่งให้กับนายจ้างหรือส่งให้กับธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อจะอายัดเงินดังกล่าวพอเมื่อเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ปั๊บระบบนี้จะไม่ส่งนะครับนายจ้างเราจะส่งไปเป็นกระดาษก็ถ้าเกิดเป็นนายจ้างที่ไม่ได้ทำข้อตกลงกับทางกรมเราเช่นเป็นบริษัทโดดๆเลยอย่างเงี้ยเราพรีวิวออกเป็นกระดาษแต่พรีวิวกระดาษจะใบเดียวใบที่ส่งให้เขาแต่สำเนาไม่ทำแล้วสมัยก่อนจะทำสำเนาปิดสำนวนไว้เพื่อเป็นสำนวนกระดาษแต่ตอนนี้สำเนาไม่มีสำเนาดึงเข้าระบบดังนั้นสำเนามีในระบบปริ้นกระดาษใบเดียวส่งให้เขาแต่ถ้าเป็นธนาคารเรามีข้อตกลงกับธนาคารที่ผ่านมานะครับในการตกลงกับสมาคมธนาคารไทยว่าอายัดนี้เราสามารถทำหนังสือเราสามารถทำส่งไฟล์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปที่สมาคมธนาคารขออายัดแล้วมีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบได้เลยแล้วพอส่งปั๊บเขารับก็จะมีผลทันทีนะครับมีผลทันทีการอายัดมีผลทันทีซึ่งถ้าเกิดคุณนิชาเห็นจะเห็นว่าเดิมเนี่ยในการส่งดังกล่าวเนี่ยเจ้าพนักงานต้องทำเป็นกระดาษส่งให้บัญชีธนาคารให้เจ้าของธนาคารเจ้าของบัญชีการไปก็ต้องให้พนักงานเดินหมายเป็นคนไปส่งซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางจากหนังสือออกให้พนักงานเดินหมายขับรถไปส่งที่ธนาคารนั้นๆต้องใช้เวลาอาจจะเป็นวันหนึ่งสองวันสามวันอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเราส่งแล้วดิไม่มีสองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการที่นำหมายนำหนังสือไปส่งธนาคารไม่เกิดตัวนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายคู่ความ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ปีนึงที่ผมเรียนคุณนิชาตอนต้นอายัดประมาณ 200,000 นะครับค่าหมายโดยปกติถ้าเรียนไปก็ฉบับละประมาณ500ขึ้นไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดังนั้นเงินก็ที่ประหยัดไปก็รวมๆดูตัวเลขประมาณน่าจะประมาณ10กว่าล้านซึ่งเราประหยัดให้กับคู่ความได้ในส่วนนี
1: ้
0: แล้วเมื่อเรามีการส่งหนังสือดังกล่าวไปให้ธนาคารแล้ว ธนาคารเขาจะส่งเงินกลับเข้ามาที่ระบบตามบัญชีหนังสือแบบที่เราส่งไปถ้าเดียวกันนายจ้างก็เช่นเดียวกันเขาก็จะเอาแบบนั้นส่งเงินให้เราเป็นระบบ e-payment เหมือนกันนะครับออกใบเสร็จรับเงินเหมือนกันนะครับเพื่อออกเงินเราออกเป็นทางธุรกิจนะครับส่งใบเสร็จรับเงินทางธุรกิจให้เขาเลยนะครับเมื่อได้มาปั๊บเราก็จะทำบัญชีจ่ายเงินส่วนได้ให้เขาในระบบเหมือนกันซึ่งระหว่างกำลังเดินทางเนี่ยจะมีคู่ความกรณีเข้ามาถามประจำว่าสำนวนถึงไหนแล้วสำนวนเอกสารที่ยื่นไปเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนานาเป็นยังไงแบบนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องเอาสำนวนจริงมาเปิดให้เขาดูปัจจุบันไม่ต้องที่ผมเรียนต้นเราสามารถเปิดระบบเพราะระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนังสือออกหนังสือ e-filing ที่ยื่นตอนต้นหนังสือออกคู่ความใบทุกอย่างที่ส่งเรากลับมาเป็นสำนวนอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ 100% นั้นเราเปิดจากหน้าจอได้เลยนั้นการบริการประชาชนเราสามารถตอบคำถามประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องไปหาสำนวนขึ้นมาตอบและที่ผมเรียนคุณนิชาตอนต้นว่าสำนวนเราปัจจุบันนี้มหาศาลถ้าเป็นสำนักงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีเป็นหลายหมื่นสำนวนการที่ใช้เวลาในการหาสำนวนมาตอบคู่ความเนี่ยนานอาจจะเป็นหลายเป็นชั่วโมงปัจจุบันไม่ต้องก็คือตอบได้เลยแล้วก็ที่วิชาเรียนตอนต้นว่าเอกสารต่างๆไม่หายเอกสารที่คุณยื่นอยู่ในระบบแน่นอนไม่มีสูญหายไม่มีตกหล่นครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็สามารถทำบัญชีได้เลยซึ่งอนาคตต่อไปทางกรมธนารักษ์ก็จะพัฒนารูปการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในหลายๆอย่างในหลายเรื่องเช่นอาจจะเกิดเข้าระบบทั้งหมดแล้วเป็นเทคโนโลยีหมดแล้วเราอาจจะพัฒนาต่อไปเราใช้ AI ในการที่อาจจะช่วยกรองเอกสารนะครับตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ทำให้เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการได้เร็วยิ่งขึ้นรวมถึงตอนนี้เราใช้ AI บางส่วนในการทำบัญชีอัตโนมัติแล้วนะครับถ้ามันเต็มรูปขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คิดว่าจะได้จะทำให้การตรวจอายัดเราเนี่ยสำเร็จบริบูรณ์แล้วก็ดำเนินการโดยเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายกับประชาชนมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะถ้ามี AI แบบเต็มรูปแบบมาช่วยเขาน่าจะสโคปให้เราได้เยอะเลยนะคะเช่นรูปคดีหรือลักษณะที่มันละไม้กันมันเป็นยังไงแล้วเขาก็น่าจะกรุ๊ปปิ้งให้เราได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ยิ่งไวกว่าเดิม
0: ใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกกันว่างานอายัดโดยปกติรูปแบบจะไม่ค่อยซับซ้อนนะครับจะไม่ค่อยจะซับซ้อนมากเพียงแต่ว่าที่มีปัญหาเยอะก็คือจะเป็นเรื่องของการคิดหนี
1: ้
0: เพราะว่าด้วยความที่หนี้ต่างครับตี้ของการชำระหนี้มันต่างกันถ้าไม่เคยผิดนัดไม่ชำระหนี้เลยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีการบอกว่าเป็นหนี้เดินสัญญากระแสรายวันมีวันนี้จ่ายเท่านี้วันนี้จ่ายนั้นออกอันนั้นนี่แบบเข้าออกเข้าออกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะต้องใช้เวลาคิด
1: สังเกตว่าเวลาบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจะทำคดีหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการพวกนักบัญชีก็ได
0: ้
1: เขาจะกลัวมากเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่มันเข้าออกกันรายวันหรือพวกค้าขายอะไรเขาจะค่อนข้างเลี่ยงเลยอะค
0: ่
1: ะอันนี้ก็เช่นกันแม้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีระบบนี้ขึ้นมาโอเคในส่วนของความง่ายก็คือถ้าอะไรเป็นเอกสารหลักฐานเดินตามขั้นตอนถึงง่ายแต่ถ้าในส่วนของอย่างที่ว่ารายได้รับเป็นวันบางทีก็คิดต่างกันอีกเดี๋ยวบางทีเป็นรายวันแล้วเบิ้ลอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะยากค่ะ
0: ครับผมก็อย่างอายัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าหนี้ที่ผมเรียนตอนนั้นคือหนี้คิดแต่เวลาเงินเข้าปัจจุบันอายัดแล้วก็เป็นรายเดือนใช่ไหมถือว่าอายัดเงินเดือนก็คือเข้าทุกเดือนเราก็ต้องมาหักเดือนทุกเดือนเดือนนี้หักเท่าไหร่เดือนนี้หักเท่าไหร่เข้าไปแล้วตัดต้นตัดดอกเบี้ยตัดต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องมาถอนออกมา
1: ดังนั้นมันก็มีความสเต็ปของมันอยู่
0: ใช่ครับถ้าเกิดเอา AI ที่บอกตอนต้นมาพัฒนาตัวส่วนนี้ได้ก็จะทำให้เร็วขึ้น
1: โอ้โหถ้า AI มาแล้วจัดการตรงรายวันนี้ได้ซึ่งมันไม่เท่ากันนะคะแต่ละวันมันก็คงจะเป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะ
0: ครับซึ่งกรมธนารักษ์ตอนนี้มุ่งเน้นตัวนี้ด้วยครับแต่ว่าอยู่ระหว่างการศึกษานะครับในการเลื่อนลงรูปแบบเต็มที
1: ่ค่ะอันนี้คือพี่พลัดเขาก็เล่าให้เราฟังถึงเนี่ยสำนวนการอายัดการที่จะเริ่มยังไงและจบยังไงตลอดจนผู้บริโภคได้ประโยชน์ยังไงคือไม่ต้องเสียเงินในบางส่วนที่เขาเคยเสียมาซึ่งดูเหมือนเอ๊ะเราก็จะมีความคิดว่าอย่างนี้กรมก็ไม่มีรายได้เข้านะสิแต่จริงๆกรมเอาเงินไปพัฒนาระบบเนี้ยก็เยอะนะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน
0: ใช่ครับเราต้องเรียนก่อนนะว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราก็ทำไม่ทันอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องที่ว่าจะค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะหายไปแต่ว่าเรามุ่งเน้นว่า

0: เคยรับเป็นกระดาษซึ่งมีลายเซ็นของเจ้าพนักงานบังคับคดีถูกต้องแนบหมายบังคับคดีปั๊มตาประทับตาช้างของกรมบดีไปเลยแต่ปัจจุบันไม่มีเป็นลายเซ็นเท่านี้เขาก็เลยเริ่มถามว่าเขาจะทำให้ไห
1: ม
0: ก็เริ่มมีตอบกลับมาซึ่งตรงนี้เราได้ทำข้อตกลงกับทางสมาคมธนาคารไทยไปแล้วนะครับว่าลายเซ็นดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการออกหนังสือโดยระบบมีผลทางกฎหมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญบัญชีในท้ายหนังสือเนี่ยในหนังสือที่ส่งไปเนี่ยจะมีบัญชีนะครับของกรมบังคับคดีสำนักงานแต่ละแห่งซึ่งตอนนี้เขาสามารถดีกลับมาก่อนโอนได้ว่าบัญชีดังกล่าวถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: นะครับเราสามารถรีเช็คกลับมาได้นะครับในส่วนนี
1: ้ดังนั้นก็คือสมาคมธนาคารไทยเขาก็ได้ทราบตรงนี้ละนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการแอบสอบซึมซับแล้วก็เรียนรู้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ให้เกิดความเคยชินในแง่ปฏิบัติว่ามาแล้วถูกทาง
0: ใช่ครับ
1: อย่าเกิดความเรียกอะไรแคลงใจหรือคิดว่าเออไม่ใช่เอกสารจริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็รีเช็คได้ครับรีเช็คกลับมา
1: เพราะว่าทุกอย่างมันมีเลขบัญชีมีทุกอย่างมันก็แจ้งชัดอยู่แล้วนะคะตามวิธีการของเขาอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่านอกจากหน่วยงานเกี่ยวกับธนาคารมีองค์คาพยพอื่นไหมคะที่เราจำเป็นต้องทำความร่วมมือกับเขาแล้วก็ชี้แจงให้ได้ฟังถึงเนี่ยค่ะคันลองที่เราเลื่อนพัฒนามาจนถึงตอนนี้ปัจจุบัน
0: คือตอนนี้เราตอนนี้เราทำที่ธนาคารพนาคารก่อนต่อไปเราก็คงจะเป็นเริ่มบอกบริษัทนายจ้างที่เป็นกลุ่มใหญ
1: ่
0: ซึ่งเราเคยดีลไว้หลายบริษัทเหมือนกันที่มีลูกจ้างที่ถูกอายัดตัวข้างเยอะนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในความทำ MOU ในการข้อตกลงอยู่ว่าเขาจะยินดีที่จะรับในส่วนนี้ใหม่ในเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็มีข้อมูลที่เจ้าพนักงานบังคับคดีหากได้มีโอกาสปฏิบัติงานในสำนวนอายัดผ่านอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบนะคะก็ลดข้อมูลทางบัญชีลดค่าใช้จ่ายลดความผิดพลาดอันนี้คือเราเช็คได้ก็มีส่วนได้ส่วนเสีย
0: ครับ
1: เรียลไทม์เลยไหมคะ
0: เรียลไทม์ครับ
1: เรียลไทม
0: ์เรียลไทม์ครับคือเมื่อมีการส่งเอกสารโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นสำนวนถ้าเป็นคู่ความที่เคยติดต่อบังคับคดีจะทราบว่าบางครั้งเนื่องจากพอส่งเป็นใช้คนนะครับในการดำเนินการส่งเราก็ต้องไปตามบุคคลคนนั้นให้มาเขียนรายงานเช่นสมมติว่าให้พนักงานเดินหมายไปส่งหมายแล้วก็เราก็ไปตามพนักงานเดินหมายมารายงานผลหมายให้ว่าผลหมายเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่เมื่อเราส่งผ่านนี่มันไม่ต้องแล้วครับอันนี้มันขึ้นชัดเจนนะส่งปั๊บเขารับกลับเขาก็แทงกลับมาว่ารับแล้วรีพายเมลกลับมาเราก็ระบบเราก็ทราบแล้วครับว่ามีมาดังนั้นเมื่อรีพายกลับมาเนี่ยเราก็ถือว่าเราทราบครับเราก็เดินมาเดินต่อในกระบวนการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เลยครับในส่วนนี้
1: ค่ะเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังกันอีกนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ขั้นตอนไปถึงไหนแล้วอาจจะยังไม่ได้ครบส่วนกลางของร้อยกว่าแห่งที่ว่านะคะแต่ว่าที่เห็นก็คือมีในส่วนของสำนักงานบังคับคดีแล้วก็วันเริ่มต้นสำนวนอิเล็กทรอนิกส์แบบคดีแพ่ง
0: ครับ
1: นั้นคือฉบับ1แล้วก็ฉบับ2
0: ครับ
1: แล้วก็กำหนดนะคะให้สำนักงานบังคับคดีแพ่งส่วนกลางใช่ไหมคะรวมแล้ว63สำนักงานที่ว่าเริ่ม
0: ใช่ครับปลายเดือนกันยาที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: 63สำนักงานแล้วก็พฤศจิกาครบถ้วนทั้ง118
1: นะคะพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเราก็คงได้เห็นข้อมูลต่างๆภาพมันจะชัดขึ้นและแน่นอนว่าถ้าภาพชัดขึ้นระบบจะพัฒนาไปเพื่อรองรับสิ่งที่มันจะต้องข้ามไปป้องกันไว้อะไม่ให้มันเกิดใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แน่นอนมันอาจจะมีแหละแต่ว่ามันก็คือจะต้องคิดให้ทัน
0: ครับ
1: นะคะทีนี้ถ้าทิศทางต่อไปเรามองละเรื่องของสำนวนยึดขายทอดตลาดจะเป็นยังไงคะอันนี้น่าสนใจมากค่ะ
0: คืออันนี้เราเป็นต้องเรียนก่อนว่าคงเป็นแผนในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรเดียวต้องกรมในกระบวนการต่อไปนะครับคือเพราะเราเริ่มสำนวนอายัดแล้วต่อไปเราจะเริ่มสำนวนยึดซึ่งยึดก็คือรวมถึงกระบวนการขายทอดตลาดด้วยผ่านระบบมาเลยซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยต้องเรียนของคุณนิชาว่าถ้าความเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนสำนวนอาญาคือหลังจากที่ศาลมีหมายมาคดีตั้งเจ้าพนักงานมาคดีแล้วทางคู่ความก็จะมีการยื่นอีไฟลิ่งโดยการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบนะครับยืนยันตัวบุคคลของระบบขอยึดดินนะครับสมมติเป็นโฉนดที่ดินก็ยึดโฉนดที่ดินได้ที่เท่าไหร่ก็ว่าไปพร้อมแนบสำเนาโฉนดทะเบียนบ้านนะครับเข้ามานะครับเมื่อมีการยึดแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยเมื่อเจ้าพนักงานยึดให้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมีการยึดและประเมินราคาก็จะมีการแจ้งการยึดดังกล่าวให้

0: ให้กับสำนักงานที่ดิน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็แจ้งการยึดให้กับลูกหนี้ตามหมายภาษาทราบซึ่งการแจ้งยึดทางที่ดินโดยปกติก็เหมือนเดิมธนาคารเดิมก็คือด้วยเดิมเนี่ยเราจะใช้วิธีการส่งเอกสารหนังสือแจ้งยึดไปทางไปทางงานเดินใหม่ไปที่สำนักงานที่ดินแต่ละแห่งปัจจุบันไม่ครับเราทำข้อตกลง MOU กับทางสำนักงานที่ดินไปแล้วนะครับในเบื้องต้นทิศทางนี้แต่อยู่ระหว่างการทำการเจรจาระบบหลังบ้านกันในเบื้องต้นเนี่ยต่อไปนี้การแจ้งการยึดนะครับรวมถึงกรณีที่ยึดไปแล้วเกิดคู่ความตกลงกันได้นะครับชำระหนี้ครบถ้วนแล้วก็ถอนกันเรื่องนี้ออกการแจ้งการยึดการถอนการยึดจะทำผ่านระบบที่สำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเนี่ยผ่านระบบเลยจะไม่มีการไปส่งหนังสือเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ในส่วนนี
1: ้
0: แล้วถ้าเกิดเราทำสำนวนยึดทั้งหมดเทียบเคียงเลยครับก็คือพอไปยึดทุกอย่างเราออกเป็นอันไหนที่เป็นหนังสือแจ้งที่เป็นกระดาษออกใบเดียวก็คือใบแจ้งลูกหนี้เป็นกระดาษใบเดียวสำเนาเราจัดเก็บในรูปแบบสำนวนให้หมด
1: ค่ะ
0: ขายตลาดเราผ่านระบบหมดเรียบหมดจำนวนขายตลาดก็ต่อไปก็จะไม่มีเหมือนกันก็จะทำให้สำนวนพวกนี้ทั้งประเทศเป็นเปเปอร์เลสทั้งหมด
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะไปเป็นอย่างนี้นะครับ
1: อาจจะมีอย่างมากก็ใบหนึ่งมีเลข
0: ใช่ครับอ้
1: างอิง
0: ใบหนึ่งที่ต้องคือเอกสารไหนที่ยังคงต้องออกเช่นหนังสือที่เราทางกรมพอดีมองอยู่ว่าหนังสือที่แจ้งไปทางลูกหนี
1: ้
0: ยังคงจำเป็นต้องออกกระดาษใบหนึ่งให้เขาทราบเพราะว่าเรามองว่าประชาชนทุกคนไม่ได้มีความเข้าใจความรู้เข้าใจในระบบอีก
1: เรามีหลายเจนรวมกัน
0: เรามีหลายเจนรวมกันดังนั้นออกไปซึ่งในเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งแล้วล่าสุดเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากทางสำนักงานดีเจรัฐบาลอีกนะครับ
1: ดีค่ะ
0: โดยการที่เบื้องต้นได้มีการประสานว่าเราจะสามารถแจ้งให้คู่ความกรณีทราบไม่ว่าจะเป็นยึดหรืออายัดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับในส่วนนี้อยู่กำลังทำหาหรือเริ่มร่วมกันอยู่ในส่วนนี้ว่าเพื่อจะให้คู่ความได้รับทราบคืออย่างที่บอกกันนะว่าเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะไปทำให้คู่กรณีตกอกตกใจหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นสิทธิตามกฎหมายการที่ท่านไม่ทราบว่ามีการยึดอายัดเนี่ยมันยิ่งอันตรายกว่าเพราะกฎหมายเนี่ยการยึดอายัดเนี่ยมันก่อให้เกิดสิทธิ์บางประเภทแล้วก็เป็นการระงับสิทธิ์บางประเภทของท่านเหมือนกันดังนั้นเมื่อท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายเช่นเมื่อมีการยึดไปแล้วท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการที่จะต้องจัดหาผู้ซื้อราคาที่เหมาะสมในการเข้าสู้ราคาถ้าท่านไม่ทราบท่านก็ไม่มีคนมาเข้าสู้ราคาท่านก็เสียสิทธิ์ไปหรือกรณีที่เกิดเจ้าพนักงานยึดไปแล้วราคาดังกล่าวไม่เหมาะสมท่านก็สามารถที่จะมาโต้แย้งราคาว่าราคาดังกล่าวเนี่ยไม่เหมาะสมเหตุผลเพราะอะไรก็เข้ามาที่เจ้าพนักงานเพื่อจะมาอาจจะหาข้อยุติซึ่งอาจจะส่งให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ซึ่งเป็นหน่วยเป็นคณะกรรมการบุคคลกลางที่กรมบังคับคดีมีกำหนดตั้งทั่วประเทศซึ่งอาจจะประกอบด้วยหลักๆก็คือทางอัยการสำนักงานที่ดินสำนักงานธนารักษ์สภาทนายความสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีหน่วยงานเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดออกการค้าเข้ามาองค์ประกอบแล้วก็มาพอดีมีการเป็นคณะกรรมการในการตกลงราคาดังกล่าวว่าราคาที่เจ้าพนักงานยึดกับราคาที่ลูกหนี้มาโต้แย้งควรจะเป็นราคาไหนเพราะราคาดังกล่าวสุดท้ายได้ข้อสุทธิแล้วราคานั้นจะเป็นราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาดดังนั้นที่ผมบอกว่าสิทธิ์พวกนี้ลูกหนี้ต้องรู้ถ้าไม่รู้เนี่ยท่านก็จะเสียสิทธิ์ในส่วนของหลายๆอย่างคร
1: ับ
0: เราเลยจำเป็นต้องอันไหนที่สามารถจะเชื่อมโยงข้อมูลแล้วไปถึงท่านได้เราทำทุกอย่างและยิ่งเกิดอัตราการทุกหลังการทำในหลังของแอปทางรัฐเนี่ยสามารถทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยเรายินดีในส่วนนี้ด้วยครับ
1: เป็นเรื่องที่ดีมากถ้าจะบูรณาการกันนะคะไม่รู้ไม่ใช่ว่าผิดหรือว่าเป็นคนที่กลายเป็นตราบาปแต่การไม่รู้มันทำให้คุณเสียสิทธิ์เสียประโยชน์เยอะดังนั้นถ้ามันรวมกันอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันอนาคต
0: แน่นอนครับอนาคตแน่นอน
1: นะคะวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากจากกรมบังคับคดีขอบคุณพี่พลัดมากนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ชาร์จเช่นกันครับ
1: ทั้งหมด PNBT มีคำตอบนะคะแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้ผมขอเสนอในเรื่องของขายฝากนะครับขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งนะครับที่มีการกำหนดข้อตกลงในการที่ให้ผู้ขายนะครับสามารถซื้อทรัพย์คืนได้นะครับโดยมีกำหนดระยะเวลานะครับกำหนดระยะอาจจะกำหนดไว้ในสัญญาขายฝากหรือกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายนะครับซึ่งในตามกฎหมายเนี่ยกำหนดระยะเวลาขายฝากในอสังหาริมทรัพย์นะครับกำหนดได้ไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็ในสังหาริมทรัพย์กำหนดไม่เกิน3ปีนะครับทั้งนี้นะครับนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะครับก็ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนนะครับเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนะครับพุทธศักราช2562นะครับกำหนดให้ระยะเวลาขายฝากขั้นต่ำนะครับที่อยู่อาศัยและที่ดินเกษตรกรรม1ปีนะครับแล้วก็สูงสุดได้ไม่เกิน10ปีครับในส่วนของกำหนดระยะเวลาขายฝากนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วเราสามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้นะครับโดยมีการทำนั้นเป็นหนังสือนะครับและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับในกรณีที่เป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับและที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับจะเพิ่มหน้าที่ของผู้ซื้อฝากนะครับจะต้องมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนนะครับให้ผู้ขายฝากทราบครับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนนะครับโดยส่งเป็นหนังสือไปสนิทตอบรับนะครับโดยจะต้องแจ้งสถานที่จำนวนเงินที่ใช้ในการขายฝากแล้วก็พร้อมแนบสัญญาไปด้วยนะครับหากผู้ซื้อฝากนะครับฝ่าฝืนนะครับไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่มีการแจ้งเตือนดังกล่าวนะครับก็จะมีผลทำให้ระยะเวลาขายฝากขยายออกไปโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับทั้งนี้การขยายระยะเวลาขายฝากนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากเป็นเพียงการชำระเงินเพียงอย่างเดียวนะครับโดยไม่ทำเป็นหนังสือแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการขายฝากนะครับในส่วนของเรื่องสินไถ่ในการขายฝากนะครับถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ให้ไถ่ตามราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับบวกผลตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายฝากสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสวัสดีครับ

0: หากพบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
1: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
2: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
1: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
0: ละเลย
3: นี่เธอข้างบ้านเธอทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
2: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
3: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
0: ละเมิด
4: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
5: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
4: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนะเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
0: เดินเลิก
2: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
6: นั่นนะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
2: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
0: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
7: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
8: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
9: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
8: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
9: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
8: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตก 30% ของพื้นที่นะครับก็พอจะได้หายใจหายคอกันสักก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้9ถึง13อันนี้มีคำเตือนของกรมอุตุมา
1: ค่ะทางกทมเองก็เตือนอยู่เหมือนกันในส่วนของพื้นที่เขตบางกะปิที่อาจจะติดกับลำคลองเรื่องของทั้งคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งยกของ
0: อย่า
1: เพิ่งเอาลงค่ะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองแต่เขาบอกว่ารอบนี้อาจจะไม่หนักเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะ
0: ครับมาฟังคำเตือนและการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับมีการออกประกาศฉบับที่3ครับเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ส่วนภาคใต้ครับฝนจะตกยาวต่อเนื่องรอบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยจุดที่ฝนตกหนักมากจะขยับลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจังหวัดชุมพรวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักครับในภาคอีสานที่อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีขณะที่ภาคตะวันออกครับที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนในวันที่12ถึง13ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักทางภาคใต้โดย12ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล13ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองสตูลใครที่มีแผนในการที่จะเดินทางในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับต้องตรวจสอบในเรื่องของพื้นที่แล้วก็เผื่อเวลาเดินทางกันไว้ก่อนนะครับจะได้มีการปรับแผนกันได้ทันกับ
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็แผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะก็เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครยะลาไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้ทันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทีเดียวค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะจุดที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลนครยะลาก็พบว่าระดับน้ำท่วมขังสูงบนถนนหลายสายได้แก่ถนนผังเมือง4มีน้ำท่วมขังสูงบนพื้นผิวการจราจรส่งผลให้รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากถนนเทศบาลอีก1เส้นทางเข้าเมืองยะลาก็มีน้ำขังรอการระบายเป็นบริเวณกว้างการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนถนนพิพิธภักดีเกิดน้ำท่วมขังในบางช่วงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังและชะลอความเร็วพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงอื่นๆได้แก่สวนขวัญเมืองชุมชนเบอร์เซงสเต็งนอกตือเบาะแล้วก็ที่บริเวณถนนเทศบาล5ด้วยค่ะ
0: ทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกมิติก็ประกอบไปด้วยแผนติดตามสถานการณ์แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีและอำเภอคีรีรัตนิคมส่วนที่2พื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งพร่องน้ำระบายออกสู่ทะเลเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินส่วนที่3ที่อำเภอพนมและอำเภอบ้านตาขุนโซนติดกับจังหวัดพังงาทางฝั่งทะเลอันดามันส่วนที่4อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสักสำหรับแผนบริหารจัดการนั้นแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น4โซนด้วยกันโซนที่1ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกาะพังงานดอนสักและกาญจนดิษฐ์เน้นการเฝ้าระวังคลื่นลมแรงวาตภัยและปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวโซนที่2นั้นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ท้ายเขื่อนเช่นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินท่าฉางและอำเภอชัยยาซึ่งมักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนโซนที่3ในพื้นที่อำเภอทางตอนใต้และอำเภอฝั่งขวาของแม่น้ำตาปีเช่นอำเภอพระแสงชัยบุรีเวียงสะและเขียนซาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากจังหวัดใกล้เคียงและโซนที่4ครับที่อำเภอพนมบ้านตาขุนคีรีรัตนิคมวิภาวดีและก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแนวของเทือกเขาด้วยครับ
2: ความพร้อมเนี่ยทั้งหม วยก็ขยับนะครับไปพร้อมกันนะครับเพราะเราประชุมติดตามมากับทางส่วนกลางเนี่ยสักอาทิตย์นึงแล้วนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์จนว่าวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์จากกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่สถานการณ์ไม่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีความพร้อมในเรื่องของการจัดการก็ต้องฝากว่ากับพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่ที่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังซึ่งทั้ง2แห่งนั้นเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับรองรับประชาชนเป็นการชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
3: เราที่ดูนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถที่จะรองรับผู้ประสบภัยนะครับ300คนนะครับที่นี่แล้วก็เราก็คงจะมีบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของระบบนะครับทั้งสุขภาพนะครับของพี่น้องประชาชนเรื่องของอาหารการกินนะครับหลังจากที่ได้อพยพพี่น้องนะครับที่อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะครับของตนเนื่องจากประสบภัยได้นะครับมายังศูนย์แห่งนี้นะครับ
0: ด้านของจิสดาก็มีการเผยภาพประเทศมีรวม45จังหวัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาได้เปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างที่28กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวมแล้วถึง45จังหวัดส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวมกว่า 5,120,000 ไร่และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่า 1,580,000 คนหรือกว่า 21,800 ครัวเรือนโดยจุดที่หนักที่สุดหนีไม่พ้นพื้นที่ภาคกลางมีน้ำท่วมในพื้นที่ขังถึง22จังหวัดรวมพื้นที่กว่า 4,900,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวใน21จังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายรวมถึง 621,590 ไร่ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงกับความเสียหายในทุกช่วงวัยตั้งแต่ระยะต้นกล้าระยะแตกกอระยะออกรวงและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือระยะรอการเก็บเกี่ยวที่จมน้ำเสียหายไปกว่า 199,790 ไร่สำหรับจังหวัดในภาคกลางที่รับผลกระทบด้านนาข้าวมากที่สุด4อันดับแรกก็คือที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและพิจิตรตามลำดับ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งล่าสุดในหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรียังคงต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำค่ะที่ไหลมารวมกันในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างกันอย่างใกล้ชิดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เองก็ระบุนะคะว่าปริมาณน้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกปีนี้เนี่ยมีมากกว่าปี2556แต่ว่าระดับน้ำเนี่ยสูงสุดยังต่ำกว่าพร้อมกับบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะเร่งระบายน้ำแบบไร้รอยต่อเพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ทั้งรอยต่อกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราว่าณขณะนี้ค่ะมีปริมาณน้ำสะสมไหลลงมาสูงถึง 2,100 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเข้ากับความจุของเขื่อนขุนด่านประการชนเกือบ10เท่ามวลน้ำส่วนใหญ่ก็มาจากลุ่มน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็เป็นภูเขาสูงส่งผลให้น้ำเนี่ยเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นข้ามคันคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตเข้าสู่พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพและจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับการแผนจัดการแก้ไขปัญหานะคะนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการระบายน้ำแบบไร้รอยต่อตั้งแต่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต่อเนื่องไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและพื้นที่คลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง

0: กาโหมกรมชลประทานในการเร่งผลักดันน้ำออกสู่คลองชายทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการพร่องน้ำในคลองชายทะเลให้อยู่ในระดับต่ำสุดค่ะขณะเดียวกันเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สมุทรปราการก็เร่งระบายน้ำในคลองสำโรงนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมเปิดประตูระบายน้ำบางส่วนเพื่อช่วยระบายเมื่อการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ของเมืองหลวงเสร็จสิ้นแล้วส่วนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอบางคร้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพและราชสารพร้อมจัดทำแนวคันดินปิดล้อมพื้นที่สำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยังคงต้องใช้ระยะเวลาซึ่งทางรัฐบาลก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง
1: น้ำในโซนของแม่น้ำบางประกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมในพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี่ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
0: ด้านนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อำนวยความการช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ลดลงเฉลี่ย 5-6 ซมต่อวันแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงสุดในจังหวัดโดยเฉพาะนะคะที่ตำบลบ้านแตนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางนี้ได้มีการย้ายผู้พักพิงไปยังพื้นที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์แล้วก็ถุงยางชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความต้องการและเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมค่ะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญค่ะ
2: ขณะที่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้หลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวหลังจากฝนตกน้อยลงแต่พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำโดยเฉพาะที่ตำบลสีคลองอำเภอเมืองนั้นชาวบ้านยังต้องแบกรับมวลน้ำหลากที่ไหลลงมาสะสมจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องทีมข่าว NBT ได้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนหมู่2และหมู่6ตำบล4คลองอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำปีนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและก็มาไวกว่าทุกปีทำให้ถนนหลายสายนั้นถูกน้ำท่วมจนตัดขาดชาวบ้านต้องอาศัยเรือพายในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแทน
3: ถ้าฝนพักไม่ตกหรือเข้าไม่ไอ้นั้นมันก็สถานการณ์มันก็อาจจะแค่นี้หรือขึ้นวันละนิดอะไรเงี้ยไม่ถึงกับแบบถึงพื้นถึงอะไรเงี้ยแต่ภาวนาเพราะว่ามันใช้ชีวิตลำบากเวลาน้ำท่วมมันก็ลำบากไปหมดแหละถามว่าท่วมมากกว่านี้ก็ยิ่งลำบากใหญ่เพราะเราดูทั่วไปแล้วเหมือนมันก็ลำบากไปหมดเลยค่ะมันก็เหมือนแต่ยังดีว่าตรงนี้เขาแค่นี้ยังว่าเขาใช้ชีวิตตายเรือเข้าเรือออกอะไรเงี้ยมันไม่เกินกำลังแต่ก็ลำบากตรงที่นี้ละถ้ามันท่วมมากกว่านี้
2: ขณะที่บางบ้านที่มีเด็กเล็กก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะสัตว์ที่มีพิษกับปลิงที่มากับน้ำและถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีก็ต้องมีการปรับตัวอดทนเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับน้ำให้ได้
4: ก็ลำบากกันนะอยู่ได้ก็ไม่อยู่จะอยู่ไงอ่ะก็ต้องอยู่ได้นะก็ต้องอยู่กันทำไงได้อ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้นะ
5: เป็นอย
4: ่
5: างนี้ท
4: ุ
5: กป
4: ีใช่จ้ะเพราะนั้นมันเป็นพื้นเดียวกันหนาที่บ้านพื้นเดียวกันหนามันเป็นทุ่งนานั่นแหละมันก็ติดกันอ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้ทำไงได้อ่ะจะหนีไปไหนอ่ะ
2: นายประจนศักดิ์เงินพูนนายกอบต.บ้านข่อยก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นทุ่งรับน้ำซึ่งระดับน้ำขณะนี้สูงกว่า1เมตรไปจนถึง2เมตร

0: มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง28หลังคาเรือนเบื้องต้นมีการประสานกับปภ.จังหวัดและทางอำเภอเข้าสำรวจพื้นที่นำถุงยางชีพยาและน้ำดื่มไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วทั้งนี้คาดการณ์กันว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยังถือว่าหนักทีเดียวค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลองครักษ์นะคะต้องใช้ชีวิตกันอยู่กับน้ำท่วมสูงมานานกว่า13วันแล้วนะคะแม้ว่าน้ำประปาไฟฟ้ายังใช้งานได้แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องออกมาใช้ห้องน้ำที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็จะต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านเนี่ยไกลถึง1กิโลเมตรบางคนเนี่ยต้องนั่งเรือสัญจรเที่ยวละ20บาทออกมาซื้อของที่ตลาดสำหรับตุนอาหารไว้อย่างชีพได้หลายๆวันค่ะ
2: ห้องน้ำห้องเริ่มเข้าไม่ได้ค่ะตอนนี้ลำบากมากเลยน้ำก็เน่าเหม็นด้วย
3: ใช้ไฟได้ไหมคะ
2: ใช้ไฟได้อยู่น้ำประปาได้อยู่ค่ะ
3: แต่ห้องน้ำเข้าไม่ได้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วตอนนี้เราต้องออกมาข้างนอกค่ะเราต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเดินไม่ได้เรืออย่างเดียวเลย
3: เรือไม่ได้เลย
2: ใช่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้เลยค่
3: ะ
2: มันท่วมเยอะมากเลย
1: ขณะที่แม่ค้าขายไก่ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะก็ใช้วิธีการลากกะละมังเนี่ยแหละค่ะนำสินค้าออกไปขายนอกหมู่บ้านเพราะว่าหากไม่ทำก็จะขาดรายได้นั่นเองค่ะ
4: ลำบากมากๆไก่ก็ต้องลากเข้าลากออกเลยค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้น้ำมันไม่ลงมันขังแล้วมันก็เหม็นมากไหนจะปิงโอ้โหทุกอย่างเลยสภาพจิตใจสภาพแวดล้อมตอนนี้ไม่ได้อะไรเลย
5: แล้วอยู่อย่างนี้มากี่วันแล้วอะพี่
4: ก็ตั้งแต่วันที่26เลยค่ะ26กันยา26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 13วันค่ะ
0: กรมชลประทานก็อัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีการระบายน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวมีการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเพทุนเก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าสทนช.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับลดลงซึ่งคาดว่าเมื่อประเมินจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอาจมีการปรับลดการระบายน้ำซึ่งกรมชลประทานมีความพยายามจะปรับลดการระบายน้ำจากปัจจุบันอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
6: สถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ
0: ทั้งนี้กรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าในเวลา6นาฬิกาว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,009 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.05 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเหลือรวมเพียง387ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่908ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ104โดยมีการระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำส่งตัวส่งผลให้เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน735ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มลดลงเช่นกันโดยพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ที่จะเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 1-1.20 เมตรโดยเฉพาะที่บริเวณตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสลาลอยวังแดงโพเอนและตำบลปากท่าสำหรับมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักที่ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,145 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในการควบคุมที่ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: ส่วนภาพรวมนะคะระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเนี่ยถือว่าลดลงไป 5-10 เซนติเมตรนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วแล้วก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองเนี่ยลดลงไป15เซนติเมตรถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร19เซนติเมตรค่ะส่วนแม่น้ำน้อยที่บริเวณหมู่ที่9ตำบลบางจักและหลังวัดตูมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญลดลง 3-7 มิลลิเมตรต่ำกว่าตลิ่ง 6-94 มิลลิเมตรส่วนที่คลองผงเพงลดลงไป10มิลลิเมตรนะคะยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร20เซนติเมตรสำหรับจังหวัดอ่างทองค่ะมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดก็คือ6ตำบลนะคะจำนวน6อำเภอค่ะ356ตำบลค่ะ 3,347 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ 13,276 คนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเบื้องต้นเนี่ย6อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยเมืองปากโมกสามโก้แสวงหาและอำเภอโพทองรวม690ครัวเรือนวงเงินกว่า5ล้าน9แสนบาทและก็จะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอีกในวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ 14:30 นาทีส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญจะประชุมในวันที่12และ14ตุลาคมอีกกว่า500ครัวเรือนทางนี้ค่ะถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือมี4กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1ที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือน
0: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับยังคงอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงโดยในพื้นที่วัดบันไดช้างตำบลหัวเวียงนั้นซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องยาวนานกว่า2เดือนแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันคุณพรทิวากันที่ยาใจครับจะรายงานสดมาจากที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพรทิวาเชิญครับ
7: ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ตำบลหัวเวียงนะคะอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยที่เป็นแม่น้ำสาขาเนี่ยก็ได้ล้นเข้ามาท่วมนะคะที่บริเวณนี้เนี่ยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเวลานานกว่า2เดือนแล้วนะคะที่ชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำท่วมคือด้านหลังเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณวัดบันไดช้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ที่อยู่ข้างวัดก็คือโรงเรียนวัดบันไดช้างนะคะระดับน้ำโดยรอบวัดเนี่ยก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยน้ำก็ได้เข้าท่วมบริเวณรอบอุโบสถกุฏินะคะแล้วก็เจดีย์เก็บอัฐโดยพื้นที่รอบเมนขณะภายในนะคะพื้นที่ภายในก็มีน้ำท่วมสูงกว่า50เมตรค่ะทำให้การใช้พื้นที่ภายในวัดนะคะก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะขณะที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถนะคะซึ่งเป็นสถานที่นะคะที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของพื้นที่น้ำก็ได้ท่วมถึงบริเวณฐานองค์พระแล้วค่ะรอยของระดับน้ำนะคะชาวบ้านก็บอกว่าเพิ่งลดลงมาจากเมื่อวานนะคะแต่ว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันก็ไม่มั่นใจว่าจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่นะคะส่วนโรงเรียนวัดบันไดช้างหรือว่าโรงเรียนเทียบประดิษฐ์วิทยาคารนะคะขณะนี้ก็ได้ ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะโดยระดับน้ำเนี่ยยังมีพื้นที่ก็ระดับน้ำในพื้นที่ก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้นะคะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้วก็ครูจากสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ได้นะคะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ภายในวัดด้วยค่ะพระสงฆ์ก็ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติเนื่องจากเส้นทางโดยรอบวัดเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดแล้วนะคะการสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะคือตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยท่วมรอบอำเภอเสนาไปจนถึงอำเภอผักไห่นะคะก็ได้เข้าท่วมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทีมข่าว NBT เนี่ยอยู่กลางน้ำแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยระดับน้ำก็คือสูงประมาณระดับอกของวิบเลยนะคะคุณผู้ชมคนที่พาเราพายเรือออกมาสำรวจบริเวณรอบหมู่บ้านรอบวัดตรงนี้นะคะก็คือพ่อผู้ใหญ่บ้านค่ะพ่อผู้ใหญ่สมนึกนะคะสุวรรณหงษ์เรามาพูดคุยกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กับพ่อผู้ใหญ่กันก่อนนะคะพ่อผู้ใหญ่ตอนนี้ระดับน้ำในพื้นที่ของเราเนี่ยมันลดหรือว่าเพิ่มจากเดือนที่แล้วค
8: ่
7: ะ
8: ก็ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่งจะเริ่มลดลงเนื่องจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยามีการปรับลดลงก็น้ำลดลงนิดนึงครับ
7: แต่การช่วยเหลือดูแลชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพ่อเราเข้าถึงชาวบ้านหรือว่ามีการนำความช่วยเหลือหรือว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกอะค่ะพ่อเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
8: ครับก็ตอนนี้ก็มีการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลและอำเภอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ก็ต้องประชาช่วยประสานงานกับชาวบ้านช่วยประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือรวมถึงมีหน่วยงานของทหารม.พัน 27เข้ามาลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วยครับ
7: ตอนนี้ถุงยางชีพหรือว่าอาหารการกินที่แจกให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนี่มีเพียงพอไหมครับพ่อ
8: ก็ยังพอมีอยู่แต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากทางในกรุงเทพเนาะก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยเหมือนกันครับ
7: ค่ะในเรื่องของนอกจากการประสานงานติดตามแล้วความช่วยเหลือตอนนี้ค่ะเรามองว่ามันมีเพียงพอไหมในหมู่บ้านของเราหรือว่าในตำบลหัวเวียงเราอยากได้ความช่วยเหลืออะไรที่ต้องประสานเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะ
8: ก็ตอนนี้ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องถุงยางชีพต่างๆก็ยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่ชาวบ้านอยากให้ปริมาณน้ำเนี่ยลดลงโดยเร็วเพื่อการดำรงชีวิตจะได้สู่ภาคปกติเพราะตอนนี้ถ้าน้ำมันขึ้นเยอะครับน้ำปริมาณน้ำมันเยอะครับ
7: ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ค่ะวันนี้ก็พาทีมข่าว NBT ของเราลงเรือมาสำรวจลอยลำอยู่กลางน้ำเลยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมนอกจากพื้นที่วัดแล้วก็สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะทีมข่าว NBT ของเราก็ลงพื้นที่นะคะไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยอยู่ในชุมชนหมู่6ตำบลหัวเวียงนะคะก็บอกว่าก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมเข้าถึงบริเวณชั้นล่างของบ้านทำให้สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตได้เพียงบริเวณชั้น2ของบ้านนะคะแล้วก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยทำให้ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ตามปกติหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบค่ะก็มีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและยังมีคุณยายอายุ89ปีต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากพบสัตว์มีพิษเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านบ่อยครั้งนะคะขณะเดียวกันการเดินทางและก็การดูแลทรัพย์สินก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวบ้านต้องเผชิญรถยนต์และยานพาหนะของชาวบ้านบางส่วนเนี่ยจำเป็นต้องนำไปจอดไว้บนถนนหรือพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำแต่ต้องแลกกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมค่ะส่วนเด็กและเยาวชนในครอบครัวขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปโรงเรียนแต่หากเปิดภาคเรียนแล้วสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายครอบครัวก็อาจต้องใช้เรือในการรับส่งซึ่งเพิ่มภาระและความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ
9: ปีกับปีที่แล้วมันต่างกันไหมคะระดับน้ำ
10: ต่างกันแต่ปีนี้น้ำมาเร็วน้ำมาเร็วก็คือว่าเหมือนบางบ้านก็เก็บอะไรไม่ทันแต่ที่บ้านพอดีก็ไปทุนบ้านไม่มีอะไรก็ไม่เท่าไหร่
9: ตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่แค่ชั้นบนของบ้านได้
10: ใช่ค่ะแต่ดีว่าน้ำไม่ท่วมพื้นถ้าน้ำท่วมพื้นก็จะลำบากตรงที่ว่าเข้าห้องน้ำห้องน้ำไม่ได้
11: แล้วมันท่วม
10: จะลำบากเพราะว่าพอดีจากลูกเขยก็มาพิการอะไรเงี้ยมันก็เลยลำบากนิดนึง
9: หลังที่ไม่ได้ดีดบ้าน
10: ท่วมท่วมจากไม่ใช่หนูลองไปดูหน้าบ้านได้เลยเขาจะท่วมครึ่งๆหลังต้องหนุนบ้านนอนกันน่ะก็คืออันตรายที่สัตว์มีพิษตะขาบแมงป่องนี่คือเจอทุกวันเสี่ยง 3-4 ตัวในห้องหลานสาวโดนกัด
9: อาหารการกินน้ำดื่มอะไรเงี้ย
10: มี
9: ไหมคะ
10: ก็ไม่ยากหรอกค่ะคือว่าก็ยังพอไปซื้อได้แล้วก็คือว่ามีหน่วยงานเขาเข้ามาให้อะไรอย่างเงี้ย
7: ขณะที่อีกจุดหนึ่งค่ะทีมข่าว NBT ของเราก็ได้พายเรือเข้าไปสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมพบคุณยายรายหนึ่งนะคะก็พักอาศัยอยู่เพียงลำพังค่ะโดยสภาพบ้านก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าถึงตัวบ้านทำให้ต้องปรับพื้นที่ภายในบ้านเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะคุณยายต้องนำไม้และวัสดุที่มีอยู่มาประกอบเป็นเตียงนอนยกสูงขึ้นจากพื้นเนื่องจากว่าตัวบ้านเนี่ยระดับน้ำก็เข้าถึงพื้นแล้วนะคะเข้าท่วมพื้นที่ภายในบ้านหากว่าไม่ยกพื้นขึ้นนอนเนี่ยก็ไม่สามารถนอนได้ตามปกติค่ะเจ้าของบ้านนะคะบอกว่ายังมีทุนไม่เพียงพอสำหรับการยกหรือดีดบ้านให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวค่ะนอกจากนี้บ้านหลังดังกล่าวก็มีโครงสร้างแล้วก็หลังคาเป็นสังกะสีทำให้ภายในบ้านมีอุณหภูมิสูงมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันที่สภาพอากาศร้อนยิ่งเพิ่มความลำบากในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากอุทกภัยที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความเสียหายต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่สาธารณะเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวหรือว่าบ้านที่ไม่ได้ยกพื้นสูงนะคะซึ่งมีข้อจำกัดในการปรับตัวเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นนะคะจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็ยังคงเฝ้ารอนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดเป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่นะคะเพราะว่าจากปีที่แล้วเนี่ยหากว่าเทียบกันเนี่ยระดับน้ำเนี่ยก็จะลดภายในช่วงประมาณสิ้นปีค่ะซึ่งท่วมอยู่นานนะคะ 3-4 เดือนเลยค่ะชาวบ้านก็บอกว่าระหว่างนี้ก็จะต้องติดตามในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็น้ำฝนนะคะถ้าหากว่าทั้งเหนือเนี่ยมีฝนที่ตกลงมาก็ส่งผลให้ทางอยุธยาเนี่ยก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะทีมข่าว NBT ของเราก็จะคอยเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อไปค่ะ
0: ครับก็คุณครับคุณพรทิวากันธยาจ่ายก็รายงานสดมาจากที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส
1: ่
0: งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยกันทุกคนครับ
1: แต่ก็ต้องยอมรับนะในช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็เลยสั่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องฝนตกหนักระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีนะคะก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะมีการเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับระบบ Now Class นะคะเพื่อความแม่นยำในการเตือนภัยล่วงหน้าค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าแม้สถานการณ์ฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ช่วงนี้จึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำมวลใหม่สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นให้นำข้อมูลการพยากรณ์ระยะสั้นคือ6ถึง12ชั่วโมงหรือว่า Now Class นะคะของศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตมาบูรณาการร่วมกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ศูนย์บัญชาการสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำค่ะ
1: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าหนาวคลาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้ง2การพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของ Now Class มาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้มีการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงค่ะเตรียมแผนอพยพประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราสั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด
2: แม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายลงบ้างนะครับแต่ว่ายังคงต้องจับตาสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำโดยศูนย์กันก่อนท่วมและภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำเน้นย้ำถึงการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเข้าช่วยท่ามกลางความร่วมมือของทุกคนรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้การจัดการน้ำในปัจจุบันไม่ใช่แค่ภารกิจของภาครัฐเท่านั้นแต่กลายเป็นวาระสำคัญของทุกภาคส่วนทั้งการนำองค์ความรู้ทางวิชาการเข้าช่วยในการรับมือพร้อมๆกับการทำงานร่วมกันในระดับชุมชนไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคลด้วย
3: ส่วนนี้ตั้งขึ้นมาก็ต้องการให้รัฐบาลมองน้ำเป็นวาระแห่งชาติและอยากจะประกาศทุกท่านทราบว่าน้ำไม่ได้เป็นแค่วาระแห่งชาตินะครับน้ำเป็นวาระของชุมชนและน้ำเป็นวาระของทุกคน
2: นอกจากนี้ยังย้ำว่าน้ำคือทรัพยากรที่ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบหากการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมไปจนถึงภาคการท่องเที่ยวก็จะได้รับผลดีตามไปด้วยอีกข้อสังเกตหนึ่งที่เวทีมีการพูดคุยของศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงในครั้งนี้ก็คือการทำงานของสื่อมวลชนว่าจะต้องสื่อสารและทำความเข้าใจอย่างถูกต้องทันท่วงทีเพื่อสร้างความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกให้ประชาชนและสังคมขณะที่ศูนย์กันก่อนท่วมก็จะร่วมทำงานกับนานาชาติที่มีองค์ความรู้ด้านอุทกภัยเช่นสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์ฮังการีรวมถึงญี่ปุ่นพร้อมกับเป็นศูนย์รวมในการทำงานร่วมกับภาครัฐ ช่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.และก็ภาคเอกชนสามารถจัดการน้ำซึ่งเป็นวาระแห่งชาติร่วมกันได้เป็นองคาพยพเดียวไม่ซ้ำซ้อนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
0: ส่วนกรณีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ประเด็นน้ำล้อมเกิน7วันค่ะทางรัฐบาลเองก็ยืนยันนะคะว่าผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันทน์จะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์พร้อมกับเร่งรัดให้เงินเนี่ยถึงมือประชาชนอย่างเร็วที่สุดค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569สำหรับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งแยกจากกรณีน้ำท่วมขังถึงตัวบ้านกรณีอยู่ในอาคารสูงค่ะอย่างเช่นคอนโดอพาร์ตเมนต์น้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากทางกรุงเทพมหานครได้เพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพในเบื้องต้นและเงินปลอบขวัญโดยยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบหรือว่ายื่นผ่านประธานชุมชนเจ้าหน้าที่เขตที่ลงพื้นที่ในชุมชนนั้นๆทางนี้รัฐบาลยืนยันบอกว่าจะเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ชี้แจงประเด็นดราม่าเรื่องเงื่อนไขการเยียวยาพื้นที่น้ำท่วมแฟลตคลองจันยืนยันบอกว่าทุกพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาหมดนะคะซึ่งเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอรวมถึงผู้ว่ากทม.ก็จะเป็นผู้พิจารณาค่ะ
4: ทุกพื้นที่นะครับผมใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยกทม.ก็ผู้ว่ากทม.ผู้อำนวยการเขตก็ไปดูด้วยหลักฐานการท่วมนะต่างจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอำเภอท่านก็ไปดูร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ามันเป็นพื้นที่ท่วมจริงก็ลงมาเลยทางลัดหรือในแอปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเงินก็ออกภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำนี่เราพยายามเร่งเวลาเร็วที่สุดนะครับ
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกองจิตอาสาภาครัฐร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมืองครับลงพื้นที่ทำความสะอาดหมู่บ้านภายในซอยวิภาวดีรังสิต82เก็บกวาดทำความสะอาดหลังน้ำท่วมคลี่คลายนายคมสันวิสาวัฒโธผู้อำนวยการเขตดอนเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาภาครัฐลงพื้นที่หมู่บ้านสุภลักษณ์ซอยวิภาวดีรังสิต82เพื่อเก็บกวาดทำความสะอาดและก็จัดการขยะหลังน้ำท่วมคลี่คลายโดยที่หมู่บ้านสุภลักษณ์นั้นประสบภัยน้ำท่วมประมาณ1สัปดาห์สำนักงานเขตดอนเมืองได้นำทั้งอาหารและถุงยางชีพมาช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเมื่อน้ำลดจึงได้ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาลงพื้นที่มาฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
5: ทางสำนักงานเขตก็ได้เข้ามาดูแลนะครับโดยการนำอาหารมานำส่งนะครับทางนี้ก็ได้นำถุงยางชีพมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับได้รับความกรุณาจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกองจิตอาสาภาครัฐนะครับได้มานำกำลังนะครับพี่ๆจิตอาสาครับมาช่วยกันขนขยะขนาดใหญ่นะครับที่ชุมชนได้รับความเสียหายนะครับออกนอกพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
2: สำหรับในพื้นที่เขตดอนเมืองครับยังมีอีกกว่า90ชุมชนที่ประสบปัญหาขยะจากน้ำท่วมทางสำนักงานเขตก็ร่วมกับกองทัพบกกรมราชทัณฑ์ภาครัฐและภาคเอกชนมาช่วยกันเก็บกวาดขยะเฉลี่ย30ตันต่อวันเป้าหมายคือเข้าถึงทุกชุมชนและก็ต้องดำเนินการให้เสร็จ1วันต่อ1ชุมชนด้วย
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแกแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: และการประชุมพร้อมข้อความบอกราคาและข้อความระบุโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรวมถึงชื่อประเทศไทยค่ะเหรียญกษาปณ์เนี่ยจะมี2ประเภทนะคะประกอบไปด้วยเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวเป็นทองแดงผสมกับนิกเกิลประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทส่วนเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวค่ะเป็นทองแดงผสมกับนิกเกิลประเทศธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาท
1: เหรียญกษาปณ์ไม่ใช่แค่เหรียญธรรมดาแต่เป็นเหรียญที่สะท้อนคุณค่าคุณค่าอันนี้สะท้อนอะไรบ้างว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้จัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินถึง2ครั้งเป็นการสะท้อนคุณค่าถึงศักยภาพว่าคนไทยก็ทำเหรียญกษาปณ์ในระดับสากลเป็นการสะท้อนคุณค่าของคนกรมธนารักษ์แล้วก็โรงกษาปณ์ที่เราผลิตเหรียญในระดับสากลนี้นะครับ
0: ประเทศไทยนะคะจะมอบเหรียญที่ระลึกให้กับทางผู้นำจากประเทศต่างๆที่เดินทางมาร่วมประชุมและก็ส่งการคลังยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปติดต่อขอแลกเหรียญได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้ผ่านช่องทางของกรมธนารักษ์ค่ะ
2: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMFWorld Bank Group Annual Meeting ครับซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก3วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกและโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: ส่วนสภาพอากาศบ้านเรานะคะวันนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ตอนบนฝนลดลงค่ะแต่บางพื้นที่เย็นๆค่ำๆอาจเจอฝนได้จะไปเยอะจะไปหนักในโซนของภาคใต้เป็นหลักค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสระนองและพังงาพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำและเชิงเขาต้องระวังเรื่องของฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรเจอกลุ่มฝนพี่น้องชาวเรือต้องหลีกเลี่ยงนะคะฝนน้อยจังหวะดีเตรียมรับมือฝนรอบใหม่ที่จะเข้ามาเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคมพรุ่งนี้9ตุลาคมวันศุกร์ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ก่อนหลังจากนั้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ฝนจะขยายกว้างหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและมีฝนหนักมากที่ระยองจันทบุรีและที่ตราดวันที่11ฝนยังต่อเนื่องจุดฝนหนักมากขยับอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จากนั้นวันที่12 13ตุลาคมฝนจะไปเน้นภาคใต้มากขึ้นค่ะจำง่ายๆค่ะวันนี้ตอนบนฝนลดใต้ยังหนักพรุ่งนี้ฝนรอบใหม่เริ่ม10 11ตุลาคมฝนกระจายกว้างมีจุดฝนหนักมาก12 13โฟกัสภาคใต้ต่อพื้นที่น้ำท่วมเดิมมีน้ำต้องเร่งระบายมีของต้องเก็บจัดการไว้ก่อนผลกระทบจะได้น้อยลงค่ะภาคเหนือฝนน้อยมีตกได้บางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนน้อยที่สุดในบรรดาทุกภาคมีฝนได้เพียงบางจุดในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางยังมีฝนแวะมาทักทายได้ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีฝนแวะมาได้บางพื้นที่แต่ไม่ใช่ฝนทั้งวันค่ะภาค คตะวันออกมีฝนมาเป็นช่วงๆโดยเฉพาะที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลจุดที่

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ทางการรัสเซียยืนยันการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยการละโรคนะคะไม่เสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดแล้วก็ไม่พบผู้ติดเชื้อการละโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดค่ะแถลงการของสำนักงานกำกับดูแลโรคติดเชื้อแห่งชาติรัสเซียหรือว่า Rospotrebnadzor ระบุนะคะว่าไม่พบผู้ติดเชื้อการละโรคในกลุ่มผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยการละโรคซึ่งเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันงานมีการยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังบางส่วนหลังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคที่ร้ายแรงและ 90% ของผู้กักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคราว200คนก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วอย่างไรก็ตามนะลอสโปเทรปนาซอไม่ได้เปิดเผยว่าเชื้อโรคชนิดใดเป็นสาเหตุของภาวะปอดบวมที่ทำให้เจ้าหน้าที่หญิงรายดังกล่าวเสียชีวิตโดยระบุเพียงว่าเธอได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออันตรายที่ทำงานด้านองค์การอนามัยโลกชี้ว่าจำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านพร้อมขอให้รัสเซียตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรายที่2ในไซบีเรียซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการแห่งเดียวกับผู้เสียชีวิตรายแรกและเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะมีผู้ป่วยรายอื่นเพิ่มขึ้นอีก
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวถึงการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถาบันเชื้อการละโรคในรัสเซียว่ารัสเซียยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมากนักโดยทรัมป์ได้เปรียบเทียบกับกรณีของจีนในช่วงเริ่มต้นของการระบาดโควิด-19 ที่ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆเช่นกันอย่างไรก็ตามเขาไม่เชื่อว่าการเสียชีวิตดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพพร้อมกับเปิดเผยว่าจะมีแผนหารือเรื่องนี้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในเร็วๆนี้และก็แสดงความเชื่อมั่นว่าจะรับทราบข้อเท็จจริงในไม่ช้าท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนั้นโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแถลงว่ายังไม่มีกำหนดเวลาในการหารือทางโทรศัพท์อย่างเป็นทางการระหว่างผู้นำสองประเทศและว่ารัสเซียได้แจ้งเรื่องของการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รายนี้ไปยังองค์การอนามัยโลกตามขั้นตอนแล้วอีกทั้งก็กล่าวหาสื่อว่ามีการรายงานเท็จถึงความเป็นไปได้ที่การละโรคจะรั่วไหล
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงยืนกรานนะคะว่าเขามีความเหมาะสมค่ะที่จะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้จากการที่เข้าไปมีบทบาทในความขัดแย้งระหว่างประเทศถึง8แห่งนับตั้งแต่ที่เข้ารับตำแหน่งพร้อมอ้างคำกล่าวของผู้นำกัมพูชาอิสราเอลแล้วก็ปากีสถานที่ระบุว่ามีการเสนอชื่อทรัมป์เข้ารับการพิจารณารางวัลท้ายนี้คณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์มีกำหนดประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามนะคะทรัมป์เนี่ยยอมรับบอกว่าคณะกรรมการโนเบลอาจไม่มอบรางวัลให้กับบุคคลอย่างเขาค่ะในขณะที่สงครามกับอิหร่านยังคงยืดเยื้อและสงครามรัสเซียยูเครนก็ยังไร้ข้อยุติ
1: ทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเป็นเวลา2วันเริ่มตั้งแต่วันนี้และจะมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนโดยเป็นมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนภายหลังหมอกควันพิษปกคลุมรุนแรงขึ้นและคุณภาพอากาศแย่ลงในหลายพื้นที่ซึ่งทำให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งแตะระดับไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐบาลเข้าใจว่า

0: การปิดโรงเรียนอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ยังคงต้องเดินทางไปทำงานจึงขอความร่วมมือจากนายจ้างให้พิจารณาความยืดหยุ่นในการทำงานและจัดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้นั้นรัฐยะโฮถือเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้ด้านมุขมนตรีรัฐยะโฮก็เรียกร้องสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนให้มีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขวิกฤตหมอกควันในภูมิภาคพร้อมเสนอให้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือแนวทางในการรับมือ
1: ส่วนกรณีการประท้วงของนักเรียนที่ลุกลามไปทั่วประเทศล่าสุดนายโลลองนูเนสรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสมีคำสั่งให้ตำรวจปราบจราจรระงับใช้ระเบิดแสงในการควบคุมฝูงชนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมืองลองส์หลังมีความเป็นไปได้สูงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นสาเหตุให้เด็กชายวัย15ปีได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนมือเนี่ยขาดนะคะขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนสหภาพแรงงานนักเรียนแล้วก็นักการเมืองฝ่ายค้านกล่าวหาตำรวจใช้กำลังเกินสัดส่วนส่วนการประท้วงส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างสงบค่ะแต่ว่ายังมีการใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงในบางพื้นที่ของกรุงปารีสนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียเลอคูนูของฝรั่งเศสรับปากบอกว่าจะรับฟังแล้วก็ทบทวนข้อเรียกร้องของนักเรียนในการยกระดับสวัสดิภาพการศึกษาและเตรียมนำเสนอมาตรการภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่การปรับปรุงอาคารเรียนไปจนถึงการเพิ่มจำนวนครู
0: ยานอวกาศ Dragon ของ SpaceX พร้อมกับลูกเรือในภารกิจ Crew 12ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NASA ออกเดินทางกลับโลกแล้วนะครับโดยได้แยกตัวออกจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS เมื่อเวลา 8:05 ของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐหรือประมาณ 19:05 ตามเวลาบ้านเราวันนี้มีกำหนดลงจอดในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียภายในเวลาประมาณ 22:34 ตามเวลาในไทยซึ่งใช้เวลาราวถึง27ชั่วโมง NASA ระบุว่าลูกเรือของ Crew 12นั้นได้ปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานถึง237วันรวมถึงการมีส่วนร่วมในการทดลองทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากซึ่งก็ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในสภาวะไร้น้ำหนักไปจนถึงการทดลองด้านวัสดุศาสตร์สุขภาพมนุษย์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศในอนาคต
1: ทางการมองโกเลียค่ะเตือนให้ประชาชนระมัดระวังตนเองหลังมีรายงานพบหมีป่าเนี่ยเดินเพ่นพ่านรอบพื้นที่อยู่อาศัยหลายครั้งคลิปวิดีโอเนี่ยก็เปิดเผยให้เห็นนะคะว่าหมีป่าบุกรุกทำความเสียหายแก่บ้านเรือนแล้วก็กระโจมทรงกลมแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลียหรือว่าเกอนอกจากนี้หมีป่ายังทำร้ายปศุสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดด้วยคลิปวิดีโอเหล่านี้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์แล้วก็ตอกย้ำถึงผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับหมีในชุมชนท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยชี้นะคะว่าก็มีการพบเจอหมีตามพื้นที่อยู่อาศัยของคนเพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีปัจจัยเสริมหลายอย่างรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการขาดแคลนอาหารในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เกินควรค่ะได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณกุ้งคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้แล้วสนใจครับ
2: วันนี้มีผลงานของนักกีฬาไทยนะครับอย่างทิพย์อรวรรณพรนังนะครับพลิกล็อกเอาชนะมือหนึ่งของโลกได
0: ้ครับเชิญครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาดูข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้นะคะก็ไปเริ่มกันที่ผลงานของน้องทิพย์อรวรรณพรนังค่ะเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยเราหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญเงินในการแข่งขันเอเชียนเกมประเภทหญิงคู่แล้วก็ถือว่าวันนี้สร้างอีกหนึ่งมาสเตอร์พีซสำคัญค่ะเอาชนะมือหนึ่งของโลกจากจีนผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปการแข่งขันเทเบิลเทนนิสไชน่าสมาชค่ะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเมเจอร์ WTT Grand Smash รายการ China Smash นะคะชิงเงินรางวัลรวม67ล้านบาทแข่งขันกันที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะพาไปดูหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายน้องทิพย์อรวรรณพรนังสาวไทยเรามืออันดับ101ของโลกนะคะลงเล่นในรอบคัดเลือกเจอกับซุนหยิงชาความหวังเจ้าถิ่นดีกรีมือ1ของโลกค่ะเปิดฉากเกมแรกเป็นสาวจีนนะคะเอาชนะไป11-8ขึ้นนำไปก่อน1-0เกมค่ะแต่ว่าจากนั้นอรวรรณค่ะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมมาเร่งเครื่องตบทำคะแนนปาดหน้าชนะ3เกมรวดเลยค่ะด้วยสกอร์11-4 12-10แล้วก็12-10คะแนนค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในเกมที่4อรวรรณนี่ตามหลังอยู่8ต่อ10นะคะแต่ว่าเรามาเก็บ4แต้มรวดแล้วก็พลิกแซงชนะอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวจบ

0: มนี้อรวรรณพารนังซึ่งมีพี่แป๋วนันทนาคำวงอดีตมือหนึ่งของไทยเราเป็นเฮดโค้ชสร้างผลงานมาสเตอร์พรีสพลิกชนะซุนอิงชา3-1เกมเข้ารอบ16คนไปเจอกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นจะแข่งขันช่วงเย็นวันนี้ค่ะเวลา 18:10
1: ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันนะครับเฉินซิงตงมือวางอันดับ7ของรายการจากจีนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดเกมครับเสียไปเพียงแค่14คะแนนเท่านั้นก่อนจะหวดเอาชนะทางเซอร์ลินเชียนจากสิงคโปร์ไปขาดลอยครับ3-0เกมสกอร์11-4 11-6และ11-4นะครับเฉินซิงตงเนี่ยจะทะลุเข้าไปสู่รอบ16คนสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างคิมนายองจากเกาหลีใต้หรือซัซึกิโอโดะนะครับมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่นต่อไปครับ
0: ปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูประเภทชายเดี่ยวกันบ้างค่ะในรอบ32คนสุดท้ายโซรามัสชิมะมือ2ของรายการจากญี่ปุ่นเจอกับฟินลูเป็นนักกีฬาที่ได้สิทธิพิเศษไวการ์ดจากออสเตรเลียค่ะแมชนี้เป็นมัสชิมะเล่นได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะคะแม้ว่าเกมแรกอาจจะมีลุ้นเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ว่าสุดท้ายคุมจังหวะเอาชนะไปแบบสบายมือ3-0เกม12-10 11-1แล้วก็11-8คะแนนเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับกัวกวนหงจากไชนีสไทเป
1: ยังอยู่ที่ความยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกประเดิมรอบแรกชนะซูซวนเฉินจากจีน2-0เกมเข้ารอบ2ในแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ฟินแลนด์การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครับรายการอาร์กติกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัลรวม16ล้านกว่าบาทนะครับที่เมืองวันต้าประเทศฟินแลนด์ประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกครับประเดิมสนามพบกับซูซวนเฉินมือวางอันดับ44ของโลกจากประเทศจีนเกมแรกทั้งสองฝั่งเนี่ยตบกันอย่างสนุกเลยครับก่อนที่วิวจะอาศัยจังหวะเข้าทำในช่วงปลายเกมที่เด็ดขาดกว่าเบียดเอาชนะไปได้ก่อน21-19จากนั้นในเกมที่2ครับวิวเครื่องร้อนนะครับคุมคอร์ดได้เหนือกว่าชัดเจนแล้วก็ทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องปิดแมตช์เอาชนะไปแบบขาดลอย21-9ส่งผลให้วิวกุลวุฒิเอาชนะไป2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบที่2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซูนักโซฮานมืออันดับ60ของโลกจากอินเดียหรือเวงฮงหยางมืออันดับ26ของโลกจากฮ่องกง
0: ต่อกันที่ประเภทชายคู่รอบแรกค่ะน้องพีพิรชัยสุพันธ์จับคู่กับน้องโอโมภคพลธีรรัศกุลนะคะคู่มือ34ของโลกความหวังไทยเราเจอคู่ของแดเนียลลุนการ์ดกับแมดเวสเตอร์การ์ดคู่มือ3ของรายการเป็นมือ13ของโลกจากเดนมาร์กค่ะเกมนี้คู่หูของไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะและที่สำคัญใช้คำว่าหักปากกาเซียนก็ว่าได้ค่ะเบียดชนะคู่แข่งจากเดนมาร์กไปสุดมัน2-1เกม21-17 18-21และ21-17คะแนนเข้ารอบ2ไปยืนรอเจอผู้ชนะระหว่างจูฮาฮองคาเนนที่จับคู่กับเจสเปอร์พอลมืออันดับ838ของโลกจากฟินแลนด์หรือว่าจะเป็นคู่ของคริสโตเฟอร์กริมลี่กับแมทธิวกริมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ค่ะสุดสัปดาห์นี้บ้านเรามีการแข่งขันมวยรายการใหญ่ RWS นะคะผลงานของเพชรศิลาวอุรชาก็เตรียมตัวมาอย่างดีค่ะมั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์มวยไทยราชดำเนินในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์เอาไว้ได้ค่ะเวทีราชดำเนินบ้านของมวยไทยสร้างสรรค์ความมันกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เอาใจแฟนมวยที่ชื่นชอบความมันเร้าใจนะคะกับรายการ RWS Knock Turbo Fest Power Up by Leo Soda Water นำเอาสุดยอดคู่มวยระดับหัวแถวความสนุกจัดหนักจัดเต็มมาให้กับแฟนมวยทั่วโลกได้รับชมค่ะนำทัพโดย3ซูเปอร์ไฟท์หยุดโลกแล้วก็อีก1คู่ชิงแชมป์จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี
1: ้คู่เอกก็อยู่ที่ศึกซูเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านนะครับเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวอุรชาครับป้องกันแชมป์กับดาวดังจากญี่ปุ่นนะครับโคกิโอซากิคู่นี้เนี่ยพลาดกันมาตั้งแต่ศึก RWS 200แล้วนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยต่างสาดฝีปากใส่กันผ่านโลกออนไลน์กันมาหนักหน่วงพอสมควรทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนครับเพชรศิลามุ่งมั่นจะล้างแค้นแทนเพื่อนร่วมค่ายอย่างชายโทนวอุรชาที่ถูกน็อกโดยดาวดังของญี่ปุ่นเมื่อไฟท์ที่ผ่านมาส่วนโคกิเองเนี่ยมุ่งมั่นสารฝันครับให้ต้นสังกัดเนี่ยมีแชมป์ในกติกามวยไทยโดยโคกิโอซากิกล่าวว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะอายุครบ27ปีซึ่งก็อยากจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่คือการเอาชนะเพชรศิลาและสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือเข็มขัดแชมป์ที่จะมาเป็นของขวัญวันเกิดนะครับไฟนี้สิ่งเดียวที่คิดก็คืออยากจะเอาชนะและน็อกให้ได้ขณะที่ทางเพชรศิลาเนี่ยกล่าวว่าตัวเองเนี่ยพูดไม่เก่งนะครับเอาว่าโชว์กันบนเวทีดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างเขาอยากจะบอกว่าของขวัญวันเกิดที่เขาจะให้กับทางโคกิเนี่ย ก็น่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกนี่แหละนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการสาดฝีปากกันอีกหนึ่งช็อตนะคะก่อนที่จะดวลกันในสุดสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับศึก RWS Knock Trouble Fest คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยค่ะที่รวบรวมเอาสุดยอดนักสู้ที่แสดงความดุเดือดเร้าใจเรียมประชันฝีมือสร้างสีสันให้กับแฟนมวยทั่วโลกรับชมพร้อมกันนะคะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ที่เวทีราชดำเนินกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะก็จะมีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ด้วยนะคะตั้งแต่ 19:10 ทางหน้าเพจ Facebook YouTube ของ RWS ราชดำเนิน World Series ค่ะ
1: จังหวัดศรีสะเกษเร่งเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup มี4ชาติเข้าร่วมเดือนพฤศจิกายนนี้ครับที่สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษเกาะกลางน้ำอำเภอเมืองศรีสะเกษนายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยนายสะอาดวงรักปลัดจังหวัดศรีสะเกษนายพนัชจันทร์คำหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษและนายชนินคุ้มใหญ่โตผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาครับพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเตรียมรองรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่52ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพขณะเดียวกันที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัตธรรมประจำจิตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ประจำปี2569ครั้งที่2ทับ2569เพื่อกำหนดแนวทางและติดตามการเตรียมงานในทุกๆด้าน
0: ค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลถ้วย Kings Cup นะคะจะจัดขึ้นในช่วงปฏิทิน FIFA Day ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ค่ะในรูปแบบทัวร์นาเมนต์4ทีมแต่ละทีมจะลงสนาม2นัดด้วยกันนะคะนั่นก็คือในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศทุกเกมได้รับการรับรองเป็นระดับ International A Match ค่ะก็จะมีการสามารถนำเอาเรื่องของผลการแข่งขันไปคำนวณ FIFA Ranking อันดับโลกด้วยนะคะสำหรับ4ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันปีนี้ก็จะมีทีมชาติไทยโอมานบาเรนและทาจิกิสถานค่ะยังอยู่ที่วงการฟุตบอลค่ะราชบุรี FC ตามตีเสมอกงอันโฮจิมินห์ซิตี้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะก็เป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่มนะคะสำหรับฟุตบอลถ้วยสโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพค่ะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพในฤดูกาล 2026 ถึง 2027เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม A ค่ะไปดูข่าวคราวของราชันมังกรราชบุรี FC กันบ้างต้อนรับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้จากเวียดนามครึ่งแรกทั้ง2ทีมก็เปิดเกมแรกกันอย่างสนุกเลยนะคะพยายามหาจังหวะเจาะแนวรับสร้างโอกาสทำประตูแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ค่ะส่วนครึ่งหลังนาที48เป็นทีมเยือนค่ะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนเดี๋ยวดูจังหวะที่ยิงไกลเลยค่ะของไมเคิลโอลาฮ่าค่ะ
1: จังหวะนี้ผู้รักษาประตูเซฟไม่ได้จริงๆนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นนาที66ค่ะราชบุรีเกือบตามตีเสมอนะคะบรูโน่เมนเดสหม่งบอลเข้าประตูไปได้สำเร็จค่ะแต่ว่าผู้ตัดสินได้รับสัญญาณจากห้อง VR ริบประตูคืนค่ะบอกว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าค่ะก็ไม่ให้เป็นสกอร์สำหรับตัวแทนจากไทยดาวค่ะก่อนที่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+2 ราชบุรีได้ประตูตามตีเสมอมาแล้วค่ะจังหวะลูกเตะมุมเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เป็นสกอตอันเดอร์ไรส์ค่ะขึ้นหม่งเข้าไปราชบุรีไล่ตามตีเสมอ 1-1 ค่ะจบเกมนี้ราชบุรีเสมอกงอันโฮจิมินห์ซิตี้ 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้มตอนนี้ราชบุรีอยู่ที่3กลุ่ม A กงอันอยู่อันดับ2ของกลุ่มค่ะ
1: อีกคู่ที่ช้างอารีนาแชมป์เก่า2สมัยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีก1จากประเทศไทยเปิดบ้านต้อนรับบอร์เนียว FC ครับรองแชมป์จากลีกอินโดนีเซียเกมนี้นี่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดทัพนำมาโดยกิโยเม่บิสโซลี่นะครับเปาโลเอนริเก้ธนกฤตโชติเมืองปักโดยเกมครึ่งแรกเนี่ยบุรีรัมย์ครองบอลแล้วก็คุมจังหวะเกมได้เหนือกว่าแต่ว่าแนวรับของบอร์เนียวเนี่ยเล่นได้อย่างรัดกุมนะครับทำให้จบ45นาทีแรกเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครึ่งหลังทั้ง2ทีมต่างสร้างโอกาสลุ้นทำประตูเพื่อคว้า3แต้มแรกเยอะมากนะครับโดยจังหวะเข้าทำเนี่ยเกิดขึ้นทั้ง2ฝั่งแต่ยังขาดความเฉียบคมในนาทีสุดท้ายครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปโดนใบเหลืองที่2ครับจากการทำฟาวล์ก็โดนไล่ออกไปนะครับจบเกมเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำได้แค่เสมอกับบอร์เนียว FC แบบไร้สกอร์แบ่งกันไป1คะแนนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ6ของกลุ่มครับส่วนบอร์เนียว FC อยู่อันดับ5ของกลุ่มมิเคลอาร์เตต้าต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเป็นทางการครับต้องต่อยอดความสำเร็จนะสำหรับมิเคลอาร์เตต้านะครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยครับโดยจะอยู่กับทีมต่อไปจนถึงปี2030เนื่องจากว่ามองแล้วเนี่ยคู่แข่งของเขาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยยังค่อนข้างห่างนะครับก็เลยลดต่อสัญญาเลยดีกว่านะครับ และที่สำคัญที่สุดก็คือได้รับค่าเหนื่อยสูงนะครับจากฉบับก่อนเนี่ยปีฉบับก่อนได้10ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ440ล้านบาทนะครับกับโบนัสผลงานอีก5ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ200

0: 20ล้านบาทโดยสัญญาฉบับใหม่จะทำให้อาร์เตต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในกุนซือที่ได้ค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกเทียบเท่ากับเดียโก้เซียโมเน่นะครับที่ได้รับจากแอตเลติโกมาดริดรวมถึงเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยครับที่ได้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือปีละ20ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ880ล้านบาทอาร์เตต้ากล่าวว่าสโมสรแห่งนี้ไม่เหมือนใครครับทั้งคาแรคเตอร์และความรู้สึกที่พวกเขามอบให้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทีมต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สร้างสายสัมพันธ์ที่พิเศษขึ้นมาและมีความทรงจำซึ่งจะคงอยู่แบบนี้ตลอดไป
1: ค่ะผลจากความสำเร็จก็ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยนะคะสำหรับยอดในการต่อสัญญาค่ะโดยซีซั่นที่แล้วกุนซือวัย44ปีอาร์เซนอลพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีมาได้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนไปแพ้ให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะคะคือสัญญาเดิมของเขาเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วแต่ว่าอาร์เตต้าก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะต่อสัญญาใหม่ในจังหวะที่เหมาะสมเพราะว่าไม่คิดว่าจะจากทีมไปไหนในเวลานี้และในที่สุดก็ปิดดีลเรียบร้อยค่ะสัญญายาวจนถึงปี2030ค่ะ
0: ครับ
1: ขณะที่กุนซืออีกหนึ่งคนค่ะทันด้าเอ็กเคิร์ดนะคะเป็นกุนซือของเซาท์แฮมป์ตันรอดพ้นจากการโดนลงโทษแบนแบบทันทีแล้วก็สามารถลงทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามได้ค่ะหลังจากที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ตัดสินลงโทษทันด้าเอ็กเคิร์ดนะคะเป็นผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันบอกว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6สัปดาห์แต่ว่าให้รอลงอาญาเอาไว้จนจบฤดูกาลหน้าคือเกิดขึ้นเพราะว่ากรณีคดีสาวสปายเกตหรือว่ามีการสอดแนมคู่แข่งนั่นเองค่ะนอกจากโทษแบนที่ถูกคาดไว้นะคะเฮดโค้ชชาวเยอรมันวัย33ปีคนนี้ก็ถือว่าอายุยังน้อยเลยยังโดนสั่งปรับเงินอีก 28,000 ปอนด์หรือว่าประมาณ 1,200,000 บาททำให้เอ็กเคิร์ดไม่ต้องเจอโทษแบนยาวที่อาจจะรุนแรงถึงขั้นโดนปลดออกจากตำแหน่งค่ะ
0: โดยคดีดังกล่าวเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเซาท์แฮมป์ตันโดนลงโทษหนักถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเพลย์ออฟเลื่อนชั้นในฤดูกาลที่แล้วและถูกตัดอีก4คะแนนสำหรับฤดูกาล 2026-2027หลังจากยอมรับความผิดครับว่าได้ส่งทีมงานไปแอบส่องการฝึกซ้อมของ3ทีมคู่แข่งทั้งอัคฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับอิปสวิชทาวน์และมิดเดิลสโบรต่อมาเนี่ย FA ได้สั่งฟ้องเอ็กเคิร์ดครับด้วยข้อหาการกระทำผิดวินัยก่อนจะมีการไต่สวนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยอมรับผิดครับกรณีละเมิดกฎ E3.1 จำนวน3กระทงซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติตนไม่เหมาะสมและมีบทลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6สัปดาห์แต่โทษดังกล่าวเนี่ยถูกให้รอลงอาญานะครับไว้จนจบฤดูกาลหน้าซึ่งหากเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งคนไปแอบซุ่มดูคู่แข่งอีกครั้งเดียวเนี่ยโทษนี้จะกลับมาบังคับใช้ทันทีเลยซึ่งก็ไม่น่าจะกล้าส่งแล้วนะ
1: แล้วใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อื้อฉาวแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับเอ็กเคิร์ดนะคะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันแบบถาวรเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนี่เองค่ะปี2025จากนั้นพาทีมมาเร่งเครื่องจบอันดับที่4ได้อย่างเหลือเชื่อในฤดูกาลที่แล้วค่ะ
0: จากฟุตบอลเรามาดูกอล์ฟกันบ้างนะครับจอห์นฟรามครับเตรียมอำลาลิฟต์กอล์ฟเนื่องจากไม่พอใจเงื่อนไขในสัญญาจอห์นรามครับอดีตนักกอล์ฟเจ้าของแชมป์เมเจอร์2สมัยเตรียมอำลาลิฟต์กอล์ฟครับหลังจากพิจารณาเงื่อนไขของโครงการลิฟต์ 2.0 คือต้องย้อนกลับไปว่าลิฟต์เนี่ยคือแจ้งว่าตัวเองเนี่ยล้มละลายน
1: ะคร
0: ับเพื่อที่จะปรับโครงสร้างใหม่นะครับแล้วก็ออกมาเป็นลิฟต์ 2.0 และได้เห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ครับโดยการเปิดเผยของจอห์นเบคทนายความของนักกอล์ฟชาวสเปนวัย37ปีระบุว่าลูกความได้พิจารณารายละเอียดของลิฟต์ 2.0 ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจว่าเงื่อนไขไม่เหมาะสมกับเจ้าตัวขณะนี้เนี่ยตัวแทนของรามและลิฟต์กอล์ฟกำลังเจรจาบรรลุข้อตกลงแยกทางกันโดยสมัครใจและหวังว่าจะได้ข้อสรุปก่อนการพิจารณาคดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้ครับ
1: ค่ะคือต้องย้อนไปว่าสามารถที่จะแจ้งว่าล้มละลายได้นะคะเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานนั่นเองค่ะดังนั้นทางลิฟต์กอล์ฟเขาเลยยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายภายใต้กฎหมายหมวดที่11หลังจากที่ซาอุดิอาระเบียถอนเงินทุนสนับสนุนคือลิฟต์กอล์ฟเนี่ยเป็นลีกที่ได้เงินมากๆเลยใช้คำว่าลีกที่ได้เงินสูงสุดของโลกก็ว่าได้ค่ะ
0: คือณตอนที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นก็มีข้อพิพาทกับทาง PGA ทัวร
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: คือการดึงนักกอล์ฟฝีมือดีมีชื่อเสียงเนี่ยไปอยู่กับทางทัวร์
1: ของลิฟต์
0: ใช่มันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมา
1: ในเมื่อที่จ่ายเยอะแล้วพอซาอุเขาถอนเงินการสนับสนุนออกไปด้วยนะคะก็เกิดปัญหามาค่ะฝากฝั่ง BC Partner Credit ก็เตรียมจัดหาเงินทุนสูงสุด300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 10,000 กับอีก85ล้านบาทเพื่อช่วยให้ทัวร์เนี่ยเดินหน้าต่อในฤดูกาล2027ได้นะคะขณะที่จอห์นรามเขาเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดในกลุ่มนักกอล์ฟที่ได้รับผลกระทบค่ะมียอดเงินที่ทางลิฟต์กอล์ฟเนี่ยค้างชำระกับเขาอยู่

0: ที่ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ252ล้านบาทและนักกอล์ฟของลิฟกอล์ฟทั้งหมดนะคะมียอดค้างชำระรวมไม่น้อยกว่า45ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 1,512 ล้านบาทค่ะ
1: นี่คือปัญหาของการใช้จ่ายเกินตัวของทัวร์
0: ได้แชมป์1รายการได้ไปโอ้โห200กว่าล้านบาทนี่ถือว่าเยอะมากๆค่ะ
1: สำหรับรามนะครับย้ายจาก PGA ทัวร์มาร่วมแข่งขันในลิฟกอล์ฟเมื่อเดือนธันวาคมปี2023ด้วยสัญญามูลค่ารวม300ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและเพิ่งคว้าแชมป์คะแนนสะสมฤดูกาลลิฟกอล์ฟเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ครับ BC Partner Credit เนี่ยยังเชื่อมั่นว่าลิฟกอล์ฟจะสามารถดึงนักกอล์ฟได้เพียงพอสำหรับลิฟ 2.0 ภายในเส้นตายใหม่วันที่25ตุลาคมพร้อมยืนยันครับว่าบริษัทมองการลงทุนในลิฟกอล์ฟเป็นระยะยาวครับ
0: บิ๊กฮงนายสุนทรจารุมนได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียร์ดแห่งประเทศไทย3สมัยติดต่อกันค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ประกาศนะคะว่าพร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละมากกว่าเดิมเพื่อพัฒนาวงการค่ะนายสุนทรจารุมนเป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบิลเลียร์ดแห่งประเทศไทยที่ภัตตาคารโฮลคิทเช่นพระราม3นะคะมีคณะกรรมการสโมสรสมาชิก26สโมสรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียร์ดคนใหม่แทนที่นายสุนทรจารุมนที่หมดวาระการบริหารงานก่อนที่นายทศพรศักดิ์สงวนมนูนประธานคณะกรรมการแผนกบิลเลียร์ดสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับจะเสนอชื่อนายสุนทรเป็นแคนดิเดตนายกสมาคมเพียงแค่คนเดียวด้วยนะคะจากนั้นบรรดาสโมสรสมาชิกทั้ง26สโมสรต่างยกมือให้การรับรองนายสุนทรขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียร์ดแห่งประเทศไทยอย่างเป็นเอกฉันท์ค่ะก็ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งสมัยที่3ติดต่อกันวาระอีก4ปีข้างหน้านะคะนับตั้งแต่ปีนี้เลยค่ะ2569จนถึงปี2572ค่ะ
1: โดยนายสุนทรเปิดเผยว่าแผนการพัฒนาวงการบิลเลียร์ดและสนุกเกอร์ในปีหน้าเราจะจัดการแข่งขันต่อเนื่องทั้งปีครับเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงตุลาคมตอนนี้เนี่ยเราดำเนินการเตรียมจัดการแข่งขันทุกอย่างแล้วทั้งรายการสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมประเทศไทยทั้ง6แดงสนุกเกอร์ชายสนุกเกอร์หญิงสนุกเกอร์เยาวชนพูลชิงแชมป์ประเทศไทยบิลเลียร์ดชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งเรามีแผนการจัดทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงยังคำนึงถึงมาตรฐานการจัดด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ติดตามสนใจสูงขึ้นมาเป็นประวัติการเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพบรรยากาศการแข่งขันต่อจิ๊กซอชิงแชมป์โลกที่ประเทศสเปนนะคะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันราว 1,700 คนจาก70ประเทศทั่วโลกค่ะส่วนภาพจิ๊กซอที่มีการนำมาใช้ในการแข่งขันก็ว่ากันว่าเป็นภาพที่มีลวดลายใหม่แล้วก็ไม่เคยมีใครได้เห็น

เหนื่อยเมื่อไหร่ลองให้เมืองไทยช่วยหิวใจนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนคนไทยออกเดินทางกับแคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้หิวชวนออกเดินทางไปสัมผัสความสุขใกล้ตัวทั้งธรรมชาติสวยๆอาหารอร่อยวัฒนธรรมท้องถิ่นและผู้คนที่มีเสน่ห์ในทุกภูมิภาคให้ทุกการเดินทางช่วยสร้างรอยยิ้มกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเติมความคึกคักให้เมืองไทยมาร่วมเที่ยวไทยให้หัวใจได้หิวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะพี่ถนอมอ่อนเกตพลและยานัทลภรดากันเกตค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องยานัทครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้นะคะผ่าน QR code ที่ขึ้นที่หน้าจอคุณผู้ชมณขณะนี้นะคะก็สามารถเข้าไปเลือกสรรได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง X Instagram TikTok นะคะ YouTube Facebook เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางพิเศษค่ะ NBT Plus นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ

0: iOS แล้วก็ Android นะคะอยากจะให้ดาวน์โหลดกันครบทุกข่าวครบทุกประเด็นนะคะทั่วภูมิภาคของประเทศไทยค่ะและที่สำคัญสำหรับในช่วงนี้หรือว่าช่วงต่อไปใครที่อยากจะฝากเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0626056609 0626056609ที่ขึ้นผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางพิเศษค่ะช่องทาง Facebook ของพี่ถนอมนะคะถนอมอ่อนเกตพลพิมพ์ตามนี้ก็จะเจอได้เลยค่ะ
1: ครับส่งข้อความมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะทางช่องทาง Facebook นะครับส่งภาพส่งคลิปประกอบด้วยถ้ามีนะครับอย่างเมื่อวานมีถามอยู่รายหนึ่งนะครับคนที่ถามก็รู้แต่ว่ามีหมายสารมาที่บ้านแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรซักไปก็ไม่ได้ความว่ามันคืออะไรพอแกส่งมาให้ดูถึงบางอ้อเลย
0: อย่างน้อยเราได้เห็นหลักฐาน
1: ใช่นะครับว่ามันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับโรงไม้อัดไทยเมื่อก่อนเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดอปองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทีนี้เขาเลิกกิจการล้มละลายทีนี้เขาก็ฟ้อง10กว่าปีเลยนะ
0: ค่ะแต่ว่าเพิ่งส่งหลักฐานมาให้เราปรึกษากับเราน
1: ะครับก็มาตามเรื่องเพราะว่าศาลเนี่ยขอให้ไปยืนยันว่ายังจะเอาเรื่องอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เลียงกันนะครับเอาละครับเรามาดูติดตามสถานการณ์อยู่นะครับทั้งทุกชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็ทุกชาวบ้านที่จะปรึกษาสอบถามนะครับทั้งสองเรื่องควบคู่กันไปมาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันก่อนแล้วกันนะครับยังต้องย้ำเตือนกันอยู่โดยตลอดครับขอภาพแผนที่อากาศแผนที่น้ำขึ้นมาครับน้องยานักครับ
0: ค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือนนะคะเป็นฉบับที่3เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงของวันที่9นะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ค่ะบริเวณประเทศไทยก็จะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะสาเหตุก็คือเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยมีการแผ่ลงมาปะทะกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ก็ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็อาจมีลูกเห็บตกด้วยนะคะทีนี้มาดูรายวันกันบ้างในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่9ตุลาคมในส่วนของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกลงมานั่นเอง
1: ครับ
0: วันที่10ตุลาคม2569ค่ะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะส่วนในวันที่11ตุลาคม2569นะคะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่12ค่ะฝนจะลงไปที่ภาคใต้แล้ว12และ13ไปภาคใต้
1: โชคดีมาก12 13เป็นต้นไปเนี่ยนะครับที่ฝนลงไปทางใต้นะเพราะว่ามีการประชุม IMF กับธนาคารโลก
0: การเงินการธนาคารโลกอย่างน้อยกรุงเทพมหานครก็จะเบาใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฝนตกได้
1: ตอนแรกก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันตอนนี้ถ้าดูจากภาพแผนที่อากาศก็อุ่นใจเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องลุ้นเอาวันที่10กับ11นะกรุงเทพครับกับภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นะครับนี่คือสภาพฝนฟ้าอากาศมาดูสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากภาพแผนที่อากาศนี่เราก็จะเห็นว่าปริมาณเมื่อฝนตกทางเหนือลดลงน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับทำให้สถานการณ์การปล่อยน้ำที่สถานีวัดน้ำเขื่อนเจ้าพระยา43วันนี้ลดลงครับปกติปล่อยอยู่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาที
0: ค่ะ
1: วันนี้เหลือ 2,350
0: ลูกบาทเมตรต่อวินาที
1: แนวโน้ม
0: ลดนะคะลดเป็นขั้นบันไดนะ
1: ใช่นะครับอันนี้ดีใจกับคนท้ายน้ำด้วยนะ
0: ใช่
1: แล้วผงเพงลาดชิดแถวเนี้ยนะ
0: ก็สถานการณ์แนวโน้มลดลงแต่ว่าในพื้นที่ที่ยังมีน้ำสะสมเนี่ยทางด้านของกรมชลประทานเขาก็มีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงก็มีการเดินเครื่องสูบน้ำในจุดที่มีน้ำท่วมขังมีการเสริมกระสอบทรายในจุดเสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนก็เรียกได้ว่าตอนนี้ทางหน่วยงานทุกสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: ถ้าดูจากภาพแผนที่อากาศเนี่ยตอนนี้เนี่ย ทางเหนือก็น่าจะเริ่มเย็นๆแล้วมั้ง
0: ค่ะเรียกว่าอากาศเริ่มเย็นแต่ยังไม่หนาว
1: เพราะว่าเส้นของอากาศเนี่ยนะครับหย่อมความกดอากาศเนี่ยมันกดลงไปต่ำไงมันไปลงไปภาคใต้แล้วไง
0: ใช่
1: ซึ่งถ้าลงไปใต้ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างลงเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ช่วงกรุงเทพจะหมดฝนถ้าตามสภาวะฤดูกาลปกตินะปลายเดือนตุลาคม
0: ค่ะ
1: แต่นี้ก็ยังอยู่ช่วงต้นๆอยู่เลยนะฝนก็เริ่มจะลงไปทางใต้แล้วนะครับนะฝนใต้ก็เลยตอนนี้ก็ต้องจับตามองนะครับวันนี้มีการประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
0: ค่ะไปเกี่ยวกับเรื่องของงานฟอฟนะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการคอนเฟอเรนซ์นะคะโดยบัญชาการเรื่องของน้ำท่วมจากต่างประเทศเข้ามาเลยก็มีข้อสั่งการต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่มีการเน้นย้ำค่ะพี่ถนอมว่าให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยต้องบูรณาการร่วมกันแล้วก็เร่งเคลียร์ทางน้ำที่สำคัญคือในช่วงของสถานการณ์พอฝนมันหยุดตกเนี่ยเรื่องของโรคระบาด
1: อัน
0: นี้น่ากลัวเรื่องของซากสัตว์และที่สำคัญเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยา
1: สิ่งที่นายกได้สรุปเอาไว้ต่อที่ประชุมวันนี้นะครับเขาบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศมีแนวโน้มลดลงแต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนว่าในช่วง 9-13 ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันวางแผนระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำรวมทั้งแจ้งซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงนะครับแต่ถ้ามีคลิปท่านนายกประชุมก็ขึ้นมานิดหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำแผนที่จุดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเพื่อให้ประชาชนสามารถดูและเข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงขอให้ปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำข้อมูลดังกล่าวไปเน้นย้ำให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับที่สำคัญอย่างทั่วถึงตลอดจนให้นำข้อมูลนะครับซึ่งได้ขอให้มีการปรับรูปแบบเพื่อนำความเข้าใจให้ประชาชนในวงกว้างเนี่ยต้องทำความเข้าใจนะครับมาพิจารณาร่วมด้วยเปรียบเสมือนส่วนขยายการพยากรณ์อากาศที่จะช่วยกระชับช่วงเวลาการแจ้งเตือนภัยซึ่งท่านก็ยกตัวอย่างนะอย่างกรมอุตุพอเขาพยากรณ์เสร็จปั๊บเนี่ยตอนนี้คือกรมอุตุเองก็ต้องปรับวิธีการพยากรณ์คำพูดอ
0: ่
1: ะ
0: ให้มันมีความเข้าใจง่าย
1: ข้อมูลเหมือนเดิมแต่ว่าคำพูดที่จะสื่อสารออกมาให้ชาวบ้านพอฟังแล้วปั๊บเกิดความตระหนัก
0: แล้วก็เข้าใจเลยว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
1: จะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าต้องแล้วก็มาแปลข้อมูลที่จะจี้ลงไปว่ามันจะตกจุดไหน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ประสานกับท่านอาจารย์เสรีสุภราทิพย์ใช่ไหม
0: ที่อาจารย์ที่มอลังสิต
1: ที่เขามีศูนย์ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับก็จะได้ทำให้ข้อมูลเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความรับรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็นายกก็มอบหมายสั่งการวันนี้ก็มีอยู่หลายประเด็นนะถ้าพูดถึงทั้งหมด8ประเด็นด้วยกันนะ
0: ค่ะมี8ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็มีการสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่นะคะเกี่ยวกับการรับมือสุขภาพการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในช่วงของน้ำลดนะคะประเด็นที่2ค่ะคือการจัดการซากสัตว์อย่างที่บอกไปก็มีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานเนี่ยกำจัดใหซากสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักนะคะ
1: ครับ
0: 3การควบคุมโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมก็มีการกำหนดแนวทางเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะประเด็นที่4ก็เป็นเรื่องของการรับมือฝนตกหนักเฉียบพลันก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ทุก 3-6 ชั่วโมงอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนประเด็นที่5ค่ะการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำก็ให้หน่วยงานเนี่ยไปเร่งรัดสำรวจและแก้ไขปัญหาหรือว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้ระบบสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นที่6นะคะการรับมือในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปว่าภาคใต้จะต้องเผชิญกับเรื่องของฝนตกที่จะตกลงไปทางภาคใต้ก็ให้เตรียมทรัพยากรบูรณาการความร่วมมือร่วมกันนะคะประเด็นที่7เรื่องของการอพยพและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเตรียมแผนต่างๆการแจ้งเตือนการประชาสัมพันธ์การรายงานต่อส่วนกลางนะคะและประเด็นสุดท้ายค่ะเรื่องของการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งสำรวจครัวเรือนนะคะ
1: ตอนนี้เรื่องของการเยียวยาก็แน่นอนนะครับ เมื่อวานนี้ก็มีปัญหาที่แฟลตคลองจันอยู่หน่อยนึงใช่ไหม
0: เพราะว่าบางคนก็บอกว่าฉันก็แช่น้ำมานานเหมือนกันแต่ทำไม
1: ตกลงจะได้ไหมตกลงไม่ได้เหรอน้ำล้อมแฟลตเนี่ยไม่ได้เหรอออกไปไหนไม่ได้เลยสุดท้ายก็ได้รับคำยืนยันจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับกำกับดูแลปภ.แล้วก็รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะได้รับการเยียวยาสำหรับพี่น้องชาวแฟลตคลองจันคือถ้าจะไปมองว่ามันจะไปมองว่าอยู่บนแฟลตแล้วน้ำไม่ท่วมถึงชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นหน้ามันมี5ชั้นไง
0: แต่เขาใช้ชีวิตไม่ได้นะเขาออกไปไม่ได้
1: ออกก็ไม่ได้แล้วก็ไอ้ที่จอดไว้ข้างล่างก็เสีย
0: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอีกท่านหนึ่งที่ลงพื้นที่อย่างขยันขันแข็งอยู่โดยตลอดนะครับในกรุงเทพปริมณฑลนะครับและรวมถึงพื้นที่ความรับผิดชอบในภาคใต้ของท่านด้วยนะครับเราจะคุยกับท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับ
1: ครับก็ถามท่านประเด็นเรื่องของที่ไปช่วยล่าสุดอยู่แถวย่านหนองจอกก่อนครับท่านครับสถานพื้นที่ตรงหนองจอกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับ
2: หนองจอกเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ช่วงสุดท้ายนะครับที่การระบายน้ำทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่า1คือเป็นพื้นที่ลุกนะครับ2ก็คือถ้าเกิดเทียบระยะการระบายน้ำเนี่ยก็ถือว่าอยู่ค่อนข้างไกลนะครับช่วงที่ผ่านมา2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่มีนบุรีหนองจอกที่ลงไปช่วยดูให้ทางกทม.เขานะครับตอนนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างนึงอย่างที่ฟอร์ล่าวิววันนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากอ่ะ 2,000 กว่าไร
1: ่ครับ
2: นะครับแล้วก็ระบบระบายน้ำอะไรของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะครับปัญหาที่เราเจอก็คือว่าพอเราเร่งระดมสูบออกเนี่ยมันเกิดการย้อนของน้ำเพราะด้วยขนาดที่ใหญ่แล้วก็ในการจัดการในหมู่บ้านเองเนี่ยมันก็แบ่งเป็นหลายเฟสมากนะครับทำได้ค่อนข้างยากแต่ก็กำลังระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็จะปรับทิศทางปรับวิธีการอยู่ครับ
1: ครับอันนี้เอาน้ำไปลงไหนครับท่านไปประเวศหรือไปแสนแสบครับท่านน้องจอก
2: อันนี้ไปลงคลองย่อยแล้วก็ต้องลงประเวศครับ
1: ลงไปคลองประเวศ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งถ้าดูปริมาณน้ำทั่วไปหนองจอกก็ยังถือว่าหนักอยู่นะครับท่านครับต้องใช้เวลาอีกนานไหมถ้าดูสภาพโดยภาพรวมทั้งสำนักงานเขตครับ
2: จริงๆเนี่ยพวกนี้มีอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือฝนลงมาเติม
1: ครับ
2: และอย่างมีนบุรีเนี่ยวันก่อนเราไปสูบแล้วก็แห้งไปเกือบทั้งหมดแล้วพอมีการตกลงมาเนี่ยมันก็เลยทำให้น้ำปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะไปกะเรื่องวันเนี่ยมันคงกะได้ยากนะครับแต่ต้องดูว่าจะมีฝนลงมาเติมเท่าไหร่นะครับในส่วนของที่หนองจอกอย่างที่ฟอร์ล่าวิวเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องบล็อกน้ำย้อนให้เรียบร้อยซะก่อนผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราบล็อกน้ำย้อนได้เนี่ยเราใช้เวลาประมาณ2วันเดี๋ยวก็น่าจะหมดครับ
1: ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้า
2: ใหญ่แล้วเราบล็อกจุดยากมากครับ
1: ครับแล้วถ้าจะเราเอาลงได้ก็ในคลองประเวศที่จะเป็นเส้นทางลงของน้ำก็ต้องคล่องลงไปด้วยเหมือนกัน
2: ถูกต้องครับแต่ว่าณตอนนี้ประเวศรับได้ครับประเวศรับได
1: ้ครับแล้วพื้นที่อื่นๆล่ะครับท่านครับนอกจากหมู่บ้านตรงนี้ครับในพื้นที่โดยรวมของหนองจอกครับ
2: จริงๆก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นน้ำขังอยู่นะครับเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีน้ำขังเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่ง
1: ครับ
2: นะครับเพราะตอนนี้น้ำบนถนนน้ำอะไรพวกนี้ค่อนข้างระบายออกไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
2: แต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งที่เรายังการออกไปยากอยู่ต้องอาศัยเครื่องสูบต้องใช้การเก็บรายละเอียดเป็นจุดๆไปครับ
1: คือไม่สามารถระบายน้ำไปให้มันไหลไปทางคูคลองหรือท่อโดยธรรมชาติอาจจะต้องใช้วิธีการสูบออก
2: มีบางจุดที่สามารถทำได้ครับแล้วก็มีอีกหลายจุดเหมือนกันที่ปล่อยไว้อย่างนั้นไม่ได้ทำ
1: ครับ
2: มันระบายด้วยตัวเองไม่ได้ครับ
1: ครับส่วนพื้นที่อื่นเป็นไงบ้างครับท่านครับที่ท่านดูแลรับผิดชอบอยู่ในกทม.ครับ
2: พื้นที่อื่นเนี่ยจริงๆในกรุงเทพเนี่ยก็ลดลงไปเกือบทั้งหมดแล้วล่ะครับแต่ก็จะมียังมีจุดย่อยๆอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เลยครับว่าที่เป็นน้ำขังอันนี้ก็กำลังเร่งกทม.ก็เร่งลงไปเก็บรายละเอียดให้อยู่ครับ
1: ครับเห็นว่าขยะเยอะมากครับ
2: ขยะเยอะมากครับตอนนี้ก็

0: ได้ให้ทุกพื้นที่นะครับเชื่อมข้อมูลกับทางศูนย์เตือนภัยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการเขาเรียกว่าเป็นการพยากรณ์ที่มีความแม่นยำสูงเรียกว่า now cast นะครับ
1: ซึ่
0: งจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้ประมาณ12ชั่วโมงอันนี้ก็ให้ชนข้อมูลกันแล้วเพื่อที่จะได้มีการประกาศเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงนะครับให้เขาได้เตรียมตัวแต่เบื้องต้นเนี่ยให้จังหวัดได้ปูพรมเฝ้าระวังไว้นะครับรวมไปถึงการเตรียมในเรื่องของเครื่องจักรรวมไปถึงพวกสรรพกำลังทั้งหลายว่าในพื้นที่เนี่ยแต่ละที่มีเครื่องจักรมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรอยู่บ้างและสามารถหยิบใช้ตรงไหนได้บ้าง
1: ครับ
0: นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่เสี่ยงก็ให้ทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรวมไปถึงพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่จอดรถของแต่ละพื้นที่แยกไว้ทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องกำลังคนก็กำลังรวมกำลังคนด้วยว่าใครหน่วยไหนกำลังเท่าไหร่ทหารเป็นยังไง
1: ครับ
0: ถิ่นเป็นยังไงถ้ามีเหตุเนี่ยมันจะได้หยิบเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมาใช้ให้ได้ทันท่วงทีนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับมีพื้นที่ไหนที่ท่านรัฐมนตรีคิดว่าจะเป็นจุดเสี่ยงและจุดอ่อนที่สุดของภาคใต้ครับท่านครับยังเป็นหาดใหญ่อยู่ไหมหรือปิดพื้นที่ไหนครับท่าน
0: จริงๆต้องบอกว่าภาคใต้เนี่ยมันตกหนักเนี่ยคุมทั้งพื้นที่เลยนะคุมทั้งพื้นที่เลยซึ่งเราไม่มีจุดไหนที่เราโฟกัสเด่นเราต้องโฟกัสทุกจุดนะ
1: ครับ
0: ครับ
2: ค่ะเรียกว่าพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังทุกจุด
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: หาดใหญ่เน้นย้ำพิเศษไหมท่านครับหาดใหญ่ครับเพราะว่ามันปีที่แล้วยังเป็นภาพจำอยู
0: ่ครับครับหาดใหญ่ยังไงนะครับ
1: หาดใหญ่เน้นย้ำเป็นพิเศษไหมท่านเพราะมันเป็นภาพจำอยู่ของปีที่แล้วครับท่าน
0: คือหาดใหญ่ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านดีเจเศษก็ลงไปซักซ้อมในเรื่องของแผนการดำเนินการในการเกิดเหตุนะครับรวมไปถึงแผนการต้องการการเตือนแจ้งข้อมูลเพราะว่าวันนี้คือทุกคนเข้าใจตรงกันแหละครับว่าเราห้ามฟ้าห้ามฝนเราห้ามธรรมชาติไม่ได
1: ้
0: แต่อย่างน้อยที่สุดคือคนต้องรู
1: ้
0: แล้วก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่ว่ารู้ว่าฝนจะตกนะครับแต่ว่ารู้ว่าเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงพ
1: ื้
0: นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยจะต้องจัดการกับทรัพย์สินหรืออะไรยังไงเพื่อลดการสูญเสียให้ได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนที่รัฐบาลได้มีการนำงบประมาณลงไปจัดการในพื้นที่หลายๆส่วนที่มีการขอเข้ามาก่อนหน้านี้ก็ดำเนินการไปแล้ว
1: ครับ
0: ในหลายตัวครับ
1: ครับแผนทั้งหมดที่ท่านว่าเนี่ยนะครับจะต้องรู้ว่าจะลงน้ำจะลงตรงไหนคนจะไปอยู่ตรงไหนรถจะไปอยู่ตรงไหนศูนย์อพยพอยู่ตรงไหนตอนนี้วางแผนทั้งอย่างทุกอย่างทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะต้องมีการซักซ้อมไหมครับท่านซ้อมแผนไหม
0: หาดใหญ่เนี่ยหาดใหญ่เนี่ยเราทำไปแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่มันอาจจะไม่ได้มีความหนักแล้วก็มีความใหญ่เท่าหาดใหญ่เนี่ยตอนนี้เราก็ให้แต่ละจังหวัดดำเนินการ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็ได้มีการจัดทำช่องทางในการแจ้งข้อมูลในการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาต่างๆเนี่ยไว้เพิ่มเติมให้เพื่อที่จะจังหวัดที่เป็นศูนย์ราชการของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะได้รับข้อมูลไปดำเนินการบริหารจัดการได้รวมไปถึงในเรื่องของผู้ภัยอาสาสมัครต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ทำฐานข้อมูลไว้ให้ในการที่สมมติว่าที่ไหนตอนนี้จังหวัดไหนมีผู้ภัยอยู่กี่คนมีอาสาสมัครอยู่กี่คนก็สามารถดูได้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ไหนมีความต้องการเพิ่มเติมอันนี้เราก็จะทำระบบไว้ให้ทุกคนเข้าไปในรีจิสเตอร์ได้ถ้าเกิดว่ามีความประสงค์ที่อยากจะเข้าไปช่วยในพื้นที่เพื่อให้การจัดการมันมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับสุดท้ายครับท่านครับในฐานะที่ท่านได้รับมอบหมายดูแลทางภาคใต้โดยตรงแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็กำชับตลอดเลยวันนี้ก็ล่าสุดในที่ประชุมแล้วก็คือห่วงเรื่องภาคใต้มากท่านจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งตอนล่างตอนกลางตอนบนกับการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้อย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าในการรับมือภัยของภาคใต้ในครั้งนี้เรามีการเตรียมพร้อมแทบจะทุกภาคส่วนแต่เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราก็มีบทเรียนมาอยู่แล้วกับว่าเหตุมันเกิดแล้วก็ทุกอย่างก็ยังไม่พร้อมนะครับอย่างน้อยเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยคือคนต้องรู้ข้อมูลเร็วขึ้นนะครับคนต้องรู้ว่าเมื่อเกิดแล้วควรจะต้องทำอย่างไร
1: คร
0: ับ รวมไปถึงสรรพกำลังต่างๆเนี่ยมันต้องพร้อมที่จะเข้าพื้นที่เข้าไปจัดการนอกไปจากนั้นเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกพื้นที่เนี่ยดูในเรื่องของแหล่งอุปกรณ์ถ้าเกิดของรัฐไม่พอมันมีงบประมาณที่สามารถที่จะใช้เงินทดลองจ่ายเนี่ยไปเช่าของเอกชนเนี่ยมาช่วยได้ก็ให้ดูตรงนั้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องของหยุดยาเรื่องของสิ่งที่ความจำเป็นต้องใช้ในสถาน

0: การนั้นด้วยครับ
1: ต้องมืออาชีพแล้วใช่ไหมครับท่านครับเรื่องจัดการแก้ภัยพิบัติเนี่ยครับ
0: ต้องดีขึ้นครับ
1: ครับ
0: ต้องดีขึ้นครับ
1: ต้องดี
0: ขึ้นครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดความสูญเสียอยู่แล้วครับ
1: ครับครับได้ครับท่านครับก็ขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวคงได้ติดตามภารกิจของท่านต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับทราบว่าท่านอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังมีการอภิปรายจึงจะมีเสียงที่เล็ดลอดออกมา
2: แทรกเข้ามา
1: แต่ว่าท่านปิดเสียงไม่ได้เพราะเสียงอยู่ในห้องประชุม
2: แต่ว่าท่านก็พร้อมที่จะพูดคุยกับเราเพื่อติดตามสถานการณ์อัปเดตในเรื่องของน้ำท่วมที่ฝนที่มันจะตกที่ภาคใต้แล้วก็สถานการณ์หนองจอกที่มีการที่เคลียร์ในเรื่องของน้ำนั่นเองนะคะแต่ว่าท่านก็ยืนยันนั่นแหละว่ามันจะต้องดีขึ้นนะแล้วในส่วนของการบูรณาการต่างๆการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนำเรื่องของ Now Cast เข้ามาเนี่ยก
1: ็
2: จะดียิ่งขึ้นนะคะ
1: ก็คือจี้จุดเลยอะ
2: จี้จุดใช่
1: ว่ามันปัญหามันจะลงตรงไหนยังไงไม่ใช่แบบเป็นภาพรวมๆกว้างฝนจะตกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้จังหวัดดังต่อไปนี
2: ้
1: แล้วก็คนก็ฟังแล้วก็เฉย
2: แล้วก็เพราะว่าอาจจะมองว่าไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเรา
1: อาจจะรู้ว่าเกี่ยวนั่นแหละฝนตกนั่นแหละรู้ว่าฝนจะตกอ่ะแต่คิดว่าไม่เป็นไร
2: อาจจะนิดเดียวโดนบ้านชั้นนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือจะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแบ
1: บ
2: 6ถึง12ชั่วโมงแล้วก็แม่นยำมากยิ่ง
1: ต่อไปนี้อย่าใช้ความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะใช้ความเชื่อใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ความจริงใช้ข้อมูลและข้อมูลที่สำคัญก็คือจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลานี้เราต้องเชื่อถ้าเราไม่เชื่อนะครับสุดท้ายเราก็ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างที่ว่ามามันก็จะส่งผลกระทบต่อความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปถามมาต่อไปกันหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปรับสายคุณเกษมจากปราจีนบุรีเน
2: า
1: ะ
2: ตอนนี้เดี๋ยวเรามาช่วงรับสายจากพี่น้องประชาชนกันก่อนเรื่องของน้ำท่วม
1: ค่ะพี่น้องอยู่กับน้ำอยู่ครับ
2: ปราจีนบุรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ยังคงวิกฤตนะคะ
1: ครับมาอย่างครับพี่เกษมมาอย่างครับ
2: อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
3: หลอครับ
1: ได้ยินชัดเจนหรือเปล่าครับ
3: ได้ยินครับ
1: คุณเกษมอยู่ที่อำเภออะไรล่ะครับเนี่ย
3: อำเภอบ้านสร้าง
1: บ้านสร้างเลยนะฮะพื้นที่สำคัญนะครับอยู่ตำบลอะไรครับ
3: อยู่ตำบลบ้านสร้าง
1: ตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างนะครับ
3: นี่เขตเทศบาล
1: ครับตอนนี้ติดต่อมาสถานการณ์บ้านสร้างล่าสุดเป็นไงครับ
3: ก็เมื่อวานมันยังไม่ยุบก็เลยจะมาถามว่าไอ้ที่เขาประกาศภัยพิบัติไอ้น้ำท่วมอ่ะ
1: ครับ
3: มันก็ต้องใช้หลักฐานอีกเหรอในเมื่อประกาศไปแล้ว
1: หมายถึงว่าจะยื่นเรื่องเพื่อรับการเยียวยาใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่ความหมายคือตรงนั้น
1: อ่
3: ะมันน้ำท่วมน้ำร้องมันยังไงไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: คือบ้านสร้างนี้ชัดเจนมากว่าท่วมทั้งอำเภอ
2: ค่ะแล้วน้ำก็ไหลแรงด้วย
1: ครับท่วมทั้งอำเภอจะมีพื้นที่ที่สามารถสร้างแนวคันป้องกันปิดล้อมเอาไว้ได้ให้ชาวบ้านยังพอใช้ชีวิตกันได้ซื้อข้าวซื้อของได้คือในตัวเขตเทศบาลถูกต้องไหมคุณเกษมครับ
3: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่แต่นอกแนวคันป้องกันเนี่ยคือถ้าไม่มีแนวป้องกันเนี่ยคือเทศบาลก็ไม่เหลือ
3: ไม่เหล
1: ือทีนี้ในแนวคันป้องกันเขาป้องกันจุดไข่แดงของบ้านสร้างเอาไว้ได้นะครับนอกนั้นท่วมหมดไม่มีตรงไหนที่ไม่ท่วมบางพื้นที่ 3-4 เมตรด้วยซ้ำไปนี่คือที่บ้านสร้างนะพี่เกษมแล้วได้ไปยื่นเรื่องรับการเยียวยาหรือยังครับ
3: เขาก็ให้แค่ไปถ่ายรูปไว้เฉย
1: ถ่ายรูปไปเฉยๆนะ
2: เป็นหลักฐานนะ
1: คืออย่าง
2: น
1: ี้ครับพี่ครับค
3: ือหลักฐานไว
1: ้คือเราใช้มือถือนี่แหละถ่ายรูปเอาไว้นะ
3: ครับ
1: ถ่ายรูปเอาไว้นะครับทุกพื้นที่ล่ะครับพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยถ่ายใช้มือถือถ่ายรูปเอาไว้เข้าของจมน้ำเสียหายถ่ายไว้ถ่ายคลิปได้ถ่ายคลิปดีที่สุดและถ่ายรูปเนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยนะ
2: ค่ะ
1: อย่าถ่ายจ้องแต่รูปแต่ไม่รู้ว่ารูปนั้นมาจากไหนถ่ายให้เห็นว่ามันอยู่ในบ้านหลังนี
2: ้
1: พื้นที่โดยรอบ
2: ครอบคลุม
1: ให้มันเห็นภาพกว้างด้วยแล้วก็ภาพแคบด้วยนะครับเพื่ออันนี้ถ่ายไว้นิดหนึ่งคือจะบอกว่ามันไม่ใช่เลยมันก็ไม่ใช่เนา นะครับแต่ว่าผมว่าสำหรับบ้านสร้างเนี่ยมันพิเศษเพราะว่ามันท่วมหมดเลยไม่มีจุดไหนที่จะบอกว่าไม่ท่วมแล้วพอชาวบ้านมายื่นแล้วยังมาขอเอกสารหลักฐานว่าหลักฐานมีไหมแล้วเวลานี้เนี่ยจะไปเอาหลักฐานจะไปถ่ายเอกสารที่ไหนล่ะ
2: เพราะว่าน้ำมันท่วมก็ไปลำบาก
1: มันก็ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นเงื่อนไขที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะเรียกเอากับชาวบ้านนะเพราะว่าไงรู้ไหมเพราะว่ามันจะมีเงินอยู่2ก้อนนะพี่เกษมนะก้อนที่1ก็คือก้อนที่ปภ.รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเป็นคนจ่าย 9,000
2: ค่ะ
1: หรือ 5,000 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพก็คือน้ำล้อมหรือน้ำท่วมท่วมกี่วัน
2: 7
1: เกิน7วันไม่เกิน7วันอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าลงผ่านแอปพลิเคชันของ
2: ทางรัฐ
1: อันนี้ไม่ต้องยื่นเอกสารอยู่แล้วนะครับไม่ต้องยื่นอยู่แล้วแต่ว่าถ้ากรณีที่เราจะต้องยื่นเพื่อจะรับการเยียวยาทรัพย์สินเสียหายสัตว์เลี้ยงวัวควายพื้นที่การเกษตรอันนี้บางทีมันก็ต้องมีนะ
2: มีเครื่องประกอบอาชีพต่างๆที
1: ่แยกส่วนนะพี่นะแยกส่วนนะ
3: ครับผม
1: ไอ้ 9,000 นั้นน่ะอันนั้นน่ะแทบจะไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทรัพย์สินเสียหายอันนี้เราก็ต้องเก็บหลักฐานถ้าเวลาเราพูดภาพรวมทีเดียวว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาด้วยเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเรื่องอะไรนะครับโอเคมั้ยครับพี่เกษมครับ
3: ชัดเจนคร
1: ับ ชัดเจนนะตอนนี้ก็บ้านเป็นไงบ้านเนี่ยลึกขนาดที่บ้านน้ำลึกขนาดไหนครับเนี่ย
3: ก็ที่บ้านไม่ลึกกับการเกษตรหมด
1: พี่มีอาชีพอะไรครับทำอะไรครับ
3: เลี้ยงปลาครับ
1: โอ้โห
2: หนักเลยนะคะ
1: เลี้ยงกี่บ่อกี่ไร่ครับ
3: เลี้ยงประมาณ200ไร
1: ่200ไร่เลี้ยงปลาอะไรครับพี
3: ่ปลารวมนะครับ
1: ปลาเบญจพรรณปลารวมเลย
3: พันทั่วไป
1: 200ไร่น้ำท่วมหมดไหมทุกบ่อ
3: ก็ถ้าไม่ช่วยเหลือตัวเองก็หมด
1: อ๋อแสดงว่ายังพอจะปิด
3: เอาแมคโครมาทันก็ทันบ้างไม่ทันบ้าง
1: ครับ
3: เพราะว่าแต่ประกาศมาบอกรัฐบาลช่วยแค่ห้าไร
1: ่
3: มันก
1: ็ป้องกันได้บางส่วนกันไม่ได้บางส่วนปลาก็ไปแล้ว
3: มันไอ้ที่ไอ้ควบกันได้มันก็ไม่ทันตรงเอง
1: ครับ
3: คือบ่อน้ำมันเยอะมันก็คันก็พังแมคโครกั้นได้น้ำนะอย่างว่า
1: ครับ
3: วิ่งแบกน้ำไม่อยู
1: ่เอาไม่อยู
3: ่นะแล้วคันก็ดินธรรมดาก็อย่างว่า
1: ครับ
3: แต่นี่เราก็ในนั้นเราก็จะมาแค่ว่ามันประกาศภัยพิบัติแล้วมันต้องใช้หลักฐานอะไรมันเพราะมันไอ้หลักฐานมันก็อย่างว่าได้แค่รูปอย่างเดียวเนาะ
1: ครับใช่ครับใช้รูปเพราะว่า
2: เป็นหลักฐานเอกสารไว้นะ
1: อย่างพี่เกษมเนี่ยเป็นเกษตรกรพ่อเลี้ยงนะครับเราก็ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับทางเกษตรใช่ไหมข
3: ึ้
1: น
3: ใช่ไ
1: หมขึ้นหลักฐานการพ่อเลี้ยงเรามีอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็พอมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะครับนอกจากที่ทางภาครัฐจะมีข้อมูลของภาครัฐเองอำเภอก็ต้องมีข้อมูลว่าท่วมตรงไหนยังไงบ้างภาพถ่ายดาวเทียมมันก็มีภาพถ่ายดาวเทียมมันบอกทั้งความลึกความตื้นด้วยนะ
2: ค่ะ
1: นะครับและครอบคลุมพื้นที่นะเพราะบางทีเนี่ยโทษนะถ้าจะมีคนโกหกอ่ะ
2: มันก็มีนะ
1: มีคนโกหกยื่นเรื่องโกหกว่าเนี่ยบ้านผมน้ำท่วมอยู่พื้นที่ตรงนี้ปั๊บเขาดูภาพถ่ายดาวเทียมปั๊บไม่มีนี
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: มันก็ต้องมายืนยันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องประกอบเข้าด้วยกันทั้งหมดถ้าเราไม่มีภาพดาวเทียมก็ต้องยืนยันว่าเราเสียหายอย่างเงี้ยนะครับก็ถ่ายเก็บไว้ครับพี่เกษมนะ
3: ก็เหมือนที่ว่าไอบ้านน้ำท่วมถ้าไปจะเอากระสอบทรายไปปิดก็ท่วมถ้าเอากระสอบทรายไปปิดก็ต้องไปพึ่งกระสอบทรายมาช่วยเหลือตัวเองรัฐบาลก็ไม่ให้เกี่ยวเทียบผมยังงงตรงนี้คำเนี้ย
1: อาจารย์นั่นก็ต้องเลยให้น้ำท่วมดีกว่าเนอะไม่งั้นเราลงทุนเองอ่
2: ะ
1: ได้ 9,000 มาซื้อกระสอบทรายหมดเลยอ่ะเข้าใจ
2: ตามมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมานะคะ
3: เขาช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ไม่ได้ช่วยกันอะไรตรงนี
1: ้ครับครับเป็นกำลังใจนะพี่เกษมนะ
3: โอเคขอบคุณคุณมากค่ะน้อง
1: ครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีครับบ้านสร้างตอนแรกผมก็งงว่าบ้านสร้างทำไมไม่ชื่อว่าสร้างบ้านเพิ่งมารู้ความเป็นมา
2: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: คนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยจะเป็นพี่น้องคนลาวเนาะครับในสมัยโน้นล่ะครับรบทัพจับศึกกัน
2: อพยพมา
1: ตั้งรกรากกันอยู่ที่บ้านสร้างทีนี้ที่บ้านสร้างที่นี้เมื่อก่อนเขาเลี้ยงช้าง
2: โอ้มีช้างด้วยสมัยก่อน
1: แล้วก็มีวัดที่เกี่ยวข้องกับช้างก็มีอยู่ตั้ง2วัดที่อำเภอบ้านสร้าง
2: ค่ะ
1: ทีนี้คนลาวเนี่ยเขาจะไม่มีตัวชอช้างเขาจะมีแต่ตัวซอโซ่กับซอเ

0: เสือ
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเขาเรียกช้างว่าสร้าง
1: สะอ้อมแล้วมันก็เพี้ยนไป
0: ก็เลยสร้างบ้านสร้างเลยบ
1: ้
0: านสร้างบ้านสร้าง
1: บ้านช้าง
0: เป็นบ้านสร้างจริงๆเขาไม่เพี้ยนหรอกเพราะเขาคนลาวอยู่ที่นั่นนึกออกไหมเพราะว่าเขาเรียกช้างว่าสร้างเอาสร้างไปเด้อนี่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สร้างแต่ว่าพอเป็นประเทศไทยมันเราไม่ได้ใช้สอโซ่
1: เป็นสอเสือ
0: กับช้างไง
1: เป็นเหตุนี้นี่เอง
0: อย่างลาวเนี่ยคำเขาจะไม่มีฉอฉิงเขาใช้สอเสื
1: ออ
0: ย่างเช่นเราใช้คำว่าอัดฉีดแต่ทางลาวบอกอัดสีดใช้สอเสือแทนฉอฉิงสอโซ
1: ่
0: ของเขาเนี่ยใช้สอโซ่นะครับเราไปต่อกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราแน่นอนครับปากทางปลายของแม่น้ำนะครับโดนทั้งน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนนะครับท่านผู้ว่ามนสิทธิ์นะครับ
1: ไพศาลธนวัฒน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่า
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: ทั้งสองครับท่านครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: เห็นท่านออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกับลูกบ้านนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่เรื่องคันกั้นน้ำเรื่องการพยายามจะช่วยเหลือปกป้องกันของฉะเชิงเทรากี่อำเภอท่วมหมดไหมครับท่านฮะ
2: สถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยท่วมแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าลดลงบ้างแล้วมีเยอะเหมือนกันแต
0: ่
2: ที่หนักๆนะครับให้ผมพูดเลยหรือไม่หรือจะถามต่อดีครับ
0: เชิญเลยครับเชิญให้ท่านไล่สรุปทั้งหมดเลยก่อนเลยครับ
2: ไล่เลยกันนะครับขออนุญาตนิดเดียวนะครับ ถ
0: ้
2: าโดยสรุปเนี่ยเราดูฝั่งซ้ายจากบางประกงคือฝั่งที่ติดกรุงเทพมหานครแล้วกันนะครับด้านล่างเนี่ยเรามีปัญหาตรงที่ติดกับไอ้ลาดกระบังกระทั้งนั้นอยู่มันจะมีที่ติดกับคลองชายานุชิตของประเวศตรงนั้นอ่ะบ้านโพกับเพิ่มเมืองเนี่ยมันมีน้ำแช่ขังแล้วก็มันมีกลิ่นเหม็นด้วยแล้วก็ยังระบายไม่ได้ซึ่งวันเนี้ยทางกรมชลทานจะดำเนินการเข้าไปติดเรือผลักดันน้ำ8ลำเพื่อแก้ไขให้ฉะเชิงเทราในจุดนี้นะครับเพื่อผลักลงคลองด่าน
0: ครับ
2: นะครับถ้าได้จริงตรงนี้ของบ้านโพกับเมืองตรงที่ซีกติดกับกรุงเทพเราจะเบาขึ้นเยอะครับท่านครับท
1: ี
2: นี้ขึ้นไปด้านเหนือบางน้ำเปรี้ยวที่ติดกับนครนายกฝั่งซ้ายมือทางมีนบุรีทางโน้นนะครับท่านครับ
0: ครับ
2: ทางนี้ยังหนักอยู่เนื่องจากมวลน้ำทางปทุมวนครนายกตรงคลองหกวาเนี่ยมันยังคบแบบยังไหลเข้ามาเยอะแล้วประเด็นตรงบางน้ำเปรี้ยวผมเนี่ยเส้นทางที่ลงไปจากบางปะกงนะครับที่ท่านก็ทราบแล้วมวลน้ำจากปาจีนกับนครนายกเนี่ยมารวมเป็นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยยังมีมวลน้ำอีกเยอะมากนะครับแล้วก็ประเด็นตรงบ้านสร้างท่านก็ทราบอยู่ว่าน้ำไม่ได้เข้าตามลำน้ำแม่ตามลำคลองมันหลากเข้ามาเยอะฉะน
0: ั้
2: นตรงตอนบนของเราฝั่งซ้ายเนี่ยบางน้ำเปรี้ยวของคลองเกื่อนที่พูดในรายการเนี่ยเรียกว่าขั้นอะไรแนวขั้นน้ำอ่ะแนวขั้นกั้นน้ำนะครับก
0: ็
2: ปากเดียวว่ามันเป็นความจำเป็นนะครับว่าตรงนั้นอ่ะฝั่งที่นอกแนวเนี่ยก็เขาเรียกว่าสูงประมาณเมตรกว่าเราเลยไปทำแนวกั้นน้ำไว้นะครับประมาณเมตรหนึ่งปัจจุบันนะครับทรงตรงเนี้ยแนวตรงเนี้ยที่น้ำบางโครงกั้นไว้เนี่ยวันนี้สองสามวันเนี่ยขึ้นมาเมตรหนึ่งแต่วันนี้ทรงตัวดูแล้วแนวโน้มค่อนข้างจะดีตอนนี้นะครับนะครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ประเด็นพอคุยเรื่องไอ้เขื่อนบางประกงมันเนี่ยฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยจะต้องเอาทุกอย่างเนี่ยผลักลงแม่น้ำบางประกงให้หมดเพื่อออกทะเลนะครับซึ่งตรงเนี้ยต้องกราบเรียนว่าทางทุกสรรพสิ่งของมาเนี่ยก็มีให้เรือผลักดันน้ำเนี่ยตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้ว3จุดจุดละ10ลำที่เขื่อนบางประกง10สะพานเฉลิมพระเกียรติ10แล้วก็มอเตอร์เวย์10นะครับแล้ววันที่มอเตอร์เวย์เนี่ยได้ข่าวว่าทางกองทัพเรือจะนำมาติดอีก16ลำ
0: ครับ
2: นะครับแล้ววันนี้ทางกรมชลประทานเนี่ยจะนำเครื่องผลักดันน้ำมาอีก40ลำซึ่งถ้าได้เต็มที่เนี่ยการผลักดันลงทะเลถ้ากรณีที่น้ำทะเลไม่หนุนสูงเนี่ยต้องเรียนว่าอาจจะทำให้ระบายน้ำจากข้างบนมาข้างล่างดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ตรงกลางสุดท้ายเนี่ยกว้างขวามือนะครับที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้กว้างขวามือเนี่ยที่ติดกับทางชลบุรีของแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราหนักที่สุดที่บ้านบางค้าเพราะบางค้าเนี่ยเป็นอำเภอที่รองลงมาจากบ้านสร้าง
0: ติดบ้านสร้าง
2: แล้วอำเภอบ้านสร้างเนี่ยน้ำมันก็ลงมาแบบไม่อยู่เรียกมวลน้ำมันหลากเข้าลงมาที่บางค้าเลยฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สามตำบลด้วยกันที่หนักบางกระเจ็ดหัวใจแล้วก็ปากน้ำอันนี้ยอมรับว่าตอนนี้มวลน้ำยังสูงมากนะครับ ส่วนอำเภออื่นตำบลอื่นที่วาดนอกจากเนี้ยก็มีดีขึ้นมั่งทรงตัวมั่งซึ่งเราก็ยังผันน้ำลงเขื่อนบางประกงให้ไอ้บางประกงให้เร็วที่สุดครับผมครับ
0: ทั้งสองฝั่ง
2: เท่านี้ครับท่านครับ
0: ครับทั้งสองฝั่งก็คือน้ำยังไงก็ต้องลงบางประกงใช่ไหมครับท่าน
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ที่เขื่อนบางประกงมันจะเป็นลักษณะของยกบานปิดบานแล้วมันสูบออกได้บ้างไหมครับหรือว่าแค่ดันน้ำอย่างเดียว
2: ผมยืนยันอย่างเดียวไม่มีปิดนะเปิดทุกบาน
0: เปิดทุกบาน
2: บางทีเนี่ยก็มีการท่านชมประธานก็ชี้แจงท่านรัฐมนตรีท่านก็ถามนะแต่เขายืนยันว่าเปิดทุกบานที่เห็นมันเหมือนปิดเนี่ยเหมือนน้ำมันไปปิ่มบานประตูครับท่านครับ
0: ปิ่มขอบด้านบนของบาน
2: ใช่ใช่มันก็เหมือนปิดเปิดแล้วนะครับ
0: แล้วตอนนี้น้ำมันยังหนุนไม่ทันครับ
2: ทุกบานแล้วครับ
0: ครับน้ำในพื้นที่เนี่ยที่มันยกระดับสูงขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นน้ำหนุนหรือว่าน้ำเหนือหรือทั้งสองน้ำเข้ามาด้วยกัน
2: โอ้ทั้งสองน้ำครับคือน้ำจากข้างบนกับน้ำจากข้างล่าง
0: ครับ
2: ถ้าดูถ้าเปรียบเทียบกับเอาเขตในเมืองดีกว่าผมเปรียบเทียบ4 5 4 6ซึ่งนายกองค์การจังหวัดเนี่ยเรียนในที่ประชุมบอกมาเนี่ยเขาสู้มาตั้งแต่ปี54
0: ครับ
2: ปี54มันแตกต่างกับปี69ปี54เนี่ยพอน้ำขึ้นจังหวะน้ำขึ้นปั๊บเนี่ยน้ำในตัวเมืองจะขึ้นแต่พอน้ำลงปั๊บภาย1ชั่วโมงเนี่ยน้ำจะลงเป็นเมตร
0: ครับ
2: แต่ปีเนี้ยได้มวลน้ำของข้างบนมันเยอะมากพอเวลามันดันขึ้นนะครับกว่าจะลงได้ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ลงแค่ 10-20 เซน
0: ครับ
2: เนี่ยมันประเด็นคือสรุปคือง่ายๆตอนนี้มวลน้ำจากข้างบนมาเยอะมากๆครับ
0: ตอนแรกผมยังหลงคิดครับท่านผู้ว่าครับว่าน้ำฝนตกน้ำท่วมกทมฝั่งตะวันออกของกทมที่ติดกับพื้นที่ของท่านผู้ว่าเนี่ยนะน่าจะพร่องน้ำไปออกทางท่าไข่บ้างออกบางขนาดบ้างออกไปคลองท่าถั่วออกบางประกงบ้างนี่ออกไม่ได้เลยถูกต้องไหมครับ
2: ไม่ได้นี่ไงที่ว่าประกงที่กรุงเทพผ่านมาคลองชัยานุทิศที่ฝั่งที่ติดกับผมเนี่ยที่ว่ากรุงนั้นก็เลยเนี่ยเป็นสะสมปัญหามาให้ทางฉะเชิงเทรามันระบายไม่ได้เพราะบางประกงมันเต็มมันเลยไหลได้ช้า
0: ครับ
2: ทางกรมชลประทานจะช่วยตรงดันน้ำของชัยานุทิศแล้วลงไปคลองด่านให้เร็วที่สุดครับ
0: ก็ต้องไปดันออกคลองด่านประตูชลหานพิจิตรออกไปทางโน้น
2: เพราะมันไม่ไหวฮะ
0: ครับครับยิ่งกทมปิดประตูระบายน้ำชั้นในนี่น้ำก็อยู่กับท่านหมดเลยทีนี
2: ้ไม่ผมไม่ก้าวล่วงเขาก็ท่านคร
0: ับ นะครับเพราะว่าเรากทมก็คิดตอนแรกว่าเอ๊ะทำไมกทมไม่ผันไปทางบางประกงบ้างปรากฏบางประกงของท่านผู้ว่าก็น้ำทั้งตกในพื้นที่น้ำเหนือก็ลงมา
2: ผันมาหมดอยู่นะท่านฮะ
0: ครับครับท่านครับแล้วเท่าที่ดูสภาพความเสียหายโอ้โหพื้นที่การเกษตรท่านครับทั้งปลาทั้งกุ้งเป็นไงท่านฮะ
2: อันนี้น่าสงสารจริงๆนะครับก็เรียนเป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าทางเรามีเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนาข้าวสวนมะม่วงมะพร้าวเยอะไปหมดแล้วกุ้งเนี่ยน่าสงสารมากผมไปเจอที่สุรพิงเนี่ยบางท่านถึงร้องไห้ต้องให้คุณหมอไปช่วยปลอบใจเพราะหมดจริงๆฮะยอมรับฮะ
0: หมดตัวเลยพูดง่ายๆนะครับ
2: 5บ่อ7บ่อแล้วมันจะ4เดือนมันจะตักได้อยู่แล้วก็ท่านครับ
0: ครับพื้นที่สักประมาณกี่พันกี่หมื่นไร่อ่ะครับท่านครับที
2: ่เป็นผมไม่มีตัวเลขแต่ผมว่ามันเกือบหมดทั้งหมดนะท่านฮะคือมันหลากมันเยอะมากๆจริงๆ
0: คือเราก็รู้กันว่าบางปะกงหรือว่าฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรมีการเพาะเลี้ยงนะครับ
1: เรียกว่าได้รับความเดือดร้อน
0: เดือดร้อน
1: เกษตรกรทั้งประชาชน
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูสถานการณ
2: ์จริงๆเลยครับ
0: ครับท่านครับถ้าเราคาดการณ์ถึงสถานะแน่นอนประชาชนเองก็ต้องอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ถ้าหากว่าทิ้งต่างว่าฝนไม่ลงมาเติมมาเพิ่มอีกนะครับท่านครับและการระบายน้ำออกไปทางทะเล
2: ทั้งผู้ดำเนินรายการแล้วว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่บ้านสร้างที่ปราจีนบุรีมีน้ำมาเยอะ
0: ครับ
2: ถ้าผันเข้าระบบไอ้บางประกงได้ไม่ล้นตลิ่งเนี่ยผมเชื่อมันทางผมเนี่ยจะสามารถลดได้เร็ววันเลยนะครับ
0: บางประกงน้ำต้องตกขอบคลองก่อนถูกต้องไหมครับท่านถึงจะรีดน้ำลงไปได
2: ้ทีนี้ประเด็นของผมเนี่ยหรือ3ตำบลเนี่ยมันท่วมเยอะนะแต่ว่าตรงบ้านไอ้บางค้าเนี่ยมันยังโดนแบบน้ำท่วมมาเยอะมาก
0: ครับ
2: ฉะนั้นถ้าเข้าระบบปั๊บผมเชื่อมั่นว่าช่วยกันสูบเข้าบางประกงหรือขั้นหรือทำการสูบน้ำออกต่างๆหรือผ่านน้ำลงบางประกงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นครับนับนั่นแหละผมว่าจะเร็ว
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่มวลน้ำของบ้านสร้างกันเองครับผมครับ
1: มันต่อเนื่องกัน
0: ใช่ครับซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่มากที่มาจากปาจีนมาลงบ้านสร้างมาจากนครนายก
2: มันจะเข้าแม่น้ำบางประกงเท่าไหร
0: ่ครับ คือถ้าเราบอกว่าเปรียบเสมือนปิงวังยมน่านเนาะผ่านเจ้าพระยามาออกผ่านใจกลางกรุงเทพมหานครไอ้ตรงนั้นก็ผ่านทั้งตัวจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดเหมือนกันก่อนจะออกทะเลบางปะกง
2: ครับถูกครับแต่นี่ท่านนายกรัฐมนตรีทุก

0: มติทุกท่านก็ทุกคนเข้าใจบริบทตรงนี้แล้วฉะนั้นเขาเลยเอาเรือผักดันน้ำกับเครื่องผักดันน้ำมาไว้ที่บางปะกงที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดนะท่านครับ
1: ครับนะก็เป็นกำลังใจท่านผู้ว่าด้วยนะเห็นท่านก็ลุยน้ำอยู่โดยตลอดนะครับพี่น้องประชาชน
0: ท่านเหมือนกันครับ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณมากครับผู้ดำเนินการ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: ก็ท่านผู้ว่ามนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็มาพูดถึงสถานการณ์น้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะ
1: ก็ฟังดูเหมือนไกลน
2: ะ
1: เนี่ยติดกับลาดกระบังเนี่ย
2: ติดกับลาดกระบัง
1: ติดกับประเวศ
2: กับ
1: โทษทีติดกับลาดกระบังติดกับเขตหนองจอกเนี่ย
2: บางน้ำเปรี้ยวอะไร
1: อยู่ตรงนี้ครับพื้นที่กว้างมากนะคือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็น2ส่วนน
2: ะ
1: ถ้าเราเอาหันหน้าไปทางทิศเหนือที่ท่านผู้ว่าพูดเมื่อสักครู่นี้ถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือด้านซ้ายก็คือฝั่งที่ติดกับกรุงเทพมหานครนะครับฝั่งด้านขวาก็คือฝั่งพวกบางค้าสนามชัยเขตไปฝั่งโน้นอ่ะนะครับแล้วก็พอขึ้นเหนือขึ้นไปปั๊บก็จะไปเจอบ้านสร้าง
2: ซึ่งบ้านสร้างเท่าที่เราได้เคยพูดคุยไปคือพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ
1: ครับ
2: พอเป็นแอ่งกระทะมันก็น้ำมันก็ยังไปไม่ได้
1: อันนี้ก็ต้องคิดถึงการที่จะแก้ปัญหาในอนาคตนะครับว่าคือตอนนี้ไอ้น้ำทะเลหนุนเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับมันขึ้นลงตามเวลาของเขาแต่ว่าน้ำที่จะไหลลงมาเนี่ยนะครับอย่างน้อยนครนายกก็มีเขื่อนขุนด่านเอาไว้ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็ต้องปล่อยเมื่อฝนตกเยอะแต่น้ำที่มาจากแม่น้ำปราจีนบุรีตรงนี้ครับนะพอมันเลยกบินบุรีมาแล้วนะครับมาถึงตัวจังหวัดนะครับแล้วก็มาที่บ้านสร้างเนี่ยมันไม่มีอ่างเลยนะมันไหลหลากรินลงมาอย่างเดียวเลยแล้วก็มาที่แม่น้ำบางปะกงนะครับในวันที่ทุกคนอยากได้น้ำก็แน่นอนน้ำสำคัญ
2: ค
1: แต่ตอนนี้ไม่มีใคร
2: อยากได้นะมันน้ำเยอะเกินไป
1: ไม่ต้องการและน้องน้ำนะครับเอาละครับนะนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำสำหรับทุกของชาวบ้านน้องยานะครับใครมีปัญหาปรึกษาก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอสวัสดีคุณผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์และหน้าปัดวิทยุด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เบอร์โทรศัพท์ครับ
2: เบอร์โทรศัพท์ตอนนี้นะคะมีทั้งเบอร์022756848นะคะ022756848และที่เบอร์มือถือของเรานะคะ0626056609นะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาฝากเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับเราได้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปนะคะ
1: ครับ
2: เอาไปที่วันนี้คุณอินกมลจากกรุงเทพมหานครค่ะพี่ถนอม
1: ครับ
2: เป็นเรื่องของน้ำท่วมแต่น้ำท่วมในที่นี้ต้องบอกว่าสามีเนี่ย เปิดประตูรั้วหนีบนิ้วโป้งขาดในช่วงของน้ำท่วมนะ
1: ครับ
2: มีประกันอุบัติเหตุไหมอยากจะขอประกันเดี๋ยวถามคุณอินกมลว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรคะ
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยู่เขตไหนล่ะครับเนี่ย
3: เขตมีนบุรีค่ะ
1: มีนบุรีอยู่ตรงไหน
3: สุขาภิบาล3ถึงตรงหมู่บ้านบัวขาว
1: โอ้แล้วเป็นไงบัวขาวลดลงมาบ้างหรือยัง
3: บัวขาวยังมีบ้างนิดหน่อย
1: มีบ้างนิดหน่อยนะตอนท่วมในบัวขาวนี่หนักหน่วงเหมือนกันนะทั้งเน่าทั้งเสียครบถ้วนเลยแล้วไปพลาดยังไงใครเป็นคนไปโดนประตูนี
3: ่วันที่ฝนตกแรกๆอ่ะน้ำมันลงเยอะแล้วทีนี้น้ำฝนตกเยอะก็ฝนก็ตกวันเสาร์อ่ะ
1: ครับ
3: ทีนี้น้ำมันท่วมจะท่วมรถก็เลยจะเอารถอ่ะขึ้นไปเก็บบนที่สูงไปเปิดประตูรั้วไปเปิดประตูรั้วแล้วประตูรั้วมันก็เลยกระแทกมือนิ้วเลยขาด
2: โอ้นิ้วขาดเลยเหรอคะ
3: นิ้วขาดนิ้วโป้งขาดตั้งแต่เล็บโคนเล็บไปเลยแหละแล้วก็เลย6โมงเช้าก็ไปหาหมอนี่น้ำมันท่วมเยอะหารถไปยากมันรถเรามีก็เป็นรถลูกชายมันก็เตี้ยใช่ไหมถึงต้องเอาหนีน้ำอ่ะมันก็เลยเอารถข้างบ้านไปเขาก็ไปส่งแค่โรงพยาบาลก็ใช้สิทธิ์ประกันนั่นอ่ะบัตรทองอ่ะเขาไม่มีหมอเอานิ้วไปให้เขาด้วยแล้วก็มือไปเอาผ้าห่อไปนี่ก็เป็นผู้สูงอายุไงแล้วมีโรคประจำตัวเลือดมันออกเยอะเขาก็บอกให้รีบไปโรงพยาบาลนพรัตน์เขาส่งตัวไปมันไปไม่ได้ก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลนวมินนวมิน9ไปทำแผลผ่าตัด
1: เอาอย่างนี้ครับพี
3: ่
1: แล้วที่จะสอบถามว่าอย่างไรครับ
3: ก็ครบเขาที่บอกว่ามีประกันช่วยที่แบบชดเชยว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมีไหม
2: ค่ะ
3: อันนี้มันนิ้วโป้ง
2: มีการต่อติดไหมคะ
3: เสียสตางค์แพงมาก

0: เกือบตั้ง 46,000 ค่าผ่าตัด 4,000 ค่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: 46,000
2: แล้วได
0: ้มาไป2วัน
2: อ๋อก็คือไปเอกชนใช่ไหม
0: ใช่มันไปไม่ได้นพรัตน์มันไม่มีรถไป
2: อันนี้จะแปลความว่าฉุกเฉินไหมโอเคโอเคเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนะพี่อินกมลนะ
0: จ้า
2: ทีมงานขึ้น Facebook หน้าจอไว้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวให้พี่อินกมลเนี่ยนะครับเอาหลักฐานทางการแพทย์การผ่าตัดการรักษาทั้งหมดนะทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งให้ผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะประสานกับสปสช.บัตรทองหน่อยนะครับว่าจะแปลความว่าเป็นเหตุฉุกเฉินไหม
1: ค่ะ
2: หลักยูเซปน้ำท่วม
1: เพราะว่ามันไปไม่ได้
2: จะให้ลุยน้ำไปที่คือพูดง่ายๆว่าที่เขาอยู่หมู่บ้านบัวขาวถนนรามคำแหงถนนรามคำแหงอยู่ถ้าไปจากนี้ไปอยู่มีนบุรีอยู่ขวามือนะครับแล้วน้ำก็ท่วมน้ำก็ท่วมสิทธิ์อยู่โรงพยาบาลนพรัตน์โน่นไปโน่นไปตะวันตกแล้วก็น้ำก็ท่วมน้ำก็ท่วมก็ไม่ได้ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลนี
1: ้
2: แล้วก็ต้องถูกไหมเจ็บด้วยนะเอานิ้วไปด้วยนะตกลงเขาต่อให้ได้ไหม
0: ไม่ได้ต่อเขาจะเอาตั้ง 80,000
2: ก็เลยต้องทิ้งเลย
0: ต่อเขาจะเอาแม่งต้อง 80,000 ก็เลยตัดสินใจบอกให้ลูกอ่ะบอกเขาตัดตัดไปเลยทำแผลมา
2: พี่อินกมลให้ลูกก็ได้เนาะทักเฟซบุ๊กผมมานะแล้วส่งข้อมูลมานะเดี๋ยวก็จะให้ทางสปสช.เขาช่วยดูเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินที่จะต้องได้รับการเขาเรียกอะไรนะ
1: การช่วยเหลือ
2: การช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวนี้หรือไม่ถ้าเข้าหลักยูเซปนะฮะในสถานการณ์น้ำท่วมอันนี้เป็นสถานการณ์พิเศษนะพี่นะ
0: จ้า
2: ได้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณพี่อินกมลนะคะสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวทีมงานค่อยตามนะคุณกฤตค่อยตามแล้วก็ขอข้อมูลเดี๋ยวผมจะประสานกับทางสปสช.ให้คุณหมอช่วยดูนิดนึงถ้ามันเข้าหลักยูเซปในสถานการณ์มันหนึ่งทั้งความเจ็บ2น้ำที่ท่วมจะไปยังไง
1: ค่ะมีเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการเจ็บป่วยคือเรื่องของนิ้วขาดเนี่ยพี่ถนอมจริงๆมันต้องใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วในการที่เราจะรักษาให้นิ้วเนี่ยมันกลับคืนมาได
2: ้คือถ้ารวดเร็วก็ไปหาเจอแพทย์ก็สามารถจะต่อเส้นเลือดได้ถูกต้องมั้ยเขาก็ต้องไปที่ใกล้ที่สุดยังก็ฉุกเฉินเนี่ย
1: มันฉุกเฉินมากๆ
2: เออ
1: จริงๆก็
2: แต่มันแกอุตส่าห์เอาไปด้วยนะแต่จริงๆในเวลาเจอเคสแบบนี้ฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นเนี่ยพอเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยต้องหากระติกน้ำแข็งก่อนนะ
1: แ
2: ช่กระติกน้ำแข็งครับ
1: เอานิ้วแช่ไว้คือเขาบอกว่าถ้ารักษาภายใน 12-18 ชั่วโมงเนี่ยต่ออวัยวะคืนได้
2: ใช่แช่น้ำแข็งไปเนาะใช่ไหม
1: ใช่
2: แช่น้ำแข็งไปนะไม่ใช่ถือกำไปอย่างงี้ไม่ได้นะ
1: แต่อันนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้ต่อนะเพราะว่าเรื่องของเงินในการ
2: โดน 80,000 แล้วก็ไม่กล้านะครับไปที่คุณชวลิตจากกทม.สวัสดีครับ
1: คุณชวลิตสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณชวริตบอกว่าแม่เสียปี2568ญาติพี่น้องไม่บอกกล่าวและแบ่งมรดกกันเอง
3: ครับพ่อแม่เสียวันที่14พฤษภาคมปี68แล้วก็อยู่ๆผมมาได้ข่าวว่าเขามีการทำพินัยกรรมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเมื่อ10ปีที่แล้วแม่ผมทำพินัยกรรมให้อาที่เขาจบกฎหมายทำพินัยกรรมแต่ว่าพอแม่ผมอ่านเขาด่าอาว่าไม่เอาชื่อผมลงไปในพินัยกรรมอคติกับผมเขาเลยฉีกทิ้งพอฉีกทิ้งตั้งแต่นั้นแม่เขาก็บานเลยว่าไม่ทำพินัยกรรมอีกเลยแล้วอยู่ๆพินัยกรรมมันโผล่ขึ้นมาเมื่อตอนแม่ผมตายแล้วผมถามพี่สาวนะว่าอ้าวแม่ผิดพินัยกรรมแล้วอยู่ๆพินัยกรรมมีแล้วพี่สาวบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งแล้วไม่บอกผมสักคำว่าแม่เสียก็ไม่บอกอะไรเลยอยู่ๆทำกันเองอ่ะแล้วจะให้ผมแก้ยังไง
2: ก็อย่างนี้นะครับพี่ชลิศครับ
3: ครับ
2: ใจเย็นๆตั้งหลักให้รู้ข้อเท็จจริงนะครับว่ามันคืออะไรเนาะคุณพ่อยังอยู่ไหม
3: พ่อเสียไปตั้งแต่ตอนเด็กๆครับ
2: พ่อเสียแม่ก็เพิ่งเสียเนาะปี68นะ
3: ปี68 14
2: เดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องพูดผมก็ต้องพยายามทวนประเด็นนิดหนึ่งนะพ่อกับแม่เสียชีวิตแล้วทั้งคู่พ่อที่เสียไปก่อนนั้นน่ะทรัพย์สินที่ว่าเป็นชื่อแม่นั่นน่ะนะครับมันเป็นสินสมรสของพ่อกับแม่มั้ยหรือว่าเป็นสินส่วนตัวของแม่ตอบตรงนี้ก่อน
3: น่าจะเป็นของแม่หมดอะ
2: เป็นถ้าเป็นสินส่วนตัวของแม่ก็ไม่เกี่ยวกับพ่อแต่ถ้ามันเป็นสินสมรสนะครับแม่จะทำพินัยกรรมสมมติว่าแม่ทำพินัยกรรมมันก็จะมีปัญหาในส่วนของพ่อที่แม่ไม่สะผลของพินัยกรรมของแม่ไม่สามารถจะไปก้าวล่วงถึงสิทธิ์ของพ่อได้ลูกมีสิทธิ์ที่จะรับในส่วนของพ่อที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นอันนี้พูดให้ฟังนะแต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นเรื่องของสินส่วนตัวของแม่เคยทำพินัยกรรมต่อมาคุณรู้ว่าแม่ฉีกทิ้งแต่คำว่าแม่ฉีกทิ้งก็ไม่ได้หมายความว่าแม่จะไม่ทำฉบับใหม่นะ
3: แล้วการทำพิธีบานไว้ว่าไม่ทำแล้ว
2: เดี๋ยวสิครับพี่ชาวลิศครับแป๊บหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการทำพินัยกรรมเนี่ยปกติบางทีเขาก็ไม่ได้บอกทายาทให้รู้นะ
1: ค่ะ
2: เขาก็ไม่ได้บอกนะยิ่งโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้มอบมรดกให้ตามพินัยกรรมเนี่ยเขาจะไม่บอกเลยแหละถ้าบอกก็จะมีปัญหาใช่ไหม
1: ค่ะแอบทำนะ
2: เพราะฉะนั้นก็ทำโดยที่ไม่ได้บอกให้คุณชาวลิศได้รับทราบทีนี้ถ้าเราสงสัยว่าถ้ามันมีพินัยกรรมแล้วในพินัยกรรมไม่ได้มีชื่อคุณแปลว่าเขาตัดคุณออกจากกองมรดกที่จะได้รับมันเป็นสิทธิของผู้ทำพินัยกรรมอันนี้เราไปโวยวายอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีพินัยกรรมหรือพินัยกรรมนั้นถูกทำขึ้นมาในภายหลังเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าพินัยกรรมปลอมหรือเปล่าแม่ทำไว้จริงหรือเปล่ามีแก้ไขดัดแปลงพินัยกรรมหรือเปล่าอันนี้คุณอาจจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องพิสูจน์นะครับแต่คุณต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอครับ
3: ก็เนี่ยผมว่าจะฟ้องเพื่อตรวจสอบเพราะมันมีพิรุษเพราะพอผมเข้าไปก็ไม่อยากยุ่ง
2: นิดเดียวครับมันมีทรัพย์อะไรบ้างนะครับที่
3: มีตึกแถวส่วนมากจะอยู่ที่หาดใหญ่กับสงขลาแล้วก็ที่สะเดา
2: ถ้ามันมีถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจจะไปดูขอตรวจสอบดูนะครับจากที่ดินว่า
3: คุณที่ดิน
2: ใช่ครับว่าโอนไปด้วยวิธีใด
3: ครับ
2: โอนไปด้วยวิธีใด
3: ภายในกี่ปีอ่ะต้องฟ้อง
2: อะไรนะครับ
1: ภายในกี่ปีที่ต้องฟ้องคะ
2: เดี๋ยวนะมันจะมีอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ว่าถ้ามีการช่อโกงมรดกนี่อันนี้จะมีอายุความหรือไม่เนี่ยนะครับก็ต้องรีบทำใช่ภายในอายุความเหมือนกัน
1: สายหลุดนะคะ
2: สายหลุดไปนะนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะ
1: กังวลใจมันก็มีหลากหลายแง่มุมแต่ว่าเราเป็นคนนอกนะเราก็ไม่ทราบว่าข้อมูลจริงๆแล้วมันคืออะไร
2: ก็ให้ปรึกษาทนายความหรือไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ปรึกษาก่อนก็ได้ก่อนจะตัดสินใจว่าคือถ้าเราอยู่จะฟ้องก็พอถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ความธรรมแล้วเราไปหาทนายเลยน
1: ะ
2: ตั้งแต่ปรึกษาปั๊บนั้นต้องเสียตังค์แล้วนะ
1: เสียเงินแล้ว
2: เสียเงินแล้วนะครับมีแต่มาที่นี่นะไม่ต้องเสียแต่ค่าโทรศัพท์แล้วสายหลุดไปเนี่ยนะ
1: ค่ะกลับมาแล้วนะคะ
2: คุณชาวเล็กครับ
3: ผมถึงจะฟ้องหรือว่ารอให้เขาโอนกันก่อนหรือว่ายังไง
2: มันต้องทำก่อนใช่ครับพี่เอางี้ครับพี่ชาวเล็กครับตอนนี้พี่อยู่ที่ไหน
3: อยู่กรุงเทพ
2: แล้วทรัพย์สินมรดกของแม่อยู่ที่ไหน
3: อยู่สะเดาสงขลาหาดใหญ
2: ่สะเดาสงขลาหาดใหญ
3: ่บ้านเกิดอยู่สะเดา
2: คุณอยู่เขตไหนกรุงเทพ
3: กรุงเทพอยู่บางขุนนนท์
2: บางขุนนนท์คุณไปที่ศาลตลิ่งชันก็ได้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ไปปรึกษาก่อนที่จะตัดสินใจฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยไปปรึกษาอัยการผู้รู้ก่อนนะครับปรึกษาผู้รู้เสียก่อนว่ามันมีประเด็นตรงไหนแง่มุมไหนไหมที่มันจะมีช่องว่างช่องโหว่นะครับหรือว่าถ้าเราสงสัยในพินัยกรรมว่าเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องไหมถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรทำไงเดี๋ยวไปให้อัยการเขาช่วยให้คำแนะนำปรึกษาตรงนี้ก่อน
3: ตอนนี้ผมไปเอาใบมรณบัตรที่ของแม่มาแล้วแล้วก็รู้ว่าแล้วว่าตายเมื่อไหร่พอหลังจากรู้เนี่ยเราต้องฟ้องเลยไหม
2: ยังครับ
3: ต้องไปที่อัยการก่อนใช่ไหม
2: ไปปรึกษาอัยการก่อนแต่ถ้าคุณจะไม่ปรึกษาอัยการคุณจะใช้สิทธิ์ทางศาลเลยก็ไปปรึกษาทนายถ้าปรึกษาทนายคุณก็ต้องถ้าเริ่มต้นต้องปรึกษาคุณก็ต้องเสียตังค์แล้ว
3: ครับไม่เป็นไรแต่ว่า
2: แต่ถ้าไปปรึกษาอัยการก็เดี๋ยวอัยการช่วยดูให้นะ
3: ผมเข้ามายุ่งเลย
2: ครับครับ
3: เพราะผมต้องการสืบเรื่องเงินด้วยของแม่เพราะเงินแม่ผมเขา
2: เอาละพี่ชาวลิศครับเราคุยกันตามนี้ก่อนนะ
1: ค่ะเดี๋ยวให้พี่ชาวลิศทำตามคำแนะนำนะคะถ
2: ้
1: าอยากจะปรึกษาทนายก็สามารถทำได้แต่ว่าจะเสียเงินแต่อีกทางนึงก็คืออยากให้ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์
3: ได้เดี๋ยวผมจะไปที่อัยการนะที่ศาลตลิ่งชันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: ครับครับครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของมรดกนะคะที่เราก็เน้นย้ำกันบ่อยๆว่าถึงแม้จะมีทรัพย์เยอะทรัพย์น้อยแต่ก็ทำมรดกไว้นะป
2: ้
1: องกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปที่สายต่อไปค่ะคุณสุวรรณจากพิจิตรนะคะคุณสุวรรณเนี่ยบอกว่าจะขึ้นศาลวันที่9นี้แล้วลูกชายเสียแล้วมีหมายศาลมาหาพ่อให้เอาใบไปรายงานแต่ต้องการอยากทราบว่าศาลแรงงานกลางอยู่ที่ใดนะคะแล้วต้องเอาอะไรไปบ้างแต่ว่าเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคุยกับคุณสุวรรณกันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: ค่ะ
2: สายใครซ้อนอยู
1: ่คุณสุวรรณคะค่ะสายคุณสุวรรณหลุดไปนะคะ
2: คือคุณสุวรรณเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคือสายที่ปรึกษาแล้วก็มีเรื่องค้างว่าจะต้องไปศาลแรงงานทีนี้เจ้าตัวก็ไม่รู้ที่ไปที่มาของเรื่องก็เลยส่งหมายศาลมาให้ดูนะครับก็ปรากฏว่ามันเป็นคดีขององค์การอุตสาหกรรมเป็นคดีของบริษัทไม้อัดไทยอ่ะ
1: ที่พี่ขนมได้บอกไป
2: ที่มันทล้มละลายไปนะครับก็คือว่าช่วงธุรกิจที่มันไม่ดีเนี่ยนะเขาก็ยอมปิดตัวและล้มละลายแล้วไม่ชดเชยให้กับพนักงานพนักงานก็เลยรวมตัวกันเพื่อฟ้องทีนี้พอฟ้องก็อันนี้ก็ล้มละลายพอล้มละลายเสร็จปั๊บทีนี้บริษัทไม้อัดไทยเนี่ยมันไม่มีตังค์ที่จะมาเยียวยาพอไม่มีตังค์มาเยียวยาก็เจรจากันว่าเราจะจ่ายให้กับผู้ฟ้องคือพนักงานคุณสุวรรณครับ
4: ค่ะ
2: คุณสุวรรณฟังนะ
4: จ้า
2: เดี๋ยวถามอย่างนี้ก่อนเจ้าของเรื่องเนี่ยญาติของคุณเนี่ยเขาเป็นพนักงานบริษัทมาอัดไทยใช่ไหม
4: ค่ะ
2: เขาเป็นอะไรกับคุณอ่ะ
4: เป็นลูกเลี้ยงแล้วก็ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆอะค่ะ
2: ถ้างั้น
4: พ่อเขาก็ยังอยู่
2: เดี๋ยวสิครับไม่เป็นไร
4: ค่ะ
2: คนที่ทำงานเป็นพนักงานของบริษัทไม้อัดไทยเนี่ยตกลงว่าเป็นลูกเลี้ยงหรือเป็นพ่อหรือทั้งคู
4: ่เป็นลูกเลี้ยงนางสุวรรณสายเบาะแล้วเป็นลูกของนายสมัยสายเบาะค่ะ
2: แต่ตกลงเป็นลูกเลี้ยงนะเขาทำงานอยู่ที่บริษัทนี้มาก่อนนะ
4: ค่ะมาประมาณ10กว่าปีแล้ว
2: 10กว่าปีทีนี้เนี่ยอย่างนี้ครับพี่ก็ถ้าดูจากข้อมูลในหมายศาลเนี่ยก็คือว่าบริษัทไม้อัดไทยเนี่ยมันเป็นเดิมมันเป็นบริษัทที่เหมือนเป็นรัฐวิสาหกิจอ่ะ
1: ค่ะ
2: เสร็จแล้วก็ประกอบการเลิกกิจการก็ไม่ได้ชดเชยเงินให้กับพนักงานที่เลิกจ้าง
4: ค่ะ
2: พอไม่ชดเชยพนักงานก็รวมตัวกันฟ้องถูกต้องมั้ย
4: ค่ะค่ะถูก
2: อันนี้รู้นะรวมตัวกันฟ้องนะพอรวมตัวกันฟ้องก็เจรจากันไปมาปั๊บโอเคนะตัวแทนของบริษัทก็บอกว่าเราจะชดเชยให้แต่การจะชดเชยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์บอกเดี๋ยวเราจะไปขอเงินจากรัฐบาล
1: ค่ะการมาเยียวยาม
2: าเยียวยาเพราะว่าเป็นของรัฐนี
1: ่
2: ก็ไปขอตังค์จากรัฐบาลมาเยียวยาให้กับพนักงานนะครับตามนี้แหละก็ปรากฏว่าผ่านมา10กว่าปี13แล้วมั้ง
4: 11
2: อ่ะ
4: 12ปีนี้แล้วค่ะ
2: แล้วก็เรื่องมันก็คาอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก
4: ็
2: มันก็ไม่รู้ว่ามีการเสนอขออนุมัติงบประมาณมาเยียวยาแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้ขอหรือขอไปแล้วแต่เขาไม่ให้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะขอแล้วไม่ได
1: ้
2: พอขอแล้วไม่ได้เรื่องมันก็เลยคาศาลทีนี้พอคาศาลเสร็จปั๊บเนี่ยศาลก็ต้องดำเนินการว่าตกลงผู้ฟ้องเนี่ยจะเอายังไง
1: จะยังฟ้องอยู่ไหม
2: จะยังยืนยันอยู่ไหมอะไรอยู่ไหมเนี่ยเขาก็เลยมีหนังสือไปถึงนี่แหละที่พี่สุวรรณนี่แหละถูกต้องไหมทีนี
4: ้
2: ทีนี้เขาก็ให้ลูกของพี่เนี่ยไปที่ศาลถูกต้องไหม
4: แ
1: ต่ว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
4: ลูกเสียชีวิตมาได้11ปีแล้วค
2: ่
4: ะ
2: ลูกซึ่งเป็นอดีตพนักงานของแม่อัดไทยเสียชีวิตไป11ปีแล้ว
4: ค่ะมีแต่พ่อเหลืออยู
2: ่แต่พ
4: ่อพิการ
2: แต่พ่อเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทนะ
4: ไม่ค่ะพ่อเป็นพิการแล้วเดี๋ยวนี
2: ้เดี๋ยวสิครับพ่อเคยเป็นพนักงานบริษัทด้วยไหม
4: ไม่ได้เป็นค่ะ
2: ถ้างั้นไม่ได้เป็นไม่ต้องพูดถึงพ่อเดี๋ยวจะสับสน
4: ค่ะ
2: สิทธิ์นี้มันเป็นสิทธิ์ของลูกแต่ปรากฏลูกเสียชีวิตถ้ามีหมายศาลมาถึงปรากฏว่าเขาเสียชีวิตแล้วถูกต้องไหมครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ทีนี้ในตัวหมายที่ส่งมามันจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่เห็นไหม
4: เห็นไหมครับของศาล
2: ครับใช่ครับ มันมีเบอร์ของศาลโทรไปที่ศาลเลยครับแจ้งให้ศาลทราบคือก็ถามว่าจะมาไหมยืนยันไหม
1: นะครับลูกชายเสียชีวิตไปแล้ว
2: แต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว
4: โทรไปแล้วค่ะเขาบอกว่าให้มาภายในวันที่9พฤศจิกายนนี้ค
2: ่
4: ะ
2: ให้มา
4: แต่เขาไม่บอกว่าเอาอะไรมามั่งแล้วอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่บอก
2: ป้าครับป้าโทรไปคุยให้ได้ความเนาะว่า1นะครับเขาเป็นโจทย์อ่ะโจทย์คนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วทายาทของผู้ตายเนี่ยจะมาทำแทนได้หรือไม
4: ่ค่ะ
2: นะครับป้าคุยกับเขาให้เข้าใจนะป้านะเข้าใจไหมครับ
4: เข้าใจค่ะ
2: เออถามนั่นแหละเจอกับศาลแล้วก็ถามให้ละเอียดเลยว่าป้าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในเมื่อลูกฉันเสียชีวิตแล้วผู้ตายไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เนี่ยทายาทของผู้ตายอยู่ๆก็จะโผล่ไปเลยเนี่ย
1: มันก็ไม่ได้ตัวแทนยังไง
2: นะ
1: ต้องพูดคุย
4: ตัวแทนเขาเป็นนางลัคนาวัน
1: ค่ะ
4: คุ
1: ณป้าคะยังไงคุณป้าลองโทรไปที่เบอร
2: ์ป้าช่วยติดต่อทางเบอร์ของศาลก่อนนะป้านะ
4: เบอร์ของศาลเหรอคะ
2: ใช่ครับ
4: ที่2
2: ไม่ป้าติดต่อเองเลยครับ
4: อ๋อเข้าใจค่ะ
2: ถ้าเขายืนยันให้มาก็ต้องมาศาลแรงงานอยู่ที่หัวลำโพงสถานีรถไฟเลยอ่ะหัวลำโพงฮะ
4: อยู่ที่หัวลำโพง
2: สถานีรถไฟหัวลำโพงอ่ะมาถึงปั๊บเดี๋ยวพอลงรถปั๊บยืนอยู่หน้าสถานีปั๊บมองไปข้างหน้าถนนพระราม4นะศาลแรงงาน
4: อ๋อ
2: ครับนะแต่ว่าถามศาลให้เข้าใจก่อนไม่ต้องรีบตัดสินใจมานะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ครับสวัสดีครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
4: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เพราะว่าศาลเขามีเบอร์โทรมีอะไรต่างๆอยู่แล้ว
1: ถ้าถามศาลก็อาจจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นด้วย
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: โอ้เรื่องนี้ค้างคายาวนานมากเขาเคยมี
1: กว่าปีเลยนะ
2: มีผู้ชมรายการของเราที่เคยเป็นพนักงานบริษัทไม้ไทยเขาเคยปรึกษามาเหมือนกันแล้วฟ้องกันสุดท้ายมันก็ล้มละลายพอล้มละลายก็ไม่มีเงินที่จะมาเยียวยาพนักงานจนกระทั่งเขาเสียชีวิตอ่ะคนฟ้องเสียชีวิตอ่ะ
1: เสียชีวิตไปแล้ว
2: อันนี้บอกว่าเออเดี๋ยวจะไปขอเงินจากรัฐบาลมาให้เข้าใจว่าก็คงไม่ได้มา
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เดี๋ยวไปกันที่คุณหนิงนะคะจากกทม.แต่ว่าเรื่องที่คุณหนิงอยากจะพูดคุยกับเราเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังต่อสายอยู่พี่ถนอมเวลาขึ้นทางด่วนเนี่ยเคยไหมคะที่แบบไปเข้าช่องที่มันไม่มีไม้กั้นเรียกว่าเป็นช่องที่อันนี้เรียกว่าไปนี่ไหม
2: ไม่เคย
1: เส้นที่มันแบบไม่มีไม้กั้นแล้วเราเข้าไปแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังอะ
2: ไม่เคย
1: ไม่เคยช่วงใหญ่จ่ายเงินก่อน
2: M-Flow มันจะให้บริการอยู่เส้นวงแหวนวงแหวนตะวันออก
1: กาญจนาพิเศษ
2: นะครับทีนี้คนเห็นมันโล่งๆก็ขับตามเขาไปใช่ไหม
1: ใช
2: ่คนที่เข้าไปเนี่ยเขาจะมีจ่ายเงินโดยอัตโนมัติ
1: มันจะพิมพ์ไปในเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะแล้วก็พิมพ์ทะเบียนรถเราก็จ่ายได้เลยแต่บางคนพี่ถน
2: อม
1: ลืม10เท่านะคะ
2: ใช่ปรับสูงมากนะ
1: ใช
2: ่ครับมาแล้วใช่ไหมคุณเน้งครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณเน้ง
2: ใครที่ขับรถผ่านช่องทาง M-Flow แล้วไม่จ่ายตังค์อ่ะใคร
5: ใช่ครับผมเขาว่าเหมือนกับเขาบอกว่ามันไม่มีไม้กั้นครับผมเขาเลยผ่านไป
2: แต่เขา
5: คนหลายคันเขาตามเขาไปครับผม
2: เขาคนนั้นอ่ะใคร
5: คือหลานผมครับผม
2: หลานทีนี้ก็ครับตามเขาไปด้วยเห็นโล่งดีก็ไปกี่ครั้งละครับ
5: เพิ่งมาว่าไม่เข้าใจครับผม
2: หมายถึงว่าเขาผ่านใช้ทางเส้นทางผ่านแบบนี้กี่ครั้งครับ
5: ครั้งแรกครับผม
2: ครั้งเดียวใช่ไหม
5: ครับผม
2: แล้วก็มีหนังสือมาจากบริษัทเพื่อให้จ่ายเงินพร้อมค่าปรับ
5: พิเศษครับผม
2: ให้เขาจ่ายเงิน
5: ปรับ55บาท
2: ครับ
1: 55บาทเหรอคะ
2: แล้วจะถามว่าไงอ่ะครับก็
5: ถ้าเกิดเขาตอบเขาว่าเขาเหมือนว่าเสี่ยงกันเมื่อทั้งแม่ทั้งลูกเสี่ยงกันครับผมจะไม่ไปชำระเสร็จแล้วจดหมายเข้ามาอีกฉบับหนึ่งเป็นค่าปรับครับผม555บาท
2: ก็ไม่ชำระไงเขาจะมีค่าปรับก็จะยิ่งสูงขึ้น
5: ครับผม
2: ถ้าไม่จ่ายอีกเดี๋ยวเขาฟ้องนะครับ
5: ครับผมแต่ตอนนี้ผมถามเพิ่งมาถามน้องชายกับถามหลานเขาบอกเขาไปเสียละทั้ง600กว่าบาทครับผม
2: แล้วยังจะมีติดแล้วยังติดใจที่จะถามอยู่ไหม
5: มาค่าปรับด้วยครับผม
2: ใช่ครับติดใจที่จะถามอยู่อีกไหม
5: ไม่มีครับผมพี่
2: เพราะว่านี่แหละเขาขับรถต้องรู้ครับว่าโอเคช่องนี้ผ่านด่านนะครับเอาเงินจ่ายเงินสดเอาช่องนี้เป็น easy pass โอเคเราก็เติมเงินไว้อยู่แล้วก็ผ่านปั๊บไม้กั้นยกเราไม่ต้องจ่ายอีกเพราะมันตัดไปจากระบบส่วน M-Flow เนี่ยก็คือคนที่ตัดเงินออกจากระบบเหมือนกันที่เขาเป็นสมาชิก M-Flow แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีคนหลงเข้าไปเนี่ยเขาก็จะตามเก็บภายหลังแล้วเราก็จ่ายไปถ้าเราไม่จ่ายปั๊บมันจะเจอเบี้ยปรับไงครับพี
5: ่ครับผม
2: ถ้าสงสัยเรื่องนี้ก็โทรไปที่สายด่วน1586กด1ได้นะครับเรื่องของ M-Flow นี่แหละนะสวัสดีครับ
5: ผม
1: สวัสดีค่ะ
2: อันนี้จะไม่จ่าย
1: คือเป็นเรื่องที่คือต้องบอกว่าเขาเอื้อให้กับคนที่ไม่ต้องต่อคิวแต่สุดท้ายแล้วเมื่อผ่านพ้นไปแล้วคุณต้องจ่ายเงินนะ
2: ต้องจ่าย
1: เพราะมันคือทางด่วนนะคะ
2: ใช่
1: ในการที่เราจะใช้ช่องทางพิเศษในการที่จะขับรถให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้น
2: จะไม่จ่ายเหมือนใบสั่งตำรวจไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะคะทุกอย่างอ
2: ันนี้เขาเป็นเอกชนเขาเป็นเอกชนที่สัมปทาน
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: วันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะพี่ถนอมในเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยปรึกษาเข้ามานะคะเน้นย้ำเบอร์โทรกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม0626056609และ062ขออภัยค่ะ022756848นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ดูทีวีนะแล้วก็รับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์ก็จะได้โทรเข้ามาสอบถามได้ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวไปที่
2: ขอตอบคนนี้ก่อนได้ไหม
1: ค่ะ
2: คุณแก้วจากชลบุรีนะปลูกต้นไม้ริมไหลทางสาธารณะแต่ไม่ได้เกะกะทางสัญจรนะครับเป็นการให้ร่มเงาประเด็นก็คือว่ามีคนมาก่อสร้างและสั่งให้ลูกน้องไถต้นไม้ดังกล่าวออกไปทั้งที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเขาก็อันนี้เราไม่มีสิทธิ์ครับเราไปปลูกในที่ทางสาธารณะนะครับแล้วคนที่มาไถทางเนี่ยนะเขาเป็นคนของกรมทางไหมถ้าใช่เราก็ไม่เกี่ยวครับเราก็ได้แต่ยืนมองนะครับว่าเสียดายต้นไม้ถ้าคุณอยากจะไม่อยากให้เขาตัดก็ใช้วิธีการว่าขุดล้อมเอาไปมะ
1: ค่ะ
2: เพราะคุณเป็นคนปลูกคุณตาเชียงคุณตาจากเชียงราย
1: จากเชียงรายเป็นเรื่องของที่ดินนะคะคุณตาบอกว่าเดิมทีเนี่ยมีที่ดินแปลงเดียวกันแต่ว่าพอแบ่งออกมาลูกหลานของอีกที่หนึ่งไม่ยอมให้ผ่านทางเข้าออกอยากทราบว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะคุณตาสวัสดีค่ะ
6: ครับผม
2: คุณตาอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดเชียงราย
6: อำเภอแม่ลาวครับ
2: แม่ลาวนะครับอันนี้เป็นลูกของคุณลุงเองหรือเปล่าครับ
6: เปล่าครับผมเป็นพ่อของไอ้ตาเนี่ยนี่นะครับผมถามว่าเดิมทีเป็นที่ดินแปลงเดียวที่นี่เขาแบ่งขายให้แม่แล้วก็ยอมขุดเหนียงผ่านนาเขา
2: ครับ
6: แต่ตอนนี้เขาแบ่งให้ลูกหลานของเขาแล้วเขาไม่อยากจะให้ผ่านเหนียงไม่ให้เหนียงผ่านนาของเขาเพราะ
2: จะทำยังไงถึงจะผ่านได้ใช่ไหมครับ
6: ครับผมพ่อแม่ซื้อมาตั้งแต่ไร่ละ 2,000 แล้วเนี่ย
2: ครับเอาอย่างนี้นะ
6: กูไปแล้วครับ
2: คุณลุงครับเราจะตกลงซื้อขายกันจะมีการซื้อขายกันไหมหรือว่าเขาก็ไม่ขายทั้งนั้นแล้วก็ไม่ให้ผ่านอย่างเดียวใช่ไหม
6: ครับไม่ซื้อขายเขาคิดว่าเขาจะปิดเท่านั้นแหละ
2: อำเภอแม่ลาวนี่มันอยู่ทางไหนครับกับเชียงของเชียงรายใกล้ตรงไหนครับ
6: วัดร่องขุ่น
1: วัดร่องขุ่น
2: วัดอ๋อถ้าวัดร่องขุ่นก็ตัวจังหวัดมาคุณลุงครับอย่างนี้ครับถ้าที่ดินแปลงใดเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนต่อมามีการแบ่งแยกให้กับทายาทนะครับคนละแปลงและต่อมาทายาทอาจจะไปขายกับบุคคลภายนอกหรือขายกันเองก็แล้วแต่นะแล้วก็บุคคลภายนอกที่มาซื้อหรือแม้กระทั่งทายาทด้วยกันนั่นแหละพอถึงเวลาก็ไม่พึงใจกันก็ปิดทางไม่ให้เข้าไม่ให้ออกกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยถ้าเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยให้เราใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องเปิดทางจำเป็นครับเขาเรียกว่าทางจำเป็นจำเป็นยังไงจำเป็นที่ต้องได้เข้าได้ออกที่ทุกที่ต้องมีทางออกต้องฟ้องเปิดทางจำเป็นแล้วที่ดินลักษณะแปลงเดียวกันมาก่อนเนี้ยอาจจะไม่ต้องเสียค่าตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียว
6: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นคุณปิดได้เราฟ้องเปิดทางจำเป็นได้
6: อ๋อต้องไปที่ศาลใช่ไหม
2: ก็ต้องฟ้องศาลทีนี้ก่อนจะฟ้องศาลเนี่ยบางทีคนปิดก็ไม่รู้ไอเราคนถูกปิดเราก็ไม่รู
1: ้
2: รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงรู้อย่างเดียวไม่รู้จะทำยังไงนะครับจะเข้าออกที่นาของตัวเองได้ก็เลยให้ไปพบอัยการเนี่ยให้อัยการช่วยเจรจาก่อนนะว่า
6: แต่เขาก็ยังไม่ปิดนะยังแต่เน้นไว้ว่าถ้าผมแบ่งให้ลูกให้หลานโอกาสหน้ามันจะมีปัญหาใช่ไหม
2: ก็นี่แหละครับคุณลุงใครที่ดูรายการ NBT ของเราเนี่ยผมก็จะพูดอยู่เสมอนะครับพูดจากประสบการณ์ที่พวกเราเจอกันประชาชนเจอกันเองมาเนี่ยเวลาจะแบ่งที่ดินให้กับลูกหลานทายาทเนี่ยนะครับหรือแบ่งขายก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลูก3คนแบ่งให้ที่ทั้ง3แปลงติดถนนได้หมดได้ดีครับแต่ถ้ามันแบ่งให้ติดถนนทั้งหมดทั้ง3แปลงไม่ได้เพราะว่าหน้ามันแคบก็ต้องแบ่งแปลงทางก่อนครับแบ่งแปลงทางด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือบอกว่าคุณจะแบ่งให้มันตรงกลางไปเลยก็ได้ให้แปลงทางมาอยู่ตรงกลางเลยก็ได้นะครับเพราะงั้นพอมีทางปั๊บที่ทุกที่ที่แบ่งปั๊บต้องมีทางออกปัญหาจะไม่เกิดตามมาพอแบ่งแปลงทางปั๊บให้ไปจดภาระจำยอมด้วยนะ
1: ให
2: ้ไปจดด้วยนะ
1: ให้มันมีรายละเอียดให้ครบ
2: ใช่ครับให้ไปจดภาระจำยอมพอแบ่งเสร็จปั๊บจดภาระจำยอมแปลงทางไว้เลยแต่ถ้าแบ่งแล้วไม่มีแปลงทางนี่แหละคือปัญหาที่ตามมาที่ทุกคุณลุงเจอนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลอัยการสาอาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศาลจังหวัดเชียงรายนะครับคุณลุงให้ท่านช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยออกหนังสือมาเจรจากันก่อนตกลงกันได้มันจะได้จบถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องของที่ดินนะที่เกิดขึ้นคือสมัยก่อนก็อยู่กันได้แต่พอมันมีเริ่มมีการขยับขยายหรือว่าแบ่งให้คนอื่นก็มีปัญหา
2: เมื่อก่อนไร่ 2,000 ไงที่แกบอกเมื่อกี้
1: แต่ตอนนี้ราคา
2: เป็นหมื่นเป็นแสน
1: ก็เลยไม่ให้ผ่าน
2: ก็เลยหวงกันคือเข้าใจนะผมเข้าใจเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ปิดทางเนี่ยไม่ใช่คนเลว
1: ค่ะคือทุกคนก็มีสิทธิ์ในพื้นที่ของตัวเอง
2: เขามีสิทธิ์ที่จะหวงกันที่ดินของเขาแต่ในขณะเดียวกันเราถ้าเราแบ่งแยกจากที่แปลงเดียวกันมาก่อนเนี่ยนะยิ่งคนเป็นพี่เป็นน้องกันและแบ่งแยกกันออกมาเนี่ย คุณไม่ควรปิด
1: ค่ะ
2: ถ้าปิดก็ต้องฟ้องเปิดทางจำเป็นแต่ถ้าที่คนละแปลงกันมาก่อน
1: เป็นคนละส่วนก
2: ัน เป็นคนละส่วนกันแล้วเขาปิดแล้วคุณอยากได้อันนี้ก็ต้องไปดูว่ามันจะใช้ภาระจำยอมหรือทางจำเป็นหรือจังยังไงก็แล้วแต่เพราะคนผิดเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีเขามีสิทธิ์จะหวงกันนะฮะส่วนเราอยากได้ก็ต้องได้ตามเหตุผลนะ
1: เบื้องต้นทำอะไรก็ให้มีสัญญาที่ชัดเจนนะจะแบ่งอะไรจะเพิ่มพื้นที่จะอะไรก็ให้ชัดเจนนะคะเอาไปที่กำแพงเพชรกันบ้างคุณจินตนาเนี่ยบอกว่ามีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดนะคะเป็นที่ของพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็เสียแล้วไม่ได้อยู่เลยอยู่ดีๆหลานย้ายเข้ามาแต่ว่าคุณจินตนาเนี่ยไม่อยากให้อยู
2: ่
1: ทำอย่างไรนะคะคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: อยู่จังหวัดกำแพงเพชรอำเภออะไรครับเนี่ย
7: อำเภอลานกระบือค่ะ
2: ลานกระบือเราไม่ได้อยู่ที่นั่นใช่ไหม
7: ตัวหนูอยู่ที่ลานกระบือแต่ที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
2: โอ้ที่อยู่
1: บ
2: ุ
1: ร
2: ี
1: ร
2: ั
1: มย์
2: ทีนี้ในที่แปลงเนื้อที่เท่าไหร่ครับ
7: เนื้อที่ 9.99 ค่ะไม่ถึงไร่อ่ะ
2: ไม่ถึงไร่นะ
7: ใช่ค่ะ
2: แล้วมันมี
7: เดิมมันเป็นบ้านพ่อกับแม่แต่ที่พ่อโอนให้ตั้งแต่ปี62ค่ะ
2: เป็นของคุณไปแล้วใช่ไหม
7: ใช่ค่ะเป็นชื่อจินตนาเพิ่มดีค่ะ
2: ทั้งบ้านทั้งที่ดินเป็นชื่อของคุณทีนี้ปรากฏว่าคุณอยู่กำแพงเพชรแต่ว่าที่นี่อยู่บุรีรัมย์ก็ไม่ได้ไปดูไปไม่ได้เที่ยวไปเที่ยวมาปรากฏหลานได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
7: ใช่ค่ะ
2: มาอยู่เป็นครอบครัวหรือมาคนเดียว
7: เขาไม่มีครอบครัวเขาตัวคนเดียวค่ะ
2: เขาตัวคนเดียวไม่มีครอบครัว
7: ไปเป็นเจ้าบ้านเลยนะคะย้ายเข้าไปอยู่เป็นเจ้าบ้านได้ยังไงนั่นเดิมมันมีเจ้าบ้านแล้วเจ้าบ้านย้ายออกแล้วเข้าไปอยู่เป็นเจ้าบ้านเลย
2: แล้วใครอนุญาตอ่ะ
7: ไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่ได้สืบไม่ได้ถามว่าเขาเข้าไปได้ยังไงนี่แหละยังงงเลยเข้าไป
2: คำว่าเจ้าบ้านเนี่ยทะเบียนบ้านเนี่ยรู้ได้ไงว่าเขาเป็นเจ้าบ้าน
7: หนูไปถามที่ทะเบียนอำเภอค่ะ
2: ว่าหลานเป็นเจ้าบ้านทะเบียนบ้านนี
7: ้ใช่ค่ะ
2: โอ้
7: แล้วหนูจะขายอ่ะ

0: บ้านกวดนั่นหรอคะ
1: ที่สถานีตำรวจ
2: ไปแจ้งโรงพักครับแจ้งโรงพักยังไม่เคยแจ้งความโอเคครับคุณพี่ครับพี่จินตนาต้องแจ้งความจริงๆพี่ไปแจ้งที่ลานกระบือนั้นก่อนได้นะแจ้งที่โรงพักลานกระบือก่อนได้นะครับเพราะการแจ้งความนี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีหนังสือเวียนมาตั้งหลายปีแล้วว่าจะแจ้งความที่ไหนก็ได้แต่ท้ายที่สุดถ้าจะต้องดำเนินคดีเนี่ยที่ลานกระบือต้องส่งไปที่โรงพักที่เกิดเหตุก
1: ็
2: คือที่บ้านกรวด
1: บุรีรัมย
2: ์เพราะฉะนั้นพี่ต้องแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกครับ
0: แจ้งได้ใช่ไหมคะที่ลานกระบือเนี่ยใช่ไหมคะ
2: แต่แจ้งไว้เป็นหลักฐานเฉยๆนะมันจะไปดำเนินคดีตำรวจก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ดำเนินคดีให้นะเผลอๆเขาจะปฏิเสธแต่ผมบอกให้ได้ก่อนว่าถ้าเราจะแจ้งความที่ลานกระบือก็แจ้งได้แต่สุดท้ายเขาต้องส่งไปที่โรงพักบ้านกรวดอยู่ดี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสก็ต้องไปแจ้งความที่บ้านกรวดและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับได้สอบสวนเรียกตัวบุคคลที่เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับว่าคุณเข้ามาอยู่ในบ้านเขาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วไปทำตัวเป็นเจ้าบ้านเจ้าของทะเบียนบ้านน่ะอันนั้นก็ต้องไปดูว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายปลอมแปลงเอกสารหรือเปล่าที่ไปบอกว่าเขามาเป็นเจ้าบ้านได้ยังไงผมไม่รู้ข้อเท็จจริงนะพี่บอกว่าพี่ไม่ได้อนุญาตให้เขาไปทำนั้นแล้วมันทำได้ไงล่ะในเมื่อทะเบียนบ้าน
0: ไม่อนุญาตเลยค่ะไม่อนุญาต
1: เพราะเจ้าบ้านเดิมก็คือเป็นคุณพ่อค
2: ุ
1: ณ
2: แม่ใช่ใช่ใช่เอางี้นะคุณพี่วิธีการก็คือถ้ามีคนมาอยู่อาศัยในบ้านต้องแจ้งความดำเนินคดีนะครับข้อหาบุกรุกแล้วต้องทำเสียแล้วนี่แหละครับคือการครอบครองปรปักษ์โดยกฎหมายครับชัดเจนว่าเขาบุกรุกบุกเข้าไปอยู่ในบ้านแสดงความเป็นเจ้าของ
1: เขาอยู่เกินนะ
2: ถ้าอยู่10ปีปั๊บเขาก็ไปยื่นเรื่องต่อศาลให้ศาลสั่งให้
1: บ้านได้
2: พร้อมที่ดินตกเป็นของเขากี่ปีแล้วล่ะครับเนี่ย
0: หนูกลัวเขาเข้าไปได้1ปีแล้วค่ะ
2: 1ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีครับชัดเจนแล้วครับพี่จินตนาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไปแจ้งก่อนนะคะว่ามีการบุกรุกเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังที่ชัดเจนว่าจริงๆอาจจะมีการแบบไปแจ้งเจ้าบ้านที่หลังหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีการโอนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะคะ
2: ครับ
1: หลากหลายเรื่องราวนะวันนี้ส่วนใหญ่ที่เราพูดคุยก็จะเป็นเรื่องของที่ดินนะที
2: ่ลุงประคองจากจังหวัดระยองมีคนยืมเงินไปแล้วคืนไม่ครบทำสัญญาเงินกู้ไว้แล้วแจ้งความดำเนินคดีเลยได้ไหมไม่ได้ตำรวจไม่รับแจ้ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับถ้าเขายืมไปแล้วจ่ายไม่ครบก็ต้องฟ้องแล้วครับนะถ้าไม่เกิน 300,000 บาทก็ฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่ไปฟ้องที่ศาลแขวงนะครับอยู่จังหวัดระยองก็ฟ้องศาลแขวงจังหวัดระยองอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละ แต่ว่านี่คือศาลแขวงนี่ศาลจังหวัดขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิน 300,000 ก็คือศาลจังหวัดแต่ถ้าไม่เกิน 300,000 อันนี้ในทางแพ่งนะฟ้องศาลแขวงลุงประคองไปฟ้องเองด้วยวาจาเลยฟ้องเองเลยให้เจ้าหน้าที่บันทึกคำฟ้องเลยนะครับเดี๋ยวศาลก็จะมีกระบวนการเรียกนะเอาสัญญาไปฟ้องอ่ะนะครับสัญญาที่กู้ยืมกันแล้วก็ไม่ได้ชำระเงินตามสัญญา
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ถ้าคุณลุงประคองมาดูรายการเราก่อนเนี่ยก็จะไม่ให้ยืมนะเพราะเราจะแนะนำกันตลอดว่าอย่าให้ยืมนะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวไปกันที่คุณชวลิตกันบ้างอยู่เขตดุสิตนะคะคุณชวลิตบอกว่าทำเรื่องรับเงินประกันสังคมผู้ตายทำเอกสารเสร็จแล้วลงลายมือชื่อครบแต่ว่าศาลก็มีคำสั่งนะคะศาลกำชับว่าตอนไปทำเรื่องรับให้พาทนายไปด้วยอยากถามว่าทำไมต้องพาทนายไปด้วยนะคะคุณชวลิตสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: เป็นประกันสังคมของใครอะครับ
3: ประกันสังคมของเนี่ยที่เขาทำกันอยู่เนี่ยฮะประกันสังคมของรัฐบาลนี่แหละครับผม
1: อ๋อเป็นประกันมาตราที่เท่าไหร่คะ
3: คือเป็นมาตรา39มั้งครับผม
1: ค่ะ
2: อันนี้เป็นเรื่องคุณเองหรือเรื่องของใคร
3: เรื่องของลูกเป็นลูกเลี้ยงครับผม
2: ลูกเลี้ยงของคุณ
3: พ่อเขาเสียครับผม
2: พ่อเขาเสีย
3: ครับผม
2: คุณเป็นพ่อบุญธรรม
3: ครับครับผม
2: คุณจดทะเบียนรับลูกบุญธรรมไหม
3: แต่ผมไม่ได้จดนะแต่ของเขาผมยังไม่ทราบเงินครับผม
2: ลูกเลี้ยงเสียชีวิตลูกเลี้ยงทำงานบริษัท
3: พ่อของลูกเลี้ยงเสียชีวิตครับผม
1: อันนี้มาถามให้ลูกเลี้ยงใช่ไหมคะ
2: คุณชวลิต
3: ครับผม
2: ตกลงใครเสียชีวิตครับ
3: พ่อของ

0: ลูกเลี้ยงเสียชีวิตแต่ลูกเลี้ยงเขาจะไปเอาเงินประกันสังคมครับผม
1: พ่อคุณชวลิตถามแทนลูกเลี้ยงนะคะ
2: แล้วไปเอาแล้วมีปัญหาอย่างไรครับ
0: เขาบอกให้เอาทนายไปด้วยศาลส่งไปประกันสังคม3เดือนนะครับผม
2: แสดงว่าเขาทำไมต้องไปถึงศาลล่ะเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรเหร
0: ออันนี้ผมไม่แน่ใจครับผม
2: ตรงนี้งง
0: ศาลส่งไปไอ้ตระกูลอ่ะส่งไปที่ประกันสังคมแล้วครับผมอีกเขาบอกไว้รออีก3เดือน
2: ก็ถ้าฟ้องศาลถ้าแสดงว่าไปร้องต่อศาลนี่แสดงว่าลูกเลี้ยงของคุณเนี่ยพ่อเขาที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้จดกับแม่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าอันนี้คุณไม่รู้ใช่ไหม
0: ครับไม่รู้ครับผม
2: ไม่รู้นะครับทีนี้ถ้าไปร้องศาล
0: แล้วเรียบร้อยแล้วครับผมศาลส่งไปประกันสังคมครับผม
2: แล้วถ้าไปก็ไปรับตามนั้นแหละถ้างั้นน่ะคือตอนนี้ผมงงกับคุณเนี่ยว่าคุณเอาคำพูดไหนมาบอกว่าถ้าไปที่ประกันสังคมแล้วเอาทนายไปด้วยที่คุณสงสัยเนี่ยนะอันนี้ใครบอกคุณอ่ะ
0: ก็นี่แหละลูกเลี้ยงนี่แหละครับลูกเลี้ยงนี่แหละ
2: แล้วยังไม่ได้รับเงินจาก
0: เงินในธนาคารด้วยครับผม
2: มันน่าจะมีเรื่องอื่นมากกว่า
0: สามเดือนครับเองไม่ได้หลีกเดือนหนึ่งครับผมกว่าเดือนหนึ่ง
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณไปที่ไปนี้ถ้าคุณสงสัยและไม่แน่ใจนะเพราะมันต้องมีเอกสารต้องดูข้อเท็จจริงนะเพราะว่าคุณเล่ามาโดยที่คุณจับความมาไม่ได้เลยแค่เหตุสงสัยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ถูกต้องไหมล่ะ
0: ครับผม
2: เพราะงั้นถ้าอยากจะได้ความเหมือนเรื่องของไม้อัดอ่ะเมื่อวานแกก็มาถามแบบงงๆเราก็ไม่รู้
1: ถ้าเราได้ดูจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2: ให้ลูกเลี้ยงเนี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลตรงรัชดานะ
0: อ๋อครับผม
2: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่นั้นเลยเดี๋ยวให้เขาดูว่าเรื่องมันเป็นมายังไงเกิดอะไรขึ้น
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: นะครับแล้วทีนี้พี่ก็ไปด้วยละนะจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
0: ครับผม
2: ไปพบอัยการตรงนั้นนะใกล้ๆนะจตุจักรนะ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณชวลิตสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับ คร
1: ับ ค่ะก็อย่างที่เราทราบดีว่าประกันสังคมเนี่ยเวลาที่เป็นมาตราต่างๆเนี่ยเวลาถ้าเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะได้สิทธิ์ในการรับเงินลูกหลานลูกที่จะได้รับนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นกรณีของคุณชวลิตเนี่ยเราไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นกรณีอะไรนะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คุณสมศักดิ์เนี่ยเอาที่ไปขายฝากเข้ามาไหมพี่นะจะได้ทันเวลานะรีบมานะ
1: ถึงกำหนดแล้วยังไม่มีเงินไปถอนจะโดนยึดแล้วต้องทำอย่างไรถ้าคุณสมศักดิ์จากพิษณุโลกตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะ
3: อ๋อสวัสดีครับผม
2: พี่สมศักดิ์อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ
3: อายุ68ครับ
2: 68ปีเอาอะไรไปขายฝากครับ
3: เอาบ้านกับโฉนดที่ดินนี่แหละครับ
2: บ้านที่ดินมูลค่าเท่าไหร่ครับตอบด่วนครับเดี๋ยวหมดเวลา
3: ผมไปไว้ร้านเอาไปขายฝากเขาไว้1.2 ล้านครับ
1: 1.2 ล้านนะคะ
2: แล้วราคาจริงๆมันเท่าไหร่ครับราคาบ้านที่ดินเนี่ย
3: ราคาจริงๆตอนนี้ตกประมาณเกือบ4 ล้านนะครับ
2: เกือบ4 ล้านไปขาย1.2 ล้านสัญญาขายฝากครบกำหนดวันที่เท่าไหร
3: ่ครบกำหนดมันเหลือกำหนดมาได้ประมาณ2 ปีแล้วครับ
2: อ๋อเลยกำหนดแล้ว
3: แต่ผมก็ยังส่งดอกเขาผมยังจ่ายดอกเขาอยู
2: ่ยังจ่ายดอกอยู่เขายังยินดีที่จะคือขายคืนให้เราใช่ไหมครับ
3: ขายคืนแต่ต้องให้เป็นลูกหลานไปซื้อคืนนะครับ
2: ไปซื้อคืนนะครับเอาอย่างนี้ครับพี่สมศักดิ์ครับนะพี่ฟังดีๆนะพี่ชวนลูกหลานที่อยากจะได้ไถ่ถอนบ้านหลังนี้กลับคืนมานะ
3: ครับผม
2: นะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะไปบอกเจ้าของเงินก่อนนะเพราะเจ้าของที่บ้านตอนนี้เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วไปบอกเขาก่อนว่าผมอยากจะไปหาเงินสักก้อนหนึ่งมาไถ่ถอนบ้านหลังนี้นะครับเพราะเรายังอยู่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องครับ
2: เพราะฉะนั้นต้องการไถ่ถอนซึ่งเขาก็ยังก็ดูแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าปฏิเสธนะแล้วไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกนะ
3: ครับผม
2: ไปพบเพื่ออัยการเนี่ยเชิญทางผู้รับซื้อฝากนี่แหละเขาเป็นเจ้าของแล้วมาเจรจาการว่าคุณจะขายคืนให้ไหมขายในราคาเท่าไหร่ตกลงกันได้ทำหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่ง นะครับว่าเขาจะขายคืนให้กับนายสมมตินายสมศักดิ์นะครับในราคาเท่านี้บาทพอได้พอได้เอกสารฉบับนี้เสร็จจากอัยการทําให้แล้วเนี่ยภายใต้ยินยอมของเจ้าของใหม่แล้วเนี่ยเอาเอกสารฉบับนี้นะครับพร้อมหลักฐานว่าใครจะเป็นคนไถ่ถอนที่เป็นทายาทนะไปยื่นที่เกษตรสากลจังหวัดนะอยู่ที่สารกลางนะเกษตรสากลจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนมาไถ่ถอนบ้านหลังนี้ในราคา1.2 ล้านเพราะเขาจะให้กู้ไม่เกิน2.5 ล้านกองทุนเนี้ยนะ
3: อ๋อครับผม
2: ให้เบื้องต้นให้ไปพบอัยการก่อนแล้วได้เอกสารฉบับนั้นมาพอได้เอกสารที่อัยการทําให้กับเจ้าของใหม่เนี่ยนะเสร็จปั๊บให้ติดต่อมาที่ผมนะครับ
3: ได้ครับ
2: ให้ติดต่อที่ผมเดี๋ยวประสานกองทุนให้โอเคมั้ย
3: อ๋อได้ครับได้ครับผม
2: ครับ
1: ไปทําให้เรียบร้อยนะคะพี่สมศักดิ์แล้วก็ติดต่อทางพี่ถนอม
2: รีบไปติดต่อรีบไปทํานะให้ได้ให้ได้เอกสารฉบับนี้ก่อนน
1: ะ
2: แล้วก็ตกลงกันได้ว่าลูกคนไหนจะเป็นคนไถ่ถอนบ้านหลังนี้กลับมาพอได้เสร็จปั๊บมากกว่า1คนได้ยิ่งดีนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้อย่างที่บอกว่าครบนะคะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่เราได้พูดคุยกัน
2: เข้าใจว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยจะดูตัวอย่างวันก่อนมีหลุดไปคนเหมือนกันหลุดไปแล้ว
1: ที่เราให้เขาไปติดต่อกองทุน
2: ใช่นะครับอันนี้ก็หลุดมาเหมือนกันหลุดมา2ปีคือเขาให้หลุดได้5ปี
1: ก็ยังมีกำหนดอยู
2: ่แต่ต้องมีเงื่อนไขว่ายังต้องทำกินทำประโยชน์ยังอาศัยอยู่ในบ้านที่หลุดขายฝากนั้นอยู่มีเงื่อนไขใช้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะครับเวลาหมดแล้วนะครับน้องยานะครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหัยสุรยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

0: าฬิกาติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานให้3จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงในช่วงระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงจัดเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากในช่วงดังกล่าวสภาพอากาศจะแปรปรวนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ทางนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัยที่เบอร์1784ตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่นะคะโดยเฉพาะในตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไข่สำคัญของจังหวัดขณะนี้กล้วยไข่บางส่วนได้รับความเสียหายขณะที่บางส่วนนั้นเริ่มยืนต้นตายและไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลิตได้เนื่องจากบางจุดระดับน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรส่วนในจุดที่ระดับน้ำยังไม่ท่วมเกษตรกรต้องเร่งตัดผลผลิตออกมาขายเพื่อลดความสูญเสียสำหรับราคากล้วยไข่ในช่วงนี้ขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 15-17 บาทขึ้นอยู่กับคุณภาพของกล้วยขณะที่ก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 13-14 บาททำให้เกษตรกรต้องเร่งตัดผลผลิตที่ได้คุณภาพออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือนหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากกระแสลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาฝุ่นละอองและหมอกควันจากเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเข้ามาปกคลุมโดยเมื่อวานนี้พบจุดความร้อนถึง210จุดซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากวันที่6ตุลาคมที่มีเพียง62จุดทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตราการระบายอากาศต่ำมี PM 2.5 ปกคลุมความชื้นสัมผัสสูงมากกว่า 90% ทำให้ท้องฟ้าขมุกขมัวจึงประกาศเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวให้ลดระยะเวลาทำกิจกรรมหรือว่าออกกำลังกายกลางแจ้งรวมถึงสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกนอกอาคารนางชิรันทีราชปักษาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของศรีลังกาถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานต่อต้านการคอร์รัปชันจับกุมตัวที่บ้านพักในกรุงคอลัมโบจากข้อกล่าวหาว่ามูลนิธิสิริลิยาสวิยาของเธอนำเงินบริจาคของโรงพยาบาลเด็กไปใช้ในทางที่ผิดโดยทางเจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่าเงินบริจาคจำนวน10ล้านรูปีหรือประมาณ1ล้านบาทที่ระดมทุนโดยมูลนิธิแห่งนี้เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องสแกนทางการแพทย์เฉพาะทางให้โรงพยาบาลเด็ก Lady Ridgeway ในกรุงคอลัมโบแต่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องสแกนดังกล่าวได้รับการบริจาคมาจากรัฐบาลจีนอยู่ก่อนแล้วหน้านี้อย่างไรก็ตามนางชิรันทีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันว่าไม่มีการยักยอกเงินกิสตาไพผู้ต้องขังหญิงวัย50ปีในรัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกากำลังฟื้นตัวและเริ่มพูดได้แล้วหลังจากที่ไม่เสียชีวิตจากการถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษถึง2ครั้งเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาด้วยก่อนหน้านี้มีความเข้าใจว่าไพมีภาวะสมองตายและคาดว่าแพทย์จะถอดเครื่องช่วยชีวิตแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเธอกลับฟื้นขึ้นมาทางนี้ไพถูกตัดสินประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนในวัย19ปีเมื่อปี2538แต่ทางผู้เชี่ยวชาญและทีมกฎหมายราขณะเดียวกันทีมทนายความของไพก็เรียกร้องให้เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็น
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีกอบกรณียกิจเกื้อเอื้อประชาวันที่8ตุลาคมอุดมรัฐคล้ายวันประสูติสวัสดิ์จรัสล่าขอทรงพระเกษมเปรมปรีดาเจริญพระชนสายิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลาของ Thailand Connect ครับวันนี้8ตุลาคม2569ลูกมีอัธเศษครับ
1: ค่ะกิฟต์สิริพรแสงนินค่ะ
2: ตัวนัทสารบุตรนะครับวันนี้กลับมากันอีกแล้วนะครับพวกเราเจอกันอีก1เทป
1: ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: คือเฝ้ารอคุณโดนัทมาโดยตลอดค่ะ
2: รอทำไมหมายถึงรอกันทำไมเราเจอกันตลอดนะ
0: อาทิตย์นึงเนี่ยเราจะมาเจอกันในหน้าจอตัวเนี้ยอาทิตย์ละครั้ง
1: ใช่ค่ะคิดถึง
2: ครับทักทายแฟน

0: ABT Connect ด้วยแล้วก็ผ่านทาง ABT 2 HD ด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ต้องบอกว่า Connect ก็มีการไลฟ์อยู่นะคะ
0: ค
1: เข้ามาติดตามกันได้นะคะในแฟนเพจของ NBT Connect หรือว่า 2 HD ของเราตอนนี้ก็ออนแอร์สดๆกันเลยนะคะคใครมีคอมเมนต์ใครอยากแชร์ใครมาได้เลยมาคุยกับเราไปพร้อมๆกัน
0: เดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังด้วย
1: ใช่
0: ครับเอาวันนี้ข่าวสารมากมายนะครับหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นของการโยกย้ายนายอำเภอนะครับที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็มีในส่วนของข่าวเศรษฐกิจด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าใกล้แล้วเทศกาลกินเจมาด
0: ู
1: กันหน่อยใช่มาดูกันหน่อยว่าเอ๊ราคาผักเป็นยังไงบ้างนะคะเหมาะหรือเปล่ากับการไปต่อกับเทศกาลกินเจของเราณปัจจุบันนี้มาดูกันขอบคุณลูกหมี
2: เป็นไงครับ
3: วันนี้เป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองนะครับก็คือเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพิ่งแถลงเมื่อสักครู่นี
0: ้
3: ก็เข้าชื่อกันแล้วก็ปรากฏว่ารายชื่อรัฐมนตรีก็เป็นไปตามที่เก่งกันก่อนหน้านี้เป็นภูมิใจไทยล้วนๆเลย
0: ครับ
3: เดี๋ยวติดตามกัน
1: มาติดตามกัน
0: ไปที่เรื่องแรกของเรานะครับไปในเรื่องของการที่มีคำสั่งย้ายนะครับคำสั่งย้ายของนายอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
1: ค
0: ุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิมีการเผยคำสั่งย้ายออกมาก็มีกระแสโซเชียลเนี่ยเอามาพูดกันนะว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์ย้ายออกมาแบบนี้เพราะว่าในพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่าการเข้าถึงพื้นที่หรือว่าการไปเจอกับในส่วนของประชาชนเนี่ยประชาชนก็เห็นว่าท่านในอำเภอเนี่ยก็ทำงานอยู่นะนะครับก็ยังมีการไปพบปะประชาชนแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยไปถามทางในส่วนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เป็นเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยเป็นในเชิงบวกของการทำงานของท่านในอำเภอท่านนี้นะครับก็ไปดูในส่วนของ Facebook นะครับเป็น Facebook ส่วนตัวของคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิก็เป็นนายอำเภอที่อำเภอบ้านสร้างนะครับก็มีภาพการทำงานของท่านนายอำเภออยู่ตลอดนี่อย่างที่เราเปิดแฟ้มภาพอยู่อันนี้คือจากทาง Facebook Fanpage ของท่านเองนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ
1: ก็มีการลงพื้นที่ใช่ไหมคะ
0: นะครับก็มีการทำงานอย่างเรียกว่าไลฟ์สดไปด้วยนะครับแล้วก็แชร์ในเรื่องของการทำงานต่างๆก็ตรงนี้เนี่ยประชาชนก็เห็นมีทั้งภาพกลางวันนี่คือภาพกลางวันนะครับแล้วก็มีตอนกลางคืนด้วยนะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆมีคอมเมนต์ให้กำลังใจตลอดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็พอเห็นมีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทำไมถึงมีคำสั่งย้ายนายอำเภอท่านนี้ล่ะนะครับเรื่องนี้เองนะครับเมื่อเช้านี้ทางคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในเรื่องของกรณีมีคำสั่งย้ายคุณเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างนี้นะครับก็ในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับฟังความเห็นนะครับจากทางคุณชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่ตอนนี้ท่านรักษาการนะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นทุกคนนะครับมีการพูดถึงในเรื่องนี้ว่ามีคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองออกมาแต่ทราบว่าในส่วนของคำสั่งที่ออกมาเนี่ยเป็นช่วงของอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีนะครับก่อนที่ท่านจะมีการเกษียณอายุราชการไปนะครับก็มีการเผยคำสั่งนี้ออกมานะครับซึ่งทางคุณพลพีเนี่ยก็บอกว่าก็เข้าใจนะที่ว่าในอำเภอเนี่ยก็เป็นคนที่สร้างโซเชียลมีเดียแล้วก็เห็นว่าในการลงพื้นที่เนี่ยก็ได้ทำจริงแต่ว่าในมุมมองของการทำงานออนไลน์หมายถึงว่าเผยแพร่ไปทางออนไลน์กับการปฏิบัติหน้างานจริงเช่นในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการสนองนโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเองนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันมีหลายส่วนตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ดูในหลายอย่างว่าสามารถตอบสนองนโยบายได้หรือไม่นะครับแล้วก็ผู้ว่าเองนั้นก็อย่างที่บอกมีการเสนอความคิดเห็นต่างๆออกมาก็ไปในเป็นทิศทางเดียวกันนะครับในอำเภอเนี่ยออกนอกพื้นที่ก่อนก็ตรงนี้ทำให้จะได้มีการโยกไปอำเภอไปก่อนนะครับแต่ว่าก็จะเอาปลัดเนี่ยมาทำหน้าที่ดูแลประชาชนแทนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ทางประชาชนในพื้นที่หลายๆคนก็กังวลกันนะว่าพอมีการโยกย้ายแบบนี้เนี่ยจะมีการดำเนินการยังไงทางมหาดไทยเองเนี่ยจะมีการตอบรับในเรื่องของการดูแลประชาชนยังไงบ้างนะครับทางคุณพลพีก็บอกว่าอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเองทราบถึงสถานการณ์เป็นอย่างดีนะครับว่าในส่วนของทางพี่น้องในส่วนอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเผชิญปัญหาหนักหน่วงอยู่นะครับในเรื่องของการที่เป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ในเรื่องของการที่จะต้องทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยกลับมาอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้คลี่คลายไปซะทั้งหมดนะครับตรงนี้เองนะครับสำหรับในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ก็มีการพูดค่อนข้างที่จะรุนแรงผมไปดูในแฟนเพจต่างๆคุณได้ติดตามกันไหมเพจในของ ท่านในอำเภอเองหรือว่าตามสื่อต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทิศทางบวกสำหรับในอำเภอท่านนี
1: ้มาให้กำลังใจ
0: มาให้กำลังใ
1: จว่าท่านเคยช่วยเหลืออะไรยังไงประมาณนี้
0: ครับแต่ว่าคุณพลพีเนี่ยบอกว่าเหรียญย่อมมีสองด้านสองด้านเสม
1: อ
0: เพราะว่าในโลกของความเป็นจริงกับโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับก็ขอให้ประชาชนดูหน้างานก่อนสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นเพียงวิธีในการสื่อสารนะครับที่เรียกว่าทำให้กับประชาชนในส่วนที่เดือดร้อนเองแล้วก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องมีการนำเสนอแนวทางอื่นๆในการช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็ยืนยันนะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการลงโทษในอำเภอนะครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดในคราวนั้นที่ท่านได้เกษียณอายุราชการไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการพักไว้ก่อนแต่ว่าในเรื่องของการที่จะโยกกลับมาหรือไม่นั้นอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อ
1: ต้องติดตามต่อ
0: ใช่ไม่ได้เป็นการลงโทษแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ถ้าหากในอำเภอไม่ได้ทำอะไรผิดแน่นอนนะครับว่าได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการที่ว่ามีการขัดแย้งกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่ากลุ่มทุนจีนที่มีการตั้งโรงงานนั้นนะครับคุณพระพีบอกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องมีการไปตรวจสอบนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นความจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทางคุณพลพีพูดเรื่องนี้กันครับ
2: เราก็ได้รับรายงานจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนายกอบจแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็ทุกคนก็รายงานเหมือนกันหมดเกี่ยวกับท่านนายอำเภอบ้านสร้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนรายงานท่านนายกเองนะครับว่าเราได้รับรายงานอย่างนี้มาจากจังหวัดนะครับแต่เป็นรายงานด้วยวาจานะครับพอมีคำสั่งของท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยผมก็เพิ่งไปเห็นว่าท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้ทำหนังสือมาตั้งแต่วันที่30แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องก็เป็นเรื่องเขาโครงเดียวกันหมดเลยว่าในการที่ตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็คือท่านผู้ว่าณวันนั้นแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะรักษาการราชการจังหวัดเนี่ยมันเป็นทำนองเดียวกันเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมเข้าใจว่าการที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติการแล้วก็เป็นการคนที่ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งได้ดีโซเชียลมีเดียได้ดีนะครับก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะเห็นวิธีการในปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์นะครับแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่หน้างานจริงๆหรือการสื่อสารหรือว่าการสนองรับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดณวันนั้นและรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความคิดเห็นเดียวกันที่อยากจะให้ท่านนายอำเภอเนี่ยได้ออกจากพื้นที่ก่อนแล้วเขาก็จะเอาปลัดอำเภอเอาจากจังหวัดเนี่ยลงไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเองนะครับอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านนายอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีการเมืองอยู่แล้วเพราะเป็นการรายงานมาจากจังหวัดอยู่แล้วครับแล้วก็เอกสารจากท่านอดีตผู้ว่าก็ชัดเจนแล้วก็รายงานจากท่านรองผู้ว่าก็ชัดเจนนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพอถ้ามีการสอบจริงๆทุกๆคนที่เกี่ยวข้องก็คงต้องมาให้ข้อมูลนะครับแต่วันนี้ไม่มีวันนี้เราไม่มีการเมืองอยู่แล้วนะครับเราก็ได
0: ้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการเมืองอยู่แล้วนะครับเป็นในเรื่องของหลักฐานที่ชัดเจนเพราะว่าเป็นการรายงานมาจากจังหวัดและก็มีเอกสารจากอดีตผู้ว่าด้วยรวมถึงรองผู้ว่าก็มีการอธิบายในเรื่องราวนี้อย่างชัดเจนนะครับยังไงก็คงจะต้องติดตามกันต่อยืนยันนะว่าไม่มีการเมืองในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับ
1: นะคะก็บางคนก็เข้าไปให้กําลังใจก็ให้กําลังใจทั้งคนที่ทํางานแล้วก็ให้กําลังใจไปถึงผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ด้วยเนาะพี่ธน
0: ัทใช่นะครับก็ส่งกําลังใจนะครับแม้ว่าตอนนี้ไม่มีท่านนายอำเภออยู่แต่ว่าในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยในส่วนของรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของทางการเนี่ยก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ
1: ใช่ค่ะมาต่อกันอีก1เรื่องดีกว่านะคะเรื่องของเทศกาลกินเจที่กิฟต์เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือใกล้เข้ามาแล้วค่ะ
0: คุ
1: ณนัทน้องลูกหมี
0: เป็นยังไงครับทานกันไหม
1: เคยทานไหมพี่เก
0: ศผมมาทานเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าทานไม่ครบแต่ว่าปีนี้ตั้งใจว่าจะให้ครบ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่พรุ่งนี้ร้านทอง
1: แน่นอนอย่างที่บอกไปว่าเทศกาลกินเจค่ะน้องลูกหมีคือต้องบอกว่าเทศกาลกินเจนี้เรื่องสำคัญนั่นก็คือผัก
0: ครับ
1: ผักนะคะซึ่งทุกปีเลยเราก็ต้องมีการเช็คกันก่อนว่าก่อนเทศกาลกินเจเนี่ยในเรื่องของผักในแต่ละปีมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ อุทกภัยในพื้นที่หลายๆพื้นที่บางพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นที่ที่ปลูกผักโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่สำคัญในการปลูกผักเลยแล้วก็ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะสำหรับผลกระทบที่ตามมานะคะนั่นก็คือผลกระทบต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงของน้ำท่วมและก็ราคาผักที่มีการสูงขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเดินไปตลาดตอนนี้คือต้องบอกว่าจะเห็นเลยว่าราคาอันนี้ก็คือข้อมูลสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์นะคะอย่างเช่นผักคันบาทค่ะและก็ล่าสุด7ตุลานี้นะคะคือต้องบอกว่าราคาต่ำสุดแล้วก็สูงสุดอยู่ที่80จนถึง90บาทค่ะแต่ว่าราคาจริงๆแล้วคือถ้าเราไปเดินดูตามตลาดตอนนี้ต้องบอกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นหน่อยนะคะก็อยู่ที่ประมาณเกือบ200จนถึง250ต่อกิโลกรัม
0: ครับ
1: ก็ต้องเช็คกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนอกจากจะเป็นผักคะน้าผักกวางตุ้งผักใบเขียวต่างๆค่ะราคาต่ำสุดสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ80จนถึง90บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ผักขึ้นช่ายอันนี้นะคะหลายคนอาจจะชอบต้องบอกว่ามีการขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะพี่โดนัทขยับขึ้นมาค่ะราคาเฉลี่ยอยู่ที่175บาทจากวิกที่แล้วนะคะอยู่ที่170บาทค่ะนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะที่บอกว่าผักมีราคาปรับสูงขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าผักที่ลดลงก็มีนะคะอย่างเช่นมะนาวถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ผักชีถั่วฝักยาวผักชีแล้วก็มะนาวอันนี้มีราคาที่ลดลงเล็กน้อยนะคะก
0: ็
1: คือต้องบอกว่าดูไปวีคต่อวีคนะคะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะในเรื่องของผักนี้มันมีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะด้วยที่บอกไปว่าในช่วงของเทศกาลกินเจด้วยนะคะแล้วก็บวกกับว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยบางทีเรามีการปลูกผักนะคะแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของน้ำท่ว
0: ม
1: แน่นอนแหละเรื่องของเกษตรกรการขนส่งการดูแลทุกอย่างมันก็ต้องมีการปรับตัวอาจจะมีการเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ
3: ก็น้ำท่วมผักกันแหละ
1: น
3: ้ำท่วมถนนการขนส่งคมนาคมลำบาก
1: ลำบาก
3: เป็นเรื่องที่นั่งคาดเดาประเด็นอยู่ที่บ้านก็ได้นะแบบเนี้ย
1: คือ
3: มันเป็นกลไกที่มันเดี๋ยวต้องเกิด
0: ปัจจัยที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
3: แล้วแถมเดี๋ยวเข้าช่วงกินเจอีกด้วยปกติมันก็จะแพงขึ้นอยู่แล้ว
1: มันจะแพงขึ้น
3: แล้วแถมตอนนี้ผักมันเข้ามาน้อยเพราะน้ำท่วมอีกมันก็คงจะขยับไปมากยิ่งขึ้น
0: เรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องมาดูแลนะไปฟังเสียง
1: คือจริงๆอ่ะท่านดูแลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าท่านฝากมานิดนึงนะคะท่านสุปฏิก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอที่ไหนที่รู้สึกว่าราคามันมันแพงเกินอ่ะนี่หรือว่ามันไม่เป็นธรรมอะไรประมาณนี้เราก็สามารถแจ้งไปได้ที่กรมการค้าภายใน1569นั่นเองนะคะก็ฝากเป็นหูเป็นตากันหน่อย
0: แจ้งเลยถ้าสมมติว่าเจออะไรที่มันเอารัดเอาเปรียบเรา
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงแล้วกันนะคะไหนๆก็มาในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะในเรื่องของไข่ไก
0: ่ครับ
1: ตอนนี้ค่ะคุณราคามีการขยับขึ้นเหมือนกันนะคะหลายคนก็บอกมาบอกว่าช
3: ่
1: วงน
3: ี
1: ้บางคนไปหาซื้อคนที่จ่ายตลาดประจำอะค่ะไปหาซื้อพวกไข่ไก่อะไรเงี้ยมันมีช่วงที่แบบว่ารอไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปซื้อดีกว่าร อลดหน่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปซื้อดีกว่าอะไรแบบนี้ก็มีนะคะทางนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของราคาไข่ไก่ตอนนี้นะคะปริมาณในการผลิตแม่ไก
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะฟันแม่ไก่อ่ะตอนนี้คือไม่ทันแล้วนะคะกับความต้องการของประชาชน
3: ไก่ออกไข่น้อยคือไก่เป็นเงี้ยสภาพอากาศอะไรเปลี่ยนนิดหน่อยแบบ
1: ต้องใจ
3: พวกออกไข่น้อย
0: คร
3: ับลองดูเดี๋ยวหน้าหนาวบอกไก่หนาวออกไข่อ้าวก็เป็นน้ำจริง
0: หน้าร้อนเป็นไง
3: พอเปลี่ยนฤดูกาลบอกร้อนไก่ร้อน
1: ออกไข่น้อย
3: นี่น้ำท่วมไก่ตกใจน้ำ
1: ไม่ใช
3: ่เอาจริง
1: ไก่ตกใจนะ
3: แล้วมันก็จะออกไข่น้อย
0: คือมันส่งผลกระทบในเรื่องของความรู้สึกของตัวผู้ผลิตด้วยนะ
1: ใช่ๆเขาก็บอกว่าอาจจะมีการชะลอนิดนึงในเรื่องของการส่งออกนะคะประมาณ30จนถึง 50% ค่ะดึงเวลานิดนึงค่ะประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เดี๋ยวทุกอย่างก็เริ่มจากเข้าที่นั่นเอง
3: กินในประเทศก่อน
1: ใช่ค่ะ
3: ปกติราคาถูกของทุกครัวเรือน
0: กระทรวงพาณิชย์ก็มีการปรับในเรื่องของการส่งออกต่างประเทศด้วยนะ
1: ใช่
0: ได้ข่าวมาเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของประเทศเราเนี่ยก็ยังมีบางช่วงที่ยังมีการขาดแคลนไข่ไก่อยู่
1: ถูกต้องค่ะโอเคไปที่น้องลูกหมีกันบ้างโอ้โหเดือดเลยวันนี้
3: ประเด็นใหญ่นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้พักร่วมฝ่ายค้านแทบทุกพักเลยนะนำโดยพักประชาชนนี่แหละคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพักประชาชนวันนี้มีการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับทีแรกก็ลุ้นกันว่าจะเป็นทั้งหมดเลยทั้งคณะหรือว่าเป็นรายบุคคลปรากฏยื่นเป็นรายบุคคลนะ
0: ครับ
3: ทั้งหมดเนี่ย18รายชื่อเปิดเผยมาวันนี
1: ้
3: แล้วก็ยื่นตามมาตรา151หมายความว่าจะมีการลงมติ นะไม่ใช่อภิปรายเฉยๆอภิปรายแล้วก็จะลงมติกันด้วยนะฮะแล้วก็มีการเข้าชื่อกันทั้งหมดเนี่ย145รายชื่อนะครับซึ่งก็เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนั่นแหละแต่ว่าหักในส่วนของพรรคกล้าทำออก

0: ไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนพรบ.งบปี70ปรากฏกล้าทำเนี่ย
1: ยกสนับสนุน
0: ไม่ได้ปฏิบัติตามมติของวิปฝ่ายค้านก็เลยเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเมืองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็คือขับออกจากวิปพรรคร่วมฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: ตอนนี้สถานะพรรคกล้าถามก็เลยเป็นอะไรก็ไม่รู
1: ้ยังไม่มี
0: รัฐบาลก็ไม่ได้เข้าร่วมฝ่ายค้านเขาก็ไม่ให้เข้าร่วมวิป
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นสสที่นั่งอยู่ในสภานี่คุณธรรมนัสนี่นะ
2: ฮะ
0: ก็ทีนี้เดี๋ยวเราดูเสียงสสกันสักนิดหนึ่งฝ่ายค้านเราเห็นแล้วว่ามี145รายชื่อประมาณนี้140กว่านะครับส่วนทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยคือผมสังเกตว่าช่วงหลังๆนะคนไม่ค่อยพูดถึงตัวเลขอะไรเหล่านี้เท่าไหร่เพราะมันห่างกันเยอะมากนะก็มาดูอันเนี้ยเป็นตัวเลขล่าสุดนะครับที่รวบรวมกันไว้ฝั่งรัฐบาลเนี่ยเกิน290
1: ครับ
0: นะครับ292ประมาณนี้291 92
1: ครับ
0: ส่วนฝั่งฝ่ายค้านก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ผมใส่ให้ตั้งเยอะแน่ๆ149วันนี้ลงชื่อกันแค่145เองนะไม่รู้หายไปไหน
2: คุณบวกให้หน่อย
0: แต่จริงๆถ้านับรวมทั้งหมดเนี่ย149นะสำหรับเสียงสสฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: ถ้าดูเจาะลึกลงไปอีกเนี่ยถ้าดูกรอบส้มๆทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยคุณต้องนึกย้อนกลับไปตอนที่เราโหวตเลือกนายกอนุทินหลังการเลือกตั้งนี่นะครับ มันมีส.ส.ของพรรคประชาชนคนหนึ่งคือคุณสุริยาวงอารีเป็นส.ส.อุดรธานีเขต7ปรากฏโหวตสนับสนุนคุณอนุทิน
1: ที่เขาบอกเป็นงูเห่าใช่ไหม
0: แล้วก็ในสื่อมวลชนตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นงูเห่าตัวแรกของสภาชุดนี
2: ้
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีปรากฏการแบบนั้นอีกเพราะว่าก็อย่างที่เห็นว่าเสียงเนี่ยมันไม่ได้ปริ่มน้ำเลยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเอาเสียงฝ่ายค้านมาสนับสนุนนะครับแล้วปรากฏคุณสุริยาก็ยังใช้คำว่าถูกดองอ่ะอยู่ในฝั่งของฝ่ายค้านพรรคประชาชนแต่พยายามที่จะหาข้อมูลอัปเดตข่าวสารการลงพื้นที่หายไปเลยตั้งแต่การโหวตเลือกนายกคราวนั้นเนี่ยนะครับส่วนพรรคกล้าทำนะครับคุณธรรมนัส45เสียงแล้วมั้ง40-50ที่นั่งเนี่ยก
1: ็
0: อย่างที่บอกถูกตัดออกจากฝ่ายค้านไปเพราะว่าเขาขับออกจาก
1: ไม่ได้รวมอยู่ในตารางเมื่อสักครู
0: ่ไม่รวมตัดออกไปแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้ก็เลยเป็นฝ่ายที่ลอยๆอยู่นะครับไม่ทราบเป็นฝ่ายอะไรอย่างที่บอกอาจจะเป็นนวัตกรรมทางการเมืองมันก็ไม่เคยมีก็ไม่รู้จะนิยามว่าเป็นอะไร
1: ไม่ใช่รัฐบาลก็ไม่ได้เป็นพรรคร่วม
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เช็คเสียงเนี่ยถ้าตามพาดหัวของรายการก็ถูกต้องบอกแน่นปึก
2: แน่นปึก
1: ครับ
0: เสียงส.ส.ไม่มีปัญหาไม่ปริ่มน้ำอันนี้สบายใจได้ในเรื่องแรกทีนี้ถ้าเราดูวิเคราะห์กันสักนิดนึงในมุมมองของนักวิชาการอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับเคยวิเคราะห์ไว้ว่ารัฐบาลอาจารย์ใช้คำว่ารัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยพรรคภูมิใจไทยนี่แหละโดยเป็นแกนนำเนี่ยจะจบไปด้วยวิธีการอะไรบ้างแนวทางแรกอาจารย์ธนพรบอกนายกอนุทินแกเบื่อเองแล้วลาออก
1: อ
0: ันนี้ก็จบได
1: ้อันนี้คือวิเคราะห์
0: นี่วิเคราะห์บอกอันแรกคือนายกอนุทินเบื่อไม่อยากเล่นการเมืองแล้วพอแล้วเบื
2: ่
0: อล
2: าออก
0: อันนี้แนวทางที่หนึ่งแต่อาจารย์ธนพรบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแกยังอยู่แนวทางที่สองสภาลงมติไม่ไว้วางใจคือส.ส.เนี่ยก็เมื่อกี้ก็ให้ดูเสียงแล้วเนี่ยมันปึกมากแน่นปึกมาก
2: มัน
0: แ
2: น่น
0: แทบจะไม่มีทางและที่สำคัญก็คืออาจารย์มองว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้มีการถอนตัวหรือแม้จะมีพรรคไหนถอนตัวในผมเพิ่มเติ
2: ม
0: มันมีคนรอเสียบหรือเปล่าก
1: ็
0: จะทำให้เสียงนั้นกลับมามั่นคงเหมือนเดิมแนวทางที่3ครับองค์กรอิสระสอยไม่ว่าจะเป็นปปช.กกต.อะไรก็ตามแต่เนี่ยที่หลายคนลองดูมันมีคดีก่อนหน้านี้ของหัวสว.
1: ครับ
0: อะไรล่ะโกงสอบท้องถิ่นอะไรก็ตามแต่ที่พยายามจะโยงมาถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจารย์ธนพรบอกไม่เห็นมีอะไรระคายผิวเขาเลยอ่ะทำอะไรเขาไม่ได้
1: ต่อให้มีม็อบสถานทูตอิสราเอลก็ยังไม่ระคายผิวนะ
2: ทำอะไรไม่ได้
0: เนี่ยไม่มีอะไรระคายผิวเลยแล้วแนวทางที่4รัฐประหารครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้อาจารย์ก็มองว่ายังไม่เห็นมีร่องรอยอะไรทั้งสิ้นฝ่ายกองทัพเขาก็อยู่ในที่ตั้งของเขานี่นะอันนี้ก็เป็น4แนวทางเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นได้เลยในสิ่งนั้น
2: ไม่ทั้งหมดเลยนะคุณ
0: ก็อยู่ยาวคงจะอย่างนั้นอาจารย์ธนพรมองไม่รู้ละ20-30ปีแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยอันนี้ดูรายชื่อไปคร่าวๆก็ได้นะครับด้วยเวลาของเรา18รายชื่อเนี่ยก็แน่นอนอันดับที่1เลยนายกอนุทินนะแล้วก็ถ้าไล่เรียงไปทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นแกนนำคนสำคัญแล้วก็เป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ทั้งนั้นเลยเพื่อไทยไม่มีเลย
1: 6รายชื่อนะแต่ว่ามี18รัฐมนตร
0: ีมี8แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปก็ได้เนี่ยดูสิภูมิใจไทยหมดเลยนะคุณชัยชนก
1: ครับ
0: คุณสุชาติคุณรุทธพลอย่างเงี้ย
2: โอ้โห
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะไม่อ่านทุกชื่อนะท่านอดุลกลาโหมคุณสุภมาศเนี่ยสำนักนายกนี่โดนหมดเลยนะ4คน
1: ครับ
0: คุณสิริพงษ์คุณเจเศรษฐวรสิทธิ
2: ์โอ้ค่ะ
0: ภูมิใจไทยทั้
2: งหมดเลย
0: นะครับที่ถูกยื่นนะอันนี้เป็น18รายชื่อแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปวันนี้ยื่นแล้วแล้วก็ท่านประธานประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับประธานสพสารั
1: ม
0: ก็รับด้วยตัวเองเรียบร้อย
1: อัน
0: นี้ก็เป็นประเด็นสำคัญประเด็นใหญ่วันนี้ที่เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับว่าการอภิปรายจะเป็นอย่างไรส่วนข้อกล่าวหาเนี่ยมีการเปิดมาคร่าวๆวันนี้ก็เป็นประเด็นที่เก่งกันไว้ก่อนหน้านี้เรื่องใหญ
1: ่ๆ
0: น้ำท่วมโดนแน่การบริหารจัดการน้ำท่วม
2: ครับ
0: เรื่องกระบวนการเลือกสว.เรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ต้องมีการอภิปรายแน่ๆแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมติได้หรือไม่ก็ตามแต่เนี่ยแต่ที่แน่ประเด็นที่จะมีการอภิปรายในสภาเนี่ยจะถูกถ่ายทอดมาสู่เราประชาชนคนดูนี่แหละ
1: ครับ
0: อาจจะสร้างการรับรู้มีพยานหลักฐานมีข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือไม
2: ่
0: อันนี้ต้องติดตามจากทางฝ่ายค้านด้วยนะครับ
1: ครับวันนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทะเลคอนเทนต์วันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องลาไปแล้วนะครับลูกหมีกิฟต์และโดนัทลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

รักคล้ายวันประสูติสวัสดิ์จรัสล่าขอทรงพระเกษมเปรมปรีดาเจริญพระชนสายิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทยาจิตตะโสภาวดีนะคะวันนี้เคลียร์คัดชัดเจนติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนก็ยังไม่หยุดตกค่ะยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในหลายๆพื้นที่ภาคตะวันออกในขณะนี้ค่ะสถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างปราจีนบุรีนี่ก็น้ำยังเยอะอยู่ยังน่าเป็นห่วงอยู่เลยนะคะรวมไปถึงลุ่มน้ำภาคกลางแม้แต่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะต้องรับน้ำเหนือเนี่ยติดตามเรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนต่างๆเป็นยังไงการระบายน้ำจะส่งผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็ว่ากันต่อในพื้นที่ภาคใต้ที่ช่วงปลายปีเนี่ยฝนก็จะไปตกในพื้นที่ภาคใต้ปีนี้จะมากจะน้อยจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามสถานการณ์อัปเดตกันนะคะกับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐค่ะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะคะในฐานะรองโฆษกสทนชค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพ่อคะเอาสถานการณ์น้ำเอาน้ำฝนก่อนกันละกันนะคะในภาพรวมเพราะว่าถ้าดูจากกรมอุตุก็บอกว่าฝนมันยังไม่หมดไปเท่าที่ติดตามแล้วเนี่ยสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะ
1: ครับก็น่าจะเป็นฝนตามฤดูกาลนี่แหละครับนะครับที่ในส่วนของฤดูหนาวนะครับอากาศเย็นตอนบนนะครับจากภาคเหนือนะครับกำลังขยับลงมานะครับซึ่งจะทำให้ในส่วนของอากาศแปรปรวนนะครับแล้วก็เกิดฝนตกนะครับตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการคาดการณ์นะครับว่าในช่วงของวันที่11เนี่ยนะครับถึงวันที่14นะครับก็มีโอกาสที่ฝนจะกลับมานะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วก็ขยับไปในส่วนของภาคใต้นะครับที่จะมีโอกาสฝนตกนะครับเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของวันที่11ถึงวันที่14นะครับ

0: ลาคมครับ
1: ค่ะฝนที่จะตกมาในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นฝนปกติที่เราคุ้นเคยปลายฝนต้นหนาวหรือมันจะเป็นฝนแช่เหมือนกับที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ก็จะเป็นเรื่องของฝนปลายฝนต้นหนาวครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอาจจะตกต่อเนื่องนะครับบางพื้นที่เนี่ย2วันนะครับแล้วก็ค่อยๆเบาบางลงนะครับแล้วก็ขยับไปในพื้นที่อื่นๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้นะครับซึ่งก็จะได้รับอิทธิพลในส่วนของตรงนี้ครับที่จะเข้าสู่ในส่วนของฤดูฝนของภาคใต้นะครับก็จะส่งผลให้ฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอันนี้ก็จะมีฝนตกเพิ่มนะครับในระยะต่อจากนี
1: ้ค่ะพ่อคะนี่ขออนุญาตถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เอลนีโญที่จะมันจะมาในช่วงของปลายปีแล้วก็ไปประจวบเหมาะกับช่วงหน้าฝนฝนตกของภาคใต้พอดีฝนตกภาคใต้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยมันจะเยอะหรือว่ามันจะน้อยไปตามปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของภาพรวมนะครับปริมาณฝนเนี่ยนะครับจะน้อยนะครับกว่าภาพปกตินะครับแต่สิ่งที่เรากลัวนะครับก็คือความแตกต่างของอุณหภูมินะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นภายในประเทศนะครับโดยเฉพาะฝั่งของภาคใต้นะครับอุณหภูมิจะสูงกว่าบริเวณรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเมฆนะครับที่จะเคลื่อนตัวมาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นก้อนไม่ใหญ่มากนักนะครับเมื่อเจอความแตกต่างของอากาศนะครับระหว่างทะเลนะครับกับลมที่พัดเข้ามาในฝั่งของพื้นดินเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักนะครับช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับอันนี้ก็คือโดยเฉพาะภาคใต้นะครับมีความเสี่ยงในส่วนของการเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับแต่ว่าระยะเวลาของการช่วงนั้นนะครับคงจะไม่นานนักนะครับเพราะว่าลักษณะของสภาพพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่เขาสูงชันนะครับแล้วก็ลำน้ำนะครับก็จะหลากลงมานะครับก็ใช้ระยะเวลา 2-3 วันนะครับก็จะน้ำก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ถ้าพื้นที่สั้นๆนะครับเช่นอย่างภูเก็ตนะครับก็สัก 2-3 ชั่วโมงนะครับแบบนี้ครับก็อาจจะเกิดน้ำหลากนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
1: ค่ะยังหัดใหญ่เนี่ยจะน่ากังวลเหมือนกับรอบที่ผ่านๆมาด้วยไหมคะ
0: ครับก็จากถ้าดูการคาดการณ์ในช่วง7วันเนี่ยนะครับความเข้มฝนนะครับที่จะเป็นตกนะครับในพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนของลุ่มน้ำอุตภเปานะครับหรือหาดใหญ่นะครับก็ปริมาณไม่มากนะครับเหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการตกกระจายนะครับแล้วก็มีการหยุดเป็นช่วงๆนะครับยกเว้นว่าจะมีฝนที่ตกเป็นกลุ่มเมฆที่พัดผ่านไปนะครับแล้วก็ไปหยุดแช่นะครับบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำแบบนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็น่าเป็นน่าจะเป็นกังวลนะครับ
1: ค่ะปกติถ้าหากว่าเราพบกลุ่มฝนที่อาจจะเสี่ยงในการจะตกหนักมากๆแช่นานๆหลายชั่วโมงเนี่ยเราจะรู้ล่วงหน้าประมาณเท่าไหร่คะผอ.คะ
0: ครับก็ในขณะนี้ครับเรามีเรดาร์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งมีการปรับนะครับตัวของเรดาร์นะครับอัปเดตทุกๆ15นาที
1: ค่ะ
0: นะครับณขณะนี้เองเนี่ยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับก็มีการนำเอาเรดาร์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับมาจัดทำเป็นข้อมูลการคาดการณ์ฝนล่วงหน้า3ชั่วโมงนะครับซึ่งจะทำให้เรารู้ครับนะครับว่ามีเมฆมาถึงพื้นที่เราหรือไม่นะครับอย่างไรแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนนะครับมาผ่านพื้นที่เราหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับในการติดตามสถานการณ์ที่ระยะเวลาสั้นมานะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บนเขานะครับที่ไม่มีสถานวัดน้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราบ้างครับ
1: ค่ะทีนี้จากภาคใต้ขอขยับขึ้นมาในพื้นที่ของภาคตะวันออกหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวอย่างเช่นที่บ้านสร้างที่ปราจีนบุรีสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วเรามีแผนในการจัดการน้ำยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จากในช่วงที่ผ่านมาครับที่เกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยนะครับเข้าไปท่วมในพื้นที่ต่างๆเลยนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกนะครับณขณะนี้ครับมวลน้ำเนี่ยนะครับกำลังเข้ามาสู่จังหวัด

0: ครับก็ระดับน้ำเนี่ยนะครับเริ่มสูงสุดแล้วนะครับโดยเฉพาะปริมาณน้ำที่ผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็น่าจะพีคอยู่สักประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นครับน้ำในส่วนนี้ครับที่กำลังหลากลงไปผ่านตัวฉะเชิงเทราต่างๆนะครับก็จะเริ่มล้นนะครับโดยเฉพาะฝั่งขวานะครับของแม่น้ำบางประกงนะครับซึ่งก็จะล้นข้ามไปในส่วนของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับอำเภอคลองเขื่อนนะครับส่วนบางคล้านะครับก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่นานะครับที่กำลังจะเก็บเกี่ยวนะครับน้ำในส่วนนี้ครับก็กำลังจะหลากนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวไปนะครับอีกส่วนหนึ่งปริมาณน้ำนะครับจะไปหลากผ่านตัวอำเภออำเภอเมืองนะครับของจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งณขณะนี้ครับก็น้ำก็ไปอัดเทอนะครับตั้งแต่เขื่อนบางประกงนะครับลงไปนะครับณขณะนี้นะครับของการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยเฉพาะทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีนะครับได้ไปดูพื้นที่ครับในการที่จะเพิ่มศักยภาพในการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำนะครับเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามวลน้ำก้อนสูงสุดนะครับกำลังจะเคลื่อนตัวผ่านตัวอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็มีแผนนะครับที่จะติดตั้งเครื่องผักดันน้ำเพิ่มนะครับบริเวณท้ายอำเภอเมืองนะครับอีกสักประมาณเกือบร้อยตัวนะครับกว่าร้อยเครื่องนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำนะครับที่กำลังอัดเทอะนะครับซึ่งเป็นคอขวดอยู่ณขนาดนี
1: ้
0: นะครับให้ลงสู่ทะเลให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลดผลกระทบในส่วนของปริมาณน้ำนะครับที่จะสูงเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากน้ำทะเลที่มีหนุนสูงนะครับในช่วงระหว่างวันครับ
1: อย่างแปลว่าตอนนี้ที่เมืองฉะเชิงเทราเนี่ยน้ำมันน้ำอยู่แล้วหรือยังคะ
0: ครับก็เป็นอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนครับครับก็นะครับในช่วงของกลางวัน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็จะลดลงมานะครับหลังจากนั้นครับในช่วงของเที่ยงครับน้ำก็อาจจะยกตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาครับระดับน้ำก่อนที่น้ำจะหลากลงไปนะครับอยู่ในเกณฑ์สักประมาณหมวกหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันนะครับน้ำหนุนนะครับแล้วก็ดันให้น้ำบริเวณตัวเมืองฉะเชิงเทราครับสูงขึ้นมาประมาณสัก30-40เซนติเมตรนะครับจากเดิมนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ประมาณสักบวกหนึ่งนะครับ
1: ค่ะทีนี้พอน้ำมันท่วมในพื้นที่แล้วอย่างเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำเป็นร้อยตัวเนี่ยมันจะทำให้น้ำออกไปจากพื้นที่อะไรนะคะ
0: เครื่องผักดันน้ำ
1: อ๋อเป็นเครื่องผักดันน้ำขออภัยเครื่องผักดันน้ำเนี่ยมันจะทำให้น้ำไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วสถานการณ์น่าจะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติได้ประมาณเท่าไหร่เราประเมินได้ไหมคะ
0: ครับในช่วงนี้ครับปรับเพิ่มนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับน่าการไปติดตั้งเครื่องผักดันน้ำเนี่ยนะครับก็จะช่วยเร่งประสิทธิภาพของการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่น้ำทะเลหนุน
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะทำให้ระดับน้ำนั้นไม่สูงนะครับอัดเทอะไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาการระบายน้ำนะครับก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับจากการคาดการณ์ครับปริมาณน้ำส่วนนี้นะครับที่เราดูนะครับว่ามวลน้ำจากทางปาจีนนะครับนครนายกนะครับที่ท่วมเต็มพื้นที่นะครับณขณะนี้กำลังเริ่มทยอยลงมาเนี่ยปรับมาผ่านตัวอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับก็จะใช้ระยะเวลานะครับอย่างน้อย1เดือนนะครับในการระบายมวลน้ำนะครับก้อนนี้ออกผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทราครับ
1: โอ้โห1เดือนเลยทีเดียว
0: ใช่ครับเพราะว่าเราไปดูเปรียบเทียบนะครับกับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับลักษณะของพื้นที่น้ำท่วมนะครับใกล้เคียงกับปี2556นะครับซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมนะครับในปี56นะครับประมาณ1.5 แสนล้านไร่นะครับครับก็ปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็จะประมาณ 1.61 นะครับล้านไร
1: ่
0: นะครับซึ่งระดับน้ำเนี่ยนะครับของปีนี้นะครับสูงกว่าปี56นะครับประมาณ11เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยจะมีการเทียบเคียงคล้ายๆกันนะครับเราจึงนำ

0: การนะครับมาดูในเรื่องของการระบายน้ำนะครับว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยครับประมาณสัก30วันนะครับระดับน้ำจึงจะระบายออกไปหมดนะครับหรือลดลงกลับเข้าสู่ตลิ่งครับ
1: ค่ะอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกปราจีนบุรีนครนายกลงมาจนถึงฉะเชิงเทราอันนี้น้ำฝนล้วนๆเลยใช่ไหมคะพ่อคะ
0: ครับก็น้ำฝนล้วนๆครับ
1: โอ้โห
0: ก็จะมีในส่วนของเขื่อนจุดกักระบายน้ำนะครับที่ไม่สามารถที่จะหน่วงน้ำได้แล้วนะครับแล้วก็มีล้นเขื่อนนะครับในช่วงของฝนที่ตก24 25 26
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลให้มีน้ำล้นเขื่อนนะครับมาร่วมกับปริมาณน้ำฝนที่ตกบริเวณทางด้านท้ายเขื่อนด้วยนะครับเช่นเขื่อนพัสดุนะครับเขื่อนคลองศรียัดนะครับหรือเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับรวมทั้งพื้นที่ทางตอนล่างก็เขื่อนคลองหลวงนะครับรับเชื้อลงทอนนะครับอันนี้ก็คือกักน้ำไว้เต็มที่นะครับจนล้นนะครับเพราะฉะนั้นพอล้นแล้วนะครับก็จะเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ำลงมานะครับไม่งั้นก็จะเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเขื่อนครับ
1: ค่ะคราวนี้มาดูทางด้านของพื้นที่ลุ่มภาคกลางกันบ้างแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลตรงนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะพ่อ
0: ครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการประชุมครับว่าน้ำเหนือนะครับที่ไหลผ่านไปแล้วนะครับเราจะมีการปรับนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: นะครับโดยเฉพาะในเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็นะครับผลของการหารือนะครับก็จะมีการเริ่มปรับลดนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับวันละประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะเริ่มวันนี้ครับตั้งแต่8นาฬิกานะครับก็จะปรับลดปริมาณน้ำลงมานะครับจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะครับเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็จะมีการปรับลดปริมาณน้ำรับเข้าฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับโดยเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็หากวันนี้นะครับเราปรับลดลงไปแล้วนะครับอยู่ที่ 2,400 นะครับหากสัดส่วนของปริมาณน้ำครับยังสามารถลดได้อีกนะครับเราก็จะพยายามปรับลงนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะดูในเรื่องของอัตราการลดครับไม่ให้ลดมากจนเกินไปนะครับไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดในเรื่องของตลิ่งนะครับริมแม่น้ำนะครับที่ชุ่มน้ำอยู่แล้วนะครับอาจจะโดยเรื่องของการสไลด์ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ขอถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะกรณีที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าในการปรับลดน้ำระดับน้ำเนี่ยที่เราลดมากไม่ได้เพราะว่าจะเกิดผลกับตลิ่งอันนี้อธิบายขยายความเพิ่มเติมได้ไหมคะเพื่อเราให้ได้เห็นว่าเพราะอย่างบางทีเวลาเราเห็นสถานการณ์น้ำเยอะๆเนี่ยเราก็บอกทำไมไม่พร่องให้มันเยอะๆอันนี้คือมันเป็นยังไงคะในความรู้ตรงนี้ค่ะข้อมูลตรงนี้ค่ะ
0: ครับก็คันคลองนะครับหรือคันนะคันกั้นน้ำต่างๆนะครับที่ชุ่มน้ำนะครับแล้วก็จมน้ำนะครับเป็นระยะเวลานานเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลักษณะดินที่ใช้ทำคันเนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นดินเหนียวนะครับก็ไม่เป็นไรครับบางพื้นที่นะครับสภาพดินอาจจะเปลี่ยนเป็นในเรื่องของดินเหนียวปนทราย
1: ค่ะ
0: นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับถ้าเราปรับลดระดับน้ำนะครับลงมาอย่างรวดเร็วนะครับก็อาจจะมีโอกาสทำให้ตลิ่งนะครับเกิดการสไลด์ได้นะครับริมแม่น้ำนะครับซึ่งอดีตที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความพยายามในส่วนนี้ด้วยนะครับในการที่ระวังนะครับในเหตุการณ์นะครับที่จะเกิดเป็นเรื่องของดินสไลด์ครับ

0: นะครับประชาชนก็จะสามารถที่จะกลับเข้าไปในส่วนของบ้านเรือนได้นะครับแต่ทั้งนี้ครับก็มีพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่เรารับน้ำเข้าทุ่งนะครับในพื้นที่ในส่วนนะครับเราก็มีการหารือกันนะครับในการวางแผนที่จะระบายน้ำนะครับที่เราเอาเข้าไปในทุ่งนะครับให้สามารถลดระดับน้ำนะครับแล้วก็กลับเข้าไปใช้นะครับทำการเกษตรนะครับในช่วงของต้นฤดูแล้งนะครับให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีมีอะไรที่น่ากังวลไหมคะในช่วงหลังนี้ค่ะ
0: ครับก็ไม่น่าจะมีแล้วครับก็ยกเว้นว่าในช่วงของวันที่11ถึงวันที่14นะครับที่จะมีฝนกลับมาตกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีปริมาณที่นะครับค่อนข้างที่จะเข้มนะครับมากกว่า60มิลลิเมตรนะครับก็ต้องดูในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในการระบายน้ำนะครับในเขตเมืองนะครับโดยเฉพาะนนทบุรีนะครับหรือกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งรองรับปริมาณน้ำฝนได้ประมาณ60ถึง80มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับก็จะเกิดน้ำท่วมขังแล้วนะครับหรือน้ำรอการระบายครับ
1: ค่ะพ่อคะโซนรังสิตที่ตอนนี้น้ำขังตรงถนนอยู่เนี่ยอันนี้เป็นน้ำจากตรงไหนยังไงแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็พื้นที่ที่ท่วมอยู่ณขณะนี้ครับก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าพื้นที่อื่นนะครับณขณะนี้ความพยายามในการที่จะลดระดับน้ำนะครับในลำน้ำต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้การระบายน้ำนะครับในพื้นที่ต่ำเนี่ยนะครับทำได้สะดวกนะครับซึ่งณขณะนี้ครับปริมาณน้ำเนี่ยครับที่เราพยายามระบายในแนวดิ่งนะครับรวมทั้งระบายในแนวขวางนะครับไปลงแม่น้ำบางประกงเนี่ยนะครับในส่วนของแม่น้ำบางประกงนั้นนะครับก็ณขณะนี้ก็อยู่ในขั้นที่สูงสุดแล้วนะครับหลังจากนี้ไปนะครับน้ำลดลงเนี่ยนะครับก็จะทำให้ประสิทธิภาพของการระบายน้ำลงฝั่งแม่น้ำบางประกงนั้นก็จะสามารถทำได้มากยิ่งขึ้นนะครับณขณะนี้ครับการสูบนะครับการระบายเนี่ยเครื่องนะครับของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าปริมาณน้ำที่จะไหลลงไปถึงเครื่องสูบนะครับ
1: ค่ะมา เรียนถามถึงเรื่องของน้ำในเขื่อนต่างๆบ้างก็แล้วกันนะคะว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนต่างๆเป็นยังไงเราบริหารจัดการยังไงเพื่อที่จะพร้อมรับกับแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ
0: ครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำนะครับในกรณีที่เป็นอ่างเก็บน้ำล้นก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลุ่มน้ำบางประกงนะครับหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับถ้าขนาดนี้นะครับเราพยายามที่จะระบายน้ำนะครับเท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่เพิ่มปริมาณน้ำนะครับลงมาทางด้านท้ายเขื่อนนะครับซึ่งณขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการเร่งระบายน้ำนะครับหรือลดพื้นที่น้ำท่วมนะครับที่เกิดอยู่ณขณะนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับณขณะนี้นะครับสถานการณ์น้ำนะครับของเขื่อนต่างๆเนี่ยนะครับก็ปริมาณน้ำนะครับอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 80% นะครับก็ยกเว้นอ่างเก็บน้ำนะครับที่เป็นพื้นที่เงาฝนจริงๆนะครับได้แก่เขื่อนกระเสียวนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำมูลครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลำพะเพิงลำมูลบนลำเชื้อพวกนี้ครับปริมาณน้ำมีอยู่เกณฑ์ประมาณสัก 50% อันนี้ก็คือน้ำใช้แค่พอเพียง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลจะต้องมีการใช้น้ำนะครับค่อนข้างที่จะต้องติดตามนะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมการใช้น้ำนะครับไม่ใช่ปล่อยน้ำเต็มที่นะครับเพราะพื้นที่ในพวกนี้ครับก็จะมีโอกาสเสี่ยงนะครับในเรื่องของการขาดแคลนน้ำครับ
1: ในพื้นที่ที่เขื่อนมีน้ำอยู่แค่ 50% เนี่ยตอนนี้เราได้มีการสื่อสารกับประชาชนยังไงบ้างคะว่าสถานการณ์มันน่ากังวลในช่วงแรงที่จะมาถึงนี้อะค่ะ
0: ครับก็ณขณะนี้เรารอให้จบนะครับในเรื่องของฤดูฝนก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังมีในเรื่องของปริมาณน้ำในลำน้ำนะครับที่หลากลงไประบายลงไป
1: ค่ะ
0: นะครับพอก่อนต้นฤดูฝนโทษครับต้นฤดูแล้งครับเราจะมีการประเมินนะครับปริมาณน้ำเนี่ยนะครับเพียงพอสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำนะครับโดยเฉพาะการเกษตรนะครับสามารถปลูกนะครับได้เต็มพื้นที่หรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราจะมีการจัดลำดับความสำคัญก่อนนะครับว่าการใช้น้ำนะครับเราจะใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคก่อน

0: นะครับหรือการประปานะครับต้องใช้อยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่นะครับเราต้องการน้ำในส่วนนี้ไว
1: ้
0: นะครับแล้วก็น้ำปริมาณที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็จะไปพิจารณาเรื่องของการจัดสรรน้ำนะครับสำหรับการเพาะปลูกนะครับของพี่ของชาวเกษตรกร
1: ครับ
0: อันนี้เราก็จะมีการไปแจ้งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในส่วนของฤดูการเพาะปลูกนะครับฤดูแล้งครับ
1: ค่ะโดยหลักการแล้วมันควรจะต้องมีน้ำอยู่ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการใช้งานในทุกส่วนคะ
0: ครับก็อย่างน้อยต้อง 70% ขึ้นไปนะครับจึงจะมีน้ำนะครับเพียงพอสำหรับทุกๆกิจกรรม
1: ค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เรายังประเมินไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมคะว่าจาก50จะไปถึง70เนี่ยมันจะได้ไม่ได้ยังไงเพราะว่าจะต้องรอฝนก่อนใช่ไหมคะอันนี้เราประเมินล่วงหน้าได้บ้างไหมคะ
0: เราประเมินไปแล้วครับ
1: ค่ะ
0: เราสามารถที่จะใช้ผลการคาดการณ์นะครับล่วงหน้า6เดือนนะครับซึ่งเรามีการประเมินในทุกๆเดือนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็อ่างคุณนะครับเราก็ชี้ไปแล้วนะครับว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีความพยายามในการเก็บกักในช่วงของต้นฤดูฝนเลยนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราจะมาดูในส่วนของผลอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไหมหรือมากกว่าที่เราคาดการณ์หรือไม่อย่างไรนะครับซ
1: ึ่
0: งอ่างเก็บน้ำนะครับโดยเฉพาะบริเวณต้นแม่น้ำมูลนะครับเราประเมินไปแล้วนะครับว่าจะมีอยู่ในเกณฑ์สักประมาณ 50-60 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับของความจุเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเขื่อนลำมูลบนนะครับณขณะนี้ครับมีปริมาณน้ำสัก 59%
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งเราก็พยายามติดตามอยู่นะครับ
1: อ๋อแปลว่าข้อมูลที่ท่านบอกเมื่อสักครู่ประมาณ 50-60% นี่คือผ่านการประเมินมาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับประเมินในเบื้องต้นจากการคาดการณ์นะครับแต่ว่าเรามาดูฝนจริงๆว่ามันตกตามที่คาดการณ์หรือไม่นะครับถ้าตกน้อยปริมาณน้ำในเขื่อนก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าตกมากนะครับก็เราก็จะได้น้ำนะครับในส่วนเกินส่วนนี้ครับ
1: ค่ะพ่อคะมีอะไรอยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์แบบนี้ไหมคะปลายฝนต้นหนาวที่ฝนยังไม่หมดรวมถึงในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเตรียมความพร้อมด้วยค่ะ
0: ครับก็อยากฝากนะครับถึงพี่น้องประชาชนครับนะครับว่าในส่วนนะครับในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวนนะครับในพื้นที่ที่เราคาดการณ์แล้วเนี่ยนะครับว่าฝนน้อยนะครับก็อาจจะมีฝนตกมากนะครับกว่าที่เราคาดการได้นะครับอย่างเช่นพื้นที่ต่างๆนะครับที่เรามีการติดตามนะครับเช่นนะครับลุ่มน้ำบางประกงนะครับจากการคาดการณ์นั้นนะครับปริมาณฝนเนี่ยนะครับตกมากกว่าที่เราคาดการนะครับเป็นต้นนะครับหรือในพื้นที่ที่เกิดน้ำรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลุ่มน้ำป่าตากเองนะครับหรือลุ่มน้ำในส่วนของแม่น้ำปิงนะครับที่มีน้ำหลากนะครับมาลงมารวมนะครับในพื้นที่ตอนล่างนะครับแล้วก็เกิดให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเขาช่างที่จะมากนะครับก็อยากให้มีการติดตามครับบางพื้นที่นะครับอาจจะไม่เกิดนะครับแต่ก็อย่านิ่งนอนใจว่ามันจะไม่เกิดนะครับเพราะความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคกลางนะครับในช่วงของปริมาณฝนที่มีการผันแปรอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ครับที่อาจจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนนะครับของทางภาคใต้นะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนครับได้มีการติดตามนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ให้ตระหนักไว้นะครับว่าในพื้นที่เรานะครับมีโอกาสเสี่ยงนะครับเสมอนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือนะครับดีกว่านิ่งนอนใจว่ามันโอกาสอาจจะไม่เกิดกับพื้นที่เรานะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณพ่อเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะคะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชนะคะช่วงนี้ต้องมาอัปเดตกันอยู่เป็นระยะนะคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้นิ่งไปซะทีเดียวแล้วก็ฝนยังไม่หมดไปน้ำยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ก็คงจะต้องติดตามอยู่ซึ่งสามารถมาติดตามได้ผ่านทาง NDT ผ่านทางเคลียร์คัทชัดเจนนี่แหละค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะเจอกันใหม่ค่ะเรียนดันทิยาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร
1: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
2: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
3: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
2: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
3: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
2: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: ามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์นั้นสถานการณ์น้ำยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากแนวคันดินบริเวณประตูน้ำคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ำแม่ปิงที่บริเวณฝายปาโกะหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์เกิดความเสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่13ตำบลหนองกรดซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างทั้งบ้านเรือนวัดสถานีอนามัยและโรงเรียนทางอบต.หนองกรดได้เตรียมกระสอบทรายไว้ตามจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ทำแนวกั้นที่บริเวณหน้าบ้านรวมทั้งให้ขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางด้านจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้สถานการณ์น้ำนั้นยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอคลองเขื่อนเพราะว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมหลายแห่งขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานนั้นก็กลายเป็นประเด็นที่ชาวบ้านนั้นให้ความสนใจล่าสุดทางจังหวัดได้มีการชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำเพิ่มเติมแล้วเพื่อใช้ในการควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมอีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมโรงพยาบาลสถานที่ราชการและพื้นที่สำคัญของอำเภอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการประชาชนและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันซึ่งจากน้ำท่วมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้าน28หมู่บ้านจำนวน950ครัวเรือนรวมถึงพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรในตำบล นั้นก็ได้รับความเสียหายขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจึงทำการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสุขอนามัยและคืนความปลอดภัยให้กับชุมชนกรมการค้าภายในได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มหมูในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เสียหายจำนวนมากเพื่อติดตามปริมาณหมูที่มีอยู่ในระบบและปริมาณที่จะออกสู่ตลาดรวมถึงการดูแลให้หมูเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยพบว่ามีหมูได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 9,000 ตัวขณะที่ปกติมีหมูเข้าสู่ตลาดเกือบ2ล้านตัวต่อเดือนหรือประมาณกว่า 63,000 ตัวต่อวันแต่แม้ขณะนี้ยังมีหมูออกสู่ตลาดได้ตามปกติและยังคงเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนซึ่งทางกรมการค้าภายในติดตามทั้งปริมาณและราคาอย่างต่อเนื่องพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรโดยตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหลายหน่วยงานและสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกานำเรือตรวจการออกติดตามเรือประมงที่ชื่อว่า East Harbor 1ซึ่งมีพฤติกรรมลักลอบขนยาเสพติดผ่านชายแดนทะเลไทยไปถ่ายลงเรือสินค้าขนาดใหญ่กลางอ่าวไทยทางเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นจับกลุ่มกัปตันและลูกเรือชาวไทยได้6คนพร้อมยาไอซ์ไปกว่า 1,100 กิโลกรัมโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยาเสพติดกลางทะเลอ่าวไทยเพื่อนำไปส่งที่ประเทศฟิลิปปินส์จากการตรวจสอบประวัติเรือนะคะพบว่าเป็นเรือสัญชาติมาลีแต่ว่าผู้ถือครองนั้นเป็นชาวลาวคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมานะคะพร้อมกับขอบคุณทัพนักกีฬาไทยเจ้าหน้าที่และสมาคมกีฬาต่างๆที่ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญจนเป็นอันดับที่7ซึ่งถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองมากที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการแข่งขันนอกประเทศในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมของไทยค่ะพร้อมทั้งยกย่องเทพบิวภูริพลบุญสอนนักกีฬาที่คว้า2เหรียญทองทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรจนนำให้ได้คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายประจำการแข่งขันขณะที่ทางบาโอจิผู้สนับสนุนของโอลิมปิกไทยจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาไทยทีมชาติไทยที่ได้คว้าเหรียญรางวัลทุกคนด้วยค่ะติดตามข่าวได้ครั้งนะคะในรายการ NBT ทั่วไทยอีก1ชั่วโมงข้างหน้าช่วงนี้ดิฉันมณีนาฏอ่อนพรรณาลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีพระปรีชาสามารถราชนารีกอบกรณียกิจเกื้อเอื้อประชาวันที่8ตุลาคมอุ ดมรัตน์คล้ายวันประสูติสวัสดิ์จรัสล่าขอทรงพระเกษมเปรมปรีดาเจริญพระชนสายิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงและท่องโลกว่างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สาระดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ายุไม่สำคัญในร้านเกม
1: เร็วเข้าอีกรอบนึง
0: นี่คือวิธีฆ่าเวลาโปรดของเรา
1: ไม
2: ่โอ
0: ้ยิ่งไม่ว่าคุณจะชอบการเป็นฮีโร่หรือแค่ชอบเล่นเกมสนสนุกเหล่านี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทำให้เกมสมจริงยิ่งขึ้นหมกมุ่นมากขึ้นและติดมากขึ้นแม็กซ์ได้มีเงินเหลือขึ้นรถไหมฉันใช้เงินหมดเกลี้ยงเลยเนี่ย
1: จ่ายค่ารถเมล์ด้วยลิงได้ไหม
0: ล้อเล่นหรือเปล่าได้ใช้เงินไปกับตู้เครนเกมโง่ๆนั้นหมดเลย
1: เหมือนกันหน้าแรมโบ
0: ้ถ้างั้นก็ต้องเดินกลับแล้ว
1: รู้ไหมมันเป็นแบบนี้เสมอเราไปร้านเกมแล้วก็หมดเงินกลับมาเราต้องค้นหาวิธีใหม่กว่าเจ๋งกว่าสร้างสรรค์กว่านี้ในการใช้เวลาว่าง
0: นะพูดถูกมาลองกันเลยผมมิชาปอลวิศวกรและกูรูเรื่องแกดเจ็ต
1: ผมแม็กเบโดดีไซเนอร์และนักอัพไซเคิลเทค
0: เราไม่อยากรอไปอีกทศวรรษให้ตัวต้นแบบที่น่าอัศจรรย์ของโลกมาถึงบ้านเรานี่คืออนาคตเราอยากได้มันเดี๋ยวนี้ยอดไปเลย
1: เราจะร่วมมือกันเพื่อค้นหาแกดเจ็ตในโลกนี้ที่จะทำให้เราขึ้นอ๋อเฮ้ยต้องถอดไหมจากหุ่นยนต์ล้ำยุคน่าประทับใจมากถึงการปรับปรุงยอดมนุษย์เยี่ยมมาก
0: และใช้มันเป็นแรงบันดาลใจเพื่อสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตของเราเองสู้กับเวลาและโอกาส
1: เราสร้างแมชชีนอิมพอสซิเบิลของเราเองเราคิดว่ามันเป็นความจริงเสมือนจริงสิและปล่อยมันออกไปสู่โลกนี้ตอนนี้ในแมชชีนอิมพอสซิเบิลได้เวลาเริ่มเกมเราจะเดินทางทั่วโลกเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่สุดน่าทึ่งที่สุดและเพื่อความสนุกที่สุดในโลกครับเย้
0: เราจะหลงทางในโลกเสมือนค้นพบกีฬาไฮเทคแห่งอนาคตและดูวิดีโอเกมกลายเป็นจริง
1: ฉันว่าเราทำได้ดีนะและเราจะรับคำท้าสร้างเกมของเราเองออกแบบให้เราลุกจากโซฟาและเรียกเหงื่อสักหน่อยฉันแพ้เกมฟุตบอลอีกแล้ว
0: ความจริงเสมือนของเราเราจะทำแต้มสูงได้จริงเหรอ
1: หรือมันจะจบเกมทีนี้บางคนอย่างผมชอบกีฬาชอบออกกำลัง
0: และผมชอบนอนเล่นวิดีโอเกมบนโซฟา
1: ถ้าเราจะสร้างอะไรสักอย่างวิดีโอเกมมันเชยแล้ว
0: ยังไม่เชยซะหน่อยแม็กซ์อยากเห็นไหมว่าเกมจะสามารถหน้าหมกมุ่นสมจริงและเรียกเหงื่อได้แค่ไหนก่อนอื่นเลยไปญี่ปุ่นกัน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมิชานายแต่งตัวอะไรของนายอะ
0: เตรียมตัวให้ดีแม็กซ์เวลรับมือกับหายอะนะ
1: นายทำอะไรของนายเนี่ยนายสัญญาแล้วว่าวันนี้ฉันจะไม่บาดเจ
0: ็
1: บไม่ฉันไม่มีกรอบ
0: ฉันแค่ล้อเล่นนะไม่เราจะเล่นความจริงเสริมกันมันต้องสนุกแน่จะแสดงให้ดูความจริงเสริมคือแนวคิดของการมองเห็นโลกทางกายภาพอย่างที่เป็นแล้วก็เพิ่มข้อมูลความรู้สึกจากคอมพิวเตอร์ลงไปเช่นภาพกราฟิกไว้ด้านบนมันใช้เป็นทุกอย่างตั้งแต่เครื่องมือการศึกษาจนถึงการออกแบบรถเสมือนจริงทำให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ในโลกจริงที่ไม่ได้อยู่ที่นี่สิ่งที่ผมอยากจะชมแม็กซ์คือวิดีโอเกมนี้ทำอะไรได้บ้างเอาล่ะแม็กซ์สิ่งที่ฉันหามาให้เราในวันนี้คือระบบความจริงเสริมฮาร์โดฮาร์โดคือระบบเกมความจริงเสริมที่เล่นได้หลายคนพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนวิดีโอเกมให้เป็นกีฬาเสมือนจริง
1: โอเคฉันชอบนะไม่มีการนั่งเล่นจอยสติ๊กเราต้องวิ่งไปรอบๆและทำสิ่งต่างๆ
0: เราเล่นด้วยร่างกายขยับร่างกาย
1: โอเคแล้วเราจะทำอะไรกันในเกมนี้
0: เราจะสู้กับสัตว์ประหลาด
1: แน่นอน
0: วันนี้แม็กซ์กับผมรวมทีมกันในการต่อสู้กลาดิเอเตอร์กับสัตว์ร้ายจากนรกความจริงเสริมเพื่อสร้างเวทีสำหรับการเผชิญหน้ากันทีมงานจึงติดตั้งผ้าใบฮาร์โดมันคือภาพเครื่องหมายที่เกมจะเข้าใจบอกมันว่าต้องวางเทวทัณฑ์ไว้ที่ไหนในพื้นที่3มิติแน่นอนไม่มีอะไรอยู่เบื้องหน้าเราทางกายภาพเราต้องสวมแว่นความจริงเสริมเพื่อให้เห็นโลกฮาร์โด
1: มันฟังดูเกลี้ยกล่อมนิดหน่อยในสิ่งที่เกิดขึ้นในหมวกใบน
0: ี้มันต้องสนุกแน่
1: สัตว์ประหลาดมันน่ากลัวแค่ไหน
0: มันตัวเล็กๆจิ๋วๆแบบคิ้วๆเลย
1: มันมีเท็ดดี
0: ้เริ่มเกมโอ้ให้ตาย
1: โอ้พระเจ้าอลังการงานสร้างฉันไม่ชอบมันเลย
0: เล่นตรงที่มีสีแดงเป้าหมายของเกมคือเราต้องฆ่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ก่อนเวลาหมดฉันจะใช้หมดแล้วเราฆ่ามันด้วยการยิงส่วนสีแดงและเก็บคะแนนและขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการถูกสัตว์ประหลาดฟาดเราสามารถก้มหลบแล้ววิ่งไปรอบๆได้ในชีวิตจริงเรายังสามารถโยนลูกไฟและจุดฝนดาวตกก็ได้ ทั้งหมดเป็นไปได้ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวบนข้อมือเราการเคลื่อนไหวมือต่างกันกระตุ้นพลังพิเศษต่างกัน
1: ลมหายใจเหม็นชะมัดเลยนี่คือเครื่องติดตามที่จะบอกเกมถึงตำแหน่งของเราเปรียบเทียบกับภาพเครื่องหมายมันคือวิธีที่สัตว์ประหลาดรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนและเราจะถูกมันเตะก้นได้นี่คือการทำอย่างถูกต้องเราร่วมมือกันเพื่อโค่นเจ้านี่นี่แหละนี่แหละ
0: แต่มันยังไม่พอ
1: โอ้ย
0: ให้ตาย
1: เราไม่ค่อยเก่ง
0: เราแพ้นายจะออกมาเล่นข้างนอกก็ได้แต่แม้นายจะเข้ามาในบ้านพร้อมกับเพื่อนทุกคนมีโอกาสทุกคนเคลื่อนที่สนุกสนาน
1: มันไม่มีขีดจำกัดในนั้นจริงๆมันต้องยิ่งใหญ่แน่ใช่โอเคการเล่นเกมสามารถเคลื่อนไหวได้แต่ผมคงเหงื่อออกมากกว่าถ้าผมยิงลูกไฟของจริงจากมือใช่ไหม
0: มันกำลังไม่พอ
1: ก็ไม่เชิงหรอก
0: มันยังมีอะไรมากกว่านั้นยินดีต้อนรับสู่ระบบโดดัมบริษัททางการทหารที่เวลาที่ไม่ได้พัฒนาทหารหุ่นยนต์ล้ำยุคก็สร้างเครื่องจำลองและไม่ใช่แบบที่คุณจะเจอในงานนิทรรศการด้วยพวกเขามีเครื่องจำลองการเคลื่อนไหวเครื่องจำลองพาหนะเครื่องจำลองสนามรบเครื่องจำลองอาวุธพวกเขาใช้อาวุธของจริงในเครื่องจำลองพวกเขามีของจริงแล้วก็ป้องกันมันไม่ให้มันใช้กระสุนได้ผมพาแม็กซ์มาที่นี่เพื่อหาประสบการณ์ว่าเครื่องจำลองการฝึกต่อสู้ของหน่วยรบของโดดามสมจริงและเป็นธรรมชาติมากแค่ไหนมันฝึกทหารด้วยการส่งพวกเขาก็ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมปฏิบัติแต่เป็นแบบเสมือนเพื่อเสริมสร้างทักษะเนื้อรบของพวกเขามาดูกันว่าเราจะฆ่าทุกคนในกลุ่มกบฏนี้ได้ยังไง
1: ทำไมพวกนายถึงมีปืนใหญ่กว่าฉัน
0: น่ะและภายในเวลาไม่กี่นาทีคุณก็จะเป็นแรมโบ้เต็มตัวนี่แหละวิธีทำงานของมันโปรเจคเตอร์ฉายภาพเกมอยู่เบื้องหน้าเราและเลเซอร์บนอาวุธชี้ไปที่จอกล้องอินฟราเรดรับเลเซอร์และส่งข้อมูลนั้นไปยังสถานีควบคุมเพื่อบอกระบบอย่างแม่นยำว่าทหารกำลังเล็งและยิงไปที่ไหน
1: สิ่งที่สนุกที่สุดสำหรับฉันคือตอนที่นายนั่งคุกเข่าลงผู้เล่นก็ก้มตัวลงไปจริงๆในเกม
0: นายหาทางไปในสนามรบด้วยการเดินวิ่งหรือหมอบตรงหน้าเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวพวกนี้และถ้ามันไม่เหนื่อยพอพวกนี้คืออาวุธจริงที่มีระบบยืดหดด้วยแรงอัดอากาศ
1: ปืนพวกนี้หนักกว่าที่ฉันคิดพวกเขาไม่มีปืนพกเล็กใช่ไหมแบบที่เหมือนที่007ใช้
0: ไม่เจมส์ปืนวอเตอร์ PPK ใช้ไม่ได้แต่พวกเขามีปืนใหญ่อยู่ข้างหลังนั่นเพียบ
1: มันคือระดับใหม่ของการเล่นเกมเท่าที่ฉันรู
0: ้บุกครั้งสุดท้ายพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ไปกันเลย
1: กินนี่ซะจะว่าเราทำได้ดีทีเดียว
0: ว้าวเราใช้กระสุนแค่ไหนประมาณ700นัดเพื่อฆ่าคนแค่6คน
1: โอ้มีเหลือรอดคนหนึ่งแล้วฉันมองไม่เห็นฉันว่าเขาอยู่หลังรถกระบะ
0: ฉันเห็นแล้วฉันจัดการเอง
1: นั่นมันอะไรล่ะนะ
0: ฉันว่าฉันยิงเขาแล้วนะฉันยิงรถอ่ะถ้าเขาอยู่ใกล้ๆรถฉันว่าฉันฆ่าเขาแล้ว
1: เฮ้ยฉันว่านายฆ่าทั้งรถหมู่บ้านเราพลเมืองภารกิจโอเคการเล่นเกมสามารถสนุกอย่างน่าหมกมุ่นและอันตรายได้แต่เราต้องการมากกว่านั้นบรรยากาศภาพที่น่าตื่นเต้นสิ่งที่จะดึงดูดฝูงชน
0: ฉันนำหน้านายอยู่ก้าวหนึ่งเราอยู่ที่เกาหลีใต้ฉันพาเรามาอีเวนต์สุดเจ๋งคืนนี้เพื่อนเรามาดูการแข่งท้องถิ่นมันเป็นการแข่งภูมิภาคทีมที่ชนะจะได้เข้ารอบสุดท้าย
1: รู้ไหมว่าฉันรักกีฬาแค่ไหนย่อไปเลยเราไม่ไหวแล้วโฟมนิ้วชี้ฮอตดอกเบียร์ดื่ม
0: มันต้องสนุกแน่นอน
1: ตุ้ม
0: ยินดีต้อนรับสู่อีสปอร์ตรูปแบบหนึ่งของการแข่งขันที่ใช้เกมอิเล็กทรอนิกส์พร้อมผู้ชมและแสงสีมากมาย
1: ไหนบอกจะมาดูแข่งกีฬาไง
0: นี่ไงอีสปอร์ตแล้วมันยิ่งใหญ่นี่คือกีฬายุคใหม่นะเพื่อนดูผู้ชมที่นี่สิเห็นไหมเกมพวกเนี้ยผู้ชมเหล่านี้มันรวบรวมผู้ชมได้มากกว่าเกมบางเกมที่คนใช้ลูกบอลจริงๆซะอีกนะลีกอีสปอร์ตเติบใหญ่ขนาดนี้ในเกาหลีใต้และโลกเกมที่เหลือที่พวกเขาจะถูกคนนับล้านๆจับจ้องการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ทำคนเดียวอีกแล้วมันกลายเป็นธุรกิจบันเทิง
2: เมื่อพวกคุณที่อยู่ในบ้านมองเราเช่นกันเราจะทำเคล็ดลับว่าคนเหล่านี้เล่นเกมยังไง
3: ใช่ครับ
2: และพยายามคิดว่าเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะครับ
1: ไม่เคยคิดฝันว่าอีเวนต์แบบนี้จะมีจริงนะ
0: บนเวทีนักกีฬากำลังเล่น StarCraft 2มันเป็นเกมวางกลยุทธ์แบบไซไฟในสงครามระหว่างกาแล็กซี มันเข้มข้นและสำหรับหน้าใหม่มันน่าสับสนนิดหน่อยสงครามใหญ่และนายต้องรู้ว่าศัตรูนายอยู่ที่ไหนรู้จักตัวละครที่พวกเขามีรู้ว่านายจะชนะหรือแพ้ในสมรภูมิไหนนายต้องจัดการทรัพยากรที่มีจัดการทีมของนายฉันหมายถึงนายต้องรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในสงครามนี้บ้างนะ
1: โอ้ยโหดร้ายจริงโอ้ยฉันไม่ชอบเลย
0: ให้ตายนายจะชนะเมื่อทำลายตัวละครของคู่แข่งแล้วก็ฐานทัพของศัตรูได
1: ้ชัดเจนมากมิชาขอบใจนะ
0: คนเหล่านี้เป็นนักกีฬามืออาชีพแข่งสมาธิและนิ้วมือ
1: พวกเขาเป็นนักเล่นเกมมืออาชีพ
0: นักอีสปอร์ตมืออาชีพ
1: มันประหลาดดีฉันค่อนข้างชอบนะฉันชอบที่ผู้ชมเข้าถึงมันพวกเขาอาจจะนั่งไม่ติดกับเก้าอี้ส่งเสียงเชียร์และปรบมือมันเหมือนเกมกีฬาจริงๆโลกของเกมบ้าคลั่งไปแล้วผมอยากสร้างอะไรที่มีบรรยากาศแบบนี้ให้สิ่งประดิษฐ์ของเราวิดีโอเกมอาจจะดูสนุกแต่นายเอาชนะความตื่นเต้นของกีฬาแบบดั้งเดิมไม่ได้หรอกมิชชา
0: จริงแต่เทคโนโลยีไม่ได้แค่พัฒนากีฬาเท่านั้นเทคโนโลยีสร้างกีฬาได้ด้วย
1: ฉันไม่เข้าใจ
0: มีคนหนึ่งในญี่ปุ่นที่เราต้องไปพบ
3: ยินดีที่ได้พบครับ
0: มันเรียกว่าอะไรครับ
3: นี่คือรถม้าครับ
0: รถม้าน
3: ี่คือกีฬายอดมนุษย์ชนิดใหม่เลยครับ
0: ขอเชิญพบกับสมาคมกีฬายอดมนุษย์สมาคมที่ใช้เทคโนโลยีและแกดเจ็ตในแบบแปลกประหลาดเพื่อสร้างกีฬาแห่งอนาคตทั้งกลุ่มเนี่ยอยู่ในทีมกีฬายอดมนุษย์พวกเราทุกคนเป็นนักคิดและนักประดิษฐ
1: ์นักคิดและนักประดิษฐ์นั่นแหละคนแบบที่เราชอบ
0: เป้าหมายของพวกเขาคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดระดับการเล่นลงมาให้ทุกคนสามารถแข่งขันได้นายต้องสนุกแน่
1: นายจะเล่นดีๆใช่ไหมทีมนี้คิดค้นกีฬา3ชนิดทุกอย่างสร้างจากเทคโนโลยีง่ายๆทั่วไปแกรี่ออโต้คือกีฬาแข่งรถม้าไฟฟ้าโอเวอร์ครอสคือลาครอสชนิดใหม่เล่นบนโคเวอร์บอร์ดแต่ยังมีกีฬาอีกอย่างนึงที่มิชาสนใจและมันทำให้ผมกังวล
0: เยี่ยมมากโคจิ
2: ใช่ๆยินดีที่ได้พบคุณ
0: ผมไม่สนว่ามันจะเรียกว่าอะไรแต่เราจะทำ
2: มันเรียกว่าบับเบิ้ลจัมเปอร
1: ์บับเบิ้ลจัมเปอร์
0: นายแค่ต้องใส่ที่ใส่เท้าแต่ความจริงที่ว่าเราอาจจะชนกันได้นายจะต้องสนุกแน่คอยดู
1: เป้าหมายของเกมนี้คือการล้มคู่ต่อสู้ให้ได้แต่หัวกับร่างกายของเราจะป้องกันไว้ด้วยลูกบอลกันชนเป่าลมพวกนี
0: ้กีฬาแห่งความว่องไวและกำลังที่โหดเหี้ยมโชคดีนะแม็กซ์
1: นายทำหน้าตาชั่วร้ายมากเรามาเพื่อหาประสบการณ์เทคโนโลยีและซึมซับความงามของอุปกรณ์วิ่งที่ละเอียดอ่อนและสิ่งที่นายอยากทำคือทำร้ายฉันมันมีสิ่งสำคัญ3อย่างในกีฬานี้เบาะไม้ต่อขาและบับเบิ้ล
0: ฉันคิดเสมอว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพิ่มสปริงไฟเบอร์กลาสเข้าไปมันคือส่วนเสริมน่องที่เหมือนอวัยวะเทียมที่ทำให้นายมีเอ็น100วายขนาดยักษ์สปริงยาวตรงด้านหลังสร้างพลังงานเมื่อนายกดมันพลังงานที่สะสมจะถูกปล่อยเมื่อนายปล่อยแรงกดทำให้นายมีความสามารถเหมือนกับจิงโจ้
1: เว้นแต่เทคโนโลยีนี้ไม่เข้ากับขาของมิชาได้อย่างราบรื่นเขาเสียงกับขานาย
0: น้องฉันใจจัมเปอร์พวกนี้ส่งมนุษย์ไปได้สูงถึง2เมตรแล้วความเร็วมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมต้องเรียนรู้มันแต่เดิมมันใช้ในกีฬาบับเบิ้ลซ็อกเกอร์พลาสติกเต็มไปด้วยอากาศพวกนั้นบับเบิ้ลพวกนั้นจะปกป้องเราจากการกระแทกครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น
2: ถ้าคุณล้ม
1: มันยากกว่าที่ตาเห็น
2: แบบนั้นครับ
1: สู้กัน3ครั้งใครทำดีกว่าชนะ
2: พร้อมไหม
1: ไม่ใช่รีบแบบนี้นายมันบ้า ช้าๆสิมิชา เฮ้ย
0: รอบแรกเป็นของฉัน
1: นั่นเป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดในชีวิตฉัน
0: เราจะทำแบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง
1: รอบสอง
0: รอบสองเพื่อนสงครามบับเบิ้ล
1: บางทีมันอาจจะไม่ใช่กีฬาของฉันแต่มันก็ไปถูกทางแล้วกีฬาลูกผสมมันทำให้ฉันได้คิด
0: โอเคแม็กซ์นายจะแพ้ง่ายๆไม่ได้เหลืออีกรอบหนึ่งให้นายเอาคืน
2: แบบนั้นครับดีมากครับ
0: พร้อมไหม
1: ไม่โอ้ว้าว
0: ชนะอย่างง่ายดายมาก
1: กีฬากับเกมพวกนี้สนุกและกระตุ้นอะดรีนาลีนได้ดีเยี่ยมมากเพื่อน
0: โอ้แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนด้วยทั้งหมดที่อยู่ในใจได้เวลาที่แม็กซ์กับผมจะกลับไปที่อากาศอบอุ่นและหาไอเดียสักหน่อยแล้ว
4: อุ๊บอุ๊บอุ๊บนี่ฮึบอุ๊บจ้าเฮ้ยไปดูละช่างว่าฉันเสียลูกบอลอีกแล้วอ่ะถ้าทำได้น่าจะสร้างเกมทางกายภาพที่มีเทคโนโลยีมาเสริมเล็กน้อยได้ไหม
0: Microsoft พยายามแล้วประสานทั้ง Kinect และ Nintendo เข้ากับ Wii แต่มันไม่เหมือนกันนายต้องอยู่นอกบ้าน
4: เราต้องการสนามใหญ่ๆและเกมที่จะทำให้เราเหงื่อออกเหมือนกีฬายอดมนุษย
0: ์แต่ต้องให้ความสามารถที่เหนือจริงเหมือนสิ่งที่เราเห็นในโดดามและคาโดเราจะสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลกจริงและสร้างสิ่งที่น่าเหลือเชื่อในโลกเสมือนจริง
4: และมันต้องไม่สนุกได้แค่เราอีสปอร์ตแสดงให้เห็นว่าเกมเรียกฝูงชนได้มันจะต้องเป็นตัวเปลี่ยนเกมของจริง
0: ฉันว่าฉันหาคนที่อยากจะรู้วิธีสร้างมันได้และเราจะคอยแนะนำพวกเขา
4: ใช่มาเริ่มกันเลย
0: ที่จริงฉันรู้จักคนที่รู้จักอีกคนที่หัวหน้าของเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านความจริงเสมือนแดนไรลี่จาก Spearhead Interactive ในอังกฤษถ้ามีใครจะสร้างไอเดียบ้าๆของเราให้เป็นจริงก็ต้องเป็นเขาและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมของเขา
4: ตอนนี้ในรายการ Machine Impossible เราได้รับแรงบันดาลใจให้สร้างกีฬาไฮเทคของเราเอง
0: การเรียกเหงื่อมันไม่ใช่ปัญหาแต่การสร้างเกมเนี่ยสิมันต้องยากกว่าแน่
4: โชคดีได้บินมาที่สิงคโปร์ด้วยเครื่องบินเที่ยวดึกและคิดว่าเขาจะพบสนามใหญ่ที่เราตามหาน
0: ี่คือบริเวณที่ยอดเยี่ยมนี่คืออาคารที่เราจะมาพบเขาใช่ไหม
4: ใช่แต่เขาขอให้เราพบเขาบนหลังคา
0: โอ้เฮ้ยแมนเดอะแมนดีใจที่ได้พบคุณในที่สุด
5: สบายดีไหมแน่นอนแม็กซ์ดีที่ได้พบคุณนะเพื่อนนะ
0: มันสุดยอดเลยเพื่อน
5: เจ๋งเลย
0: มันใหญ่แค่ไหนแล้วเรามาทำอะไรที่เนี่ย
5: พวกคุณอยากผสมอีสปอร์ตกับเกมเข้าด้วยกันอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
5: โอเครอบๆนี้เรามีพื้นที่เล่นเกมที่ยอดเยี่ยมเพื่อทำสิ่งที่เราต้องการ
4: เป็นผ้าใบเปล่า
5: ได้เลยว่าถ้าคุณได้เล่นคุณจะเล่นมันได้หลายชั่วโมง
0: มันสนุกอยู่มันง่ายและรู้ไหมมันทำให้ผมรู้สึกแปลกๆนั่นคือจุดที่กระดอนไปมามันอาจจะเป็นลูกบอลจริง
5: ๆแล้วมีคนเป็นใบพายนะเหรอจากทั้ง3เกมเนี้ยเป็นไปได้ที่สุดเลย
4: ผมมีไอเดียเล็กๆระหว่างที่คนพวกนี้กำลังพักผ่อนผมมีไอเดียให้เริ่มทำใช่คุณจะต้องใช้จินตนาการสักหน่อยผมรู้คุณคิดว่าผมโง่
5: โอ้เยี่ยม
4: โอเคทีนี้มันเก่าพอสมควรแต่ลองคิดว่ามันเป็นความจริงเสมือนจริงสิ
5: บล็อกซอฟต์แวร์ไม่ใช่ปัญหาเราสร้างมันได้เราจะฉายมันบนกำแพงด้านนอกส่วนที่ซับซ้อนในนี้ก็คือต้องติดตามลูกบอลเราจะต้องใส่ระบบติดตามลงไปด้วยเช่นกันครับ
4: เราต้องมี3สิ่งเกมที่เล่นได้จริงวิธีประสานโลกทางกายภาพกับโลกเสมือนและวิธีวางบอลไว้ที่

0: กำแพงเรามีไอเดียแต่ว่าตอนนี้เราต้องทำให้มันเป็นจริงเราจะเรียกมันว่า Kick Out
1: ขณะที่แดนและทีมงานของเขากำลังขบคิดเรื่องโค้ดเราก็ไม่ค่อยมีอะไรทำเราจึงออกมาเข้าร่วมเกมออนไลน์แบบเล่นหลายคน
0: มันไม่มีทางที่ฉันจะคุยกับนายผ่านเฮดเซตได
2: ้แล้วถ้าผ่านเซโรเกตพิลึก
0: นายบ้าไปแล้วเหรอ
2: แพทย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางมีสิ่งที่เราต้องไปดูสักหน่อย
0: ยินดีที่ได้พบคุณมิชชาผมตื่นเต้นมากที่จะได้โชว์เครื่องจักรที่เราสร้างเพื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์อยู่นี่ไงครับสวัสดีหุ่นยนต์เอ็ดกาหน่อยสิครับ
3: แม็กซ์และมิชชาฉันเอ็ดกา
1: เอ็ดกาคือหุ่นยนต์ทางไกลแต่ไม่เหมือนหุ่นที่น่าเบื่อทั้งหลายที่สร้างมาเพื่อใช้งานตัวนี้สร้างมาเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเขาถูกควบคุมโดยผู้ควบคุมที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์คินิกที่อ่านและแปลการเคลื่อนไหวและเสียงของเธอให้เอ็ดการ์เรียนแบบ
0: ใบหน้านั้นน่าทึ่งมากคุณทำได้ยังไง
4: ความลับก็คือโปรเจคเตอร์อันนี้ที่อยู่ใต้คางของเขามันยิงภาพขึ้นมาสู่กระจกด้านหลังศีรษะของเขานะครับและภาพนั้นก็จะสะท้อนกระจกกลับไปยังจอพลาสติกที่ใช้สารเคมีพิเศษ
1: นอกจากทั้งหมดนั้นแล้วผมชอบที่คนเพิ่มการเคลื่อนไหวลำตัวไว้ตรงนี้เพื่อเพิ่มความสมจริงของการหมุนและมีปฏิกิริยากับผู้คนผมควรกลัวไหมแม็กซ์นายมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
0: มันน่าทึ่งใช่ไหมล่ะ
1: เจ๋งไปเลย
0: ฉันกลายเป็นหุ่นยนต์มิชชาตอนนี้เรามีเพื่อนเล่นหุ่นยนต์แล้วอยู่ตรงนั้นนะไม่
1: โอเค
4: ว้าวพวกคุณดูสนุกกันน่าดูงั้นผมจะปล่อยให้พวกคุณเล่นไปนะครับ
1: ขอบคุณครับสตาร์ท
0: ก็มาใกล้ๆมิชชานายนี่ไม่สนุกเลย
1: นี่คุณจะดูขีดจำกัดของระบบนี้แล้วดูว่าเราจะสร้างเกมปริศนาคำทายได้ไหม
0: ปริศนาคำทายวู้เอ็ดกามี28องศาอิสระที่ทำให้เขาสร้างการเคลื่อนไหวที่แม่นยำตั้งแต่เอวขึ้นมาที่เหมาะสำหรับปริศนาคำทายและหวังว่าสักวันจะเล่นเกมอย่าง Call of Duty ได้การเล่นเกมออนไลน์แบบใหม่
1: ไม่กี่คำ
0: หนึ่งคำ
1: ปฏิกิริยาน่าขันและสัมผัสของมนุษย์ที่ฉันได้จากเขามาจากนายและแอนดรอยตัวอื่นและหุ่นยนต์ตัวอื่นนายจะไม่ได้สัมผัสนั่นแม้แต่เวลาคนอื่นควบคุมมันฉันเห็นนายในนั้นและนั่นแหละที่ยอดเยี่ยมผู้บินเหนือรังกาวาว
0: ใช่
1: เยี่ยมมากมันทำได้เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสนุกกับคนที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราได้เร็วสิน
0: ั่นอะไรนะเห็นอะไร
1: บริสฮาร์ด
0: ใช่อิสระ
1: ฉันว่ามันจะต้องยอดเยี่ยมมากเลยเมื่อมันเกี่ยวกับการสอนหรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและถึงตอนนี้มันเป็นประสบการณ์น่าขำที่สุดที่ฉันเคยมีกับหุ่นยนต
0: ์รู้ไหมเอ็ดการ์ขาดอะไรไปมิชาสัมผัสกับอ้อมกอด
1: ฉันว่านายกำลังพาเราไปทางที่เราไม่อยากไปแม็กซ์
0: ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ของเสมือนจริงทั้งหมดนายรู้สึกไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่เกมของเราขาดไปโชคดีมันมีเทคโนโลยีหนึ่งที่จะจัดการเรื่องนั้นได
1: ้โอ้โหดูนั่นสินั่นอะไรอ่ะมันเหมือนแบทแมนกับทรานสฟอร์เมอร์มีลูกด้วยกันเลย
0: ฉันชอบความคิดของนายนะบางครั้งนี่คือ As Leo As Isket
1: หมายความว่าไง
0: มันเรียกว่าเอเรสย่อจาก As Leo As Isket เป็นชื่อที่ยอดไปเลยใช่ไหม
1: ดีสุดสุด
0: มันไม่ได้ชื่อนั้นมาเล่นๆชุดนี้ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมไปสู่มิติใหม่ผ่านเสียงและการกระตุ้นประสาทสัมผัสดีไซเนอร์ของเอเรสสร้างชุดด้วย2ชั้นชั้นด้านใต้เรียกว่าเสื้อกระตุ้นที่มี8พื้นที่สำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อและที่สวมด้านบนคือเกราะชั้นนอกที่มีอุปกรณ์สั่นสะเทือน34ชิ้นและระบบเสียง 7.1 เซราวด์ซาวด์รอบๆคอมันสร้างความสมจริงด้านสัมผัสพูดอีกอย่างก็คือถ้าคุณถูกยิงมันก็จะเจ็บครับ
1: นี่คืออีกระดับหนึ่งของความหมกมุ่นนะพูดถูกมันยอดเยี่ยมมากมันจะสร้างสัมผัสในนั้นนะ
0: มาสิมาเล่นเกมกันก่อนที่ผมจะเริ่มกระตุ้นมิชชาผมอยากให้เขาสวมชุดและปรับขนาดปรากฏว่าเขาไม่ได้แกร่งอย่างที่ตาเห็น
1: โอ้ไม่ว่ามันจะเป็นระดับต่ำสุดมันก็เจ็บแล้วรู้สึกเหมือนคุณถูกยิงจริงแล้วมันทำให้ฉันรู้ว่าเกมมันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนแม็กซ์ฝีมือห่วยจนเลื่องลือในเกมยิงบุคคลเขาน่าจะเตรียมตัวมาเจ็บอยู่แล้วนายอยู่ไหน
0: เดินไปคือฉันจะพยายามซ่อนตัวจากนายเอาล่ะนะ อยู่นะมิชา
5: เฮ้ยโอเคจะจอดจากที่นี
0: ่สิ่งที่มิชาไม่รู้คือผมฝึกมาหลายสัปดาห์เพื่อเกมนี
5: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ตาย
0: ใช่เด็กดีโดยปกติแล้วกับเกมคอมพิวเตอร์ปัญหาหนึ่งของผมคือผมไม่สนใจจริงๆเพราะผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องแต่งและพิกเซลแต่เมื่อคุณรู้ว่าคุณจะเจ็บตัวถ้าคุณไม่เก่งจริงคุณจะพยายามอย่างหนักและผมจะทำมัน
5: 110% มันเจ็บตาเราต้องใช้มันสร้างงานของเราการช็อตไฟฟ้าและเกมฟุตบอลไฮเทคเข้ากันไม่ได้แต่มันเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นอยากจะเอาชนะแน่นอน
6: โอ้ยเพื่อน
5: ฉันทำไม่ได้ไม่ใช่แค่ควบคุมเมาส์ยังไม่ได้นะมันยังเจ็บด้วยเชื่อว่ามันเจ๋งมากเลยเชื่อว่าระบบนี้มันเจ๋งสุดๆ
6: ไม่
0: ใช่ใช่ใช่
6: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่
0: ไม่ใช่นายยิงฉันจากด้านหลัง
5: ใจเย็นเยี่ยมมากแม็กซิมัสมันต้องเป็นตัวเปลี่ยนเกมแน่และไม่ใช่แค่การสั่นสะเทือนนายรู้สึกถึงมันจริงๆและฉันไม่ได้เตรียมใจมาทำได้ดีมากด้วยเทคโนโลยีช็อตไฟฟ้าที่ตามมาติดๆแม็กซ์กับผมมุ่งหน้ากลับฐานเพื่อตรวจดูกระบวนการงานสร้างของเรา
0: เอาดัน
7: ว่าไง
0: ทำไมคุณถึงอยู่ที่มืดๆ
7: เรากำลังพัฒนาส่วนติดตามในเกม Breakout ที่เรากำลังสร้างอยู่สิ่งที่เรามีในตอนนี้ก็คือระบบกำลังติดตามลูกกลมอันนี้สิ่งที่เราต้องการคือให้มันติดตามวัตถุหลายชิ้นที่เราม
0: ีจากตรงนี้มันดูจะได้ผลมันมีสายสีฟ้ารอบๆลูกบอลมันรับสัญญาณได้จริงระบบติดตามของแดนสร้างมาจากความเปรียบต่างลูกบอลเบาๆถูกติดตามในสภาพมืดสนิทลูกบอลเรืองแสงคือสิ่งที่เขาต้องการอย่างไรก็ตามสิงคโปร์มีวัสดุน้อยเขาจึงต้องใช้ลูกบอลที่สว่างที่สุดเท่าที่จะหาได้และตอนนี้มันดูจะได้ผล
7: ใช่สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือหาทางให้มันติดตามวัตถุเคลื่อนไหวอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่วัตถุทรงกลมและนั่นคือวิธีที่เราจะติดตามลูกบอลได้แบบตามเวลาจริง
5: และนั่นคือตอนที่ทีมงานของแดนในอังกฤษเข้ามาขณะที่เขากำลังพัฒนาเกมพวกเขาจะทำงานระยะไกลเพื่อพัฒนาระบบติดตามให้มันสามารถติดตามลูกบอลความเปรียบต่างสูงแม้แต่ตอนที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
0: แดนจะติดตั้งกล้องติดตาม2เครื่องในบริเวณเล่นเกมของเรากล้องเหล่านี้จะบอกเกมว่าลูกบอลโดนตรงไหนตัดสินว่ามันโดนหรือไม่โดนทหารกล้าของเราต้องการสมาชิกเพิ่มเราจึงเรียกเจตผู้เชี่ยวชาญด้านโปรเจคเตอร์มาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ชมของเราจะดูเกมบนกำแพงใหญ่ได
5: ้และมันจะไม่เป็น Machine Impossible ถ้าเราไม่ผลักดันขีดจำกัดอีกครั้งขอเชิญพบกับผู้สร้างชุด Elrish พ่อลูกช็อคดูโอจาก Stanfieldเมื่อทุกภาคส่วนของทีมรวมตัวกันแล้วเราก็มาประชุมแผนกัน
7: วิธีที่เราจะทำมันเราจะต้องใช้ระบบฉายภาพเรื่องการฉายภาพเราจะวางมันไว้ที่ไหนสักแห่งในบริเวณนี้ระยะห่าง12เมตรเราจะฉายภาพขนาด16คูณ10เมตรบนผนังนะครับ
5: เยี่ยมเลย
0: มาคือมาเลยใช่ไหม
7: ใช่ครับ
0: เพราะเราจะต้องเตะบอลจากด้านหน้าของกำแพงจะวางโปรเจคเตอร์ไว้ด้านข้างเพื่อให้มันเข้าถึงได้โดยไม่มีอะไรมาขวางผมคิดถูกไหมว่าเส้นตรงนี้คือจุดที่เราจะติดเอาไว
7: ้
0: เราจะเคลื่อนไหวไปทางซ้ายหรือขวาเท่านั้นในเกมเบรกเอาใช่ไหม
7: เราอยากจะลองทำให้มันเหมือนกับการผสมกีฬาและความบันเทิงเชิงโต้ตอบให้มากที่สุดดังนั้นไม่ว่าคุณจะเดินไปข้างๆเหมือนไม่ภายในเกมนั้นหรืออะไรสักอย่างมันแล้วแต่คุณเลย
5: เพื่อเพิ่มความยากผู้เล่นแต่ละคนจะถูกกับบริเวณการเคลื่อนไหวและด้วยลูกบอลที่กระดอนอย่างรวดเร็วมันไม่ง่ายแน่นอน
8: ทีนี้ด้วยชุดเอริชเราพูดถึงการถูกไฟช็อต
0: ใช่เอาเลย
8: พวกคุณจำได้ใช่ไหม
0: ใช่
8: แล้วเรามีเส้นหนึ่งอยู่ด้านหลังผู้เล่นจะอยู่ด้านหลังหรือลูกบอลจะอยู่ด้านหลัง
5: เราคิดว่าลูกบอล
0: มิชาไม่ค่อยเก่งและมันจะส่งเสียงสัญญาณและผมจะต้องถอยหลังไป
5: เรามีงานต้องทำมากมาย
0: ผมเคยได้ยินมาจากทางใต้มันเกี่ยวกับการตามกระแสหลักด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่และเรามีคนในที่จะสอนหลักสูตรเร่งรัดด้านการแข่งโดรนให้ผมเฮ้โทบี้เป็นไงบ้างโทบี้คือไกด์ของเราพวกนี้มันบินได้จริงใช่ไหม
8: ใช่ทั้งความหมายเปรียบเทียบและความหมายตรงตัวพวกมันสุดยอดมากและได้เร็วเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: 100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
8: ใช่ใช่ใช่
0: มันเป็นกีฬาที่เติบโตไวมากๆโลกกำลังอยู่ในความคลั่งควอดคอปเตอร์ตอนนี้การแข่งโดรนกลางปีในดูไบมีเงินรางวัลใหญ่1ล้านดอลลาร์มันคือกีฬาที่สำคัญและผมอยากจะลองสักครั้ง
8: ใช่มันจับจินตนาการได้จริงๆมันเหมือนกับมันทำให้คุณเป็นนักบินแบบนั้นเลยแล้วทำให้คุณรู้สึกว่ามันจะรู้สึกยังไงที่ได้เป็นนกบอยบินนะครับ
0: ควอดคอปเตอร์เหมือนตัวต่อกินสเตอรอยด์แต่มีกล้องที่ติดกับหัวของมันด้วยโดยพวกนี้ควบคุมผ่านเทคโนโลยี First Person View เครื่องส่งภาพวิดีโอจะส่งสัญญาณวิทยุอนาล็อกจากโดรนของคุณไปยังสถานีภาพพื้นดินและส่งไปที่เฮดเซตของคุณทำให้คุณเห็นโลกจากมุมมองของโดรนได้
8: นี่คือที่ที่เวทมนต์เกิดขึ้นขอแนะนำให้รู้จักไซมอน
0: ไซมอนคือกูรูเรื่องโดรน ที่จะฝึกผมขับโดรนในวันนี้

0: ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลย
1: มันมีระบบGPS ในตัวมันเครื่องนี้จะหาพิกัดของมันเองในอากาศแล้วทำให้คุณบินได้ง่ายกว่ามาก
0: ฟังดูมีเหตุมีผลมาก
1: นี่คือเฮดเซตที่คุณจะใช้นะครับ
0: โอเคเยี่ยมเหมือนแม่ตาดำน้ำเลยผมดูเหมือนแมลงเลยสินะคิดภาพออกเลย
1: มันไม่ง่ายที่จะดูหล่อเวลาใส่มันคุณคิดว่าอลันแมคเฟอร์สันจะทำได้ไหมมีเคล็ดลับบอกเขาบ้างไหมพื้นดินคือศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของค
0: ุ
1: ณถ้าคุณเกิดปัญหาบินขึ้น
0: ถูกต้องเพราะว่าคุณชนเมฆไม่ได้ใช่ไหม
1: ถูกแล้ว
0: โอเคงั้นถ้ามีปัญหาให้บินขึ้นนะควอดคอปเตอร์เครื่องแรกของผมก็คือ SK D-Tech X380 แข็งแกร่งช้าและง่ายสำหรับนักบินที่ไม่ค่อยมั่นใจนัก
1: คุณก็แค่แบมือออกไปตรงหน้าคุณแล้วผมจะวางเครื่องควบคุมไว้ตรงหน้า
0: คุณอาจจะวางงูไว้บนมือผมก็ได้เท่าที่ผมรู้
1: ถูกต้องถ้าผมอยากจะทำนะ
0: ขาผมยังอยู่ที่พื้นแต่ตาของผมอยู่บนฟ้าใช่ผมกำลังบินแปลกมากเลยวิธีที่ผมขยับศีรษะโดรนของผมเคลื่อนไหวเหมือนเรือสินค้ามากกว่ารถ F1ผมจะบินลอดห่วงได้ไหมนะผมรู้สึกมั่นใจมาก
1: ๆเอาเลยรออะไรเล่ากำหนดความสูงให้ถูกต้องก่อนแล้วก็แค่ขยับไปข้างหน้านิดหน่อย
0: ได้คนพวกนั้นขยับด้วยความเร็วขนาดนั้นได้ยังไงนะ
1: เย่
0: เย่ผมรอดห่วงได้แล้วทุกคน
1: สุดท้ายสองห่วงคุณทำได
0: ้ง่าย
1: คุณอาจจะชอบขั้นต่อไปมาเริ่มกันเลย
0: ผมขับมันแค่2นาทีเท่านั้นในชีวิตผมและผมจะต้องขับมันประมาณ1ไมล์ต่อชั่วโมงและตอนนี้พวกเขาจะให้ผมเข้าแข่งขันไซมอนและผมใช้ควอดเรเซอร์สร้างตามสั่งที่มีมอเตอร์2,300กิโลวัตต์18064ตัวหมุน 25,530 รอบต่อนาทีเพื่อให้ความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันยังมีกล้องด้านบนที่จะให้ภาพวิดีโอมุมมองบุคคลที่1แบบ170องศาในแว่นตาที่จะทำให้หมกมุ่นสุดๆเหรอครับแต่เครื่องของมันพิเศษกว่าของคนอื่นๆเพราะโดรนแข่งของผมมีเครื่องควบคุม2เครื่องเครื่องหนึ่งของผมและอีกเครื่องสำหรับนักขับร่วมไซมอนเพื่อช่วยให้ผมบินได้จะว่าไปแล้วกฎของมันคืออะไรนะ
1: แค่ทำก็พอไล่ตามทุกอย่างที่คุณทำได้ทุกครั้งที่คุณทำได้
2: เพื่อนพร้อมกันหรือยังคุณชนะกินเรียบเอาโดรนไปวางได้แล้ว
0: นี่อาจจะเป็นเรื่องบ้าเทคโนโลยีที่สุดที่ผมเคยทำใช่ผมได้จุดดีๆตรงนั้นผมเหงื่อแตกผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะความร้อนหรือว่าความประมาทหรือว่าทั้งสองอย่างรวมกันการแข่งขันนี้จะพาคุณลอดห่วงเลี้ยวมุมแคบและทางตรงให้คุณบินให้เร็วที่สุดเพื่อเอาชนะคุณต้องเป็นคนแรกที่บินจบ4รอบคนแรกหรือเหลือเป็นคนสุดท้าย
2: สวมแว่นซะแล้วเราจะเทคออฟใน5 4 3 2 1ไป
0: ไซมอนทำให้ผมอยู่บนอากาศแต่ที่ผมพยายามเต็มที่ที่จะบังคับหางเสือโอ้เดี๋ยวต่ำลงหน่อยต่ำลงหน่อยเอ้ยไม่ต่ำขนาดนั้นเออไม่ต่ำขนาดนั้นไม่ต่ำขนาดนั้นโอ้ยผมรอดห่วงมาได้อย่างรวดเร็วมันกระตุ้นอะดรีนาลีนได้ดีเลยล่ะครับว้า
2: โอ้โห
0: ผู้ต่อสู้แพ้แล้ว1เหลืออีก4ให้เอาชนะผมมีกลยุทธ์ใหม่ผมจะอยู่รังท้ายปล่อยให้คนอื่นชนกันจนออกจากการแข่งไปท้ายที่สุดมันก็จะเหลือแต่ผมโอ้ย
2: เหลือคู่ต่อสู้3คน
0: นี่แหละวิธีแข่ง
2: เหลืออีก2รอบทุกคน
0: คู่ต่อสู้ออกไฟ2เหลืออีก3
3: เอาล่ะไปแล้วนะ
0: ว้าว
2: โยโฮ
0: นั่นมันแพ้ไปอีก1และเหลือแค่ผมกับอีกคนที่นำหน้าไปไกลว้าว
2: ไปแล้วนะทุกคนได้ผู้ชนะที่ใสสะอาดแล้ว
3: ใช่ทุกคนผมว่าแฟรงค์อยู่ไกลมากเต่ามาแล้ว
0: โอเคหมอนั่นชนะแต่เครื่องผมไม่ตกผมแข่งได้จนจบเย้
3: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: เย้เดี๋ยวก็ต้องเกิดผมทำเครื่องตกมันน่ากลัวเมื่อคุณชนบางอย่างอะคุณอาจจะรู้สึกได้ตรงหน้าคุณเนี่ยใช่ไหมมันเป็นงานที่ร้อนรู้อะไรไหมตอนที่ผมมาที่นี่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องคลั่งเทคโนโลยีแล้วก็มีแต่เด็กๆที่ควรออกไปข้างนอกเล่นกันผมคิดผิดอย่างแรงมันยอดเยี่ยมมากมันทำให้มีความสุขจริงๆขณะที่ทีมในฝันของเรากำลังทำงานหนักเพื่อเตรียมค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่วิชาอยากจะโต้คลื่นที่ชายหาดมาบริกแต่มันน่ากังวลนิดหน่อยมันจะต้องหนาวจัดและทรงพลังมาก
4: ฉันอยากจะเล่นแต่คลื่นมันใหญ่มาก
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฉันว่ามันมีวิธีนายจะโต้คลื่นได้โดยไม่ต้องเปียก
1: โดยไม่ต้องเปียกเหรอว่ามา
0: เอาละนี่คือแผนของฉันถ้าคุณหูขี้คลาดอย่างเรายังมีประสบการณ์ตื่นเต้นในการโต้คลื่นเราก็ต้องมีเครื่องมือนิดหน่อยถ้าเราติดกล้องไว้บนกระดานแล้วส่งคนเอาไปทำแทนเราก็จะเล่นผ่านเฮดเซตและได้รับประสบการณ์นั้นได้โดยไม่ต้องหนาวหรือเปียก
1: ฉันชอบฮะ
0: ทีนี้ขั้นที่หนึ่งต้องหานักโต้คลื่น
1: โทษครับ
0: ผมรู้มันแปลกๆแต่รบกวนคุณช่วยสวมหมวกกันน็อกอันนี้ตอนออกไปโต้คลื่นให้ผมหน่อยได้ไหมครับนี่คือ360ฟรายมันเป็นกล้องภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกวิดีโอที่ยอดเยี่ยมได้360องศา
1: โต้ลูกใหญ่เลยเพื่อนคลื่นนั้นไม่ใช่หินผมหมายถึงคลื่นเข้าใจนะเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากเลย
0: ดีสำหรับเราเพราะกล้องรุ่นนี้มีเลนส์ทรงกลมที่จับภาพทุกอย่างที่เขาเห็นและทุกอย่างที่เขาไม่เห็น
1: ยอดไปเลย
0: ฉันว่าเราได้สิ่งที่เราตามหาแล้ว
1: เราได้ทดสอบแล้ว
0: ใช่เราแค่ต้องการอีกอย่างนึง
1: ขอยืมกระดานคุณได้ไหมครับ
0: แน่นอนฉันรักชาวอเมริกันพวกเขามีน้ำใจมากขั้นที่2ส่งฟุตเทจเหล่านั้นลงโทรศัพท์นายจะได้ดูมันในเฮดเซตได
1: ้ฉันมีแว่นตา VR และฉันปรับให้มันเหมาะกับหัวฉันฉันว่าเราพร้อมแล้วและที่จริงเรามีแกรนท์ก็จะเสริมความสมจริงให้กระดานเพื่อฉันโอ้ดูสิฉันเห็นคลื่น
3: ก้มต่ำไว
0: ้นายดูดีมากเลยตอนนี้
1: นี่มันเจ๋งสุดๆเลย
3: ระวังโขดหินระวังโขดหินเอาไว
1: ้โว ขอลองอีกรอบดิไดโนสโคปในสมาร์ทโฟนของผมทำให้ผมนำทางวิดีโอ360องศาได้ด้วยการหันหัวไปรอบ
0: ๆตอนนี้นายต้องการแรงกระตุ้นทางกายภาพเพื่อขายประสบการณ์การรับรู้ดวงตาของมิชชาพาเขาออกไปที่นั่นการสั่นของกระดานทำให้เขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งของคลื่นและนี่เป็นแค่กำไรเพิ่มเติมเท่านั้น
1: โอ้ยนายไม่ได้เพื่อนอยู่ไหนโอ้นายนี่มันเฮ้ยโอ้ฉันจะเล่นนายแม็กซ์เพราะฉันโกรธนาย
4: You
1: Max นายเฮ้ยเขาไปไหนอ่ะเขาไปไหนเนี่ยจะฆ่านาย
0: ตอนนี้ของรายการ Machine Impossible เราตั้งเป้าหมายจะค้นหาวิธีไฮเทคใหม่ๆเพื่อเล่นสนุก
1: เราสร้างกีฬาไฮเทคของเราเองที่จะทำให้คนคลั่งวิดีโอเกมพอใจและเหมือนออกกำลังกาย
0: แต่เกมนี้จะจุดประกายค่ำคืนนี้หรือจะแค่ทำให้เราหมดแรงแบตที่ตกแล้ว

0: เรามีปัญหา
1: เครื่องติดตามไม่ทำงานอย่างที่เราอยากให้มันทำโชคร้ายที่เราต้องใช้เครื่องควบคุม
2: แผนสำรองเครื่องควบคุมถูกติดตั้งเพื่อกระตุ้นบล็อกระเบิดของเราและไฟช็อตของเอเรชด้วยมือเมื่อเราคำนึงจนบล็อกแดนจะกดปุ่มเพื่อระเบิดมันและอีกปุ่มเพื่อสร้างไฟฟ้าช็อตให้อีกคนมันเสี่ยงมากเราต้องฝึกซ้อมและไม่ใช่แค่ทีมงานหลังเวทีเรายังต้องติดตั้งอีกหลายอย่างให้รวดเร็วและผมว่าผมต้องการนักฟุตบอลอาชีพมาทดสอบแม็กซิมัส
3: โอ้ฉันเดาได้5ที
2: ฉันภูมิใจในตัวนายมากในฝั่งนะนี่คือเพื่อนฉันฟาสเราฟาสเราน
3: ี่แม็กซ์ยินดีที่ได้พบคุณครับ
2: ฟาสเรานักฟุตบอลทีมชาติสิงคโปร์
3: แน่ใจนะว่าคุณจะเล่นกันด้วยชุดเนี้ยคุณจะบอกว่าผมดูไม่เหมือนนักกีฬาเหรอ
4: เปล่าอ่ะคุณดูไม่เหมือนนักกีฬาเลยอ
2: ่
4: ะ
2: มาเริ่มเกมไปเถอะมาดูกันว่ามันได้ผลไหมไปเลย
4: คนที่เก่งที่สุดชนะ
3: โชคดีนะ
4: โชคดี
3: คนที่เก่งที่สุดก็เขาไงปั๊บปั๊บ
1: ปั๊บปั๊บโอเคมาทดสอบกัน3 2 1ทึบ
2: เหมือนในเกม Breakout เป้าหมายคือบล็อกแข็งๆตรงด้านล่าง
3: มิชชามันยากกว่าที่เห็นน่ะ
2: บล็อกจะเคลื่อนที่ไปข้างๆ
3: yeah!
2: เพื่อเพิ่มความยาก
3: เย้ yeah!
2: ถ้านายโดนอันนึงก็ฉลองได้นายเพิ่งทำลายชีวิตคู่ต่อสู้ yeah! 1ใน10ชีวิต
3: 2รอบต่อเนื่อง
2: เฮ้เราสร้างเกมที่นายจะได้ yeah! เป็นเกิดอะไรขึ้นที่เนี่ยแม็กซ์นายนี่ไม่เก่งอะไรเลยไม่ใช่เหรอเป้าหมายคือการทำลายชีวิตคู่ต่อสู
3: ้
2: หรือเป็นคนที่เหลือชีวิตมากที่สุดเมื่อเวลาหมดในการทดสอบนี้ผมไม่ได้ให้พวกเขาสวมชุดเอเรชหลักๆก็เพราะผมไม่อยากให้แม็กซ์หมดสภาพก่อนอีเวนต์หลักแต่ผมเริ่มคิดว่าผมไม่น่ากังวลมากไป
3: ชนะชนะนักบอลมืออาชีพละ
2: อ่อนให้หรอ
3: ใช่
2: พระเจ้าจบเกม
3: เ
2: ก่งชะมัดเลยใช่ไหมเนี่ยชนะแม็กซ์แต่ทีมชาติสิงคโปร์ได
4: ้มันไม่ง่ายอย่างที่เห็นและต้องชมแม็กซ์ที่ชนะผมได้นะครับ
2: เยี่ยมมากเพื่อนฉลองกันเถอะคุณช่วยเก็บผลได้ไหม
4: ได้สิแน่นอน
3: เกมมันได้ผลแผนสำรองของแดนได้ผลผมพิสูจน์ได้ด้วยการเอาชนะมืออาชีพ
2: ฉันว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือเอาชุดเอริชมาร่วมแล้วก็ลองทดสอบดู
1: พวกคุณพร้อมไหม
2: มาสวมชุดกันเลย
4: มาเริ่มกันเลยเพื่อน
2: ทีนี้การเสียชีวิตหนึ่งหมายถึงคุณจะโดนช็อตไฟฟ้าแรงๆผ่านชุดเอริชกำหนดให้ส่งความเจ็บปวด 100% ระหว่างการแสดง
3: และการแข่งขันกลาดิเอเตอร์นี้จะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีผู้ชมเรามีคนละ10ชีวิตและเวลา3นาทีทำให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขากำลังชมกีฬาไฮเทคแห่งศตวรรษ
1: เริ่มทัวร์นาเมนต์ได้เริ่มใหม่อันนี้กันได้แล้วโอ้สองหนึ่ง
3: เย้
2: วู้ฮู้เมื่อเริ่มเกมแม็กซ์ก็เรียกเลือดได้ก่อน
3: ย
2: ้อวู
3: ้ย้
2: อยเป็นมืออาชีพแล้วทีนี
5: ้วู้
3: ช็อตไฟบำบัดพัฒนาการเล่นของนายอีกทีไหมมิชา
2: ไม่แต่มันเจ็บปวดอย่างที่เป็น
3: เหลือ6ชีวิตนะมิชาน
2: ั่นล่ะสิ่งที่เราหวังล่ะมันเสมือนจริงมีกายภาพและคนดูชอบมันโอ้แม็กซ์ฉันออกจากโซนแล้วแม็กซ
5: ์โอ้เขาทำอะไรเนี่ยออ
2: กจากโซน
3: อู้เดี๋ยวมิชาแล้ว
2: เขาเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: เดี๋ยวเขามิชา
5: เย้มิชา
2: 36วินาที
3: ไม่เจ็บก็ไม่เติบโตสำหรับนายเย้
2: โอ้
3: เดี๋ยวเขามิชา
2: เย้ย
3: เย
2: ้ยไม่เอานะไม่เอานะแม็ก
3: ซ์เย
1: ้ยได้ชีวิตเดียวแล้วมิชา
3: เย้ยเยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมากสนุกดีนะ
2: มันไม่ต้องจับเวลาเลยนายฆ่ามันหมดเลย
1: เกมนี้ยอดเยี่ยมคุณไม่ได้แค่ทำคะแนนได้คุณยังทำให้เขาเจ็บรู้ไหมมันเพิ่มรสชาติให้เกมรู้ไหมดังนั้นใช่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะลองเล่นดูนะครับ
2: ใช่แม็กซ์สนุกมากเลยฉันมองดูนายฉันพยายามเต็มที่ฉันหมายถึงมันสนุกมากทำได้ดีไปกันเถอะขอบคุณทุกคนมากครับ
3: รู้ไหมฉันพบว่ามันน่าเหลือเชื่อไม่ใช่แค่เกมเปลี่ยนไปเป็นกีฬาแต่มันไม่ใช่สำหรับเด็กอีกแล้วมันสำหรับทุกคน
2: ทหารด้วยมีคนได้ค่าจ้างมาเล่นด้วย
3: และมันไม่ยึดติดอยู่กับจอมันออกมาอยู่ต่อหน้านาย
2: เรายังคิดค้นได้หนึ่งเกมแม่ฉันว่ามันยอดมากและฉันต้องบอกว่านายคือแชมป์โลกไม่ใช่แค่ฉันในเอาชนะนักฟุตบอลระดับชาตินานาชาติเก่งมากเลยเพราะงั้นนายจะเป็นที่ปรึกษาคิกเอาให้กับฉัน
3: อ๋อมาสิฉันจะดูแลนายเอง

0: ตัวอย่างตอนต่อไป
1: ความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซดูเหมือนจะมีไม่สิ้นสุดแหล่งพลังงานที่กำลังร่อยหรอผลักดันให้องค์กรต่างๆขุดเจาะน้ำมันให้ได้มากขึ้นท่านขุดเจาะน้ำมันจะต้านทานลมพายุเพื่อเสาะหาน้ำมันต่อไปได้ไหมและอู่ต่อเรือจะสามารถสร้างแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้นให้ทันกับการใช้สำรวจที่ใหม่ๆหรือไม่

0: เมกะสตรัคเจอร์มหัศจรรย์งานสร้าง
1: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

0: พื่อนๆคุณแม่ค่ะที่ว่าจะไปทำบุญด้วยกันเนี่ยเขาจะมากันกี่โมงอะคะหนูอยากออกช้าหนูกลัวจะถึงเชียงใหม่ค่ำอะค่ะ
1: คงใกล้กันแล้วแหละ
2: มาแล้วจ้า
3: คุณย่าแหม่มสายมูเตลูกูรูด้านไสยศาสตร์ไม่พลาดเรื่องของขลัง
0: มาพอดีเลยสวัสดีค่ะป้าแม่มาค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เข้าไปเลยค่ะ
4: คุณสิงก็มาเลยแม่เน
1: ี่ยแม่อุ้มอะไรมา
2: ตุ๊กตาเทพฉับไวไงเนี่ยรู้ไหมฉันอุตส่าห์ออเดอร์มานะตัวละต้องเกือบ 5,000 เนี่ยพกติดตัวไว้นะเงินทองไหลมาเทมาเลยละเธอ
0: จริงๆแล้วพวกเนี้ยเขาทำมาเพื่อเป็นการตลาดขายตุ๊กตาค่ะ
1: ดูสิเนี่ยคนขายปิดเพจหนีกันหมดแล
5: ้
1: ว
5: โอ
2: ้จริงอะเหรอโอ้นี่ฉันโดนหลอกเยอะเหมือนเนี่ย
1: ยังเคยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อทางการตลาดจ้า
0: ใครเป็นเหยื่อกันจ้า
3: คุณย่าเปียผู้เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เชื่อทุกอย่างอ่านทุกเรื่องที่ได้รับแชร์
2: ใส่อะไรมาเนี่ยไม่ร้อนหรือไงโอ้ยอากาศร้อนจะตาย
6: พวกเธอนี่ตกข่าวนะไม่รู้หรือไงตอนเนี้ยเชียงใหม่หิมะกำลังตกแล้วจ้ะ
1: ยังมาจากไหนอ่ะ
6: อ้าวก็นี่ไงเขาแชร์กันเยอะแยะเลยแกไม่ได้หรอ
2: เนี่ย
0: ใช่ค่ะคุณแม
3: ่โ
2: อ้คุณป้าคะนี่มันภาพตัดต่อชัดๆเลยค่ะ
6: ตัดต่ออะไรเนี่ยป้ายเมืองเชียงใหม
1: ่เดี๋ยวนี่ไง
0: ค่ะ
1: นี่เวทีอากาศและอุณหภูมิที่เชียงใหม
6: ่ดูสิ
1: อุณหภูมิเท่าไหร่
6: อ้าวฉันเพลียจริงๆโอ้ร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยฉันลมอยู่แล้วขอน้ำเย็นๆให้ป้าสักแก้วเถอะ
0: จัดให้ค่ะ
7: หวัดดีจ้า
3: คุณย่าน้อยผู้รอบรู้เรื่องสุขภาพความรู้อาจจะไม่มีแต่รู้ดีกว่าหมอ
0: หิวน้ำเหรอจ๊ะมานี่เลย
6: นี่น้ำอะไรของเธอเนี่ยสีมันแปลกๆนะ
0: น้ำหมักเทวดาทำจากสมุนไพร13ชนิดเลยนะคนที่เขากินได้ผลอ่ะเขาก็แชร์มาทางเน็ตแล้วฉันก็ทำตามสูตรนี้นะเป๊ะเป๊ะเลย
2: ลอง
0: เดี๋ยวค่ะ
2: ป้าขาใช่สูตรนี้หรือเปล่าคะที่ป้าทำมานะคะ
6: กรมการแพทย์แผนไทยยืนยันสูตรน้ำหมักสมุนไพรเทวดามั่วนิ่มรักษาโรคไม่ได้จริง
0: อ้าวเรื่องที่แชร์กันล่ะ
1: ไอ้เขาเนี่ยใครจะไม่รู้ใช่หมอหรือเปล่าผิดทั้งกี่หนแล้วอย่าเชื่อสุ่มสี่สุ่มห้าเช็คก่อนเชื่อชัวร์ก่อนแชร์
6: เป็นดีที่สุดไปไปสิเวลาพวกเราไปดีกว่า
0: ไปค่ะไปไปกันค่ะ
6: เชียงใหม่ยิ่งที่บ้านตก
0: น้ำไม่ต้องไปนะ
8: ในยุคที่มีข้อมูลมากมายทั้งจริงและเท็จก่อนส่งต่อต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนตรวจสอบความถูกต้องอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายเพียงเพราะมันเป็นข้อมูลที่ถูกแชร์มาทางอินเทอร์เน็ตถ้าถูกแชร์ออกไปโดยไม่รอบคอบข้อมูลเท็จก็จะแพร่กระจายออกไปอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าส่งผลเสียอันร้ายแรงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำและปรับเช็คก่อนเชื่อชัวร์ก่อนแชร์จำไว้นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองครับ

0: สวัสดีครับตอนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องมาที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ครับคุณผู้ชมแม้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเริ่มลดลงนะครับแต่พื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมน้ำยังรับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเช่นพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่นั่นเป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่แหล่งใหญ่ของจังหวัดครับสวนกล้วยไข่บางส่วนจมน้ำเสียหายครับขณะที่บางส่วนชาวสวนต้องเร่งตัดขายเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้ถูกน้ำท่วมนี่เป็นสภาพสวนกล้วยไข่ของชาวบ้านในตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรครับและน้ำท่วมขังมาหลายวันแล้วสวนกล้วยบางส่วนถูกน้ำท่วมจนต้นกล้วยใบเหี่ยวลำต้นเน่ายืนต้นตายครับชาวสวนได้รับความเสียหายทั้งในส่วนของต้นกล้วยผลกล้วยและหน่อกล้วยสำหรับขยายพันธุ์ขณะที่สวนกล้วยที่น้ำยังไม่ท่วมชาวสวนตัดสินใจเร่งตัดกล้วยไข่ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้เพื่อรักษารายได้ลดความเสี่ยงและลดความเสียหายหากปล่อยทิ้งไว้อาจมีความเสี่ยงที่สวนกล้วยไข่จะถูกน้ำท่วมและเสียหายเหมือนสวนบางแห่งในตำบลตะเคียนเลื่อนซึ่งถูกน้ำท่วมเสียหายไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ
1: อ๋อตอนนี้น้ำมันขึ้นเนื่องจากผลกระทบฝนที่มันตกมาช่วงอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วครับตอนนี้ทำให้มวลน้ำจากเหนือมาเติมด้วยครับประตูที่ระบายน้ำมันระบายออกไม่ทันก็เลยทำให้เข้าท่วมพืชไร่คือพืชไร่กล้วยของเรานี่เสียหายไปประมาณเป็นร้อยไร่แม่นะครับรวมกันหลายเจ้าครับก็ได้รับผลกระทบด้วยแล้วมาบางเจ้าเพิ่งจะได้จัดไปไม่กี่เครือเองอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้เขาเกิดการเสียหายครับ
2: ตอนนี้มีตัดหนีน้ำกันยังไง
1: ก็อย่างกล้วยก็มีครับมีตัดกันเช่นมะม่วงอะไรมั่งอย่างเงี้ยครับไอ้ที่ได้ก็ได้ที่จมน้ำไปก็เสียไปอะไรประมาณนี้ครับไอ้ที่ยังอยู่ก็ที่พ้นน้ำก็ยังพอจะตัดได้อีกมีดสองมีดอะไรเงี้ยครับไอ้ที่จมน้ำก็ต้องปล่อยเสียไปครับก็ไม่มีอะไรที่จะได้มา
2: ก็ขาดทุนก็มีหลายราย
1: ครับขาดทุนหลายรายครับเช่นหน่อเขาก็ใช้จะไปปลูกต่อในปีหน้าก็ปลูกไม่ได้ก็ต้องไปหาซื้อหน่อมาใหม่แล้วหน่อก็ราคาแพงไงครับต้นทุนมันก็สูงครับผลผลิตเลยปุ๋ยยาก็แพงอะไรประมาณนี้ครับ
0: คุณผู้ชมครับตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์เป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่แหล่งใหญ่และมีชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์ครับทั้งตำบลเนี่ยมีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ไร่และมีการขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่กล้วยไข่ในหมู่ที่12ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงที่กล้วยไข่ทยอยให้ผลผลิตและชาวสวนทยอยตัดส่งขายครับราคากล้วยไข่ในช่วงนี้ขายส่งอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ15-17บาทครับขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสวยของผลกล้วยก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ13-14บาททำให้ชาวสวนเร่งตัดกล้วยไข่ที่ได้คุณภาพออกขายเพื่อนำรายได้เข้ามาใช้จ่ายในครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนช่วงน้ำท่วมครับส่วนน้ำที่ท่วมสวนกล้วยไข่ในพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อนเป็นน้ำที่ไหลไปจากอำเภอลาดยาวและน้ำจากคลองท่าขนมจีนคลองสาขาของแม่น้ำปิงในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งท่วมหลายตำบลในอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับชาวสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมจัดการร่องสวนและคลองส่งน้ำครับเพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วหากฝนตกหนักและลดความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมส้มโอพันทับทิมสยามหรือว่าสวนส้มโอพันทับทิมสยามในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับถูกขุดลอกบริเวณคลองทางระบายน้ำและร่องสวนรวมทั้งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำจนทั่วทั้งสวนอยู่ในสภาพโล่งเตียนและน้ำไหลได้สะดวกครับเป็นส่วนหนึ่งในวิธีเตรียมความพร้อมของชาวสวนส้มโอในการรับมือฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นครับนอกจากนี้ครับจะมีการดูแลต้นส้มโอด้วยการตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นและตรวจสอบผลส้มโอรวมถึงเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชที่อาจเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง
3: ตอนนี้ป้าเล็กก็ให้คุณนานเก็บกวาด ขยะวัชพืชตามร่องสวนไว้หมดแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมว่าถ้าเวลาน้ำมาเราสามารถดึงน้ำออกได้โดยเครื่องจักรเครื่องมืออะไรเราก็เตรียมไว้พร้อมแล้วค่ะ 3-4 เครื่องแล้วด้วยทางส่งน้ำอะไรเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยป้องกันน้ำท่วมถ้ามาเราก็ไม่หวังจะพึ่งภาครัฐเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนเบื้องต้นเราก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะเพื่อจะรับมือกับน้ำที่จะมาข้างหน้าค่ะ
0: นางอำพรสวัสดิ์สุขชาวสวนส้มโอทับทิมสยามอำเภอปากพนังบอกว่าเรื่องดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องจำเป็นและใกล้ตัวสำหรับเกษตรกรครับจึงต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการเตรียมความพร้อมของสวนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาคุณภาพผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามคุณผู้ชมครับเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีจุดเด่นคือเนื้อสีชมพูเข้มถึงแดงคล้ายผลทับทิมคล้ายทับทิมนะครับและเป็นผลไม้ที่สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นมีแหล่งปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังครับเช่นตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังและตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชขณะที่ส้มโอทับทิมสยามปากพนังเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับหลายจังหวัดเตรียมจัดงานประเพณีท้องถิ่นในช่วงออกพรรษานะครับเช่นประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกฐินจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนถึงความสามัคคีของชุมชนและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับชาวบ้านชุมชนวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสาธิตการปั่นฝ้ายและทอฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายและจีวรสำหรับถวายพระในประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมประจำปี2569ครับเป็นงานบุญและงานประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีของชาวอีสานครับคุณผู้ชมที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับและเป็นการร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากิจกรรมสำคัญของประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกฐินก็คือกระบวนการทอฝ้ายที่จัดทำเป็นจีวรครับทุกขั้นตอนเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านมีขบวนแห่ผ้าฝ้ายจีวรขบวนนางรำและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานครับ
4: เราได้ดำเนินการจัดงานมาเป็น17ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่18ซึ่งกระบวนการวิธีการต่างๆได้จัดทำจากคำนิยามคำว่าอนุรักษ์สืบสานสืบทอดศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานเราเพื่อที่จะให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปเขาได้ซึมซับในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษของเราได้สรรสร้างเอาไว้อย่างมีคุณค่าอย่างมีประโยชน์แล้วก็ให้ลูกหลานของเรารุ่นต่อๆไปได้ซึมซับในกระบวนการวิธีการเหล่านั้นซึ่งอาตมาจะใช้คำว่าไม้ผลัดทางวัฒนธรรม
0: คุณผู้ชมครับประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมจะจัดขึ้นวันที่22ถึง24พฤศจิกายนครับที่วัดชัยมงคลและโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับในงานมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเช่นการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานการแสดงหมอลำกว่า100คณะเลยนะครับการเทศนาธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาครับส่วนทางภาคใต้ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดหลายแห่งระดมช่างศิลป์ท้องถิ่นและชาวบ้านช่วยกันประดับตกแต่งเรือพนมพระทางบกครับเพื่อเตรียมพร้อมร่วมขบวนแห่ในประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะเดียวกันวัดหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดทำเรือพนมพระทางน้ำด้วยนะครับทั้งเตรียมอุปกรณ์กำลังพลและระดมช่างศิลป์ร่วมกันออกแบบโครงสร้างและลวดลายอย่างพิถีพิถันงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมนะครับเป็นประเพณียิ่งใหญ่ครับสะท้อนถึงพลังความศรัทธาความสามัคคีและวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาและสายน้ำของชาวสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานครับ ช่วงไทยช่วยไทยวันนี้ครับพาผู้ชมไปรู้จักร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่ร้านหนึ่งนะครับเขาเลือกทำเลขายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้วครับท่ามกลางธรรมชาติที่ดึงดูดลูกค้าและมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสติดตามจากรายงานของคุณสุนันทาบำรุงสวนครับ
5: จะคิดแล้วค่ะว่าระหว่างทางธรรมดาธรรมดาจะมีร้านกาแฟบรรยากาศดีแบบนี้ซ่อนอยู่นี่คือ BM Coffee ร้านเล็กๆที่พอได้แวะแล้วก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดพักที่น่ารักมาก
6: ผมชอบสไตล์นี้นะครับสไตล์ธรรมชาติแล้วก็คือมันลูกค้าสามารถจับต้องได้ทุกกลุ่มเข้าถึงส่วนเมนูซิกเนเจอร์หลักๆก็จะเป็นกาแฟส้มครับที่ว่าลูกค้าจะสั่งบ่อย
5: ๆที่นี่นะคะก็มีทั้งเครื่องดื่มกาแฟและก็ของกินหลากหลายจุดเด่นของที่นี่คือความเรียบง่ายบรรยากาศสบายๆใต้ต้นไม้ใหญ่จะมานั่งพักคุยกับเพื่อนหรือแม้จะแวะซื้อกลับก็สะดวกค่ะ
7: ขอบคุณนะคะสำหรับร้านนี้นะคะสิ่งที่ทำให้น่าสนใจเข้าไปอีกนอกเหนือจากวิวธรรมชาติสบายๆแบบนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของราคาค่ะที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยรัฐจ่ายให้60นะคะส่วนเราจ่ายแค่ค่ากาแฟแล้วก็ขนมโตเกียวอร่อยๆแบบนี้นะคะเพียงแค่ 40% เท่านั้นค่ะทำให้อาหารหลัก10เหล่านี้คุ้มค่าเข้าไปอีกค่ะสิ่งที่ทำให้ร้านนี้น่าสนใจขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือช่วงนี้เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย60-40พูดง่ายๆเลยค่ะเราจะจ่ายเพียงแค่ 40% เท่านั้นส่วนอีก 60% ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐทำให้ของอร่อยราคาเพียงแค่หลัก10ยิ่งคุ้มเข้าไปอีกค่ะจากเดิมที่ราคาเข้าถึงง่ายอยู่แล้วพอได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะทีเดียวใครชอบแวะกินของอร่อยแบบประหยัดนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีมาก
6: ทั้งไทยช่วยไทยทั้งคนละครึ่งนะผมก็ร่วมมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตอบโจทย์ได้เยอะแล้วก็เพิ่มกลุ่มลูกค้าได้ด้วยครับจากลูกค้าเคยซื้อบางทีซื้อ1แก้วดีเขาก็ซื้อไปฝากญาติฝากอะไรเงี้ยครับผมชอบมากครับอยากให้มีมาเรื่อยๆอีกครับยังไงก็ฝากร้าน BM Coffee ข้างสนามกีฬาสักแก้วได้ด้วยนะครับแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะชิมกาแฟแวะมานั่งเล่นได้ครับ
5: ลองแวะมา

ัยช่วยไทยพลัส60 40นะผู้ชมใช้จ่ายได้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับรัฐออกให้ร้อยละ60ประชาชนออกเองร้อยละ40นะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศในเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับเดี๋ยวกลับมาครับ

มินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลศาสตร์ไทยนะครับหัวใจหลักก็คือการทำบุญให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้เรียกว่าเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ในหลายพื้นที่จะมีขนมพื้นบ้านหลากหลายนะครับที่ทำออกมาขายเฉพาะช่วงเทศกาลเดือน10ครับร้านขายขนมลาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านนี้คุณผู้ชมครับระดมสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในร้านช่วยกันทำขนมลาขายในเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ครับเช่นร้านขนมลาแม่ชีพนะครับในชุมชนบ้านท่าเฟืองหมู่6ตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นร้านเก่าแก่ที่ขายดีและขายมายาวนานแล้วด้วยนะครับมีทั้งขนมลากรอบลาแผ่นนิ่มขนมลาอบน้ำผึ้งนอกจากนี้ทางร้านยังมีขนมสำหรับใช้จัดสำรับหรือว่าจัดหมับสำหรับทำบุญในประเพณีศาสตร์เดือน10อย่างครบครันด้วยครับ
1: แต่เริ่มต้นนะคะย่าเป็นคนทำอะค่ะประมาณ 3-40 ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็น้องก็รับต่อมาน้องก็ทำมาประมาณ20ปีแล้วค่ะช่วงนี้ขายดีค่ะเพราะว่ามันใกล้จะเป็นเทศกาลเดือน10อะค่ะส่งตายายอะค่ะประมาณ2อาทิตย์ค่ะขายดีมากค่ะ
0: เช่นเดียวกับชาวบ้านในตำบลนาบินหลาอำเภอเมืองจังหวัดตรังคุณผู้ชมครับครอบครัวนี้เขาชวนลูกหลานในช่วงปิดเทอมและสมาชิกในครอบครัวเนี่ยช่วยกันทำขนมบ้าและขนมเจาะหูครับสำหรับใช้ทำบุญในเทศกาลศาสตร์เดือน10ซึ่งวันนี้วันทำบุญซึ่งปีนี้นะครับวันทำบุญส่งตายายและบรรพบุรุษตรงกับวันที่11ตุลาคมครับขณะเดียวกันยังทำขนมเดือน10ขายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยนะครับมีรายได้เสริมวันละ1,000 บาทนางสมใจหนูวงเนี่ยบอกว่าครอบครัวมีอาชีพทำสวนยางครับหลังจากเสร็จจากการกรีดยางแล้วก็จะใช้เวลาว่างไปช่วยกันทำขนมขายแม้ช่วงนี้วัตถุดิบหลายอย่างราคาสูงขึ้นแต่ยังคงขายราคาเดิมครับขนมบ้านเนี่ยขาย100ลูกราคา120บาทและจัดเป็นชุดสำหรับนำไปทำบุญด้วยนะครับราคาเริ่มต้นชุดละ20ถึง45บาทเพื่อให้ประชาชนซื้อขนมไปทำบุญได้โดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและยังทำขนมเดือน10เนี่ยคุณป้าสมใจเนี่ยบอกว่าการทำขนมเดือน10ยังเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้เรียนรู้วิธีทำขนมพื้นถิ่นและซึมซับความสำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10จากรุ่นสู่รุ่นไปพร้อมกันด้วยครับขนมพื้นบ้านภาคใต้ที่ใช้ในประเพณีศาสตร์เดือน10คุณผู้ชมครับขนมแต่ละชนิดมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับเช่นขนมพองเนี่ยใช้แทนแพหรือว่าเรือให้ญาติที่ล่วงลับได้เดินทางขนมลาใช้แทนเครื่องนุ่งห่มขนมเจาะหูใช้แทนเงินตราและเบี้ยสำหรับใช้สอยตามความเชื่อครับส่วนที่จังหวัดยะลาครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดแข่งขันห่อข้าวต้มด้วยใบพ้อหรือที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกกันว่าแทงต้มในภาษาใต้นะครับเต็มไปด้วยความสนุกและความสนุกสนุกสนานเลยครับคุณผู้ชมเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของทางภาคใต้ครับแทงต้มเป็นภูมิปัญญาการห่อข้าวต้มด้วยใบพ้อของชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ครับเขานำข้าวเหนียวที่ผัดกับกะทิไปห่อด้วยใบพ้อก่อนพับและถักใบให้แน่นเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วนำไปต้มให้สุกข้าวต้มที่ได้จะนำไปใช้จัดหมับเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับในช่วงประเพณีศาสตร์เดือน10นั่นเองครับ

ส่วนทางอีสานคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะโซนอีสานใต้ยึดถือสืบทอดประเพณีศาสตร์เดือนสิบกันมาอย่างยาวนานเช่นกันนะครับหนึ่งในนั้นคือประเพณีแซนโดนตาที่จังหวัดสุรินทร์ครับมีการจัดพิธีบวงสรวงและเซนไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับครับชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษในประเพณีแซนโดนตาหรือว่าประเพณีศาสตร์เดือนสิบบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสังขบุรีศรีนครอัจจะซึ่งเป็นประเพณีพื้นถิ่นชาวอีสานใต้ครับที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณแสดงความกตัญญูและความเคารพต่อวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยครับคุณผู้ชมครับนอกจากของเส้นไหว้อาหารคาวหวานผลไม้แล้วนะครับนี่แหละครับในพิธีเขานำจระเข้ย่างครับเป็นหนึ่งในเครื่องเส้นไหว้ด้วยนะครับปรากฏว่าจระเข้ย่างนะคุณผู้ชมได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมากเลยนะครับเนื่องจากเป็นการนำจระเข้ทั้งตัวไปย่างและกลายเป็นจุดเด่นของพิธีในวันนี้เลยนะครับในงานมีขบวนนางรำกว่า 1,000 คนด้วยครับพร้อมใจการแต่งกายอย่างสวยงามรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษสะท้อนถึงพลังของคนในชุมชนที่ร่วมการสืบสานประเพณีแซนโดนตาให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับ

เทศกาลศาสตร์ไทยหรือว่าศาสตร์เดือน10แต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคจะมีประเพณีตามอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไปนะครับจุดหมายสำคัญหรือว่าจุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจักรีความงดงามแห่งสบายเฉียงที่ครองใจคนทั่วโลกหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การห่มสบายที่ทิ้งชายยาวไปด้านหลังอย่างอ่อนช้อยผสานกับการนุ่งผ้าจีบหน้านางที่สง่างามซึ่งทำให้ชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหวานแต่ดูภูมิฐานในเวลาเดียวกันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มด้วยคอนเสิร์ตการกุศลหารายได้สมทบทุนอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษาหรืออาคาร90ปีมท.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ

0: พระเกียรติอย่างบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ต 10-12 ธันวาคมนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนี่น่าจะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลแห่งปีก็ว่าได้นะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักร้องเสียงดีบอยกฤษยพงษ์ในบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ครับจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลครั้งใหญ่ที่เตรียมขนทัพศิลปินแบบยกค่ายให้แฟนเพลงได้เต็มอิ่มจุใจเกินคาดเดาตามสไตล์ของเจ้าพ่อเพลงรักเจ้าของค่ายเพลงขนมปังเบเกอรี่มิวสิกบอยกฤษยพงษ์ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ตกับครั้งแรกของไลฟ์คริสต์มาสวาไรตี้คอนเสิร์ตส่งท้ายปีภายใต้แนวคิดเซอร์ไพรส์อัฟเตอร์เซอร์ไพรส์ที่จะเปลี่ยนฮอลล์คอนเสิร์ตให้กลายเป็นสตูดิโอรายการวาไรตี้เต็มรูปแบบพร้อมเปิดริสศิลปินคุณภาพมากกว่า20ชีวิตที่จะไปมอบความสุขในคอนเสิร์ตครั้งนี้จากหลากหลายรุ่นและแนวดนตรีครับทั้งศิลปินระดับตำนานและศิลปินรุ่นใหม่มาแรงไม่ว่าจะเป็นบอยป๊อตกูฟเลเดอร์บอยน็อปโมเดิร์นด็อกไทอัมคิงดอมโป้โยคีเพย์บอยบอยไตรภูมิรัตน์เบนชลาทิตคิววงฟัวลิปตาปิวกินพุทธิพงศ์อิงวรันธรต่อธนภพตู่ภพธรซันนี่เกวลินสิงโตนำโชคและคณะนักร้องประสานเสียงสุขใจคอรัสและแขกรับเชิญที่เป็นเซอร์ไพรส์อีกเพียบครับซึ่งบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ตนี้นะครับจะมีขึ้น3รอบโดยรอบวันที่11ธันวาคมจะเป็นรอบการกุศลรายได้ทั้งหมดสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษาหรืออาคาร90ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองรับการรักษาพยาบาลการเรียนการสอนและการวิจัยทางการแพทย์รวมถึงเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลครับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรเนื่องจากโรคเร่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประชากรไทยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่ 2,500 บาทถึง 20,000 บาทครับเปิดจำหน่ายในวันศุกร์ที่25กันยายน2569นี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปจองบัตรได้ที่หน่วยรับบริจาคชั้น1อาคารหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโทร02-926-9432หรือที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็ได้เช่นกันครับ
2: เป็นภารกิจของโรงพยาบาลนะครับในการที่จะดูแลรักษาคนไข้นั้นการพัฒนาของเราเนี่ยก็เกิดอย่างต่อเนื่องและโครงการที่อยู่อันใกล้อันนี้นะครับก็คือการพัฒนาศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาซึ่งเราก็จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างตึก15ชั้นแล้วก็ให้บริการกับผู้ป่วยมะเร็งนะครับรวมถึงโรคร้ายแรงอื่นๆโรคหัวใจหรือการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะครับก็เลยมีความคิดนะครับเมื่อพบกับทีมพี่บอยเนี่ยก็เลยคิดว่าเราอยากตอบแทนผู้บริจาคนะฮะที่จะช่วยโรงพยาบาลในการสมทบทุนในการทำให้ภารกิจนี้ลุล่วงนะครับเราอยากให้ผู้บริจาคทุกท่านเนี่ยได้มีความสุขกับการให้ครั้งนี้ด้วยเพราะนอกจากท่านจะให้ความหวังให้ชีวิตกับผู้ป่วยโดยเฉพาะคนที่ยากไร้แล้วนะครับท่านก็ยังจะได้รับความสุขจากคอนเสิร์ตของพี่บอยด้วยนะครับก็เป็นความคิดที่เริ่มต้นขึ้นมาจนเกิดโครงการนี้ขึ้นครับเชิญชวนนะครับตอนนี้ยังจองบัตรได้อยู่นะครับก็นอกจากท่านจะได้ชมความบันเทิงที่พี่บอยบอกนะครับผมคิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะนำเงินบริจาคที่ทุกท่านได้ร่วมสละกันเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและท่านก็จะได้ความสุขนะฮะในส่วนนี้ที่ได้รู้ตัวว่าช่วยคนอื่นได้เยอะมากเลยนะครับก็ต้องเชิญชวนนะครับ
0: จากคอนเสิร์ตการกุศลปลายปีนี้นะคะเราไปต่อด้วยความสำเร็จต่อเนื่องของแชมป์ AGT 2026ร็อกเกอร์สาวน้อยชาวไทยวัย16ปีชื่อดังระดับโลกน้องแพรวรัติการอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลค่ะเพราะล่าสุดค่ะชื่อของเธอนะคะและความสามารถไม่ได้รันอยู่แค่วงการเพลงหรือว่าดนตรีเท่านั้นแต่ยังเข้าตาวงการจอเงินด้วยการให้เสียงภาษาไทยตัวละครบิลลี่ตัวละครหลักในภาพยนตร์แอนิเมชันฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปีจาก Walt Disney Studio ค่ะ
3: สร้างเซอร์ไพรส์ไม่หยุดสำหรับร็อกเกอร์รุ่นเยาว์ชาวไทยขวัญใจคนทั่วโลกจากเวที America's Got Talent 2026เจ้าของฉายาลูกสาวแห่งชาติน้องเนเน่รัติการอําลอยหรือเนเน่รอยัลซึ่งล่าสุดกำลังจะพาทุกคนเข้าสู่โลกของเวทมนต์ผ่านพลังเสียงกังวานของเธอกับการประเดิมบทบาทใหม่ในฐานะผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยเป็นบิลลี่สาวน้อยผู้ค้นพบพลังเวทมนต์ของตนเองในภาพยนตร์แอนิเมชันแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่จาก Walt Disney Animation Studio ผู้สร้าง Frozen และ Zootopia อย่างนี่เฮกส์มหัศจรรย์เวทมนต์อลเวงได้ผู้กำกับหญิงไทยคนแรกของ Walt Disney Animation Studio อย่างฝนวีระสุนทรและเจสันแฮนจาก Moana 2ร่วมกับโจซี่ทรินิแดดจาก Head of Story ของ Zootopia ภาคแรกซึ่งเตรียมเข้าฉายมอบความสุขส่งท้ายปี

0: 26พฤศจิกายนนี้โดยเน่เธอบอกว่าการได้รับเลือกให้มาพากย์เสียงภาษาไทยเป็นบิลลี่เธอรู้สึกทั้งดีใจและตื่นเต้นมากเพราะดิสนีย์เฮกซ์เป็นแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ของดิสนีย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจการได้รับโอกาสให้พากย์เสียงหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องจึงถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งด้วยความที่ตัวบิลลี่ในเรื่องมีอายุเท่ากับเน่คือ16ปีเลยทำให้รู้สึกว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับตัวละครนี้ได้เป็นอย่างดีและมีหลายมุมคล้ายกับตัวเองแต่การต้องถ่ายทอดอารมณ์ความคิดและบุคลิกทั้งหมดของตัวละครผ่านเสียงของตัวเองก็เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนนับเป็นอีกหนึ่งก้าวใหม่ที่ท้าทายเธอเป็นอย่างมากและเธอตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดเพื่อถ่ายทอดตัวตนของบิลลี่ให้ออกมามีชีวิตชีวามากที่สุดค่ะทั้งนี้ดิสนีย์เฮกซ์มหัศจรรย์เวทมนต์อลเวงก็เป็นเรื่องราวของบิลลี่เด็กสาววัยรุ่นผู้หุนหันพลันแล่นไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆเมื่อเธอค้นพบพลังเวทมนต์ลับที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและเผลอปลดปล่อยมันออกมาชีวิตของบิลลี่ก็ถูกผลักเข้าสู่การผจญภัยสุดประการตาจากโลกชั้นเมืองอันคุ้นเคยสู่ดินแดนแม่มดอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่าเฮกซ์โดยเธอจำเป็นต้องร่วมมือกับอลิซผู้เป็นแม่ที่ทั้งรอบคอบและระมัดระวังก่อนที่ทั้งคู่จะพบความลับของครอบครัวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงโลกของเหล่าแม่มดไปตลอดกาลแฟนๆก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ทำผลงานออกมาได้เต็มที่อย่างที่ตั้งใจไว้แล้วเตรียมเปิดประตูสู่โลกแห่งแม่มดและเวทมนต์สุดมหัศจรรย์กันได้26พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะ
1: Maybe I'm meant for something more
2: ส่วนเมื่อบ่ายวันนี้นะคะข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเราก็เปิดบ้านต้อนรับเหล่าศิลปินนักร้องดารานักแสดงชื่อดังหลายท่านเลยแหละค่ะที่มาโปรโมทโครงการใหญ่พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์โครงการศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนำเสนอพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการผ่าน3กิจกรรมหลักด้วยกันค่ะ
0: ยกทัพดาราศิลปินมาพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งศิลปินรุ่นใหญ่หัวใจแจ๊สเกลดีล่าเอลวิสเมืองไทยจิ๊บวสุที่ควงคู่มาพร้อมภรรยาคนสวยจ๊ะจ๋าพริมรตานักแสดงรุ่นเก๋าจุ๊บแจงวิมลพันธ์นักร้องเสียงทรงพลังจากบ้าน AF ซีแนมนักร้องสาวสวยผู้โด่งดังจากการร้องเพลงยุค90และเพลงสไตล์ Y2K ซุปเปอร์เตยและอีกเพียบมาแจ้งข่าวฝากคอนเสิร์ตใหญ่กันถึงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้แฟนคลับและแฟนข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ได้ร่วมสนุกและอิ่มบุญอิ่มใจไปพร้อมกันกับโครงการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นโครงการที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่าน3กิจกรรมหลักได้แก่8บทเพลงใหม่อันทรงคุณค่าละครสั้นสะท้อนมุมมองคนรุ่นใหม่และคอนเสิร์ตใหญ่เทิดพระเกียรติโดยเน้นย้ำแนวคิดเรื่องการสร้างอาชีพพัฒนาทักษะภูมิปัญญาและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีสากลซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดจะมอบให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยพี่เกลดีล่าหัวเรือใหญ่ของโครงการครั้งนี้ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงของเราว่าจุดเริ่มต้นของโครงการเกิดจากความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: ชื่อโครงการเราก็คือพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์นะคะก็มี3พาร์ทอยู่ในโครงการนี้พาร์ทแรกก็คือเป็นเพลงที่แต่งใหม่ทั้งหมด8เพลงค่ะแล้วก็เลยมาถึงละครเทิดพระเกียรติอีก 4-5 ตอนแล้วก็มาจบที่คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติตอนปลายปีค่ะ
0: โดยคอนเสิร์ตนี้ได้รวบรวมศิลปินคุณภาพที่คร่ำบอดในวงการเพลงมาไว้บนเวทีเดียวกันกว่า20คนขับร้องและถ่ายทอดบทเพลงเพราะๆกว่า40บทเพลงเต็มอิ่มตลอด4ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นสุดาชื่นบานวินัยพันธุรักษ์สรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ไพบุญเกียรติเขียวแก้ววสุแสงสิงแก้วแอมสวรักษ์นนทิยาจิวบางป่าระวิวรรณจินดาแหม่มพัชริดาเกลดีล่าแพนเค้กเขมมนิดสุนทรีจวบสมัยลูกปัดชลนันบีมจารุวันเก่งทัชยะอัครวัตรจุมพลวิวัฒซุปเปอร์เตยสิริวดีซีแนมสุนทรและอีกมากมายซึ่งก็จะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของบางคนที่มาร่วมมอบความบันเทิงแบบจัดเต็มด้วยค่ะ
4: เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสร้องเพลงซึ่งปกติคุณจะเห็นจ้าจ๋าเป็นนักแสดง
3: น้องจ้าจ๋านี่รวบทั้ง3พาร์ทเลยค่ะ
5: จ้าจ๋าร
4: ้
5: องเพลงเหรอ
4: ร้องเพลงเห็นไหมตกใจจ้าจ๋าตั้งใจซ้อมเป็นอย่างดีนะคะนอกจากจะได้ร้องเพลงในคอนเสิร์ตยังได้รับเกียรติค่ะร้องเพลงเป็น1ใน8อยู่ในอัลบั้มด้วยค่ะก็ขอบพระคุณพี่เกลนะคะคุณทีมงานทุกท่านค่ะแล้วก็จะตั้งใจทําให้ดีค่ะถือว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อค่ะคือเรื่องราวของแม่ของแผ่นดินเนาะนอกจากพระราช รณียกิจแล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่ท่านโปรดเพลงที่แม่ชอบเราก็จะเอามา
5: ส่วนผมเองเนี่ยก็จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยในส่วนของบทเพลงที่เคยถวายงานพระองค์ท่านนะฮะซึ่งก็หลายปีอยู่เราก็จะทราบพี่เกลก็จะทราบทรงอยู่ว่าท่านโปรดเพลงแนวนี้แนวนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะจัดให้
0: คุณผู้ชมที่อยากแสดงความจงรักภักดีและฟังบทเพลงเพราะๆได้บุญได้กุศลก็สามารถหาซื้อบัตรได้แล้วนะคะที่ทิกเก็ตเมลอนบัตรราคาตั้งแต่ 1,500 ถึง 8,000 บาทแล้วไปพบกันในวันที่26พฤศจิกายน2569ที่สยามพิคฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันค่ะ
3: คอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นวันพฤหัสที่26พฤศจิกายนนะคะที่สยามพิกฮอลแล้วก็จองบัตรที่
4: ทิกเก็ตเมลอนนะคะก็สามารถจองบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเริ่มแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรายได้ทั้งหมดนะคะไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะก็มอบให้กับโรงพยาบาลเด็กทั้งหมดเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะมาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ได้ทำบุญไปกับพวกเราไปด้วยนะคะ
2: ส่วนนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งแล้วก็พี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ควันหลงของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็มีหลากหลายชนิดกีฬานะคะที่ทำการแข่งขันเรียบร้อยแล้วก็สร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทยซึ่งวันนี้ค่ะทางรัฐบาลไทยเขาก็มีการมอบเงินรางวัลอัดฉีดความสำเร็จหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นค่ะในส่วนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะได้ขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสมาคมกีฬาต่างๆนะคะที่ช่วยกันทำผลงานในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้จนประสบความสำเร็จค่ะ
1: ครับก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับจัดงานแถลงข่าวความสำเร็จกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสมาคมกีฬาที่ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเนี่ย52เหรียญทอง52เหรียญนะครับจบอันดับที่7ครับคุณชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวชื่นชมนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ทุ่มเทจนพาทัพนักกีฬาคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมที่ไม่ได้จัดในประเทศไทยพร้อมกับยกย่องบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรจนทำให้คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายประจำการแข่งขันครับ
0: ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่ารัฐบาลไทยได้มอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026รวมกว่า236ล้านบาทค่ะส่วนคนที่ได้รับเงินรางวัลใช้คำว่ายอดสูงมากๆนั่นก็คือน้องบิวภูริพลบุญสอนค่ะนอกจากที่จะรับเงินรางวัลส่วนตัวแล้วยังมีการรับเงินโบนัสพิเศษเพิ่มอีก 800,000 บาทด้วยค่ะรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้แก่ทัพนักกีฬาไทยนะคะหลังจากสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเราช่วยกันคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดได้กลับบ้านมา52เหรียญจบอันดับที่7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนค่ะบรรยากาศวันนี้ได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตลอดจนคณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาและนักกีฬาผู้ฝึกสอนเข้าร่วมงานคับคั่งที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงพระราม9ค่ะ
1: ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองรับ2ล้านบาทนะครับเหรียญเงิน1ล้านบาทเหรียญทองแดง 500,000 บาทส่วนผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬาที่นักกีฬาไม่เกิน6คนรับเงินรางวัลร้อยละ20นะครับผู้ฝึกสอนประเภททีมที่มีนักกีฬาตั้งแต่7คนขึ้นไปรับเงินรางวัลร้อยละ10ส่วนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรับร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับครับดังนั้นความสำเร็จครั้งนี้ทางกองทุนจ่ายโดยโอนตรงนะครับรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน50,000บาทและสมาคมกีฬา44ล้าน50,000บาทครับสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้เงินอัดฉีดมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินรับเงินรางวัลรวม 68.8 ล้านบาทรองลงมาคือสมาคมกีฬา3เหรียญทอง2เหรียญเงินรับไป 27.75 ล้านบาทครับ
2: พี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียงนะครับอย่างที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยน้องบิวนะฮะน้องบิวเป็นคนสุรินทร์นะทั้งเดินคนสุรินทร์เนี่ยอันนี้รับรางวัลพิเศษเลยนะฮะสองเหรียญทองนะฮะนะครับวงเงินก็โอ้โหนะครับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาไป5ล้าน800,000บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่นักกีฬาทุกคนได้สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
0: นอกจากนี้ทางรัฐบาลไทยยังได้มอบเงินรางวัลพิเศษให้แก่น้องบิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยจำนวน 800,000 บาทนะคะจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่งระยะทาง100เมตรและ200เมตรชายด้วยค่ะทำให้บิวภูริพลรับเงินรางวัลอาชีพเอเชียนเกมครั้งนี้รวมยอดรับนะคะ 5,800,000 บาทค่ะ
3: หลังจากนี้ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วก็หลังจากผ่านปีนี้เป็นต้นไปก็อาจจะมีแข่งหลายรายการแชมเปี้ยนเชียร์แชมเปี้ยนโลกแล้วก็อาจจะปีหน้าจะเป็นคอนฟายเพื่อโอลิมปิกแล้วครับดูดีมากเลยผมว่าเหมือนเป็นกำลังใจให้กีฬาทุกคนเขาแบบมีแรงพร้อมไปต่อเพื่อคว้าเหรียญให้คนไทยให้ได้
1: สำหรับรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเอเชียนเกมไอจินาโกย่านับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันและสร้างผลงานบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิครับ
0: จบการแข่งขันเอเชียนเกมก็ต้องต่อด้วยเอเชียนพาราเกมนะคะพาไปดูความพร้อมของนักกีฬาแบดมินตันไทยเราค่ะโปเต้มือ2ของโลกเตรียมนำทีมลุยศึกใหญ่ค่ะทีมแบดมินตันพาราไทยพร้อมลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันวันที่18-24ตุลาคมนี้นะคะส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด12คนทั้งคลาสยืนและวีลแชร์ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ค่ะสำหรับทีมชุดนี้นำโดยน้องโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนักกีฬาแบดมินตันพารามือ2ของโลกนะคะจะลงแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวและคู่ผสมหลังเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีค่ะนอกจากนั้นยังมีอีก1ขุมกำลังสำคัญนะคะก็คือพี่แก่นอํานวยเวทวิถานเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจซึ่งพร้อมจะกลับมาลุ้นไล่ล่าความสำเร็จบนเวทีเอเชียอีกครั้งค่ะ
1: สำหรับนักกีฬาคลาสยืนได้แก่ณัฐพงษ์มีชัยชายแซ่ย่างศิริพงษ์เติมอารมณ์ชนิดาศรีนวกุลมงคลบุญสุนณัฐพลทวีทรัพย์ณัฐพลชำนาญเวทปรีชาสมสิริส่วนคลาสวีลแชร์ได้แก่เจ้อุเซงปอละอนันต์พรายแก้วและกิติชัยรักใจงามอำนวยเวทวิถานครับนักกีฬาแบดมินตันพาราไทยทั้ง12คนเตรียมลงสนามในศึกเอเชียนพาราเกม2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นครับต่อกันที่จักรยานครับ3นักปั่นไทยลุยศึกชิงแชมป์โลกประเภทลู่ที่เซี่ยงไฮ้ครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวครับเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมครับจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าครับ
0: ค่ะสำหรับระบบการคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ในส่วนของอีเวนต์ประเภทลู่นะคะเขาจะใช้คะแนนสะสมการคัดโอลิมปิกเท่านั้นค่ะซึ่งจะแตกต่างจากประเภทถนนเสือภูเขาแล้วก็ BMX นะคะที่นักกีฬาเป็นแชมป์ทวีปจะได้โควต้าอัตโนมัติเพิ่มเติมขณะเดียวกันค่ะระบบคะแนนสะสมอันดับโลกปกติของทางสหพันธ์UCI ซึ่งในปัจจุบันทีมสปรินต์ของไทยเราอยู่อันดับที่15ของโลกค่ะส่วนจายอังสุธาสาวิทนะคะในประเภทเดี่ยวก็คืออยู่อันดับที่43ของโลกในการจัดอันดับนักกีฬาลู่ระยะสั้นหรือว่าสปรินต์ World Ranking ก็ยังมีความสำคัญในการได้สิทธิ์เข้าแข่งขันทั้งรายการ World Cup และชิงแชมป์โลกสมาคมยืนยันค่ะว่าจะให้การสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028แม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามค่ะเพราะว่านักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะในการแข่งขันมวย RWS ค่ะความพร้อมของเพชรศิลาวอุรชาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะมั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์มวยไทยราชดำเนินในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์เอาไว้ได้ค่ะเวทีราชดำเนินบ้านของมวยไทยสร้างสรรค์ความมันกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เอาใจแฟนมวยที่ชื่นชอบความมันเร้าใจกับรายการ RWS Knock Turbo Face Power Up by Leo Soda Water นะคะนำเอาสุดยอดคู่มวยระดับหัวแถวความสนุกจัดหนักจัดเต็มมาให้กับแฟนมวยทั่วโลกได้รับชมค่ะนำโดย3ซุปเปอร์ไฟท์หยุดโลกแล้วก็อีก1คู่ชิงแชมป์จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี
1: ้คู่เอกอยู่ที่สุขซุปเปอร์ไฟท์ชิงแชมป์เงินล้านนะครับเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวออุรชาป้องกันแชมป์กับดาวดังอย่างโคกิโอซากิคู่นี้คือคู่ที่คลาดกันมาจากศึก RWS 200ครับซึ่งทั้งคู่ต่างฟาดฝีปากใส่กันผ่านโลกออนไลน์กันมาหนักพอสมควร2ฝ่ายมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับเพชรศิลามุ่งมั่นจะล้างแค้นแทนเพื่อนร่วมค่ายชายโทนวออุรชาที่ถูกน็อกโดยดาวดังญี่ปุ่นเมื่อไฟที่ผ่านมาครับส่วนโคกิมุ่งมั่นสารฝันให้ต้นสังกัดมีแชมป์ในกติกามวยไทยโคกิโอกาซากิกล่าวว่าตนเองเพิ่งอายุครบ27ปีซึ่งก็อยากจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่คือการเอาชนะเพชรศิลาและสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือเข็มขัดแชมป์ที่จะเป็นของขวัญฉลองวันเกิดครับไฟนี้สิ่งเดียวที่อยากได้ก็คืออยากเอาชนะน็อกให้ได้นะครับขณะที่เพชรศิลาวออุรชากล่าวว่าตนเองไม่อยากพูดมากเหมือนเขานะฮะอยากแสดงให้เห็นมากกว่าก็อยากบอกเขาว่าอยากได้ของขวัญเป็นเข็มขัดแชมป์แต่คิดว่าน่าจะได้เป็นของขวัญเนี่ยเป็นหมัดเท้าเข่าศอกของตนมากกว่านะครับ
4: มานานครับเตรียมตัวมานานแล้วก็เตรียมตัวมาต่อยกับโปรกิโดยเฉพาะผมก็ยืนดูอยู่ข้างเวทีก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับผมมีทุกรูปอยู่แล้วครับหมัดเท้าเข่าศอกได้แน่นอนครับก็ไม่นะไม่รู้สึกว่าท้าทายอะไรก็อันนี้ต่อยมวยไทยไม่ต่อยคิกบ็อกซิ่งก็ติดตามเชียร์ด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับ
0: สำหรับศึก RWS Knocktober Face คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยค่ะที่รวบรวมเอาสุดยอดนักสู้ที่แสดงความดุเดือดเร้าใจเตรียมประชันฝีมือเพื่อสร้างสีสันให้กับแฟนหมัดมวยทั่วโลกรับชมไปพร้อมกันนะคะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ที่เวทีราชดำเนินกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปค่ะส่วนการถ่ายทอดสดค่ะสามารถรับชมได้ทางออนไลน์ตั้งแต่เวลา 19:10 น.นะคะทางหน้าแฟนเพจ Facebook YouTube ของ RWS ราชดำเนิน World Series
1: ครับจอนรามเตรียมอำลาลิฟกอล์ฟนะครับเนื่องจากไม่พอใจเงื่อนไขในสัญญาครับจอนรามอดีตนักกอล์ฟเจ้าของแชมป์เมเจอร์2สมัยเตรียมอำลาลิฟกอล์ฟครับหลังจากพิจารณาเงื่อนไขของโครงการลิฟ 2.0 แล้วเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ครับโดยจากการเปิดเผยของจอนเบคทนายความของนักกอล์ฟชาวสเปนวัย31ปีระบุว่าลูกความได้พิจารณารายละเอียดของลิฟ 2.0 ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจว่าเงื่อนไขไม่เหมาะสมกับเจ้าตัวครับขณะนี้ตัวแทนของรามและลิฟกอล์ฟกำลังเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงแยกทางกันโดยสมัครใจแล้วก็หวังว่าจะได้ข้อสรุปก่อนการพิจารณาคดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับลิฟกอล์ฟยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายภายใต้กฎหมายหมวดที่11หลังจากซาอุดิอาระเบียถอนเงินทุนสนับสนุนขณะที่ BC Partner Credit เตรียมจัดหาเงินทุนสูงสุด300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 1,085 ล้านบาทเพื่อช่วยให้ทัวร์เดินหน้าต่อไปในฤดูกาล2027ได้ครับ
0: ค่ะสำหรับจอห์นรามถือว่าเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดในกลุ่มนักกอล์ฟนะคะ

0: มิเกลอาร์เตต้ากุนซือชาวสเปนิสของสโมสรอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วค่ะจะอยู่กับทีมไปจนถึงปี2030และได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นจากสัญญาฉบับก่อนด้วยนะคะคือต้องบอกว่าฉบับก่อนเขาได้รับปีละ10ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ440ล้านบาทบวกกับโบนัสตามผลงานอีก5ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ220ล้านบาทนะคะส่วนสัญญาฉบับใหม่ค่ะจะทำให้อาร์เตต้าเป็นหนึ่งในกุนซือที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกเทียบเท่ากับเดียโก้ซิเมโอเน่ได้รับจากอาเลตโก้มาดริดแล้วก็เท่ากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ารับจากแมนซิตี้ด้วยนะคะนั่นก็คือปีละ20ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ880ล้านบาทก็ถือว่าเพิ่มขึ้น2เท่าเลยทีเดียวค่ะ
1: อาร์เตต้ากล่าวว่าสโมสรแห่งนี้ไม่เหมือนใครทั้งคาแรคเตอร์และความรู้สึกที่พวกเขามอบให้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่จะได้ร่วมเดินทางกับทีมต่อไปครับที่ผ่านมาได้สร้างสายสัมพันธ์ที่พิเศษขึ้นมาแล้วก็มีความทรงจำซึ่งจะคงอยู่ตลอดไปนะครับฤดูกาลที่แล้วกุนซือวัย44ปีพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกคนแรกในรอบ22ปีรวมถึงเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแม้จะแพ้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับโดยสัญญาเดิมของเขาเข้าสู่ปีสุดท้ายครับแต่ว่าอาร์เตต้าก็ยืนยันว่าพร้อมต่อสัญญาใหม่ในจังหวะที่เหมาะสมเพราะไม่คิดจะจากทีมไปไหนในเวลานี้นะครับยังอยู่ที่เรื่องของผู้จัดการทีมครับทอนดาเอ็กเคิร์ตกุนซือซาวด์แฮมป์ตันรอดพ้นจากการโดนโทษแบนแบบทันทีแล้วก็สามารถลงทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามต่อไปได้ครับหลังสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA นะครับตัดสินลงโทษทอนดาเอ็กเคิร์ตผู้จัดการทีมซาวด์แฮมป์ตันห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6สัปดาห์แต่ให้รอลงอาญาไว้จนถึงจบฤดูกาลหน้าครับจากกรณีคดีฉาวสปายเกตนะครับหรือว่าไปสอดแนมคู่แข่งนอกจากโทษแบนที่ถูกคาดไว้แล้วเฮดโค้ชชาวเยอรมันวัย33ปียังโดนสั่งปรับเงินอีก 28,000 ปอนด์นะครับหรือประมาณ 1.2 ล้านบาททำให้เอ็กเคิร์ตไม่ต้องเผชิญโทษแบนยาวที่อาจรุนแรงถึงขั้นโดนเด้งออกจากคดีดังกล่าวต้องย้อนไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมเซาท์แฮมป์ตันโดนลงโทษหนักถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเพลย์ออฟเลื่อนชั้นในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ถูกตัด4คะแนนสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับฤดูกาล 2026-2027 หลังจากยอมรับความผิดว่าได้ส่งทีมงานไปแอบส่องการฝึกซ้อมของ3ทีมคู่แข่งทั้งออกซฟอร์ดยูไนเต็ดอิปสวิชทาวน์แล้วก็มิสเดนสโบรครับ
0: ต่อมาทาง FA ได้สั่งฟ้องเอ็กเคิร์ตนะคะด้วยข้อหากระทำผิดวินัยก่อนจะมีการไต่สวนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะเจ้าตัวก็ยอมรับผิดนะคะกรณีเมื่อละเมิดกฎ 3.1 จำนวน3กระทงด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติตนไม่เหมาะสมและมีบทลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไปเวลา6สัปดาห์ค่ะแต่ว่าโทษดังกล่าวถูกให้รอลงอาญาไว้จนถึงจบฤดูกาลหน้าซึ่งถ้าเกิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งคนไปแอบส่องการฝึกซ้อมของทีมคู่แข่งอีกแม้แต่ครั้งเดียวนะคะนับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงจบฤดูกาลหน้าโทษแบน6สัปดาห์จะถูกบังคับใช้ทันทีค่ะสำหรับทอนดาเอ็กเคิร์ตนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันแบบถาวรเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะจากนั้นพาทีมเร่งเครื่องจบอันดับที่4ได้อย่างเหลือเชื่อเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาไปดูผลงานของน้องทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยเรากันบ้างค่ะพลิกชนะมือหนึ่งของโลกผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ไชน่าสแมชการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเมเจอร์ WTT Grand Smash รายการ China Smash ชิงเงินรางวัลรวม67ล้านบาทดวลกันที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายน้องทิพย์อรวรรณภารนังสาวไทยเรามืออันดับ101ของโลกนะคะที่เพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงินในประเภทหญิงคู่ในมหกรรมกีฬา Asian Games ที่เพิ่งจบลงไปลงเล่นในรอบคัดเลือกค่ะเจอกับซุนอิงชาความหวังเจ้าถิ่นดีกรีมือ1ของโลกค่ะเปิดฉากเกมแรกนะคะเป็นเจ้าถิ่นเอาชนะไปได้11ต่อ8คะแนนค่ะขึ้นนำ1ต่อ0เกมแต่ว่าจากนั้นอรวรรณภารนังแก้เกมได้ดีแล้วก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะมาเร่งเครื่องตบปาดหน้าชนะไป3เกมรวดเลยค่ะด้วยสกอร์11ต่อ4 12ต่อ10โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่4นะคะอรวรรณนี่ตามหลังอยู่8ต่อ10คะแนนแต่ว่าสวมหัวใจแข็งแกร่งค่ะตบรัว4แต้มรวดเลยนะคะพลิกกลับมาชนะอย่างเหลือเชื่อ12ต่อ10คะแนนจบเกมอรวรรณภารนังซึ่งมีพี่แป๋วนันทนาคำวงอดีตมือหนึ่งของไทยเราเป็นเฮดโค้ชสร้างผลงานมาสเตอร์พีซค่ะพลิกชนะซุนอิงชามือหนึ่งของโลก3ต่อ1เกมเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
1: ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันครับเฉินซินตงมือวางอันดับ7ของรายการจากจีนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับตลอดเกมเสียไปเพียง14คะแนนเท่านั้นครับก่อนหวดเอาชนะเซอร์ลินเชียนจากสิงคโปร์ไปขาดลอยครับ3-0เกมสกอร์11-4 11-6และ11-4เฉินซินตงทะลุเข้า

0: เข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างคิมนายองจากเกาหลีใต้หรือชาซึกิโอโดะมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่นต่อไปครับในส่วนของประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายครับโซระมัตสึชิมะนักตบลูกเด้งมือวางอันดับ2จากญี่ปุ่นพบกับฟินลูนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดจากออสเตรเลียนะครับแมตช์นี้มัตสึชิมะเล่นได้อย่างเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแม้เกมแรกก็ต้องลุ้นเหนื่อยเล็กน้อยแต่สุดท้ายคุมเกมเอาชนะไปได้แบบสบายมือครับ3-0เกม12-10 11-1และ11-8ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับกัวกวนหงจากไชนีสไทเปครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้นะคะลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะก็ไปดูไฮไลท์การแข่งขันเทเบิลเทนนิสสแมชไชน่านะคะเฟลิกซ์เลอบรันมือหนึ่งของรายการชาวฝรั่งเศสค่ะเอาชนะโทมิสลาปูก้าจากโครเอเชียผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวได้สำเร็จนะคะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: งานใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
3: ดิฉันลภรดากันเกต
4: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
3: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
4: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
2: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
3: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
4: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
2: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
5: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
6: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวการ25 นาทีทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT Safe

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เนติบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่จะมีหน้าที่ในการใช้กฎหมายเพื่อดำรงความยุติธรรมในบ้านเมืองแต่ละคนจึงต้องมีความยุติธรรมในกายในใจเสียก่อนจึงจะสามารถนำกฎหมายมาใช้ให้บังเกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนติบัณฑิตทุกคนจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนในข้อนี้ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตพร้อมทั้งรักษาจรรยาบรรณและมโนธรรมของนักกฎหมายไว้เสมอด้วยชีวิตของตนตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทท
1: ันนะคะเป็นประกาศที่ออกมาฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลานองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่4นะคะเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะคะเริ่มจากวันที่9มาดูวันที่9ตุลาคมกันก่อนนะคะจะเป็นบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะไล่เรียงจังหวัดกันนิดนึงนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็จะมีบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะขยับมานะคะเป็นวันที่10ตุลาคมค่ะเรามีประกาศแจ้งให้อยู่หน้าจอด้วยนะคะวันที่10ตุลาคมนะคะจะมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจะมีฝนตกหนักมากด้วยนะคะตกหนักมากก็จะมีที่ระยองจันทบุรีและตราดค่ะนอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็จะมีที่เพชรบูรณ์กำแพงเทราชลบุรีเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอันนี้คือวันที่10ตุลาคมนะคะ
2: ส่วนวันที่11ตุลาคมนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกที่หนักมากนะครับมันจะมีตกหนักมากกับตกหนักเฉยๆตกหนักมากจะมีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเฉยๆได้แก่กำแพงเพชรตากอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลวันที่12ตุลาคมนะครับจะเหลือเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

0: มีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลและวันสุดท้าย13ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและสตูลครับ
1: ค่ะจังหวัดที่ไม่ได้มีรายชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนเลยนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนได้เพียงแต่ว่านี่เป็นรายชื่อจังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากหรือว่าตกหนักนะคะเพราะฉะนั้นบางพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำขังอยู่นะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นยังต้องเตรียมรับมือกันต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งประมาทนะคะยังไม่ต้องรีบยกของลงมานะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: หลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นนะครับตอนนี้ที่ยังน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกถึงแม้ว่าในภาคตะวันออกเองเนี่ยหลายจังหวัดสัญญาณดีก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่บางจุดที่น้ำท่วมขังอย่างเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้มีอยู่2อำเภอนะครับที่ได้รับผลกระทบหลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยเช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีครับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังคงมีน้ำขังในถนนสายหลักครับพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำที่หน้าห้างสรรพสินค้าเอกภาพในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีครับน้ำก็ยังคงท่วมสูงอย่างที่เห็นคือรถเล็กสัญจรได้นะครับแต่ว่าลำบากแล้วดูสีของน้ำจะเห็นว่าสีขุ่นเพราะว่าประสบปัญหาน้ำท่วมมาหลายวันแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่ขยับเข้าไปในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเนี่ยระดับน้ำลดลงไปค่อนข้างมากจากเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเคยท่วมสูงถึงประมาณ40เซนติเมตรแต่ตอนนี้หลายจุดสัญจรได้แล้วนะครับบางครัวเรือนเริ่มทำความสะอาดแล้วสลับไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทรานี่ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับอำเภอคลองเขื่อนเพราะว่าน้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยสูงเอาจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมหลายแห่งด้วยกันขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่ประชาชนที่นั่นให้ความสนใจกันเพราะว่าพื้นที่ด้านในกับพื้นที่ด้านนอกคันกั้นน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนตำบลบางโรงและตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนได้รับผลกระทบก็จริงแต่ว่าไม่มากเท่านะครับทางจังหวัดฉะเชิงเทราก็เลยออกมาชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำเพื่อควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมแล้วก็ป้องกันพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนรวมถึงการรักษาเส้นทางคมนาคมไม่ให้ถูกน้ำท่วมจนตัดขาดเพราะนี่คือเส้นทางหลักที่ต้องใช้ในการเดินทางของประชาชนรวมไปถึงเวลาน้ำท่วมแบบนี้ต้องใช้ขนส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคสิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงเป็นเส้นทางสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือประชาชนไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่เสี่ยงด้วยนอกจากนี้คันกั้นน้ำยังป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขยายเข้าไปสู่โรงพยาบาลสถานที่ราชการและพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนด้วยครับ
1: ยังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะอย่างที่เมื่อสักครู่รายงานไปว่าบางพื้นที่สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยมีการเปิดพื้นที่ชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดอาหารและอำนวยความสะดวกให้ญาติสามารถอยู่ดูแลผู้ป่วยได้ขณะเดียวกันยังขาดแคลนเตียงผู้ป่วยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งจำเป็นต่อการดูแลผู้ประสบภัยสำหรับผู้เข้าพักพิงนะคะส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดตามกำหนดซึ่งโรงพยาบาลมีศูนย์ไตเทียมให้บริการอยู่แล้วจึงสามารถรองรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากจังหวัดใกล้เคียงเช่นปราจีนบุรีและสระแก้ว นอกจากนี้ทางวัดยังสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยเพื่อนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัยพร้อมจัดอาหารให้ผู้ป่วยและญาติโดยแยกอาหารทั่วไปออกจากอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องควบคุมโภชนาการเป็นพิเศษค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้ว่าระดับน้ำในบางจุดจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายชุมชนก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมขังหลังจากมวลน้ำหลากจากเขื่อนเจ้าพระยาล้นคลองชัยนาทป่าสักเข้ามาท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรขณะที่ทางจังหวัดลพบุรีก็ได้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนหลังน้ำลดติดตามจากรายงานครับ
2: จุดนี้คือคลองชัยนาทป่าสักค่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะสำคัญเลยในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ภาคกลางและยังเป็นจุดที่รับมวลน้ำหลากมหาศาลมาจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำมโนรมค่ะพอมวลน้ำก้อนนี้นะคะบวกเข้ากับฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะจนกลายเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ก่อให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างในพื้นที่ของ2อำเภอหลักด้วยกันค่ะก็คือที่อำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองลพบุรีจนมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,500 ครัวเรือนภาพรวมความเสียหายตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเริ่มส่งสัญญาณความรุนแรงมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนจากอิทธิพลร่องมรสุมที่ทำให้ฝนตกหนักสะสมส่งผลให้น้ำท่วมขังในเขตแต่ก็ส่งผลต่อเนื่องถึงพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำใกล้เคียงอย่างตำบลสี่คลองและตำบลบ้านคอยที่ต้องแบกรับมวลน้ำขังสะสมจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดตลอดช่วงวิกฤตที่ผ่านมาการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ถูกขับเคลื่อนภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดปภ.ชลประทานทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงเร่งผลักดันน้ำผ่านประตูระบายน้ำริมคลองชัยนาทป่าสักทั้ง13สถานีควบคู่กับการตั้งโรงครัวจิตอาสาแจกจ่ายอาหารปรุงสุกและการลำเลียงถุงยังชีพมอบให้ผู้ประสบภัยถึงหน้าบ้าน
3: ทั้งในมิติของเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับเราได้ระดมเอาเครื่องมือนะครับมาช่วยในการที่จะสูบน้ำนะครับออกจากพื้นที่นะครับเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ดำเนินการในเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะครับหรือกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยให้ออกจากในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องอาหารเรามีการเปิดโรงครัวจิตอาสานะครับที่จะดูแลในเรื่องของอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รวมถึงเรื่องของการแจกถุงยางชีพอันนี้คือเราได้มีการดำเนินการมาตลอดเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแม้ประสบภัยก็ได้รับการดูแลนะครับแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้พื้นที่ของเราเนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด
2: เมื่อสถานการณ์น้ำเริ่มส่งสัญญาณคลี่คลายการดำเนินงานของจังหวัดลพบุรีจึงเริ่มขยับเข้าสู่เฟสสำคัญนั่นคือมาตรการเยียวยาหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยตามสิทธิต่างๆอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เน้นย้ำให้ผู้นำท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานความเสียหายอย่างถูกวิธี
3: สิ่งที่สำคัญคือก็ได้ให้คำแนะนำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพยานหลักฐานก็คือในเรื่องของรูปถ่ายวันนี้เราใช้สื่อโซเชียลกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกล้องมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ให้ถ่ายรูปเก็บนะครับสถานการณ์ว่าวันนี้มีน้ำเริ่มท่วมแล้วนะความสูงเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันก็คือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะได้เป็นข้อมูลอีกหนึ่งนะครับที่จะประกอบในเรื่องของการยื่นขอรับนะครับในเรื่องของค่าชดเชยนะครับในเรื่องที่ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการซึ่งคาดว่าเมื่อสถานการณ์ในการที่เข้าสู่ในสภาวะปกตินะครับก็จะได้มีการที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการยื่นขอรับในเรื่องของค่าชดเชย
2: การเผชิญหน้ากับวิกฤตอุทกภัยของจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่วันแรกที่มวลน้ำเริ่มหลากเข้าท่วมการบริหารจัดการการระบายน้ำในวันวิกฤตมาจนถึงการเตรียมพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยในวันที่น้ำเริ่มลดลงและเมื่อปริมาณน้ำระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นสัญญาณสำคัญที่ช่วยให้พี่น้องชาว

0: ลพบุรีสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้และกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในเร็ววัน
1: ก็อย่าลืมนะครับอย่างที่ผู้ว่าย้ำเตือนไปคือตอนนี้สถานการณ์ในส่วนที่น้ำเริ่มลดแล้วอย่าเพิ่งเริ่มทำความสะอาดเลยต้องถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานด้วยนะครับ
2: ค่ะไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดนครนายกกันต่อนะคะหลายหมู่บ้านที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์นะคะยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์นะคะบางจุดเนี่ยต้นไม้ดอกไม้ประดับของชาวสวนก็เสียหายหนักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนค่ะติดตามจากรายงานของคุณรัตนาวดีนวลสุขค่ะ
3: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกโดยจุดที่เห็นด้านหลังดิฉันณขณะนี้นะคะคือสวนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายมากกว่า10ไร่มูลค่ากว่า3ล้านบาทซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกปลูกต้นไม้ประดับดอกไม้ประดับเป็นหลักค่ะนอกจากพื้นที่ตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่อื่นๆที่ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรออกมาได้ทำให้ขาดรายได้มานานกว่า2อาทิตย์ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยมวลน้ำจากฝนตกหนักได้เอ่อเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่สูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและแผ่นโฟมที่ทางอบต.แจกในการสัญจรออกนอกหมู่บ้านเท่านั้นและน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายมากกว่า 2,000 หลังคาเรือนกระทบชาวบ้านกว่า 5,000 คนชาวบ้านได้เล่าให้ทีมข่าว NBT ฟังว่ากระแสน้ำมาอย่างรวดเร็วและมากกว่าที่คาดการไว้ทำให้ข้าวของในบ้านพังเสียหายแม้จะขนขึ้นที่สูงตามประกาศของเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามชาวบ้านที่มีบ้านชั้นเดียวต้องอพยพมานอนที่ศูนย์พักพิงในอบต.เป็นการชั่วคราวแต่ยังคงมีชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยน้ำประปาและไฟฟ้ายังคงใช้การได้แต่ห้องน้ำรวมถึงห้องครัวใช้การไม่ได้มีความลำบากในการทำกับข้าวและการเข้าห้องน้ำประกอบกับสัตว์มีพิษเช่นงูปลิงเริ่มระบาดและน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณนอกจากนี้ชาวบ้านบางส่วนมีอาชีพเป็นชาวสวนต้นไม้ดอกไม้ประดับน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้สวนเสียหายมากกว่า12ไร่มูลค่ากว่า3ล้านบาทขณะนี้ทำได้เพียงกู้ต้นไม้ที่ยังเหลือรอดมาเท่านั้นซึ่งกู้มาได้เพียง 20% ชาวบ้านยอมรับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้เครียดมากเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้านและนอนไม่ค่อยหลับบางรายขาดรายได้มานานกว่า2สัปดาห์เด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนได้แม้ทางอบต.จะคอยช่วยเหลือและแจกข้าวน้ำดื่มและนำส้วมกระดาษมาให้ใช้แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
4: อยากให้น้ำอยากให้น้ำลดไปไวมั้ยคะ
5: อยากอยากมากจะได้เข้าไปนอนในบ้านได้ที
4: อบต.ก็ช่วยเรา
5: ใช่ลูกชายก็ทำงานไม่ได้นะมาซื้อบ้านล็อกดาวน์มาก็เรียบร้อยหมดแล้ว
4: กี่วันแล้วที่ลูกชายไปทำงานไม่ได
5: ้ก็นั่นแหละตั้งแต่วันที่ยี่ปีเรื่อยกันมาแล้วแหละสิบกว่าวันแล้วขาดรายได
6: ้ส่วนประมาณด้านหลังบ้าน10แล้วก็ข้างบนบ้านอีกประมาณ8ไร่อะค่ะ
4: 18ไร่เลย
6: ค่ะ
4: เท่าไหร่
6: ประมาณ 3-4 ฐานนะคะที่ว่าเริ่มเลยกับจากต้นไม้ที่เรามีอะค่ะ
4: เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมคะ
6: ไม่มีนะคะไม่เคยท่วมเยอะขนาดนี้อะค่ะ
4: เป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าท่วมเยอะขนาดนี
6: ้ค่ะ
4: แล้วในบ้านอะค่ะตัวบ้านเสียหายไหม
6: ตัวบ้านจะยกสูงอะค่ะน้ำจะไม่เข้าบ้านแต่ว่าพื้นที่รอบบ้านโรงจอดรถคือท่วมทั้งหมดอะค่ะ
3: ด้านร้อยตำรวจตีสันทิติธรรมใจรองผู้ว่าจังหวัดนครนายกได้กล่าวถึงภาพรวมของน้ำท่วมจังหวัดนครนายกครั้งนี้ว่ามีอำเภอที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด4อำเภอ40ตำบล439หมู่บ้านกว่า 45,621 หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า4รายบาดเจ็บ10รายซึ่งสาเหตุน้ำท่วมนครนายกในครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักสะสมเกือบ400มิลลิเมตรตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาไหลทะลักลงสู่แม่น้ำนครนายกเกินความจุที่รับได้จนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน สำหรับพื้นที่ที่รับน้ำหนักที่สุดขณะนี้คือตำบลบางสมบูรณ์ตำบลบางลูกเสือตำบลท่าทรายและอำเภอองครักษ์รวมถึงบางพื้นที่ในอำเภอเมืองและอำเภอปากพลีบางส่วนเพราะเป็นจุดรวมน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงปัจจุบันคาดว่ามีมวลน้ำค้างทุ่งรังสิตใต้สะสมอยู่ประมาณ130ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของความจุเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำบางสมบูรณ์และคลอง14 15 16ประมาณวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงยังมีปริมาณน้ำสูงทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างจำกัดด้านการช่วยเหลือชาวบ้านจังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญชาการพร้อมแจกห้องน้ำกระดาษกว่า 2,000 ชุดและแจกจ่ายถุงยังชีพไปแล้วกว่า 40,000 ถุงส่วนผู้อพยพที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้กว่าอีก 1,500 รายขณะนี้ได้พักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวไปก่อน
7: ปกติแล้วแม่น้ำนครนายก cross section ของเขาก็คือหน้าตัดลำน้ำของเขาก็แค่2รับได้น้ำ280กว่าคิวเซกนะครับแต่น้ำวันนั้นนะครับรวมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะที่เขื่อนนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับมา600กว่าคิวดังนั้นมันจึงรับไม่ได้นะก็บ่าไหลท่วมเข้ามาปัจจัยสีที่เขาต้องการคืออาหารครับเราได้ตั้งโรงครัวทั้งหมด5โรงครัวแล้วก็ถามว่ารัฐเนี่ยประชาชน 40,000 กว่าครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับดูแลทั้งหมดไหวไหมนะครับเราไม่ใช่ว่าไม่ไหวเราใช้คำว่ามันค่อนข้างยากนะเขามีผู้ใจบุญต่างๆมาบริจาคต่างๆนานาเยอะนะครับนะฮะแจกถุงยังชีพไปแล้วทั้งหมดนะครับ 40,000 กว่าถุงและจะมาเรื่อยๆอีกนะครับทั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อนพึ่งพายามยากนับสภากาชาติไทยมาเรื่อยๆหมดนี่คือเราดูแลเรื่องของข้าวปลาอาหารและที่สำคัญครับกินแล้วต้องหาที่ขับถ่ายให้เขาด้วยครับเราแจกนะครับห้องน้ำเป็นห้องน้ำกระดาษนะครับแจกไปทั้งสิ้นผู้ที่ไม่มีที่อยู่ไม่สามารถขับถ่ายได้ทั้งหมด 2,000 กว่าครัวเรือนตอนนี้เราแจกไปหมดแล้วนะครับ
3: นอกจากนี้จังหวัดนครนายกยังได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อนำเข้าที่ประชุมระดับจังหวัดและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ของรัฐบาลคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาหนักเพิ่มซ้ำเติมสถานการณ์จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะขณะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดนครนายกยังคงมีระดับน้ำที่วิกฤตซึ่งทางจังหวัดค่ะได้เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระบายน้ำออกจากพื้นที่จังหวัดนครนายกอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้อาจจะต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจจะมีตกในพื้นที่วันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: นะคะรายงานมาจากจังหวัดนครนายกเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายได้ก็ประมาณสักเกือบพฤศจิกายนเลยแต่ว่ายังต้องจับตานะคะเพราะว่าถ้าดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานครนายกยังมีรายชื่อพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในระลอกนี้อยู่นะคะ
1: ครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่วมทุกปีสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อยู่นอกคันกั้นน้ำครับระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยังไม่เป็นขาลงนะครับบ้านเรือนหลายหลังไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่พักพิงอาศัยได้ตามปกติแล้วได้ตามจากรายงานครับ
8: ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาใช้ชีวิตอยู่บนถนนและไหลทางสาธารณะแม้จะไม่ใช่พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยแต่ในเวลานี้พื้นที่ตรงนี้คือที่ปลอดภัยที่สุดที่พอจะหาได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงในเร็ววันทีมข่าว NBT พามาดูภาพชีวิตของประชาชนที่หมู่3ตำบลบางหลวงอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการใช้ชีวิตในบ้านมาตั้งเต็นท์ริมถนนริมไหลทางสาธารณะเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อที่จะหนีน้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือนอยู่ในขณะนี้ค่ะ ริมถนนบางจุดชาวบ้านกางเต็นท์ใช้ผ้าใบทำเป็นที่พักและนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาจัดวางไว้ด้านนอกบ้านทั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันขณะที่บางครอบครัวต้องใช้พื้นที่เดียวกันเป็นทั้งพื้นที่พักผ่อนและเก็บสิ่งของท่ามกลางรถที่ยังคงสัญจรผ่านไปมาแม้พื้นที่ริมถนนจะไม่ใช่สถานที่สำหรับที่พักอาศัยแต่สำหรับชาวบ้านแล้วการขยับขึ้นมาอยู่ในจุดที่น้ำยังไม่ท่วมคือทางเลือกที่จำเป็นในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนอกจากการหาที่พักชั่วคราวแล้วชาวบ้านยังต้องพยายามประกอบอาชีพต่อไปเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยคุณยายรายหนึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนเกิดน้ำท่วมมีอาชีพปลูกผักสวนครัวแต่เมื่อน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลานานจึงต้องไปรับซื้อผักจากจังหวัดใกล้เคียงมาขายแทนแม้รายได้จะลดลงและต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังต้องทำเพื่อให้มีรายได้ในแต่ละวัน
2: ปกติแล้วชาวบ้านย่านนี้เขาประกอบอาชีพอะไรกัน
9: ทำสวนจ้ะ
2: ประมาณกี่วันกี่เดือนแล้วคะที่เรามาใช้ชีวิตอยู่บนหลายทางตรงนี
9: ้ตั้งแต่วันที่22อะ
10: ยี่สิบสองกันยา
2: ในบ้านคุณยายนี่ท่วมหนักถึงชั้นบนเลยไหมคะ
9: ยังไม่ท่วมหนักเท่าไหร่ค่ะ
2: ก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเราประกอบอาชีพอะไรกันคะผู้คนแถวนี
9: ้ก็ทำสวนเนี่ยแถวนี้ก็ปลูกผักแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเขาเรามีผักของเราทำเองแล้วก็มีรายได้ตั้งน้ำท่วมมาเราก็ไม่มีรายได้อะไรเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อผักแล้วก็มาช่วยกันทำแบบนี
2: ้บ้านอยู่ไม่ได้แล้วใช
9: ่
2: ไหมตอนน
9: ี้ใช่ๆอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยมิดก็มิดเสียแต่ชั้นบนมันก็เนี่ยเหลือแค่นี้
2: ค่ะ
10: ตู้จับไม่เสีย
9: เปาะแปะเปาะแปะ
2: หมู่บ้านของเราตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุอะไรอยู่กันเยอะไหมคะคุณยาย
9: เนี่ยทั้งนั้นเลยมีแต่ผู้สูงอายุทั้งนั้น60-70ฝ่าทั้งนั้นพวกวัยรุ่นไม่มีหรอก
2: พายเรือที่สัญจรลำบากไหมคะ
9: ก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เพราะมันเป็นที่โล่งไงเพราะที่โล่งนั่นคือที่พื้นที่เราทำสวนครัวไงทำผักทำอะไรแต่นี้น้ำท่วมแล้วเราก็จะไม่มีรายได้อะไร
8: ขณะที่ราคาผักบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์เช่นใบกระเพรากิโลกรัมละ130บาทหน่อไม้กิโลกรัมละ18บาทพริกกิโลกรัมละ80บาทผักขี้เหล็กเริ่มขยับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ130บาทกล้วยน้ำว้าหวีละ20บาทและชะอมกรัมละ50บาทขณะเดียวกันบ้านเรือนบางส่วนถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้พื้นที่ชั้นล่างได้หลายครอบครัวจึงต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงและนำเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาใช้บริเวณริมถนนกิจวัตรประจำวันจึงเปลี่ยนไปทั้งการประกอบอาหารการรับประทานอาหารการพักผ่อนโดยต้องใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับเส้นทางสัญจรของรถยนต์ทำให้ชาวบ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลาสำหรับบางครอบครัวการออกมาอยู่ริมถนนไม่ได้หมายเพียงถึงการหนีน้ำออกจากบ้านแต่หมายถึงต้องการทิ้งความสะดวกสบายที่เคยมีและนำสิ่งของเท่าที่จำเป็นออกมาใช้ชีวิตนอกพื้นที่ชั่วคราวโดยยังไม่รู้ว่าต้องอยู่อีกนานเท่าใดอย่างไรก็ตามท่ามกลางข้อจำกัดสิ่งที่เห็นได้ชัดในชุมชนคือการช่วยเหลือกันหลายครอบครัวแบ่งปันพื้นที่และสิ่งของที่จำเป็นขณะที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเด็กเล็กและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะยืดเยื้ออีกนานเพียงใดถนนและหลายทางสาธารณะจึงกลายเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวของหลายครอบครัวจากพื้นที่ที่มีไว้สำหรับการสัญจรกลายเป็นพื้นที่สำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่บ้านของเขายังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้นี่คืออีกหนึ่งภาพของวิกฤตน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาที่สะท้อนว่าสำหรับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำการรับมือกับน้ำไม่ได้มีเพียงการป้องกันบ้านจากมวลน้ำแต่คือการปรับตัวในทุกวันเพื่อให้ครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้จนกว่าน้ำจะลดลงและวันที่เขาจะกลับเข้าบ้านได้อีกครั้ง
2: ไปดูความพร้อมการรับมือมวลน้ำเหนือของอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะขณะนี้มีการเสริมกระสอบทรายตามขอบริมแม่น้ำค่ะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ค่ะทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเรือวัดสนามเหนืออำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบว่าระดับน้ำอยู่ที่1เมตร81เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยอำเภอปักเกร็ดได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นตามแนวขอบริมแม่น้ำเทียบเคียงกับระดับน้ำเมื่อปี2568เพื่อป้องกัน

0: กันพื้นที่ภายในวัดและเขตเศรษฐกิจสำคัญพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์น้ำเอ่อล้นในช่วงบ่ายทั้งนี้นะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมแม่น้ำทั้งเกาะเกร็ดและตำบลท่าอิฐแต่ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนและปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้สำหรับการเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะทางเทศบาลนครปักเกร็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนนอกคันกั้นน้ำล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: ปีนี้โชคดีกว่าปีที่แล้วของการน้ำขึ้นน้ำลงจากการปล่อยน้ำเหนือเนื่องจากว่าฝนตกในลุ่มข้างบนคือช่วงแม่น้ำยมมีจำนวนน้อยกว่าปีที่แล้วน้ำที่มาขึ้นของก่อเกล็ดเนี่ยที่น้ำขึ้นน้ำลงของก่อเกล็ดจึงน้อยกว่าปีที่แล้วยังไม่สูงยังน้อยกว่าปีที่แล้วคือปี68และครับผมครับ
2: ตอนนี้ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกลงมาช่วงที่11ต้น
1: ไปตอนนี้ต้องดูปริมาณจำนวนน้ำฝนว่าวันที่11น้ำฝนที่ตกลงมาจะมีปริมาณเยอะเท่าวันที่25กันยาที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่โดยความพร้อมของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลนครและก็ทางอบต.เนี่ยถ้าเตรียมตอนนี้ก็คือเตรียมการรับมือแล้วอย่างที่เห็นคือถ้าเป็นน้ำเหนือมาเนี่ยถ้าเราเทียบเคียงกับปี54จะเห็นว่าเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยปี54เนี่ยแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ปากเกร็ดโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นน้ำเหนือเนี่ยเราจะมีความเชี่ยวชาญในการรับมือน้ำอยู่แล้วครับไอ้ประเด็นนี้ถ้าเป็นน้ำเหนือจะไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฝนตกลงมาเหมือนตอนช่วงวันที่25เนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นอีกทีหนึ่งว่าจำนวนปริมาณน้ำฝนมันจะเยอะเท่าช่วง25ตั้งแต่วันที่25 26หรือเปล่าครับ
3: ขยับข้อมูลมาดูสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ถ้าเป็นถนนสายหลักเนี่ยไม่มีน้ำท่วมขังสูงแล้วแต่ว่าก็ยังมีชุมชนในฝั่งตะวันออกที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่รวม9เขต80ชุมชนเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายในสัปดาห์หน้านี้แล้วครับนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพขณะนี้ถนนสายหลักไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับยังเหลือเพียงระดับปานกลางที่สัญจรได้แต่ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังอยู่2จุดด้วยกันก็คือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงสำหรับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มี80ชุมชนใน9เขตฝั่งตะวันออกทางกทม.ก็เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนสู่คลองสาขาแล้วก็จะสูบส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับทำแนวคันกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าสถานการณ์ฝั่งตะวันออกนี้จะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้าครับ
4: กรุงเทพมหานครเองเนี่ยครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้า
3: ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะขึ้นสูงสุดวันนี้นี่แหละครับที่ระดับ 1.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครซึ่งมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่3เมตรเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ยังรองรับน้ำได้นะครับส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วทางกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าทำความสะอาดจัดเก็บขยะโดยเฉพาะในพื้นที่แขร่มเกล้ายอดจัดเก็บขยะสะสมตอนนี้สูงกว่า 3,100 ตันพร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนำกำลังเจ้าหน้าที่มาตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะให้ประชาชนคาดว่าการกู้คืนพื้นที่ทั้งหมดจะแล้วเสร็จใน 4-5 วันนี้ครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้ก็มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านระบบออนไลน์แล้วกว่า 62,000 รายโดยเขตลาดกระบังเป็นเขตที่มีผู้ยื่นขอสิทธิ์สูงสุดทางกทม.กำหนดเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันหรือท่วมไม่เกิน7วันแต่ว่ามี ทรัพย์สินเสียหายครับส่วนบ้านที่ถูกน้ำปิดล้อมจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติก็จะได้รับ 5,000 บาท

0: ทั้งนี้มีการปรับลดขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อความสะดวกด้วยโดยเวลายื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาเอกสารแล้วนะครับถ้าหากว่าที่อยู่ตรงกับทะเบียนบ้านอยู่แล้วส่วนคนที่เดินทางไปที่สำนักงานเขตก็ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการดำเนินการก็พอครับ
1: ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่หลายจังหวัดเริ่มลดลงแล้วนะคะอย่างกรุงเทพมหานครก็ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงค่ะแต่จุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกนะคะยังมีน้ำท่วมขังหน่วยงานต่างๆจึงเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5ลุ่มน้ำได้แก่บางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีมวลน้ำค้างท่วมขังอยู่ราว 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่อำเภอบ้านสร้างและอำเภอบางแตนมีระดับน้ำท่วมสูงทางรัฐบาลสั่งการเร่งติดตั้งเครื่องมือและเรือผลักดันน้ำโดยกรมชลประทานได้นำเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องเข้าไปติดตั้งบริเวณอำเภอบางคล้าสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำ10เครื่องบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงและเตรียมย้ายเครื่องมือจากพื้นที่อื่นมาเสริมเพิ่มอีก16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
2: ในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางปะกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่
1: สำหรับในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางสทนช.และกรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะโดยเฉพาะกรณีเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่มีปริมาณน้ำมากถึง724ล้านลูกบาศก์เมตรได้มีการสั่งการให้จำลองฉากทัศน์ในกรณีเลวร้ายที่สุดเพื่อควบคุมการระบายน้ำผ่านตัวเมืองเพชรบุรีไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆเช่นอ่างเก็บน้ำสียัดเขื่อนขุนด่านประการชนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะควบคุมการระบายน้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงบริเวณเหนือเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ก็ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำได้อีกมาก
2: เราดูสถานการณ์ว่าฝนจะเยอะไหมถ้าเพราะตอนนี้เราต้องดูฝนรายวันนะครับเพราะว่าอากาศมันแปรเปลี่ยนนะครับการคาดการณ์3วันกับ2วัน1วันมันมีความเปลี่ยนตลอดนะครับตรงนี้ก็ต้องมาติดตามรายวันซึ่งท่านนายกเองก็ได้มีการประชุมที่ศูนย์ปปชนะครับก็ตรงนี้ก็ทราบข้อมูลกันอยู่ดีทุกตลอดนะครับ
3: กรุงเทพนี่น่ากังวลครับช่วงนั้น
2: คือกรุงเทพตอนนี้ผมว่าจุดที่สูงสุดผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กรมชลประทานตอนนี้ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนก็ลดลงจากที่เคยขึ้นสูงสุดประมาณเมตร80เพราะฉะนั้นตรงนี้กรมชลประทานพยายามพร่องน้ำด้านบนก็คิดว่าคงไม่กระทบ
1: ทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนควบคู่กับการรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
0: ในการประชุมปภ.ชาติวันนี้นายกรัฐมนตรีกำชับนะครับให้เฝ้าระวังขั้นสูงสุดโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต้สำหรับฝนระลอกต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดครับ

ันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย

พบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปปช.วันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการทุกจังหวัดนะครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดครับอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านกำชับก็คือขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาไม่ต้องรอให้น้ำลดถ้าหากว่าตรวจคุณสมบัติแล้วผ่านเกณฑ์ก็ให้ทยอยเงินไปเลยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบกพช.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งมอบข้อสั่งการสำคัญไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศในส่วนของการดูแลคุณภาพชีวิตนะครับได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองประสานการทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนและได้กำชับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็วส่วนมาตรการการรับมือฝนตกหนักก็เน้นระบบการพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่วงหน้า3-6ชั่วโมงที่เรียกว่า Now Casting เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อมเร่งขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่พื้นที่ภาคใต้นายกได้สั่งการให้ยกระดับการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดครับทั้งการทบทวนจุดเสี่ยงเดิมการตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำจัดเตรียมกำลังพลและแผนอพยพรวมถึงจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพด้วย
1: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าน้ำค้างที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้ง2การพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ใดได้ประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงก็ขอให้เตรียมการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กราบเรียนมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ด้วยต้องพยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความเสี่ยงหากจะตัดสินใจไปในทางใดก็จะสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเราจะบริหารจัดการกับสถานการณ์อย่างไรนะครับในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทราบว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วแต่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและทำความเข้าใจกับแผนการต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรนะครับให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วย
0: ในส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจเร่งสำรวจตรวจสอบสิทธิ์ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทันทีและย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนครับว่าไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อจนครบทั้งจังหวัดถ้าครัวเรือนไหนผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วก็ให้ทยอยส่งข้อมูลดำเนินการโอนช่วยเหลือได้ทันทีเลยเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
2: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะก็มีการเรียกร้องให้เร่งยกระดับรับมือน้ำท่วมทั้งการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพล่วงหน้าและปรับปรุงระบบระบายน้ำรับมือในช่วงฤดูฝนค่ะโดยการประชุมมีนายโสพลสารัมทำหน้าที่ประธานการประชุมนะคะเริ่มจากส.ส.ปัตตานีพรรคภูมิใจไทยนายคอซิมามุที่เสนอ5แนวทางเชิงรุกรับมือน้ำท่วมชายแดนใต้ทั้งการเตือนภัย งถึงประชาชนการวางจุดอพยพและโครงข่ายสื่อสารสำรองสอดคล้องกับนายธนาธารประมูลพงศ์ส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนเสนอตั้งวอร์รูมข้อมูลกลางเชื่อมโยงภาครัฐกับอาสาสมัครเพื่อลดความล่าช้าขณะที่นายปัญญาชลบุญส.ส.สมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดกรมชลประทานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่บ้านแพ้วเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและผู้เลี้ยงปลาพร้อมขอให้จ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วและในการตอบกระทู้ถามสดของนายวีรยุทธการชูชัดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีการจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งระบบเซลล์บรอดแคสต์และ SMS ส่งตรงถึงผู้นำท้องถิ่นทุกช่องขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้วางมาตรการรับมือครบทั้ง3ระยะรวมทั้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำหากไม่มีฝนตกเพิ่มก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงวันที่13ถึง15พฤศจิกายน
3: ผมเองเนี่ยก็ได้หารือกับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านสั่งการเลยนะครับดูในที่ประชุมได้นะครับว่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปตรวจสอบนะครับลงไปช่วยในการที่จะเข้าไปในหาที่มาตรการในการป้องกันนะครับแล้วก็เอาสภาพความเป็นอยู่ที่ปกติสุดเนี่ยนะครับคืนกลับไปให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รวมทั้งวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับอย่างทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับท่านก็สั่งการลงไปนะครับแล้วก็มีการปิดหรือว่าให้หยุดบริการเนี่ยในโรงงานเนี่ยนะครับหลายโรงงานแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะกำชับในหน่วยงานปกครองผมกำชับไปอยู่แล้วแหละนะครับว่าให้ตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเพื่อจะไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ

0: ติดเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าปัญหาเกิดจากฝนตกหนักจนคลองระบายไม่ทันจึงต้องเร่งเสริมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มขณะที่กทมก็ได้ทยอยพร่องน้ำมาอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมทบทวนความเหมาะสมโครงการแก้มลิงคูบอนซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง800,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว
1: ผ่านมานั่นก็คือแก้มลิงที่คูบอนกับบางชันซึ่งทั้งสองส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดทำแล้วจริงๆมันก็สามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ประมาณสัก800,000 คิวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าได้มีการทบทวนณตอนนั้นได้มีการทบทวนนะครับแล้วก็ได้หยิบยกเรื่องของตัวเลขงบประมาณขึ้นมาต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแก้มลิงมีความสำคัญนะครับแต่ก็ได้มีการหยิบยกทางกทม.เองเนี่ยก็มีการหยิบยกเรื่องงบประมาณขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้งบประมาณในขณะนี้นะครับก็มีความเห็นว่าเราน่าจะไปทำระบบระบายกทม.น่าจะไปทำระบบระบายน้ำนะครับน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นข้อชี้แจงนะครับที่ทางกทม.เนี่ยได้แจ้งข้อเท็จจริงมานะครับแต่ในส่วนที่ท่านกำลังกังวลไม่มีปัญหาครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับว่าในส่วนแก้มลิงเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความจำเป็นครับในส่วนของโครงการทดแทนที่ออกบอกว่าจะไปทำเนี่ยไปทำอุโมงค์เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับแต่จริงๆผมเองก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตไปเช่นเดียวกันว่าถึงแม้ว่ามันจะช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแต่มันช่วยมีหน้าที่คนละลักษณะกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ากทม.บอกว่าถ้าจะไม่เอาแก้มลิงที่คูบอนมันก็ต้องควรที่จะต้องมีกลไกหรือต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่จะเข้าไปรองรับเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ท่านเรียนว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ได้รับเลือกไปแล้วนะครับจากท่านเพื่อนสมาชิกท่านสสท่านอัธวิทย์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวทางมหาดไทยเองก็จะลงไปช่วยดูเช่นเดียวกัน
2: มาที่ประเด็นการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับครับว่าเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีเองซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็มาจากรายงานของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อีกทีครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าตนเองเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งข้อมูลก็มาจากรายงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาราชการแทนผู้ว่ารวมถึงผู้นำท้องถิ่นและหนังสือรายงานจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่30 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลก็ระบุตรงกันถึงปัญหาการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายพลพียังระบุด้วยครับว่าในอำเภออาจจะทำโซเชียลมีเดียได้ดีทำให้ประชาชนเห็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ในหน้างานจริงกลับพบปัญหาการสื่อสารและการตอบรับนโยบายซึ่งทางผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วว่าควรให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนพร้อมย้ำว่าการมีคำสั่งให้ช่วยราชการไม่ใช่การลงโทษทางวินัยหากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าไม่ได้มีความผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมได้
3: เรื่องของท่านในอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เอาได้เชิญท่านในอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านนายอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วแล้วท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านในอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับ
0: ขณะที่ทุกภาคส่วนต่างระดมความช่วยเหลือ

0: ส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1พร้อมด้วยนายนิรุตติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภารับมอบข้าวสารจำนวน 3,000 ถุงและถุงยังชีพ300ถุงมูลค่ารวม 450,000 บาทจากนางสาวสุวรรณหงส์อัครหมื่นทรัพย์ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราแม้การช่วยเหลือครั้งนี้อาจไม่ได้บรรเทาความเดือดร้อนทั้งหมดแต่ถือเป็นความห่วงใยของวุฒิสภาที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนขณะที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนภายในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สมาชิกนิคม69คนโดยยืนยันว่าจะดูแลสิทธิและสวัสดิการของทหารผ่านศึกอย่างเต็มที่เพื่อให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนที่จังหวัดชลบุรีค่ะมีการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนในอำเภอบางคล้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเนื่องจากกำลังประสบปัญหาอุทกภัยเป็นวงกว้างประกอบด้วยข้าวกล่องบรรจุข้าวกล่องปรุงสำเร็จ 2,000 กล่องชุดยาทำแผล200ชุดและน้ำดื่ม100แพ็คโดยหน่วยกู้ภัยและเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่จะนำไปแจกจ่ายตามหมู่บ้านโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังสูงการเดินทางเข้าออกยากลำบากเพื่อให้สิ่งของจำเป็นถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งต่อน้ำใจนะคะจากจังหวัดใกล้เคียงค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันจากคุณดีจตุรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่จะพูดคุยกันบนเวทีการเงินระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพนั่นก็คือเรื่องน้ำครับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมาภาคเอกชนประเมินมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 20,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับและตัวเลขยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนว่ากระทบต่อชีวิตทรัพย์สินอาชีพและเงินในกระเป๋าของผู้คนมากมายส่วนในปีหน้าไทยมีความเสี่ยงที่จะเจอกับซูเปอร์เอลนีโญนะครับทำให้ฝนตกน้อยลงแห้งแล้งมากขึ้นอาหารก็จะเสี่ยงราคาแพงและขาดแคลนแต่ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบสูญเสียชีวิตอาชีพเงินงบประมาณรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจมากมายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะครับเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางด้านความรู้เทคโนโลยีรวมไปถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและทำให้เศรษฐกิจของโลกนั้นขับเคลื่อนต่อไปได้ครับ
3: ทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยควรจะมาช่วยกันในการรองรับจากโลกที่ผันผวนโดยเฉพาะโลกร้อนที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนขนาดนี้ฝนที่ตกที่เมืองไทยที่มากขนาดนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงว่าเราต้องทั้งลงทุนในการพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำนะครับและที่สำคัญผมอยากจะเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีต้นแบบที่ทำไว้แล้วโชว์ในเศรษฐกิจโลกอยากเชิญชวนให้ไปดูนะครับคือ Royal Pavilion เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และมาต่อยอดในรัชกาลที่10เราจะทำเวทีเนี่ยให้ทั่วโลกได้เห็นทั้งในเรื่องของแก้มลิงทั้งในเรื่องของการรองรับปัญหาเรื่องน้ำซึ่งท่านได้ตรัสมาก่อนหลายปีนะครับวันนี้คือสิ่งที่เราจะโชว์ศักยภาพในเรื่องนี้นะครับ
2: คุณเนตนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าว่าล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการมากกว่า 16,000 คนแล้วและเมื่อรวมกับภาคส่วนต่างๆจะสูงถึง 20,000 คนไทยจะชูประเด็นสำคัญ3ด้านได้แก่การก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่มีความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ประชุมจะขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการนะครับได้แก่ Bangkok Blueprint

0: พิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลโดยนำตัวอย่างความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบมาช่วยผู้มีรายได้น้อยและ SME รวมถึงยกระดับความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลทางการเงินและ Bangkok Dialogue นะครับบทสรุปของการประชุมตลอด7วันเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปขับเคลื่อนต่อในระยะยาวครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด Thailand Pavilion ในงาน Green Expo 2027ณประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเสนอศักยภาพการเกษตรไทยที่เชื่อมต่อกับอนาคตของโลกครับคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด Thailand Pavilion ในงาน Green Expo 2027ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตไทยแห่งอนาคตตราสัญลักษณ์ประจำอาคารนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากดอกมณฑารพดอกไม้ตามวรรณคดีไทยนำมาปรับให้ร่วมสมัยครับแล้วก็ออกแบบให้สอดคล้องกับรูปทรงของดอกซากุระเพื่อสื่อถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นขณะที่ตัวแทนสัญลักษณ์ไทโยได้รับการออกแบบให้เป็นทูตสื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์และพันไม้ไทยงานนี้ไม่เพียงนำสินค้าเกษตรและพืชสวนไทยไปจัดแสดงนะครับแต่ว่ายังนำเสนอศักยภาพของไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกทั้งการเกษตรพืชสวนความหลากหลายทางชีวภาพอาหารการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเกษตรแห่งอนาคตครับ
1: ดิฉันเห็นว่าทางประเทศไทยไทยพาวิเลียนเนี่ยล้อมรอบไปด้วยทางอเมริกาค่ะก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้เห็นในสิ่งที่เป็นความเป็นไทยได้เห็นภูมิปัญญาได้เห็นสมุนไพรได้เห็นการประกอบวิถีชีวิตของพวกเราดิฉันว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะ
2: ที
1: ่
2: บอกว่าที่สื่อที่มีเนี่ยครับจะสร้างมูลค่า
1: พยายามหาคู่ค้าให้เพิ่มมากขึ้นให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เราจะพยายามทำไทยพาวิเลียนตัวนี้เป็นโชว์รูมให้กับเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนค่ะ
0: งาน Green Expo 2027นะครับมหกรรมพืชสวนนานาชาติระดับ A1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570คาดว่าจะมีประเทศเข้าร่วมมากกว่า175ประเทศและผู้ชมงานมากกว่า15ล้านคนครับน้ำท่วมและราคาน้ำมันฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนนะครับขณะที่ภาคธุรกิจยังมองเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพยังสูงครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปี2569ลดลงมาอยู่ที่ 52.1 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมราคาน้ำ40บาทรวมถึงค่าครองชีพและเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคตแม้ว่ารัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนก็ตามขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยนะครับลดลงจาก 41.8 มาอยู่ที่ 41.2 สะท้อนภาคธุรกิจที่ยังกังวลต่อผลกระทบน้ำท่วมเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและต้นทุนสูงภาคเอกชนเสนอให้เร่งบริหารจัดการน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแก้ปัญหาหนี้และเสริมสภาพคล่องรวมถึงเร่งลงทุนภาครัฐลงสู่พื้นที่นะครับทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจยังประเมินด้วยนะครับว่าหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในสัปดาห์หน้าความเสียหายจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทกระทบต่อ GDP ประมาณ 0.1 ถึง 0.2%แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากการประชุมทางการเงินระดับโลกและมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีโอกาสกลับมาดีขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ในกรอบเดิมครับ 2.2 ถึง 2.5% ครับ
3: กระทบต่อ GDP เนี่ยประมาณ 0.1% นะครับ 0.1 ถึงประมาณ 0.2%เพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังถูกมองว่าก่อนน้ำท่วมเศรษฐกิจไทยโดยทางการประเมินสภาพัฒน์ 2.2 ตราบที่ไทย 2.3 ถ้าจะยุบจะย่อเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ 2-2.1 ได้นะครับแต่เนื่องจากมันมีแรงพยุงของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเดิมไม่ได้มีมาก่อนการที่

0: เมินกันไว้เนี่ยไม่ได้เอาไทยช่วยไทยพลัส 40,000 ล้านเข้าไปดังนั้นเนี่ยการที่ 30,000 ล้านที่เป็นวงเงินที่เราคิดว่าสูงสุดณตอนนี้อยู่เนี่ยครับของผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยมันถูกหักวงเงินไปด้วยของไทยช่วยไทยพลัสเพราะไทยช่วยไทยพลัสก็จะช่วยพยุงนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยบรรยากาศหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็คงจะมีมาตรการเยียวยาคือรัฐบาลก็จะเติมเงินเข้ามาใส่ภาคธุรกิจและก็ภาคประชาชนเงินประกันที่จะทำการซ่อมแซมนะครับบ้านรถยนต์ก็จะถูกเติมเข้ามาหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในมุมมองมหาลัยก็ไทยยังโตได้ 2.2 ถึง 2.5
1: รฟม.เดินหน้าพัฒนาธุรกิจและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้านะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้โดยสารครับคุณกิติเอกวันลบผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รักษาการรองผู้ว่าการด้านการเงินเป็นประธานเปิดแคมเปญ10 years MRT Purple Line เติมเต็มความสุขทุกจุดเชื่อมต่อภายใต้โครงการกำหนดกลยุทธ์และเพิ่มศักยภาพผ่านกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ของรฟม.ประจำปีงบประมาณ2569ถึง2571ซึ่งนอกจากภารกิจหลักในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพแล้วรฟม.ยังมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนต่อยอดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อเพิ่มบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสำหรับบริการใหม่นะครับมีทั้งลานจอดรถที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้าสถานีท่าพระและสถานีอิสรภาพรวมถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า9สถานีรวม30หัวชาร์จบริการ MRTA EV Taxi Feeder นะครับเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับจุดหมายปลายทางที่สถานีลาดพร้าวสถานีแยกคอปอสถานีคลองบางไผ่และสถานีคูคตโดยสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking นะครับควบคู่กับการเปิดตัว MRTA มีดีมีพอยต์หรือว่าระบบสมาชิกสะสมคะแนนผ่านไลน์ของรฟม.เพื่อให้ผู้โดยสารสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรนอกจากนี้ครับรฟม.ยังเตรียมจัดกิจกรรมอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับและผลิตละครสั้นแนวตั้งรวมถึงเปิดพื้นที่ให้กับพันธมิตรภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา3ปีเพื่อเชื่อมโยงบริการความบันเทิงและสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมการเดินทางของผู้โดยสารมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
3: ตุลาคมที่ผ่านมาในไกราลาชานานากุชเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมนี้นับเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่11ของอาเซียนทั้งยังเป็นการปูทางการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570การเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะมีการหารือร่วมกันถึงความร่วมมือด้านต่างๆอาทิความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวเป็นต้นสำหรับไทยและติมอร์เลสเตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ไทยร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542และไทยเป็นประเทศแรกๆที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์เลสเตนอกจากนี้ไทยยังให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของติมอร์เลสเตในสาขาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
4: ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกฝังความตื่นตัวและความรู้เท่าทัน AI ในเด็กและเยาวชนจึงมีความสำคัญมากทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่22ซึ่งสามารถเข้าชมฟรีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ครับเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่22ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI 2026เพื่อปลูกต้นกล้าลงในหัวใจเยาวชนไทยเจนอัลฟาให้เรียนรู้และอยู่กับ AI อย่างปลอดภัยและเท่าทันทั้งในแง่จริยธรรมและการกำกับดูแลการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนสำหรับปีนี้มีภาพยนตร์28เรื่องจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยที่เปิดให้เข้าชมฟรีทั้งแบบออนไลน์ใน30จุดทั่วประเทศและแบบออนไลน์จนถึงวันที่20ธันวาคมนี้คาดว่าจะได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเช่นเดียวกับปีที่แล้วที่จัดขึ้นในแนวคิดงานสีเขียวบอกเล่าถึงการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืนซึ่งก็มีผู้ชมมากถึง 600,000 กว่าคนจากทั่วประเทศครับ
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NVT Recap ค่ะ

ทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสังคมสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นภายใต้แนวคิดรับรู้เข้าใจคุณค่าในตัวเราหลังพบข้อมูลน่ากังวลว่าผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ในไทยมากกว่าครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปีขณะที่ปี 2569 คาดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 8,000 คนดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วมรองผู้จัดการสสส.ระบุว่าปัจจุบันเยาวชนเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศผ่านโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วแต่มีทั้งข้อมูลคลาดเคลื่อนทัศนคติไม่เหมาะสมและความเสี่ยงจากการคุกคามทางเพศผ่านเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องเร่งเสริมความรู้และทักษะที่ถูกต้องตามวัยสสส.จึงนำหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง9แห่ง6จังหวัดมีครูแกนนำ50คนและเยาวชนเข้าร่วมกว่า900คนเน้นสร้างความรู้ทัศนคติที่เหมาะสมและทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนพูดคุยเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.รายงานเศรษฐกิจและการเงินไทยเดือนสิงหาคม2569ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าโดยการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำเดือนสิงหาคมลดลง 0.1% แต่ยังอยู่ในระดับสูงจากแรงส่งของสินค้าเทคโนโลยีและ AI ในตลาดโลกขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 1.8% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนส่วนการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 2.2% จากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์และ Data Center ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.4% ได้เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.53% เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 1.44% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากนี้ธปท.จะติดตามทิศทางเทคโนโลยีและ AI โลกสงครามและมาตรการกีดกันทางการค้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐรวมถึงผลกระทบจากน้ำท่วมเอลนีโญและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวพัชชาพงษ์วัฒนกิจกุลรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกลุ่มธุรกิจประกันธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าอายุขัยของคนไทยที่ยืนยาวขึ้นทำให้ประชาชนตื่นตัวในการวางแผนส่งต่อทรัพย์สินและบริหารจัดการภาษีโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูงจึงร่วมกับบริษัท FWD ประกันภัยจำกัดมหาชนเปิดตัวประกันชีวิต Infinity Legacyให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ120ปีจากกลุ่มผู้เอาประกันอายุ 60-90 ปีและมุ่งใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือวางแผนส่งต่อทรัพย์สินข้ามรุ่นและการจัดการภาษีมรดกจุดเด่นคือผู้รับผลประโยชน์สามารถรับเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยตรงผู้เอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยครั้งเดียวหรือแบบ2ปีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่20ล้านบาท

0: วัสดีค่ะฝนรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้จะหนักแค่ไหนต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมคำถามนี้หลายคนถามเข้ามาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนใหม่จะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะและในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคมนะคะฝนจะกระจายกว้างขึ้นมีทั้งฝนหนักและหนักมากบางจุดนะคะบ้านไหนนะคะที่ยังเพิ่งผ่านน้ำท่วมน้ำยังไม่แห้งหรือน้ำเดิมยังระบายไม่หมดนะคะพอเห็นฝนชุดใหญ่กำลังเข้ามาอีกชุดก็คงอยากรู้เหมือนกันนะคะว่ารอบนี้ต้องกังวลแค่ไหนวันนี้ถามตรงๆกับนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกคะเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะฝนรอบใหม่นี้9ถึง13ตุลาคมมันหนักแค่ไหนคะถ้าเทียบกับรอบที่ผ่านมา
1: บอกได้ว่าช่วงที่จะมาถึงเนี่ยครับก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับถึงวันที่13เนี่ยก็ยังไม่ได้มากนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการกระจายของฝนที่จากเดิมที่มีฝนน้อยแต่อาจจะมีฝนตกเพิ่มปริมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่10ถึง35มิลโดยส่วนรวมส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีช่วงที่มีฝนมากก็คือช่วงวันที่10ถึง11ของกทมและปริมณฑลนะครับรวมทั้งในบริเวณพื้นที่ของภาคกลางด้านตะวันตกอย่างเช่นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามแนวนี้แหละครับน่าจะมีฝนหนักอยู่บางจุดบางพื้นที่แต่ถามว่าจะต้องกังวลขนาดไหนก็คงยังไม่ได้กังวลมากนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่จะมาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีตัวแปรอื่นที่เด่นชัดขึ้นครับ
0: ค่ะแล้วฝนรอบนี้ค่ะมาแบบไหนคะตกหนักแล้วผ่านไปเลยหรือว่ามีโอกาสแช่อยู่กับเราเป็นวันๆคะ
1: คงตกในช่วงหลายช่วงเวลานะครับแล้วก็คงจะตกหยุดนะสลับกันไปนะครับเช้านี่อาจจะยังพอมีแดดอยู่นะครับแต่ว่าที่10เท่านั้นเองที่อาจจะตกได้มีช่วงหลายเวลาในวันหนึ่งนะครับที่10กับ11
0: ฝนลมแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกยังมีไหมคะ
1: ก็ยังถือว่ายังมีอยู่เมื่อวานถึงวันนี้นะครับก็มีอากาศร้อนขึ้นนะครับเพราะความชื้นบ้านเรานี่ยังดีนะครับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็อาจจะมีได้แต่ว่าคงไม่รุนแรงเหมือนเมื่อวันที่5ที่6นะครับนั้นรุนแรงกว่าครับ
0: สำหรับพื้นที่ที่เพิ่งน้ำท่วมหรือน้ำยังระบายไม่หมดต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมคะหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นคะ
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าก็ดูเรื่องของปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมเนาะแต่ถ้ามองว่าเติมมากไหมคงเติมได้ไม่มากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดน้ำที่ท่วมขังอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะระบายออกก่อนนะครับพอวัน2วันที่ยังพอได้อยู่นะครับ10 11เดี๋ยวเรามารับกันอีกทีนึงนะครับ
0: ถือว่าเป็นฝนสั่งลามั้ยคะรอบนี้สำหรับพื้นที่ตอนบน
1: ของตอนบนนี่ยังไม่ถือว่าเป็นสั่งลานะแต่ว่ามันเริ่มจะเบาลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาที่อากาศแห้งหรือลมหนาวลงมาเนี่ยฝนตอนบนก็จะลดลงไปตามลำดับแต่ว่าช่วงไหนที่ลมมันเปลี่ยนทิศซึ่งมันยังไม่แน่ทิศตอนนี้มันก็อาจจะทำให้มีฝนกลับมาได้อยู่แต่ปริมาณหนักๆที่เราเคยตกคงไม่มีแล้วล่ะนะคร
0: ับ ค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันค่ะนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ2วันโดยได้รับการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีการต้อนรับผู้นำทั้งสองได้ร่วมหารือกันในเมืองปุตรจายาศูนย์กลางการบริหารราชการแห่งใหม่ของมาเลเซียประเด็นสำคัญรวมถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันนายมินอองไลกล่าวว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียจะถูกส่งตัวกลับประเทศโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวายืนยันว่ามาเลเซียพร้อมร่วมมือกับเมียนมาทุกด้านรวมถึงการผลัก

0: ันให้เมียนมากลับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในอาเซียนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอันวายังย้ำนะคะขอบคุณเมียนมาที่รับกลับผู้ลี้ภัย
1: ทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่ง2วันเริ่มวันนี้และจะมีการจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนหลังหมอกควันพิษปกคลุมรุนแรงขึ้นและคุณภาพอากาศแย่ลงในหลายพื้นที่จนค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งแต่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐบาลเข้าใจว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ยังต้องเดินทางไปทำงานจึงขอความร่วมมือจากนายจ้างให้พิจารณาความยืดหยุ่นในการทำงานและจัดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางนี้รัฐยะโฮเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้
0: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
2: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมนวัสกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณนวัสกร
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความกังวลครับหลายต่อหลายคนจึงเห็นว่าเอ๊ะมันมีทางเลือกที่กำลังพูดถึงนั่นคือการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองนะครับโดยการนำเอาโซล่าเซลล์ไปวางบนหลังคาหรือที่เรียกว่าโซล่ารูฟท็อปนั่นเองนะครับแต่หลายคนก็ยังมีความกังวลครับกับเรื่องนี้เพราะว่าในการที่จะติดตั้งนั้นนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงรัฐบาลเห็นปัญหานี้ครับเลยมีการออกนโยบายมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะติดไฟฟ้าหรือว่าผลิตไฟฟ้าในการใช้เองถามว่าทำไมรัฐบาลจะต้องออกมาตรการนี้และถ้าออกมาแล้วเนี่ยจะส่งผลดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับคุณชพมลจันทรพงพันธ์นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ท่านครับ
4: ขอบคุณนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตให้ท่านนายกสมาคมคุณชพมลเนี่ยแนะนำว่าสมาคมของคุณชพมลเนี่ยมีใครเป็นสมาชิกบ้าง
5: ครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าสมาคม TPVA เนี่ยหรือสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเนี่ยก่อตั้งประมาณสักประมาณปี2552-53
4: ก็หลายปีแล้วครับ
5: หลายปีแล้วครับก็เป็นตั้งแต่ยุคที่โซล่าในไทยเนี่ยบูมนะครับจากนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนในยุคที่เรียกว่าแอดเดอร์นะครับก็คือเป็นราคาไฟส่วนเพิ่มตอนนั้นเนี่ยก็มีคนที่ก่อตั้งเนี่ยต้องเรียกว่าผู้ก่อตั้งก็คือศาสตราจารย์ดร.ดุสิตเครืองามนะครับที่เป็นนายกสมาคมคนแรกนะครับแล้วก็รวบรวมสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการที่ผลิตแผงในประเทศ

0: ศหลายรายไม่เอ่ยชื่อแต่หลายรายนะครับในประเทศณเวลานั้นรวมกับสเต็กโฮลเดอร์อื่นเช่นผู้ติดตั้งผู้ผลิตที่อยู่ในซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์มัลติ้งเหล่านี้นะครับก็มาก่อตั้งเป็นสมาคมก็เรียกว่าก็ดำเนินงานกันมาเป็น10ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เรามีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเกือบ100ประมาณ80กว่ารายนะครับแล้วก็ในปลายปีนี้เราจะมีจัดงานเหมือนโซล่าไทยแลนด์โซล่าฟอรัมของ TPVA เนี่ยก็อาจจะได้สมาชิกเพิ่มเพราะเราก็ต้องการที่จะคุยให้สเตคโฮลเดอร์หรือประชาชนหรือคนทั่วไปทราบถึงนโยบายรัฐที่กำลังจะออกมาในเรื่องโซล่าในปีนี้ครับ
1: ครับแปลว่าในสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเนี่ยก็ประกอบไปทั้งพูดง่ายโซล่าทั้งหลายแผงโซล่าทั้งหลายแล้วก็อุปกรณ์พ่วงเชื่อมทั้งหลายครบทั้งวงจร
0: ครบทั้งวงจร
1: ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตหรือเป็นอะไรยังไงครับ
0: ก็ต้องเรียนตามจริงก่อนว่าวันนี้แผงโซล่าเซลล์นะครับตัวอุปกรณ์หลักเนี่ยเอาเป็น3ท่อนละกันนะครับแผงโซล่านะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวแปลงกระแสไฟฟ้าจากโซล่าที่เป็น DC ก็คือกระแสตรงมาเป็นกระแสสล
1: ับ
0: เพื่อใช้ในบ้านได้เนี่ยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ยึดติดทั้งหลายแหล่และ BOS หรือ Balance of System เนี่ยนะครับทั้ง4ส่วนเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการนำเข้านะครับส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าปฏิเสธไม่ได้ว่าโลคอลคอนเทนต์เนี่ยน้อยมากแผงที่ผลิตในไทยตีว่าวันนี้ประเทศไทยใช้แผงโซล่านะครับอยู่ประมาณสัก 4,000 เมกะวัตต
1: ์
0: ต่อปีนะครับปีที่แล้วสรุปง่ายๆว่าสัก 4,000 ละกันกลมๆ 4,000 เนี่ยเป็นผู้ผลิตไทยที่ผลิตได้และใช้ในตลาดเนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน 10%นะครับ
2: น้อยมาก
0: คือกำลังการผลิตในประเทศเรามีนะครับแต่ว่าเหมือนกับแผงไทยเนี่ยมันเหมือนเป็น OEM หรือ Assembly เพราะฉะนั้นตัวต้นทางไม่ว่าจะเป็นตัวเซลล์ตัวเฟเฟอร์ที่เป็นตัวหลักเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องยังไงก็ต้องนำเข้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอผลิตในไทยสู้กับการนำเข้าตรงๆจากจีนเลยเนี่ยราคาจีนเขาชนะพอจีนชนะมันก็โลคอลคอนเทนต์มันก็น้อยมาก
1: ครับ
0: ส่วนอินเวอร์เตอร์เนี่ยเรียกว่ามีผู้ผลิตไทยอยู่รายถ้าผมไม่ผิดที่เป็นสมาชิกด้วยเนี่ยมีรายนึงชื่อลีโอนิกนะอันนี้ผลิตไทยมานานแล้วแล้วก็เจ้าของก็เป็นคนไทยแล้วก็เทคโนโลยีก็สู้ต่างชาติได้แต่ว่าความนิยมมันก็ยังไปตกอยู่กับแบรนด์ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วกันผมก็พยายามจะไม่ปดไม่เอาแบรนด์เพราะไม่อยากปวมโปรโมทเขาก็แบรนด์ใหญ่ 2-3 แบรนด์ที่เป็นมาจากจีนนะครับตอนนี้ก็ส่วนแบ่งตลาดน่าจะเกิน 90% นะครับ
1: ก่อนคุณนวัตกรจะถามเรื่องนโยบายรัฐบาลเน
2: ี่
1: ยผมถามด้วยความแปลกใจก่อนประเทศไทยเนี่ยแสงแดดแรงจัดแล้วเราก็คิดมาตลอดในมุมคนนอกนะวันหนึ่งประเทศไทยมันต้องเรื่องนี้มันต้องนำหน้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกอย่างเราต้องเก่งเราต้องคุ้มเราต้องลงทุนที่จะเรียกว่ามันคุ้มที่จะลงทุน R&D ส่งเสริมให้ผลิตกันแต่ฟังท่านนายกดูแล้วเราผลิตได้นิดเดียวมันเกิดอะไรขึ้นครับ
0: ผมว่าอย่างนี้ฮะซัพพลายเชนหรือรอแมทแล้วกันเอาแผงก่อนเลยแผงนี่ตัวหลักรอแมทเราเนี่ยคุณภาพของตัวซิลิคอนที่เป็นพิวริฟายซิลิคอนที่จะมาเกรดที่มาใช้กับการผลิตแผงโซล่าได้เนี่ยผมว่าเราอาจจะแหล่งวัตถุดิบเราไม่ถึงพอไม่ถึงเนี่ยไปกดแหล่งวัตถุดิบมันไปอยู่กับจีนมันไปอยู่กับประเทศอื่นเนี่ยสุดท้ายยังไงเราก็ไม่ว่าจะ develop ยังไงเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ด้วย raw mat เพราะยังไง raw mat ก็ต้องมี logistic สองสมมุติว่าถ้าเรา improve เอา raw mat เข้ามาการลงทุนต้นทางของแผงครับแผงเนี่ยมันมี stage แรกก็คือเอาตัว raw mat มาทำจนมันเป็นเซล
1: ล
0: ์ท่อนนี้ investment มันสูงมากเองถ้า volume มันไม่ได้เนี่ยผมว่าผู้ผลิตแผงส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีว่าโอเคนำเข้า wafer หรือเซลล์ที่สำเร็จแล้วเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับแล้วแพ็คมาอย่างดีแล้วก็มาทำ assembly ก็คือมาประกอบเป็นแผงในไทยส่วนใหญ่แต่ก่อนและปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู
2: ่
0: นะครับ
2: แสดงว่านี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ค่าไฟไม่ค่าไฟสิในการติดตั้งแต่ละอย่างมันแพงเหลือเกินนะครับนี่คือเป็นนโยบายของรัฐบาลก็เลยมองว่ากระแสมันมีแหละว่าคนอยากจะผลิตไฟฟ้าใช้เองยิ่งมีบอกว่าสามารถคืนขายให้กับรัฐได้ด้วยทีนี้รัฐบาลเนี่ยก็เลยออกนโยบายตอนนี้ที่เราเห็นอยู่2อันหลักๆแหละก
0: ็
2: คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับไอ้ 200,000 บาทแล้วก็มีเรื่องของแนวคิดที่ให้ผ่อนผันบินค่าไฟฟ้าอยากให้ท่านนายกนะ
1: วันนี้ให้เป็นยกให้เป็นนายก
2: เป็นนายกเลยนะอธิบายหน่อยว่าไอ้2มาตรการนี้มันออกมาแล้วมันตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะผลิตไฟฟ้า ให้กับตัวเองได้ไหม
0: ได้ครับตอบอย่างนี้ก่อนไอ้มาตรการแรกที่ออกมาแล้วนะจริงๆมันเป็นทางการเนี่ยคือมาตรการเรื่องภาษีนะครับ 200,000
2: 200,000
0: อันนี้มันเป็นการใช้ต้นทุนที่ผู้ติดตั้งหรือเจ้าของบ้านไปลงทุนติดตั้งโซล่าแล้วก็เอาตัวนี้มาหักภาษีรายได้ประเด็นถามว่าทั่วถึงไหมเนี่ยก็ต้องถามว่าคนที่จะเสียภาษี 200,000 พอที่จะกลบเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนระดับกลางค่อนข้างบนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นล่างเนี่ยไม่น่าจะเสียภาษีเท่านั้นนะครับอันนี้1ประเด็นแต่อันนี้คือทางการก็คือออกมาแล้วนะครับส่วนใน 50,000 ที่เป็นแนวทางของรัฐบาลที่จะซับซิดี้ไปเลยเพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนเนี่ยลงมือติดตั้งโซล่าด้วยต้นทุนที่ถูกลงตีว่าถูกลง 33% นะครับวันนี้ผมสมมุติว่าระบบโซล่าที่รัฐกำลังจะให้เนี่ยก็คือ5กิโลวัตต์เนี่ยผมตีกลมๆเนี่ย 150,000 นะครับ150,000เนี้ยถ้ารัฐให้ 50,000ก็แสดงว่าภาคครัวเรือนเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปที่จะเข้าแพ็คเกจเนี้ยก็จะได้ประหยัดไป 33% การคืนทุนก็จะสั้นลงนะครับ
1: แต่อีกแสนหนึ่งที่รัฐไม่ได้ช่วยเนี่ยประชาชนก็ไม่ต้องควักถูกไหมครับเท่าที่รัฐพูดมานะก็คือผ่อนจ่ายค่าไฟที่ประหยัดไปได้เนี่ยผ่อนไปเรื่อยๆ
0: เข้าใจอย่างนี้ฮะเข้าใจว่าแสนที่เหลือเนี่ยที่จะเป็นต้นทุนของประชาชนที่ต้องจ่ายเนี่ยน่าจะไปกลายเป็นหนี
2: ้
0: กับสถาบันการเงินที่จะไฟแนนซ์เข้ามาในต้นทุนการเงินที่ต่ำนะครับแล้วก็ใช้ค่าไฟที่ประหยัดได้หรือค่าไฟที่ขายออกด้วยแพ็กเกจ2.20 บาทเนี่ยนะครับเอามากลบนะครับนี่ผมคิดให้เร็วๆว่า5กิโลวัตต์เนี่ยครับถ้าผู้ติดตั้งคือเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟกลางวันเลยนะครับปล่อยให้ขายออกคืนไฟฟ้าอย่างเดียวปีนึงอ่ะได้รายได้แค่16,000 บาท
2: ครับ
0: แต่ถ้ากลุ่มนั้นหรือครัวเรือนนั้นเป็นบ้านผู้สูงอายุมีโหลดเรียกว่ามีโหลดแล้วกันไม่ใช้ไฟกลางวันแล้วกันนะครับกลุ่มนี้น่าจะได้คืนเร็วที่คุณนภัสกรจ่ายเนี่ยในเวลากลางวันเนี่ยตีว่า4 บาท
2: ครับ
0: ที่เราจ่ายกันเนี่ยโดยว่าหน่วยละ4 บาทแล้วกันนะครับ4 บาทเนี่ยในจำนวนหน่วยที่ที่เท่ากันแค่ว่าไม่ต้องซื้อไฟการไฟฟ้าแล้วมาใช้ตัวเองตอนกลางวันเนี่ยอันนี้เท่ากับได้เป็น2 เท่าก็จะเร็วขึ้นเป็น1 เท่า
1: เดี๋ยวนี่คุณนภัสกรทำคิ้วผูก
2: ใช่ใช่
1: ผมอธิบาย
0: ผมไม่อยากอธิบายให้ง่าย
1: แบบนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดหมดเลยไฟทั้งหมดที่เหลือได้ก็ขายคืน
2: ครับ
1: รัฐบาลขายคืนกพผ.ได้2.20 บาท
0: ต่อมา23ต่าง
2: ปีหนึ่งต้ม
1: ใช่ครับนะครับแต่ถ้ามีคนอยู่บ้านเปิดไฟเช่นคุณยายอยู่คุณปู่อยู่เปิดไฟเปิดแอร์ใช้ไฟเนี่ยใช้ไฟตัวเองก็ประหยัดไป4 บาทถูกไหมอันนี้ผมไม่ยอม
0: ถูก
1: เพราะถ้าเกิดจะซื้อไฟปกติเสีย4 บาทอันนี้จะคืนทุนเร็วเป็นวิธีคิด
0: คือวิธีคิดง่ายๆถ้าผมเทียบเป็นเงินก็ได้เม
2: ื
0: ่อกี้ถ้าบอกว่าไม่มีใครอยู่เลยขายคืนรัดหมดเลยเนี่ย2.20 บาทเนี่ยทั้งปีได้16,000
2: ต่อปี
0: นะครับแต่ถ้าใช้เองเนี่ยนะครับก็เท่ากับประหยัดประมาณ30,000 กว่าบาทต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเงินลงทุนที่150,000เนี่ยสมมติยังไม่มีซับซิไดซ์เลยเนี่ยนะครับแต่50,000มันก็ตีว่าสัก5 ปีก็คืนแล้วแต่ถ้าเป็นขายไฟคืนรัดเนี่ยก็9 ปีกว่าเกือบ10 ปี
1: ในมุมของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยตอบแทนชาวบ้านหน่อยสมมติคุณวัชกรที่บ้านสนใจ
2: ครับ
1: ไหมที่ต้องไปเป็นหนี้แต่ความจริงเขาไม่ได้ควักเกินเลยนะคำว่าเป็นหนี้นี่มันเป็นตัวเลขในบัญชีเฉยๆนะมันก็ประหยัดไปเรื่อยๆเนี่ยก็คุมนะหรือไงครับ
0: ถ้าถามผมในฐานะนายกสมาคมผมก็ต้องตอบว่าคุ้มครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเป็นว่ารัฐไม่สนับสนุนเนี่ยการเติบโตของโซล่าในไทยมันก็โตของมันเองอยู่แล้วแล้วมันก็มีความคุ้มอยู่แล้วเพราะวันนี้ครับด้วยราคาติดตั้งเนี่ยนะครับที่เราพยายามดีดตัวเลขกันออกมาแล้วเนี่ยราคาติดตั้งบวกโอเปอเรชั่นที่ต้องดูแลมันรายปีอะไรเบ็ดเสร็จเนี่ยต้นทุนค่าไฟที่ได้จากโซล่ารูฟเนี่ยไม่น่าเกิน2 บาทนะครับนั่นหมายถึงว่าที่ขาย2.20 บาทเนี่ยรัฐก็คำนวณมาดีแล้วว่าผู้ลงทุนเองก็จะมีกำไร
1: ใกล้เคียงอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ต้นทุนตีว่าต้นทุน2 บาทเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ใช้ระบบที่ติดตั้งเองด้วยต้นทุนค่าไฟต่อหน่วย2 บาทเนี่ยแล้วมาทดแทนการใช้ไฟจากสายส่งจากการไฟฟ้าที่4 บาทกว่า ยังไงมันก็คุ้มครับถึงไม่มีแพ็กเกจเนี่ยมันก็โตของมันอยู่แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มองภาพนี้ว่าอยากให้มันโตเร็วขึ้นผมเข้าใจว่าเป้าหมายของนโยบายเนี่ยคือต้องการให้โตเร็วขึ้นแล้วไม่ใช่มองแค่คือไม่ได้มองภาพแค่ว่าเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเดียวหรอกมันมวลรวมคือประเทศด้วยถ้าเท่าที่ได้เคย พบปะท่านรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยท่านเป้าก็คือท่านอยากให้จำนวนไฟจากตีว่าล้านหลังคาเรือนเนี่ยนะครับล้านหลังคาเรือนเนี่ยนะครับตีว่าต่อ

0: ต่อหลังคาเรือนเนี่ยได้ไฟประหยัดต่อวันเนี่ยประมาณถ้าผมคำนวณไม่ผิดประมาณ20หน่วย
1: ครับ
0: แสดงเหตุหมดนะครับหลังคาเรือนเราก็จะได้20ล้านหน่วยปีนึงเท่าไหร่ครับนั่นหมายถึงว่าหน่วยไฟที่ผลิตจากสิ่งที่เราลงทุนวันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะลดการนำเข้าเชื้อเพลิงในระยะยาวถ้ามองภาพบวกนะครับงั้นมองภาพนี้มันก็ไปอีกเรื่อง NDC 3.0 ที่รัฐบาลจะต้อง drive ประเทศให้ไปสู่
2: Net Zero
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้การลดกริดที่มันเป็น brown เป็น green ซะเพิ่ม ratio ตรงนี้ผมว่ามันก็มันได้หลายเป้าต้องพูดอย่างนั้นมัลติพลายเอฟเฟคมันเยอะครับ
1: จับประเด็นอย่างนี้ก็คือว่าไม่ต้องมายุ่งอะไรกับโซลาร์เซลล์เนี่ยโตอยู่แล้วเพราะคนก็เห็นอนาคตเห็นการประหยัดด้วยตัวเองแต่การที่รัฐบาลลงให้ก่อน 50,000 ต่อบ้านแล้วที่เหลือไปเอาสถาบันมาให้เงินกู้ถูกๆโดยที่ครัวเรือนไม่ต้องควักเลยเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว
0: หลายตัวถูก
1: ใช่ไหมครับครัวเรือนก็ได้ประหยัดรัฐบาลก็ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น Net Zero แล้วเราก็เป็นประเทศพลังงานสะอาดที่น่าชื่นชมด้วย
3: ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น
3: ใช่พอฟังแบบนี้ก็จะทำให้หลายคนอยากจะติดตั้งแล้วเรื่องอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าส่วนใหญ่ต้องนำเข้ามาเราเตรียมความพร้อมยังไงครับเพราะว่าพอรัฐบาลประกาศแบบนี้หลายคนโอ้โหสนอกสนใจแล้วถ้ามีพี่น้องประชาชนสนใจมากขึ้นราคาต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าในการที่จะต้องทำมาตรการ
0: ครับเพื่อตอบให้ได้ข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: ก่อนที่เรามาคุยกันว่าเราจะผลิตอย่างไรหรือจะติดตั้งยังไงราคาจะเป็นยังไงเนี่ยต้องบอกว่านโยบายที่ต่อเนื่องกับนโยบายนี้ของรัฐที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือรัฐบังคับให้สมอ
1: ครับ
0: ออกมกหรือมาตรฐานอาชีพที่ทั้งบ่นและสนับสนุน
1: ครับ
0: ผู้ผลิตไทยก็อาจจะบ่นนิดหน่อยว่ากลายเป็นว่าเดิมเนี่ยผู้ผลิตไทยจะขอมกผู้ผลิตได้ครับอาจารย์ได้แต่ว่ามันเป็นภาคสมัครใจแต่การมีมกของแผงที่เป็นผู้ผลิตไทยเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาได้ขายหน่วยงานรัฐที่บังคับต้องมีมกแต่พอตอนนี้เป็นมกทั้งยวงแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่มีแอดเวนเทจหรือมีแต้มต่อตรงน
1: ี
0: ้กลายเป็นว่าแผงที่นำเข้าก็ถ้าแอพพลายมกสำเร็จมีมกเลขมกครบถ้วนก็ใช้ได้เท่ากัน
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะมีแหลกอยู่แต่
1: ในมุมผู้ผลิตไทยซึ่งเสียเปรียบต้นทุนก็เหนื่อยขึ้นหน่อย
0: เหนื่อยขึ้นหน่อย
1: แต่ในมุมผู้บริโภคได้ประโยชน
0: ์ได้ประโยชน์
1: มั่นใจว่าทุกแผงที่เข้ามามีมก
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอันที่จะเกี่ยวกับโซล่าทั้งรูฟและกราวและโฟลติ้งใดๆเนี่ยสุดท้ายในประเทศก็จะกลายเป็นมีมกหมดแล
1: ้
0: วในปีนี้ผมเชื่อว่าจบทีนี้ตอบต่อเรื่องราคานะครับไม่ว่าใดๆเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยวิธีทางการค้าด้วย commercial thinking เนี่ยราคามันไม่สูงขึ้นหรอกครับด้วยกระบวนการถึงจะมีรัฐมาควบคุมออกมกต้องผ่านกระบวนการรับรองมกเนี่ยแต่จบลงยังไงราคาก็ยังอยู่ที่ตรงนี
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้น150,000ที่ผมเรียนอาจารย์ว่าระบบ5กิโลวัตต์150,000เนี่ยอันนี้คือเป็นราคาขายนะ
1: เพ
0: ราะฉะนั้นต้นทุนจริงๆของผู้ติดตั้งหรือผู้รับเหมาที่จะไปติดตั้งตามครัวเรือนเนี่ยยังไงก็ถูกกว่านี้นะครับ
1: อย่างตะกี้พูดว่า5กิโลวัตต์เราไม่ได้คนอยู่ในการไฟฟ้านะมันเยอะสักแค่ไหนสำหรับบ้านขนาดไหน
0: วันนี้ครับด้วยเทคโนโลยีแผงวันนี้เนี่ย1แผงประมาณ700วัตต์ต่อแผงนะครับเพราะฉะนั้น5กิโลวัตต์ก็น่าจะ7แผง7ถึง8แผงแค่นั้นเองก็เรียบร้อยแล้วแผงนึงเนี่ยเอาเร็วๆคิดง่ายๆก็3ตารางเมตรนะครับก็แสดงว่า7แผงถึง8แผงก็ต้องมีสัก
1: ถ้
0: าเหลือ24ตารางเมตรหลังคาพื้นที่หลังคานะครับก็ติดตั้งได้แล้วก็คือบ้าน general เลยครับทุกไซส์ที่เป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยน่าจะพอไหว
1: ผมได้ยินฝ่ายค้านเขาติงบอกว่าเนี่ยการทำแบบนี้มันดีนะแต่การขายไฟคืนมาเนี่ยมันต้องมีสิ่งเรียกว่าสมาร์ทมิเตอร
0: ์
1: อันนี้จะเป็นจุดบล็อกที่ทำให้มันไปไม่ถึงเป้า1ล้านครัวเรือนหรือเปล่าเขาบอกว่าถึงแสนได้ก็เก่งแล้วนะนายกสมาคมมองยังไงครับ
0: อันนี้เป็นอันนี้ต้องแยกเรื่องนะครับอันนี้จริงๆแล้วผมอยากแยกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐกับการไฟฟ้าเนี่ยควรทำอยู่แล้วถึงจะมีแพ็กเกจนี้ในการโปรโมทร้านหลังหรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่าการปรับปรุงเรื่องมิเตอร์การปรับปรุงเรื่องระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าทั้งสองการนะฮะนครหลวงและภูมิภาคเนี่ยเขามีแผนปรับปรุงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันผมมองว่าเป็นบวกเพราะว่าเป็นการ drive ด้วยแพ็กเกจนี้ด้วยการจะเติบโตเป็นร้านหลังเนี่ยการไฟฟ้าก็ต้องเร่งทำนะครับแล้วคำว่าสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยอย่าไปมองว่ามันคือข้อจำกัดจริงๆสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยมันคือเปรียบเทียบให้อาจารย์กับคุณภาสกรเห็นชัดๆคือมิเตอร์โบราณของ

0: านเราก็คือไอ้จานหมุนที่จะมีคนไปจดนะครับถ้าเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ซะมันก็คือดิจิตอลพอมันเป็นดิจิตอลซะเนี่ยถ้ามองแค่ว่าเอ้ยมันเป็นคอสนะมันคืออิมแพคที่เดี๋ยวจะทำทันไม่ทันเนี่ยพักไว้ก่อนแต่ข้อดีเนี่ยระบบกับการมอนิเตอร์โหลดหรือการใช้ไฟของแต่ละแอเรียของทั้งจังหวัดของทั้งอำเภอของแต่ละเขตเนี่ยมันจะถูกมอนิเตอร์เรียลไทม์ขึ้นนะฮะถ้าเราเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ได้ทั้งประเทศ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรคแต่ใช่อุปสรรคคือฝ่ายค้านมีเหตุผลนะครับอุปสรรคคือที่คุณคิดเนี่ยมิเตอร์มันมาทันไหมคนต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่การไฟฟ้าจัดซื้ออย่างไรอันนี้ให้เขาไปตั้งแล้วกันในมุมของฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อว่าเขาจะหลีดไปทางนั้นแหละนะครับแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนโยบายหรืองบลงทุนของไฟฟ้าเนี่ยเขาเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะครับสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ยังไงเราก็ต้องเปลี่ยน
1: มันแพงไหมครับสมาร์ทมิเตอร์ที่
0: ผมว่าหลักพันนะครับถ้าไม่ผิด
1: หลักพันต่อหน่วย
0: ต่อหนึ่งมิเตอร์เนี่ยครับต้นทุนที่ไฟฟ้าจัดซื้อผมว่าน่าจะประมาณสัก 5-7,000 บาทณปัจจุบันสำหรับไซส์ที่เป็นบ้านนะครับ ที่เป็นบ้าน
1: ก็แปลว่า
0: อาจจะไม่เป๊ะนะครับ
1: แปลว่าต้นทุนของการไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นประมาณ 5-7,000 ล้านบาทถูกไหมครับเพราะบ้านหลังอันหนึ่งก็ 5,000-7,000
0: โดยหลักมิเตอร์ไม่ใช่คอสของไฟฟ้านะครับ
1: ก็เป็นคอสของ
0: บ้านเพียงแต่ว่าบ้านเนี่ยเดิมเนี่ยทุกบ้านเราทุกคนนะมีการจ่ายเงินประกันมิเตอร์ไว้นะครับแล้วก็มีแพ็กเกจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ไฟฟ้าก็ช่วย SME ช่วยครัวเรือนด้วยกันคืนเงินหลักประกันมิเตอร์ให้แล้วเพราะว่าเหมือนกับช่วยเรื่องสภาพคล่องประชาชนน่ะแต่ว่ารอบนี้เขาก็อาจจะต้องฟิกเอาว่าเขาจะจัดการกับเรื่องการลงทุนมิเตอร์ยังไง
1: ในเชิงเทคนิคคุณน้องสกอร์นึกภาพออกมั้ยตอนเราใช้ไฟของหลวงเราเข้าใจละเขาเปิดไฟก็วิ่งมาไอ้ตอนขายไฟคืนเนี่ยเทคโนโลยีมันง่ายขนาดนั้นเลยนะครับมันต้องปรับเปลี่ยนต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับการขายคืนเนี่ยไฟจากบ้านไหลไปส่วนกลางไปกระจายใหม่มันทำยังไง
0: อย่าง
1: น
0: ี้ครับเดิมเนี่ยมิเตอร์จานหมุนนะครับ มิเตอร์จานหมุนน่ะมันเป็นอนาล็อกเพราะเป็นอนาล็อกเนี่ยจานมันก็มีอย่างเดียวคือมันหมุ
1: น
0: ทางเดียวทิศเข้
1: าม
0: ันหมุนสองทางอาจารย์ถ้าเราสูดจ่ายสวนออกไปเนี่ยมันก็หมุนกลับมิเตอร์มันก็จะจาก1 2 3มันก็จะไล่กลับเป็น3 2 1ซึ่งอันนี้เดิมเป็นอย่างนั้นแล้วไฟฟ้าก็แก้ด้วยการที่ว่าเพราะโซล่ารูฟเนี่ยในแต่ละบ้านติดตั้งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการมีหมุนย้อนหรือกลายเป็นมิเตอร์เนี่ยตัวเลขเพี้ยนไปตรงนี้มีการพยายามแก้ปัญหามาตลอดอยู่แล้วแล้วกติกาวันนี้ครับการติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้านเรือนเนี่ยมันก็จะต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่บังคับก็คืออุปกรณ์ที่เป็นซีโร่เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยจะเป็นตัวบล็อกไว้เหมือนเป็นประตูไม่ให้น้ำไหลกลับเข้าไปที่ท่อให้เข้าอย่างเดียวเลยนะครับก็คือขาเข้าก็จดขาเข้าไว้ส่วนขาออกเนี่ยถ้าขาเข้าไม่มีเป็นศูนย์ขาออกไหลกลับเท่าไหร่ก็เรคคอร์ดฝังเซลไว้อีกอันนึงผมเข้าใจว่าฟังก์ชันของสมาร์ทมิเตอร์ก็คือแบบนี
1: ้ในหลายประเทศคุณนันสกรที่เห็นข้อมูลคือบ้านที่ไม่ได้ติดซึ่งเป็นคนที่มีรายได้น้อยสุดท้ายต้องมาแบกรับภาระค่าส่วนกลางอะไรทั้งหลายที่มันแฝงอยู่ในค่า FT เนี่ยอันนี้ในเมืองไทยเราจะเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
0: แหมเรียนยากจังเลยเรื่องข้อนี้คือจริงๆปัญหาของค่าใช้จ่ายที่มันอยู่เป็นส่วนกลางเนี
1: ่
0: ยแล้วมันถูกแชร์ลงไปใน FT เนี่ยมันเป็นปัญหาเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าก็พยายามแก้ไขด้วยการแกะมันออกไปเช่นค่าไฟทางค่าสาธารณะเอาออกไปแต่ว่าที่เหลือครับการปรับปรุงตรงนี้ถ้าการปรับปรุงเฉพาะเรื่องมิเตอร์นะผมว่า impact มันอยู่ที่คู่สัญญาเฉพาะการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟนะครับไม่น่าจะกลายเป็นซังคอสหรือเป็นคอสที่อิมแพคเข้าไปใน FT นะครับแล้วก็นโยบายนี้ผมว่าถ้ามองระยะยาวเนี่ยมันพยายามจะลดอิมแพคของค่าเชื้อเพลิงใน FT อยู่แล้วจริงๆบวกลบก็ไม่กล้าตอบนะครับว่ามันจะกระทบหรือไม่กระทบเกินความสามารถที่จะตอบ
2: ครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลไหมครับในฐานะที่เอาละออกนโยบายมาแล้วแล้วก็คุณชัยพมลในฐานะเป็นนายกสมาคมอยากจะสื่อสารอะไรไปถึงรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายนี
0: ้ผมมีฝากในหลายๆเวทีนะครับว่าจริงๆอ่ะการโปรโมทโซล่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูฟท็อปที่จะเกิดกับภาคครัวเรือนจะล้านหรือ2ล้านเนี่ยนะแพ็กเกจเนี่ยแล้วก็โซล่าชุมชนที่กำลังจะออกเหมือนกันเป็นลักษณะของ5เมกะวัตต์ติดตั้งกระจายทั่วประเทศแล้วก็ขายไฟให้รัฐแล้วเอาส่วนต่างตรงนี้ไปลดถ้าไฟให้ประชาชนในชุมชนอะไรก็แล้วแต่ผมว่ากลุ่มนี้เป็นนโยบายที่ดีนะครับเป็นนโยบายที่นี่แหละอย่างที่เรียนอาจารย์ตั้งแต่ต้นก็คือ

0: พยายามลดการใช้ไฟที่มันเป็นบราวน์ให้เป็นกรีนเยอะขึ้นอันนี้เป็นบวกแน่นอนแล้วก็ในการลงทุนมันจะเกิดการหมุนเวียนในประเทศเยอะพอสมควรเกิดการจ้างงานอะไรห่วงอยู่2เรื่องคร
1: ับ
0: เรื่องที่1คือไอ้ร้านหลังเนี่ยนะครับจะต้องใช้ผู้ติดตั้งจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าผมลองดูผู้ติดตั้งขนาดเล็กๆในกลุ่มที่พอใช้งานกันอยู่แล้วนะครับผู้รับเหมากลุ่มหนึ่งที่จะมาดูบ้าน5กิโลวัตต์อย่างเงี้ยติดประมาณ8แผงติดอินเวอร์เตอร์1ตัวเข้าสายอะไรในตู้ไฟเดิมเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องติดตามกติกาของการไฟฟ้านี่ผมว่ากลุ่มใช้คนสัก5คนก็ดูแลเรื่องนี้ได้ใช้เวลาสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าอุปกรณ์ครบก็ติดตั้งเสร็จร้านหลังลองมาตัวโพกไปดีๆ
1: คิดแม่นาวเนี่ยมันจะไม่พอ
0: ใช่ครับผมกลัวหนึ่งคือแล้วคอลิฟายช่างคือช่างติดตั้งที่ได้มาตรฐานเนี่ยเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วไปพูดไปสอนให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพอดีในเรื่องนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ผมก็เน้นบอกเขาว่าอย่าลืมนะหลักสูตรที่เคยเทรนช่างติดตั้งโซล่าเนี่ยรูปถ่อมเมื่อหลายปีก่อนเขาอบรมตั้งแต่ปี2565-66เนี่ยผมบอกมันต้องอัปเดตแล้วนะ
1: มันเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนหมดแล้ว
0: ขนาดแผงเอ่ยอุปกรณ์ที่มันรีควายเพิ่มเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วตอนนี้เขาบอกโอ้เขาอบรมไป 6,000 ผมก็บอก 6,000 คูณไอ้ร้านหลังนี่ดีๆนะมันไหวหรือเปล่าแล้วแพ็กเกจนี้มันคือ1ปีนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมฝากแต่ก็เห็นนะครับว่าการไฟฟ้าทั้งสองการเนี่ยเขาก็รีบให้ผู้รับเหมาหรือผู้ติดตั้งเนี่ยไปขึ้นทะเบียนแล้วการไฟฟ้าทั้งสองการคือทั้งนครหลวงและภูมิภาคเขาก็จะกันกรองช่างผู้ติดตั้งอ
1: ัน
0: นี้ก็ฝากไว้ผมว่า
1: เรื่องที่หนึ่ง
0: อันนี้เป็นข้อควร
1: ครึ่งนาทีเรื่องที่สองครับ
0: เรื่องที่สองก็คือเรื่องการพัฒนากริดนี่แหละครับก็คือสายส่งนี่แหละครับเพราะว่าสายส่งเนี่ยร้านหลังมันจะมีการกระจายของแหล่งผลิตที่เป็นจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยทั่วไปหมดทั้งกรุงเทพและในต่างจังหวัดความแข็งแรงของโครงข่ายที่เดิมมันไม่เคยไหล2ทางแล้วมันมี2ทางเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยไหวไหมให้ไปดูแลตรงนี้ให้ดี
1: สงสัยต้องตามไปที ในเชิงเทคนิคอาจจะยุ่งยากแต่ในเชิงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับภาพรวมของพลังงานสะอาดเห็นชัดเจน
2: ใช่ครับคงจะได้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับการสนับสนุนนโยบายนี้นะครับแต่ก็ยังมีต้องบอกว่าเป็นข้อสังเกตนะครับจากท่านนายกสมาคมนะครับว่าเรื่องของการที่จะพัฒนาตรงนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเพื่อฝากไปยังรัฐบาลนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณชพมลจันทรพงษ์พันธ์นะครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยนะครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในภาคสำนักนะครับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชุมชนบ้านปางมะเหยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาใหม
1: ่ทำไมเราไม่เผา
2: ก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงฟังการกราบบังคมทูลบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งยาส394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางบิ้ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวหรือโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องบินเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบยาส 39D กริปเพนแบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวหรือโซโลกับเครื่องบินแบบยาส 394กริปเพนในวันนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระบรมกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T-41จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT-4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC-9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงและเครื่องบินแบบ Piper PA-34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงเครื่องบินทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ในวันนี้41นาทีโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,189.18 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen 4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Orderสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยสมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับทันทีการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส394 Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้นำนายสจ๊วตเอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าดึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA One Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตรซูซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเบลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2518ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลระเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2518ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คาราวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้าย

วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2518ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,097 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและสถาบันสมทบประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนากุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียนอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยยังได้รับรางวัลและรับการรองรับในด้านต่างๆมากมายอาทิคณะจิตแพทยศาสตร์ได้รับการรองรับมาตรฐานระดับสากลจากออสเตรเลเชียนวาเทอรินารีบอร์ดคาวซิล AVBC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกโดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2568ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12พัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนผ่านระบบไตรภาคีและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Yearในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมนำผลงานวิจัยประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นในปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเป็นเสาหลักทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาคอย่างยั่งยืนองคมนตรีและคณะหมู่ในนิติราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะหมู่ที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งนอกคันกั้น

น้ำในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรตั้งแต่วันที่18กันยายน2519ในพื้นที่10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านโดยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในวันเดียวกันนี้นะที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองบางบานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ถึงปัจจุบันบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรวม16อำเภอ205ตำบล1345หมู่บ้าน66ชุมโดยคาดการว่าหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเรื่องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวทิติราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้านปัจจุบันมีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว38ตำบลและพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบาย40ตำบลหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณ
วันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกมลนาถรุติดองคมนตรีในคณะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2519ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2519โดยจัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานนำเสนอผลสำเร็จการน้อมนำพระราชดำริด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงที่มุ่งขยายผลสู่ระดับนานาชาติและเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมต้นชาป่าโบราณที่มีคุณค่าทางชีวภาพและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่บ้านแม่งานหลวงเมื่อปี2564พบต้นชาขนาดใหญ่และเก่าแก่จำนวนมากโดยมีศักยภาพต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชาในอนาคตปัจจุบันคณะวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมทหารพรานที่36ได้สำรวจและบันทึกข้อมูลต้นชาโบราณในพื้นที่เป้าหมายแล้วกว่า 2,477 ไร่โดยนำองค์ความรู้และประวัติศาสตร์ของชุมชนมาใช้เป็นฐานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลเมืองล้อมราชจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสะตือวัดโพเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากเพลงแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ของไผ่จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและบริษัท Quality Property Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกวัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศ

เวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินธิราเทพยวดีมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปหน้ากลางวัดประยุรวงศาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปฐุมมาวาสวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์วัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องรูปกถาในพระธรรมบทรูปังชิราติมัจจานังนามะโคตังนะชิราติสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและกิตติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นการเคหะแห่งชาติรุ่นสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครบริษัทไทยยานยนต์จำกัดและบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดปรินายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลวัดคูหาสุวรรณจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสีรูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปมาศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้ซึ่งในวันนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน200ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีใจโดยมีผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยโรงเรียนเจริญดีวิทยาได้รับพระราชทานสิ่งของจำเริงกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการเรียนการกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติเจ้าหน้าของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยางชีพพระราชทานมาให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25กันยายน2519จังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคม2569คณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบบ้านให้แก่ครอบครัวกำลังพลและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตไปพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นันทฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปมอบบ้านพระราชทานและเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญดังนี้ณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัฒน์ตะเพียนทองกำลังพลในสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดน

ไทยกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทางนี้สืบเนื่องจากบ้านอยู่อาศัยเดิมของพลทหารพีรวัตรมีสภาพทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้เสียสละและกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ค่ายบดินทร์เดชาตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพีรศักดิ์มณีสายและครอบครัวจ่าสิบเอกวุฒิพันธ์สุวรรณโคกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่10สถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนกำลังพลในสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษทางนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบไปแล้วรวม63ครอบครัวใน27จังหวัดและสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนอีก18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์8ตุลาคม2519โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระปณิธานสืบสานผ้าไทยโบราณสู่สากล

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าภูษาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง4ภูมิภาคของไทยที่มีความโดดเด่นงดงามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการนวลกอกตำบลหนองนาคำซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาไทยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทย

ลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวโนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านนวลกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและผ้าบ้านนนกอกสำหรับฉลองพระองค์ในวันงานเพื่อให้สมพระเกียรติการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยฉลองพระองค์ผ้าทอโบราณเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนนกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจวบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์แต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน

0: จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริษวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เพราะเราไม่ได้คู่กันอาหารที่ไม่ควรกินคู่กันน้ำผึ้งไม่ควรคู่กับน้ำร้อนน้ำผึ้งไม่ควรนำมาชงพร้อมกับน้ำร้อนเพราะความร้อนจะเข้าไปทำลายเอนไซม์และวิตามินที่อยู่ในน้ำผึ้งทุเรียนไม่ควรคู่กับแอลกอฮอล์ทุเรียนมีกรรมฐานสูงแอลกอฮอล์จะทำให้สารนี้เข้าสู่กระแสเลือดเร็วจึงอาจได้พิษจากสารแอลดีไฮด์เพิ่มขึ้นเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทุเรียนไม่ควรคู่กับลำไยทุเรียนและลำไยเป็นผลไม้ที่น้ำตาลและพลังงานสูงหากกินคู่กันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นรวดเร็วหาก
2: NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวกดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
3: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
4: ไม่ว่าคนจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
5: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
4: ผ่านระบบรางไปดอกที่สิงคโปร์ได้เลย
5: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
4: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45
6: สารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT
0: วันที่8ตุลาคมอุดมรัฐคล้ายวันประสูติสวัสดิ์จรัสล่าขอทรงพระเกษมเปรมปรีดาเจริญพระชนสายิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องดังหลังข่าวนะครับพบกับคุณสถาพรเกื้อสกุลและผมศิรวิชเชกเกษมวันนี้8ตุลาคม2569ทักทายคุณผู้ชมทั้งที่รับชมผ่านหน้าจอทีวีแล้วก็ผ่านทางออนไลน์นะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้
2: ครับคุยข่าวสารกันได้นะครับ
1: ครับ
2: ในขณะเดียวกันเรื่องของข่าวสารวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรายังคงเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้กระบวนการการเยียวยา
1: คร
2: ับเนื่องจากว่าหลายส่วนนั้นเนี่ยครับโดยเฉพาะผู้ที่ประสบอุทกภัยลงทะเบียนไปแล้วนะครับตอนนี้บางส่วนได้รับเงินเยียวยาแล้ว
1: ใช่ครับ
2: ถือว่าเร็วมากนะครับแต่ยังมีคำถามบางส่วนว่าตรงไหนจะได้รับอย่างไรนะฮะท่วมล้อมน้ำล้อมนะน้ำท่วม7วันไม่เกิน7วันจะมีเงื่อนไขได้รับกันอย่างไรซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีคนที่จะเข้ามาชี้แจงแถลงไขแต่ยืนยันว่าทุกคนนั้นเนี่ยนะครับจะได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอนวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: ค
2: ืนนี้เนี่ยจะเข้ามาคุยกับเราด้วยเรื่องของสถานการณ์การเยียวยานี่แหละครับคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้ว่านายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยติดภารกิจที่ประเทศสิงคโปร์นะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าก็ไม่วิดีโอคอนเฟอเรนซ
1: ์ครับติดตาม
2: กลับมาพูดคุยติดตามสถานการณ์เรื่อง
1: ประเทศนะครับว่ามีแนวโน้มลดลงเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกเตือนนะครับในช่วง

0: เติมฮะ
1: ซึ่งผมก็จะเห็นว่าทางเพจของกรมทางการแจ้งเตือนเป็นแผนที่ไฮไลท์ภาคที่ได้รับผลกระทบให้ดูเข้าใจง่ายดีง่ายๆขึ้นนะครับก็ขอให้ทางบพ.ได้ให้ข้อมูลเน้นย้ำกับชาวบ้านในพื้นที่สำคัญที่ทั่วถึงด้วยตลอดจนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ทำการปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ใดได้ประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงก็ขอให้เตรียมการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กราบเรียนมาทุกครั้งนะครับ
0: นี่ฟังดูแล้วก็จะเห็นว่านายกให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลร่วมกันนะครับนาวคลาสก็คือการพยากรณ์อากาศระยะสั้นที่ทางคุณเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับได้น้ำบางปะกงนะครับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราครับนายกบอกว่าทราบว่ามีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้นแล้วแล้วก็ในส่วนพื้นที่ภาคใต้ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วเช่นกันก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาระหว่างนี้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมทรัพยากรและบุคลากรให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่หากหน่วยงานใดประสบปัญหาติดขัดต้องการให้มีการสนับสนุนตรงไหนเพิ่มเติมขอให้แจ้งเด่นนี้ครับ
1: พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทราบว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วและในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและทำความเข้าใจกับแผนงานต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรรับการสนับสนุนเพิ่มเติมก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมซึ่งเราประชุมกันทุกวันอยู่แล้วรวมไปถึงกองทัพแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที
2: นี่ครับคือนายกรัฐมนตรีนั้นก็บอกว่าหน่วยงานใดเนี่ยนะที่มาร่วมประชุมแล้วขาดเหลืออะไ
0: ร
2: นะต้องบอกในที่ประชุมเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะได้ให้การสนับสนุนเนี่ยได้เพียงพ
0: อ
2: เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วงท้ายวันนี้กำชับด้วยนะครับว่ามีทั้งหมดเนี่ย8ข้อที่จะต้องนำไปปฏิบัติแล้วก็อย่างที่ย้ำนะครับว่าต้องบูรณาการทำงานร่วมกันข้อแรกก็คือด้านสาธารณสุขนะครับกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเตรียมการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรับมือกับปัญหาสุขภาพการติดเชื้อที่มักจะเกิดขึ้นหลังช่วงน้ำลดนะคร
0: ับ
2: ก็คืออย่างเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมเรื่องของน้ำกัดเท้าแบบนี้นะครับเท
0: ้
2: ามันเปื่อยนะครับสองเนี่ยการจัดการซากสัตว์ครับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดซากสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการ 3. การควบคุมโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมโดยต้องมีการกำหนดแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเพิ่มเติม 4. การรับมือกับฝนตกหนักเฉียบพลันก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นติดตามประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักใน 3-6 ชั่วโมงข้างหน้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็กำชับชุดปฏิบัติการให้พร้อมช่วยเหลือ

0: ประชาชนทันที5การจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับโดยเร่งรัดสำรวจแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้ระบบสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนข้อสั่งการข้อที่6บอกว่าการเตรียมรับมือในพื้นที่ภาคใต้ก็ให้แต่ละจังหวัดนั้นประเมินพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงระบบระบายน้ำเตรียมทรัพยากรบูรณาการความร่วมมือระหว่างพื้นที่เพื่อไม่ให้การทำงานนั้นซ้ำซ้อนกันข้อที่7ครับการอพยพและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมก็ต้องมีแผนอพยพแจ้งเตือนประชาชนประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินรายงานผลต่อส่วนกลางและสิ่งสำคัญไปกว่านั้นต้องมีการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อทำให้มีเอกภาพนะครับการทำงานนั้นมีเอกภาพทำงานไปในทิศทางเดียวกันส่วนข้อที่8ครับก็คือเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและก็กรุงเทพมหานครต้องจัดตั้งทีมเฉพาะกิจครับไปสำรวจครัวเรือนทยอยส่งรายชื่อผู้ประสบภัยให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เพื่อโอนเงินเยียวยาทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดข้อนี้สำคัญมากนะครับเพราะตอนนี้หลายจังหวัดผู้ที่ประสบภัยเนี่ยครับคุณผู้ชมบางคนนั้นเนี่ยลงออนไลน์ไม่เป็นลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไม่เป็นไปที่ไหนไปที่อบต.ฮะพอไปที่อบต.อบต.บอกต้องไปเตรียมไอ้นั่นต้องไปเตรียมเอกสารโน่นนี่นั่นนะครับหรือบางคนลงแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วไปที่อบต.อีกอบต.บอกว่าต้องไปเอาเอกสารมาด้วยนะออนไลน์อย่างเดียวไม่พอแบบนี้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องมีเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยลงไปให้คำแนะนำลงไปช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อเขาเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอย่างทันท่วงทีครับ
1: ครับทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้อยู่ๆมันก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาทั้งที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเป็นดราม่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยจากการประชุมทุกๆวันของศูนย์เนี่ยนะครับทางอธิบดีปภ.เนี่ยก็ได้มีการออกมาให้ข่าวกับทางนักข่าวทีนี้อยู่ๆในออนไลน์ก็มีการไปปั่นข่าวกันว่าแฟดคลองจันเนี่ยอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาซึ่งอ้างอิงว่าทางอธิบดีปภ.เนี่ยเป็นคนพูดล่าสุดวันนี้นะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.นะครับก็ได้ชี้แจงในประเด็นนี้โดยยืนยันนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้พูดสักคำเลยว่าแฟดคลองจันไม่ได้พูดคำนี้ออกมาว่าแฟดคลองจันจะไม่ได้รับเงินเยียวยาขอปฏิเสธนะครับมีคำถามว่าเรื่องพื้นที่คือท่านอธิบายว่าก็มันตอนนั้นเนี่ยมันมีคำถามก็จากนักข่าวเองนั่นแหละว่ามันมีพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์หากมีการตั้งต้นมาด้วยการถามว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะได้เงินเยียวยาไหมคำตอบมันก็เลยอยู่ในตัวของมันเองนั่นก็คือไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงแฟดคลองจันเพราะเอาจริงๆเนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์อยู่แล้วเพราะมันเกิน7วันคือทางท่านอธิบดีก็ย้ำว่าเนี่ยก็ถึงไม่พูดถึงไงเพราะว่าเดี๋ยวจะดราม่ากันอีกทั้งความตั้งใจสำหรับหลักเกณฑ์รัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวฟังชัดๆเลยจากปากของท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
2: เมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องคลองจันสักคำเลยนะเขียนใครไปพูดถึงเนี่ยอันนี้ปฏิเสธเลยนะเมื่อวานมีคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นมาว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผมก็บอกว่าคำถามนั้นเนี่ยก็มันมีคำตอบเป็นตัวเองผมไม่ได้พูดถึงคลองจันทร์นะเดี๋ยวจะดราม่ากันโดยไม่จำเป็นมาเปล่าเอาหลักเกณฑ์ก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยและสร้างความเดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบกลางปี69มาให้จะเป็นเคส 9,000 นะก็มีช่วยอยู่ใน60กว่าจัญญานะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมแล้วก็ให้มีหลักเกณฑ์รองรับแล้วก็ให้ช่วยอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยคือถ้าเราพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นสมุทรสงครามตกหล่นเพราะว่าครม.ออกมติไปแล้วแต่สมุทรสงครามเกิดเหตุวันที่30กันยายนเราก็เอาเข้าครม.ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดนะครับก็พยายามดูแลให้ในส่วนของระยะเวลาที่ให้เขาลงทะเบียนและจ่ายได้เลย
0: นี่คือประเด็นนี้เนี่ยนะฮะคือต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็เปิดเสียงท่านเหมือนกัน
1: ใช่
0: ครับคือนักข่าวเนี่ยยื่นไมค์ไปถามท่านว่าคลองจันเนี่ยถ้าไม่เข้าเกณฑ์นะฮะจะได้หรือเปล่า

0: ท่านก็บอกว่าก็คำตอบมันอยู่ในตัวอยู่แล้ว
1: ก็ถ้ามันไม่เข้าเกณฑ์
0: ถ้ามันไม่เข้าเกณฑ
1: ์
0: ก็ไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าไม่เข้าเกณฑ
1: ์
0: ก็ไม่ได้แต่ท่านบอกว่าแต่นะมันไม่เข้าเกณฑ์ตรงนี้แต่มันอาจจะต้องไปเข้าเกณฑ์อื่นไปดูว่าเข้าเกณฑ์ตรงไหนก็จะไปจ่ายตามหลักเกณฑ์นั้นคือเมื่อวานท่านอธิบายแบบนี้จริงๆนะแต่ปรากฏว่าโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็ไปพาดหัวไปเลยว่าชาวคลองจันทน์เนี่ยอาจจะไม่ได้เงินเยียวยามันก็เลยกลายเป็นดราม่ากลายเป็นประเด็น
1: คนที่เขารอได้รับความเดือดร้อนอยู่ทีนี้ก็เลยกังวลใจกันเลยก็เลยถูกขยายความกันไปแบบผิดๆนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้นะฮะแม้ว่าทางอธิบดีปภ.ท่านอธิบายชัดเจนแล้วนะครับนักข่าวที่อยู่ในวงยังถามอีกนะฮะว่ามีความชัดเจนหรือไม่ว่าแฟดคลองจันทน์เข้าเงื่อนไขนะครับอธิบดีปภ.ก็บอกว่าทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของพื้นที่คือผู้ว่าหรือว่าในอำเภอส่วนกรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่ากทม.ก็ไปสำรวจถ้าเข้าหลักเกณฑ์ไม่ต้องขออนุมัติอะไรเพิ่มเลยในส่วนนี้กทม.ก็จะเป็นผู้พิจารณาใช่หรือไม่นะครับคำถามอธิบดีปภ.ก็บอกว่าทุกพื้นที่ที่ทุกจังหวัดประสบอุทกภัยพื้นที่กทม.มีผู้ว่าและผอ.เขตดูหลักฐานบ้านที่น้ำท่วมส่วนต่างจังหวัดก็จะเป็นผู้ว่าแต่ละจังหวัดในอำเภอไปดูร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ท่วมจริงก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือช่องทางต่างๆหากเข้าหลักเกณฑ์เงินก็ออกภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดฟังเพิ่มเติมครับ
2: ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอกทม.ก็ท่านผู้ว่ากทม.ก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติเพิ่มอะไรอีกเลยครับ
3: เพราะฉะนั้นส่วนจะเป็นของที่เนี่ยกทม.เป็นผู้พิจารณา
2: ทุกพื้นที่นะครับผมใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยกทม.ก็ผู้ว่ากทม.ผู้อำนวยการเขตก็ไปดูด้วยหลักฐานการท่วมนะต่างจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอำเภอท่านก็ไปดูร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ามันเป็นพื้นที่ท่วมจริงก็ลงมาเลยทางรัฐหรือในแอปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเงินก็ออกภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำนี่เราพยายามเร่งเวลาเร็วที่สุดนะครับ
1: ก็ฟังแล้วเป็นที่ชัดเจนเพื่อให้ชัดเจนมากกว่านั้นท่านผู้ชมครับดูกันชัดๆนะฮะหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาที่ทางปภ.เนี่ยนะครับได้ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนมาแล้วก่อนหน้านี้เผื่อใครยังไม่ทราบนะครับวันนี้จะได้รู้ละชัดๆนะฮะที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายจะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับต่อไปน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปแบบนี้ก็จะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นกันทีนี้อ่ะที่อยู่อาศัยประจำของเราเนี่ยมันน้ำไม่ได้เข้าบ้านแหละแต่ว่าน้ำล้อมรอบเลยแต่ได้รับผลกระทบนะเดือดร้อนนะดำรงชีวิตไม่ได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้จะได้ครัวเรือนละ 5,000 บาท
0: ครับ
1: นี่ทีนี้อ้าวฉันอยู่แฟลตอะอยู่แฟลตคลองจันน่ะมันไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเป็นหลังอะอยู่บนที่สูงอะแต่น้ำก็ล้อมอะได้ไหมได้เหมือนกันนะครับถ้าเกินกว่า7วันน้ำล้อมเกินกว่า7วันสรุปง่ายๆก็คือได้ครัวเรือนละ 5,000 บาทเช่นกัน
0: ครับนี่คือหลักเกณฑ์นะฮะนี่คือหลักเกณฑ์นะฮะในขณะที่ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เองนั้นก็มีการรายงานนะครับพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับตอนนี้มีทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ21จังหวัดด้วยกันคุณผู้ชมประกอบไปด้วยนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ 1,144,000 กับ19ครัวเรือนมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็คือ 3,134,415 คนด้วยกันนะครับซึ่งก็บอกว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยถ้าในภาคเหนือก็จะเป็นจังหวัดนครสวรรค์นะครับน้ำท่วมไปทั้งสิ้นเนี่ย9อำเภอด้วยกันคุณผู้ชม77ตำบล398หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยครับ 6,119 ครัวเรือนตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบมากที่สุดน้ำท่วม16

0: อำเภอรวม205ตำบล 1,372 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 59,928 ครัวเรือนเสียชีวิตไป1รายระดับน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้ลดลงนะครับเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเขื่อนนั้นยังคงปล่อยน้ำลงมาส่วนภาคตะวันออกครับจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำท่วมทั้งสิ้นเนี่ย11อำเภอด้วยกัน93ตำบล844หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 64,516 ครัวเรือนตอนนี้ฉะเชิงเทราระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลมาจากนครนายกลงมาปราจีนบุรีแล้วลงมาที่ฉะเชิงเทรานั่นเองส่วนกรุงเทพมหานครครับประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 329,000 ครัวเรือนเสียชีวิตไป4รายตอนนี้ระดับน้ำนั้นลดลงแล้วนะครับสำหรับ
1: 1ครั้งนะก็ยืนยันนะครับว่าผู้ที่ถูกน้ำท่วมหรือว่าน้ำในมหาดไทยก็ต้องออกมายืนยันอีก1เสียงนะครับเผื่อหลายท่านกังวลเราก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ย้ำกันบ่อยๆคือคนที่น้ำท่วมเงินเยียวยา 9,000 และ 5,000 บาทอย่างแน่นอนตามหลักเกณฑ์นะครับทีนี้ก็มีคำกล่นแบบนี้มันจะมีช่องทางให้ชี้แจงหรือว่าอุทธรณ์ไหมนะครับคุณเจเสศบอกว่าในระบบของภาครัฐเนี่ยมันมีช่องให้ติ๊กอย่างชัดเจนคือตอนที่เราลงทะเบียนนะครับแล้วก็แยกตามสภาพของผู้ประสบภัยหากประชาชนลงทะเบียนก็จะทราบรายละเอียดนะครับแต่หากมีข้อข้องใจสงสัยแบบนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน1784 1784นะครับได้โดยตรงเลยเพราะว่าแต่ละคนแต่ละกรณีเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างหากน้ำท่วมบ้านแต่ไปเลือกช่องอาคารสูงแบบเนี้ยแต่เราอยู่บ้านน่ะบ้านที่ไม่ใช่อาคารสูงแบบเนี้ยมันก็จะใส่ผิดไปขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการหารือกันกับนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วก็นายกเนี่ยเสร็จครับ
2: ก็ผมยังยืนยันนะครับแล้วก็มีช่องเกาะอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แยกไปตามเขตนะครับแล้วก็แยกไปตามสภาพให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติ๊กอยู่แล้วนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเข้าไปในลงทะเบียนเนี่ยก็คงจะทราบนะครับแต่ถ้าข้องใจหรือว่ามีข้อซักถามอะไรเนี่ยนะครับก็1784นะครับก็อยากให้โทรไปสอบถามได้โดยตรงนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละเคสเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับน้ำท่วมบ้านนะครับแต่ไปติ๊กช่องผิดไปติ๊กในช่องของอยู่อาคารสูงนะครับอันนี้เราก็ต้องมาค่อยๆดูทีละเคสในการแก้ไขข้อผิดพลาดครับผมครับผมเองก็เมื่อเช้าได้คุยกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ให
1: ้ประชาชนในเรื่องของการทิ้งขยะแล้วก็กำหนดจุดทิ้งขยะให้ชัดเจนแล้วก็มีสมรรถนะสูงในการฟื้นฟูนะครับรวมถึงจ้างรถบรรทุกจากภายนอกเพื่อให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขณะเดียวกันครับกระทรวงมหาดไทยก็ต้องตรึงกำลังในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ด้วยก็เลยต้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดครับ
2: พี่น้องประชาชนเนี่ยหลังจากน้ำท่วมเสร็จเนี่ยมาโดนขยะท่วมต่อนะครับในบางพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนนะครับในเรื่องของการทิ้งขยะก็ดีในเรื่องของการที่จะจุดทิ้งนะครับต้องบอกกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่นะครับที่ได้รับมอบหมายจากทางกทม.เนี่ยนะครับพื้นที่ที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ชื่นชมกับหน่วยงานนะครับที่ฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ขาดการประสานงานอาจจะมีการติดขัดนะครับอันนี้เราก็คงจะต้องเร่งรัดนะครับวันนี้เนี่ยผมระดมเนี่ยนะครับนอกจากหน่วยงานที่มีอยู่เนี่ยนะครับเนื่องจากปภ.เนี่ยเรามีเครื่องจักรที่เฉพาะนะครับแล้วก็มีความสมรรถนะสูงในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถ6ล้อนะครับผมก็จ้างนอกหมดนะครับคือเอาเงินส่วนตัวนี่แหละนะครับพยายามจะจ้างแล้วก็หานะครับเพื่อจะทำให้มันรวดเร็วนะครับแล้วก็ครอบคลุมเนื่องจากว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับทรัพยากรของเราเนี่ยนะครับเราต้องมีการตึงกำลังในพื้นที่ที่มีประสบอุทกภัยและในเรื่องของการที่จะเตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์ของภาคใต้นะครับตรงนี้เราก็พยายามจะจบงานใน

0: สิ่งที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ตรงปลอดนี้ก็ตั้งใจทำอย่างดีที่สุดนะครับส่วนกรณีจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราที่มีความกังวลจากคราบน้ำมันที่หลุดออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ชาวบ้านอาจจะวิตกเรื่องของการไปปนเปื้อนในผักแล้วก็สัตว์แบบนี้นะครับคุณเจเสกก็บอกว่าได้รายงานเรื่องนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วก็นายกได้สั่งการมาตั้งแต่2วันที่แล้วให้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจแล้วก็นำข้อเท็จจริงเนี่ยเสนอให้กับประชาชนนะครับทราบทั้งเกษตรกรผู้บริโภคได้รับทราบโดยพยายามดำเนินการให้ครอบคลุมครับ
2: ครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นกำชับไปเนี่ยยังทางด้านคุณนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีปภ.นะครับว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องไปดูมันติดขัดตรงไหนทำไมเนี่ยกดปุ่มไปแล้วเนี่ย2วันถึงจะได้เงินนะ
1: ครับ
2: ท่านนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมปภ.เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาให้มันได้รวดเร็วและล่าสุดครับอิวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ธนาคารออมสินนะครับได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ทำหน้าที่โอนจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามข้อมูลที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นำส่งให้ธนาคารวันต่อวันล่าสุดครับธนาคารเร่งดำเนินการโอนจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนนี่เป็นข้อมูลเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับคุณผู้ชมตามทะเบียนรายชื่อผู้ประสบภัยที่ทางปภ.นำส่งให้ธนาคารจำนวน 27,320 รายวงเงินที่จ่ายไปแล้วเนี่ย246ล้านบาทจากงบประมาณที่ปภ.จัดสรรเยียวยาผู้ประสบภัย 4,700 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์บางส่วนนั้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยทางด้านในส่วนของปภ.นะครับซึ่งธนาคารได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดดำเนินแต่ละรอบธนาคารก็สามารถดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยได้ทันทีสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกับบัญชีธนาคารออมสินเอาไว้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับสามารถรับเงินเยียวยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้ตรงคุณผู้ชมนะฮะถ้าท่านมีบัญชีธนาคารออมสินท่านเอาไปผูกพร้อมเพย์เลยฮะ
1: กับเลขบัตรเราเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับแล้วท่านก็ยื่นบัญชีธนาคารนี้แหละเพื่อที่จะรับเงินเยียวยา
1: ครับ
2: คือออมสินไปออมสินเนี่ยมึงเดี๋ยวมันได้เลย
1: เขาเห็นข้อมูลเลย
2: เห็นข้อมูลเลยนะครับซึ่งบอกว่าเนี่ยครับตอนนี้เนื่องจากว่าธนาคารสามารถดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีได้โดยตรงทันทีหลังได้รับข้อมูลจากปภ.ขณะที่การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของสถาบันการเงินอื่นมันจะต้องใช้เวลาในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างธนาคารปกติแล้วจะใช้เวลาการโอนภายใน1วันคือมันจะช้าหน่อยนะธนาคารก็เลยแนะนำครับให้ประชาชนนั้นที่รอรับเงินเยียวยาตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้บัญชีพร้อมรับเงินเมื่อข้อมูลผู้มีสิทธิ์ถูกส่งมายังธนาคารนะหากท่านยังสงสัยนะไม่รู้จะไปสอบถามที่ไหนไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยจะทำอย่างไรในการผูกพร้อมเพย์ง่ายเลยครับท่านโทรไปที่ call center ของธนาคารออมสินครับ1115เลข4หลักจำง่ายครับ1115คือตอนนี้ธนาคารออมสินเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินนะ
1: เพราะเงินมาแล้ว
2: เงินมาแล้วนะข้อมูลพอทางด้านปภ.ส่งมาปั๊บออมสินก็โอนทันทีแต่มันจะเข้าไปที่บัญชีของท่านช้าหรือเร็วอยู่ที่ท่านผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารไหน
1: แจ้งกันแบบนี้
2: ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมฮะ
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเนี่ยคุณชมครับเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือ1เรื่องของในส่วนของทางด้านฝั่งบ้านสร้างนะฝั่งของฉะเชิงเทราปราจีนบุ
1: ร
2: ีจะบริหารจัดการกันอย่างไรการเยียวยาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีนั้นจะเข้ามาคุยกับเราด้วยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

ลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

นำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดนะครับทุกๆถึง5ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ท่านผู้ชมครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ย้ำนะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะเร่งช่วยเหลือชาวบ้านสร้างหลังจากที่น้ำเนี่ยระบายช้านะครับก็สั่งให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยอย่างเต็มที่นะครับที่ปภ.วันนี้แหละครับนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออำเภอบ้านสร้างนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีก็บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลรู้สถานการณ์ว่าอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นอย่างไรได้เร่งดำเนินการประสานเครื่องสูบน้ำนะครับรวมไปถึงยา 100,000 ชุดเรือท้องแบนติดเครื่องขาดเหลืออะไรรัฐบาลพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็ย้ำว่าเรือที่มีอยู่ในมือเนี่ยต้องใช้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการบรรเทาทุกข์มากที่สุดเพราะตอนนี้อำเภอบ้านสร้างสาหัสน้ำเนี่ยยังไม่รับการระบายเร็วเท่าที่คาดการทำอย่างไรให้ประชาชนได้อุ่นใจมากที่สุดยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่ง
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการเยียวยาต้องถึงพี่น้องประชาชนนะครับแล้ววันนี้ไม่ต้องไปนับวันว่ากี่วันกี่ชั่วโมงกี่อะไรแล้วเพราะว่าที่8ริ้วนี้ก็หนักหน่วงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลามันก็พิสูจน์อยู่แล้วว่ามันเกินในหลักเกณฑ์ที่ทางปภ.หรือประกันภัยนั้นได้ตั้งไว้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อย่าให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ตกหล่นในการที่จะเข้าถึงเงินเยียวยาเลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้เอ็ดไปที่ประชุมไปว่าทำไมกดปุ่มวันนี้อีก2วันได้เงินจริงๆแล้วมันกดตอนนี้อีก1นาทีมันต้องได้เลยด้วยซ้ำหรือเร็วกว่า1นาทีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ปภ.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปบูรณาการในระบบจริงๆว่าพอเงินมาแล้วพยานหลักฐานครบเอกสารครบผู้ว่าราชการหรือว่าใครเซ็นขึ้นมารับรองแล้วเนี่ยเงินมันต้องไปถึงพี่น้องประชาชนทันทีนะครับวันนี้มันไม่ใช่แค่น้ำอยู่ในบ้านนะมันคือทั้งกำลังใจทั้งความเสียหายเพราะฉะนั้นเงินที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับและต้องได้รับจากการเยียวยาเนี่ยเขาก็จะไปวางแผนได้ถูกครับว่าเขาจะดูแลซ่อมแซมบ้านยังไงเขาต้องทำยังไงกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดนะครับ
2: ครับนี่แหละฮะซึ่งนอกเหนือจากการเยียวยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าพื้นที่ต่างจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนั้นเนี่ยก็ต้องสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและก็อำเภอเนี่ยครับในพื้นที่ประสบอุทกภัยต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเยียวยาประชาชนอย่างเร่งด่วนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับทางด้านฝั่งของกระทรวงมหาดไทยนั้นมีการกำกับดูแลกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ฉายพี่เทคครับ
2: ครับผมเรื่องราวของการเยียวยาตอนนี้ท่านได้กำชับกำชาไปยังในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรกันบ้างครับ
3: ก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องนี้นะครับเรื่องการเยียวยาเนี่ยทุกเช้าที่เราประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการนะครับที่ปภ.ทุกเช้าว่าให้ฝ่ายปกครองนั้นได้ช่วยอำนวยความสะดวกและทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนได้เร่งเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ให้ทางท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยเร่งออกสำรวจนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากันงบประมาณไว้ 4,000 กว่าล้านแล้วนะครับแล้วก็จะกลับเรียนว่าใครลงทะเบียนได้เร็วก็อาจจะ

0: ได้ค่าชดเชยก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เรียงลำดับตาม first come first serve นะครับเพราะว่าเราต้องการช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับในส่วนที่รัฐบาลนั้นเนี่ยตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีครับ
1: ครับ
0: ทางแต่ว่าปัญหาที่เราประสบอยู่ตอนนี้คือว่าอาจจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยลงทันที่ประสบภัยนะครับบางทีลูกอยู่ต่างจังหวัดก็ลงให้คุณพ่อคุณแม่และตัวคุณพ่อคุณแม่ก็ลงเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กระทรวงดีอีก็ได้เข้ามาช่วยในการที่จะรวบรวมข้อมูลพวกนี้ให้เป็นซิงเกิลดีเทลอะครับ
1: ครับก็คือไม่ให้ข้อมูลมันซ้ำซ้อนกัน
0: เดียวใช่ครับ
1: ครับในเรื่องของหลักเกณฑ์7วันผู้ประสบภัยในต่างจังหวัดตอนนี้พบปัญหาเหล่านี้บ้างหรือเปล่าครับ
0: ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าท่านเจเสดก็ได้ประกาศชัดเจนครับว่ามาตรการต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นต่างๆรวมถึงข้าราชการใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็เข้าใจถึงบริบทในการลงทะเบียนและค่าชดเชยเป็นอย่างดีครับ
1: ครับพื้นที่ความรับผิดชอบของคุณพลพีในจังหวัดภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีตอนนี้ปริมาณน้ำก็ยังคงสูงอยู่ตอนนี้มีเรื่องของการจัดการการดำเนินการมีแผนอย่างไรกันบ้างครับท่านครับ
0: ครับจริงๆตอนนี้ผมได้รับผิดชอบในภาคอีสานกับท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะครับ
1: ครับ
0: แต่ในพื้นที่ของนายกนายกก็ได้รับคำสั่งจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ลงไปช่วยดูแลแล้วก็ในพื้นที่ของปราจีนบุรีก็เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: ปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คือว่าตัวเส้นแม่น้ำหลักหรือว่าเส้นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยครับสายน้ำนั้นค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นน้ำที่อยู่ในบ้านของครัวเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดการที่จะระบายยากเพราะว่าเราดันน้ำออกไปมันในน้ำในปริมาณความสูงในแม่น้ำเนี่ยสูงกว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในครัวเรือนเพราะฉะนั้นพอเราดันน้ำออกไปน้ำก็จะตีกลับมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ปรึกษากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเราก็ได้ไปติดเครื่องผลักดันน้ำเป็นเรือของกองทัพเรือแล้วก็มีเครื่องสูบของทางกรมชลประทานเราไปติดเพื่อที่จะระบายให้ทางแม่น้ำปลายทางของแม่น้ำบางปะกงลงไปสู่ในทะเลหรืออ่าวไทยเนี่ยตอนนี้เราจะได้เปิดโอกาสให้แม่น้ำให้น้ำในพื้นที่ของประชาชนเนี่ยได้ระบายลง
1: เบื้องต้นไหมครับว่าการเร่งระบายน้ำเนี่ยในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยว่ามันจะต้องใช้เวลามากน้อยขนาดไหนครับ
0: ก็เดี๋ยวคือจริงๆเราก็ประเมินไว้ว่าอยู่ในระยะเวลาสักอาทิตย์ถึง10วันนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะทำให้เร็วกว่านั้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องดูด้วยว่าจะมีน้ำมาเติมจากแหล่งน้ำอื่นๆหรือไม่นะครับแต่ว่าตัวเลขที่จะชัดเจนกว่านี้พรุ่งนี้เช้าน่าจะมีการสรุปกันที่ศูนย์ปภ.ตอน8โมงเช้าครับ
1: ครับครับตอนนี้ในการทำงานนะครับในส่วนของท่านติดขัดปัญหาใดบ้างไหมครับ
0: ตอนนี้ไม่มีอุปสรรคในการทำงานเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยก็มีปริมาณน้ำเนี่ยค้างอยู่เป็นเวลาเกินสัปดาห์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราห่วงเรื่องในสุขลักษณะสุขภาพต่างๆนะครับอย่างเช่นที่ปราจีนบุรีวันที่ผมไปลงพื้นที่เนี่ยก็มีการประสานมาจากท่านสนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับว่าจะขอยาทาเท้าแล้วก็ยากันโรคฉีดหนูนะครับตอนนี้ก็ได้ประสานที่กระทรวงสาธารณสุขส่งไปอย่างละแสนชุดแล้วครับ
1: ครับก็คือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างนั้นก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการทำงานของทุกภาคส่วนก็เรียกว่าได้รับการบูรณาการเนี่ยเข้าด้วยกันเป็นอย่างดีนะครับท่านครับ
2: ครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกองทัพมากๆนะครับทุกหลักเหล่าทัพเลยเพราะว่าได้ส่งทั้งกำลังคนทั้งเครื่องจักรนะครับรถต่างๆเนี่ยมาช่วยในการที่จะเราสามารถจะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับ
1: ครับเอาละครับก็คงจะต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับในการทำงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นี้แล้วให้ประชาชนขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: นี่ครับคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เร่งดำเนินการนะครับท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่า 7-10 วันนะที่จะคลี่คลายสถานการณ์เนี่ยให้น้ำมันลดลงแต่ว่านั่นต้องดูว่ามันจะมีฝนมาเติมไหมมีน้ำจากแหล่งน้ำอื่นเข้ามาเติมไหมแต่ตอนนี้เร่งดำเนินการแล้วตัวเลขเนี่ยพรุ่งนี้นะในการประชุมปภ.เนี่ยน่าจะสรุปได
2: ้ครับทีนี้เพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับพาท่านผู้ชมไปดูสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับเริ่มกันที่ปราจีนบุรีกันก่อนก็มีภาพนะฮะที่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเอกภาพนะครับที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีตรงนี้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะน้ำยังท่วมสูง

0: รถเล็กเนี่ยสัญจรลำบากนะครับดูสีน้ำตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีสีขุ่นนะครับเนื่องจากน้ำท่วมขังมาแล้วหลายวันชาวบ้านก็เดือดร้อนกันแล้วครับแม้ว่าในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเนี่ยระดับน้ำจะลดลงไปค่อนข้างมากแล้วนะครับจากที่เคยท่วมสูงราว40เซนติเมตรหลายจุดตอนนี้เริ่มสัญจรได้บ้างนะครับบางครัวเรือนก็เริ่มกลับเข้าสู่ขั้นตอนของการทำความสะอาดแล้วขยับไปที่ฉะเชิงเซาครับตรงนี้ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอคลองเขื่อนนะครับหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็ล้นตลิ่งขึ้นมาเข้าท่วมบ้านของประชาชนนะครับพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็เส้นทางคมนาคมหลายแห่งเสียหายขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานนะครับกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจครับเนื่องจากพื้นที่ด้านในและด้านนอกแนวคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบแตกต่างกันโดยจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนตำบลบางโรงและตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าไม่มาก
1: ครับ
0: นี่จังหวัดฉะเชิงเทราก็เลยชี้แจงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำแบบนี้นะครับบอกว่าเพื่อควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมและป้องกันพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนรวมไปถึงรักษาเส้นทางคมนาคม
2: ชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตน์ป่วยและก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดอาหารและก็อำนวยความสะดวกให้ญาติสามารถอยู่ดูแลผู้ป่วยได้ขณะเดียวกันนั้นยังขาดแคลนเตียงผู้ป่วยและก็ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งจำเป็นต้องการดูแลผู้ประสบภัยนะครับสำหรับผู้เข้าพักพิงส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดตามกำหนดซึ่งโรงพยาบาลมีศูนย์ไตเทียมให้บริการอยู่แล้วจึงสามารถรองรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นปราจีนบุรีสระแก้วนอกจากนี้การจัดสถานที่พักพิงแล้วทางวัดยังสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยเพื่อนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัยพร้อมจัดอาหารให้ผู้
0: สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาบอกว่าตามที่ท่านนายกได้สั่งการมาให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์นะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรเองก็สั่งการนะครับแต่ละกรมเนี่ยให้ดูแลนะครับเกษตรกรแล้วก็วันที่9วันที่10ตุลาคมนี้จะลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับก็คือที่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกครับเพื่อติดตามดูแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดกำแพงเพชรช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอยู่เหมือนกันส่วนการรับมือทางภาคใต้นะครับสั่งการให้กรมชลประทานครับเตรียมความพร้อมทั้งในการพร่องน้ำแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับแล้วก็ติดตามโครงการซ่อมบำรุงอ่างเก็บน้ำที่ขอจัดสรรงบประมาณมาแล้วนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าอ่างเก็บน้ำมีความพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะมาถึงแล้วก็ตกมากขึ้นส่วนมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งพืชไร่พืชสวนและสวนทุเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับให้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายแล้วก็สั่งการให้พิจารณามาตรการเสริมเช่นการส่งเสริมอาชีพการลดต้นทุนให้ครอบคลุมช่วยเหลือเกษตรกรครับ
2: ครับในขณะที่วันนี้นะครับช่วงเวลา 16:49 นที่ผ่านมานั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับว่าตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้รวมเนี่ย5วัน10 120ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับให้เตรียมรับมืออากาศแปรปรวนซึ่งจะมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกได้นะครับในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคตะวันตกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ครับต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคใต้จะมีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่65มิลลิเมตรถึงมากกว่า250มิลลิเมตรถ้ามากกว่า250มิลลิเมตรเนี่ยก็คือฝนที่ตกแช่ที่กรุงเทพมหานครเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละครับคือ250มิลลิเมตรดังนั้นเนี่ยพื้นที่ภาคใต้นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในขณะเดียวกันนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่สุดท้ายที่จะรับน้ำของภาคตะวันออกแล้วก็ออกสู่บางปะกงดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าพ่อเมืองฉะเชิงเทราเตรียมการเอาไว้อย่างไรในการที่จะทำให้น้ำเนี่ยมันคลี่คลายมากกว่าที่เป็นอยู่ทุก

0: ชุดไทยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหิสุริยภิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: คุณผู้ชมครับจากที่ผมได้เกริ่นกันเอาไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่าพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นเนี่ยตอนนี้กลายเป็นพื้นที่รับน้ําและวันนี้เนี่ยทางด้านคุณไปทูลเก่งการช่างรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชท่านก็บอกนะครับว่าตอนนี้และสถานการณ์ในน้ําในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันแต่ว่าพื้นที่ฝั่งตะวันตกกับน้ําสูงนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มที่ดังนั้นเนี่ยครับเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนว่าทางด้านจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นเขาเตรียมการในการรับมือกับสถานการณ์นี้และจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้เร็ววันเนี่ยได้อย่างไร
5: เตานะครับคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านครับ
6: ครับสวัสดีคุณตาคุณเข็กนะครับสวัสดีครับ
5: ท่านน้ำออกทะเลเนี่ยเอาจริงๆมันก็จำเป็นต้องใช้จะต้องเอาน้ำเนี่ยผ่านออกไปสู่ทะเลตรงนี้เรามีการบริหารจัดการไว้อย่างไรครับ
6: ครับก็ขอบคุณมากนะครับประเด็นก็คือทุกภาคส่วนแล้วก็สทนชหรือทางท่านนายกรัฐมนตรีหรือทุกท่านแล้วกันองค์สุดท้ายเนี่ยบางปะกงเราเนี่ยเป็นน้ำข้อสุดท้ายนะครับก็เลยมาติดตามตอนนี้เรือผักดันน้ำเนี่ยฉะเชิงเทรานะครับก็10ลำตั้งที่เขื่อนบางปะกงอีก10ลำแต่และสุดท้ายมาเมื่อวานมาตั้งที่สะพานมอเตอร์เวย์10ลำและได้ข่าวว่าจะมาเพิ่มอีก16ลำแล้วพรุ่งนี้มั้งฮะจะมีเรือผักดันน้ำอีก40เครื่องมาติดในเขตอำเภอบ้านโพครับ
5: ครับ
6: ซึ่งถ้าติดได้ทั้งหมดคาดว่าจะเร่งระบายน้ำลงทะเลได้อย่างรวดเร็วครับผมครับ
5: ครับผมทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการผลักดันน้ำด้วยเรือผลักดัน

0: ้ําแล้วเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยช่วงที่มวลน้ําเนี่ยมันมาค้างอยู่ที่ทุ่งเนี่ยมันมวลน้ํามหาศาลแล้วต้องระบายออกแม่น้ําบางปะกงเนี่ยอันนี้เรามีโมเดลการระบายอย่างไรให้มันสอดคล้องกับน้ําทะเลหนุนสูงนะครับอีกปัญหาคือน้ําทะเลก็จะหนุนอีก
1: นิดเดียวว
0: ิธีคือภายในช่วงที่น้ำทะเลมันลง8ชั่วโมงเนี่ย
1: ค
0: ืออัดเครื่องผลักดัน
1: น้ำออกมาเนี่ยที่ว่าถ้ามวลน้ำก้อนที่บอกว่าพีคที่สุดเนี่ยถ้าประสานกันแล้วเนี่ยน่าจะผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับผมครับฉะนั้นถ้าตอนบนเนี่ยสามารถสร้างเนี่ยมันยังไม่เข้าระบบคือมันเป็นน้ำท่วมทุ่งซึ่งนี่เป็นปัญหาสำคัญ
0: กระจายกันติดตั้ง3จุดเนี่ยตอนนี้เท่าที่เราประเมินเนี่ยคือ30ลำเนี่ยพอไหมครับ
1: เรียนว่าพรุ่งนี้จะมา16ลำถ้าได้ยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วกันดีกว่าครับมันจะเป็นการเร่งครับปลายน้ำครับผมครับ
0: ยิ่งเยอะยิ่งดี
2: และตอนนี้พื้นที่ของท่านเองเนี่ยครับในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีกี่อำเภอครับที่ยังได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยอยู
1: ่เอาง่ายๆถ้าฝั่งติดกับกรุงเทพมหานครแล้วกัน
2: ครับ
1: ก็มีเมืองบ้านโพ
2: ครับ
1: แล้วก็มีบางน้ำเปรี้ยวกับคลองเขื่อนแต่เรียนตรงๆว่าที่หนักใจที่สุดคือที่บางขา
2: ครับ
1: เพราะบางค้าเนี่ยมันอยู่ใต้กับบ้านสร้าง
2: ครับ
1: ที่ผมเรียนตอนต้นว่าน้ำจากบ้านสร้างเนี่ยมันไม่ไหลเข้าบางปะกงมันไหลแบบ
2: ท่านทำมันอย่างไรบ้างครับตอนนี
1: ้ก็ต้องแบบกราบเรียนว่า
2: ผาเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำจากบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
1: โดนไปสามตำบล
2: ครับ
1: บางกระเจ็ดหัวไซแล้วปากน้ำอันนี้หนักจริงๆครับ
2: ครับครับตอนนี้ประเมินเอาไว้เนี่ยว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะบางคล้าเนี่ยชาวบ้านจะต้องอยู่กับน้ำอีกประมาณสักกี่วันครับท่านครับ
1: โอ้ผมว่าจะพูดวันคือมันต้องอยู่ข้างบนบ้านสร้างเนี่ยถ้าควบคุมปริมาณน้ำให้เข้าบางปะกงได้เนี่ยบ้านทางผมน่าจะเรียบร้อยทันทีเลยครับ
2: ครับก็คืออยู่ที
1: ่ครับผม
2: อยู่ที่ต้นน้ำที่บ้านสร้าง
1: ถูกครับ
2: ครับและตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดฉะเชิงเทราตัวท่านเองกับทางด้านในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างไรบ้างครับท่านครับ
1: เรียนท่านตรงสนชเป็นหน่วยงานกลางครับก
2: ็
1: จะผลักลงบางปะกงครับผมครับเพราะมันมีวิธีเดียวครับผมครับ
2: ก็คือผลักดันลงบางปะกง
1: ที่ฉะเชิงเทราครับ
0: ครับท่านผู้ว่ามีเรื่องไหนที่อยากต้อง
1: แม้โดยรวมก็คุยกับทุกเท้ากับการส่วนกลางอยู่แล้วครับผมครับ
2: ครับก็คือ
1: กราบเรียนว่าทุกส่วนเนี่ยต้องการเป็นเป้าหมายที่สุดครับผมครับ
2: ครับก็คือตอนนี้ก็คงจะต้องฝากบอกชาวบ้านนะฮะในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยว่าต้องใจเย็นๆตอนนี้ทุกหน่วยงาน
1: แต่เห็นใจจริงๆครับผม
2: ครับทุกหน่วยงานก็กำลังบูรณาการเพื่อที่จะทำให้ท่านครับ
1: ครับผมครับ
0: โอเคตรวจสอบเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากนะ
2: ทะเลและตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าทุกองคาพยพนะครับมุ่งตรงไปที่นี
0: ่
2: เพื่อที่จะทำให้พื้นที่ของจังหวัดชะเชิงเทรานั้นเนี่ยครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วท่านผู้ว่าเองก็ตอนนี้คงจะต้องอดตาหลับขับตานอนนะครับ
0: แล้วเด
2: ี๋
0: ยว
2: ชาวบ้าน
0: แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือจะมีเรือผลักดันน้ำไปเสริมอีก16ก็จะรวมเป็น46ไหมจากเดิมตอนนี้มี30
2: ใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้อธิบายว่ามีการแยกเอาไว้3จุดนะครับ30ลำจุดแรกก็คือบริเวณสะพานหน้าเขื่อนทดน้ำบางปะกงที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทราตอนนี้มีอยู่แล้ว10ลำจุดที่2บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจุดนี้มีเรือผลักดันน้ำ10ลำผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงที่มาจากเขื่อนทดน้ำบางปะกงผลักดันน้ำผ่านไปยังพื้นที่อำเภอบ้านโพและเข้าสู่อำเภอบางปะกงส่วนจุดที่3ครับบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงติดตั้งเพิ่มอีก10ลำเพื่อผลักดันน้ำแม่น้ำบางปะกงทั้งหมดลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลคลอง2คลองนะครับสำหรับเรือผลักดันน้ำแต่ละลำเนี่ยคุณผู้ชมจะช่วยผลักดันน้ำเนี่ยได้100ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับหากเรือทั้ง30ลำเดินเครื่องเต็มประสิทธิภาพก็จะช่วยเร่งการเคลื่อนตัวของน้ำได้3ล้าน

0: ลูกบาศก์เมตรต่อวันและพรุ่งนี้จะมาเพิ่มอีก16ลำนะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าดูตามข้อมูลของปภ.เนี่ยคุณชมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยยังเกิดน้ำท่วมเนี่ยใน11อำเภอนะครับ ก
1: ็
0: คือบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามบางคร้าท่าตะเกียบสนามชัยเขตแปลงยาวเมืองบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อนราชสารรวมเนี่ย93ตำบล844หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ย 64,516 ครัวเรือนนะนี่คือข้อมูลจากปภ.นะซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็หนักหนาเหมือนกัน
1: ครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องอัปเดตให้ทราบนะครับเพราะว่าวันนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับที่แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.นะครับพูดถึงสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ถือว่ามีข่าวดีเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำปิงเนี่ยนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงปริมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรจึงคาดว่าหากประเมินร่วมกับปริมาณฝนที่ตกลงมาอาจสามารถปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันระบายอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยนะครับลดการระบายเป็นขั้นบันไดไปตามสถานการณ์สำหรับปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำบางไทรนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจากการตรวจสอบของกรุงเทพมหานครครับระดับน้ำในบางจุดเนี่ยยังต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ95เซนติเมตรและบางจุดต่ำกว่าประมาณ1เมตร20เซนติเมตรสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาจึงมีแนวโน้มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงน
0: ี่
1: น
0: ี่
1: ถือว่าเป็นข่าวดีทีนี้ลุ่มน้ำแม่กลองนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์กาญจนบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ 98.5 ของความจุอ่างครับโดยมีการบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์ฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์และยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการบริเวณเขื่อนแม่กลองตอนล่างซึ่งปัจจุบันมีการระบายน้ำประมาณ 1,127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่แม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนก็สามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณตะลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองซึ่งตรงนี้มันมีระดับต่ำกว่าฝั่งซ้าย
0: ครับฝั่งขวาของริมตะลิ่งแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็คือ
1: ครับ
0: พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนั่นแหละฮะ
1: จะต่ำกว่าใช่ไหมฮะ
0: ต่ำกว่าต่ำกว่าด้านฝั่งขวานะฮะฝั่งขวาเนี่ยก็คืออย่างพื้นที่อำเภอโพธาราม แบบนี้เนี่ยหรือว่าอำเภอบ้านโป่ง
1: อ
0: ันนั้นอยู่ด้านขวาส
1: ่
0: วนขออภัยนั่นคืออยู่ฝั่งซ้ายนะฮะนั่นคืออยู่ฝั่งซ้ายนะครับขวาเนี่ยก็คือเมืองราชบุรีนะครับส่วนจังหวัดเพชรบุรีนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมซึ่งตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์แล้วนะครับก็คืออย่างที่เรียนไปนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองนั้นก็เตือนนะครับว่าตั้งแต่วันที่9ต
1: ุ
0: ลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับก็จะเริ่มมีฝนเนี่ยนะครับในหลายพื้นที่หลายจังหวัดดังนั้นเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมนะครับท่านต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอยู่ตลอดเวลา
1: ท่านอยู่จังหวัดไหนต้องติดตามข่าวสารนะครับหร
0: ือ
1: ไม่ก็เนี่ยดูศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพราะว่ามีการแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลทุกวันหรือไม่ก็ดูรายการของเราก็ได
0: ้ครับเรื่องหลังข่าวครับทุกค่ำคืนเราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ให้คุณชมนั้นได้ติดตามกันครับ
1: ครับผมค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรื่องดังหลังข่าวขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สิริศิลป์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีกอบกรณียกิจเกื้อเอื้อประชาวันที่8ตุลาคมอุดมรัฐคล้ายวันประสูติสวัสดิ์จรัสล่าขอทรงพระเกษมเปรมปรีดาเจริญพระชนสายิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีกอบกรณียกิจเกื้อเอื้อประชาวันที่8ตุลาคมอุดมรัฐคล้ายวันประสูติสวัสดิ์จรัสล่าขอทรงพระเกษมเปรมปรีดาเจริญพระชนสายิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ขอสวัสดีท่านทิพดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านทิพดีอภินันท์จันทรังสีท่านวิทยพันธ์วิชัยรัตน์ท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะจึงขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุรไทยเลิศเกษมค่ะ
1: กราบสวัสดีท่านอภินันท์จันทรังสีค่ะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านที่37คนปัจจุบันคือ39นะคะเราจัดงานวันนี้ก็เนื่องในโอกาสสถาปนากรมประชาสัมพันธ์เป็นปีที่93วันนี้ก็ถือเป็นเกียรตินะคะอย่างสูงเลยที่ได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมในอีกหนึ่งตำนานของคอนเสิร์ตแว่วหวานตะวันฉายที่พี่ชมฉายก็เป็นพี่ใหญ่ที่ลุกขึ้นมาจัดกิจกรรมนี้นะคะส่วนหนึ่งก็เพื่อสืบสานตำนานเพลงและส่วนหนึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จะดูแลน้องๆ นะคะเป็นสวัสดิการของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่ง

0: วันนี้ทุกท่านที่มาอยู่ณที่นี้ถือเป็นผู้มีพระคุณนะคะมีสนับสนุนมาให้เกียรติกับกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่เป็นศิลปินระดับตำนานเป็นดังอัญมณีล้ำค่าของวงการเพลงไทยนำโดยพี่สมศรีม่วงสอนเขียวนะคะพี่รุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติคุณรุ่งพิรุณจาก The Hot Pepper Singers และยังมีนักร้องกิตติมศักดิ์ของเราท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านที่37ท่านอภินันท์จันทรังสีวันนี้ท่านเกิดวันนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะพี่อู๋โกวิทศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์ดูแลพวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ด้วยและท่านก็มีเส้นทางความเจริญก้าวหน้าให้พวกเราได้ชื่นชมในอีกไม่นานก็กราบขอบพระคุณพี่อู๋ท่านโกวิทนะคะคุณพยนต์ศรีโนตและพลโทหญิงภูนพิรมลิปตพันลบวันนี้จะมีดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะอีกมากมายที่จะมาช่วยสร้างความสดใสเติมความสุขเรามีความสุขแล้วก็ความทุกข์ปะปนกันทุกวันอยู่แล้วเป็นปกติเป็นวิถีโลกแต่วันนี้เราจะมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันแล้วก็เก็บความสุขในวันนี้เอาไว้เป็นกำลังใจในวันไหนที่เราอาจจะมีมรสุมชีวิตถาโถมเข้ามาก็ถือว่าโอกาสและความรู้สึกความผูกพันที่เราได้มีร่วมกันในวันนี้จะเติมพลังใจให้เราฝ่าฟันอุปสรรคที่เราอาจจะเจอได้ทุกวันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีพลังใจพลังสุขภาพที่ดีมาเจอกันได้ในทุกโอกาสบัดนี้ก็ได้เวลาอันงดงามแล้วขออนุญาตเปิดคอนเสิร์ตแว่วหวานตะวันฉายณบัดนี้ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีอีกหนึ่งวันของพวกเราทุกท่านกราบขอบพระคุณค่ะ
1: วัฒนธรรมไทย

จูซังเหมือนผีเสื้อแสนสวยบริสุทธิ์แห่งนางาซากิรักที่เธอมอบให้ชายต่างแดนเมื่อวันก่อนบริสุทธิ์และมั่นคงเหมือนหิมะบนยอดเขาฟูจิแต่อนิจจาเมื่อยอดรักของเธอย้อนกลับมาพร้อมได้เมียตามกฎหมายโจโจซังสาวผู้รักเกียรติจึงเลือกปฏิบัติตามประเพณีแห่งวงตระกูลเลือกจัดสารรักของเธอเขียนทิ้งไว้เที่ยวความว่าตายเสียดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
0: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD นะครับรวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของเราครับเพจ Facebook NBT NBT ภาษาไทยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ครับข่าวแรกค่ำคืนวันนี้ยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนครับพรุ่งนี้ครับ9ตุลาคมไปจนถึงวันที่13ตุลาคมทั่วไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักถึงหนักมากและจังหวัดตราดนะครับนอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอีกนะครับก็คือที่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอย่างนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังครับวันที่11ตุลาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็คือกำแพงเพชรตากอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลวันที่12ตุลาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็คือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาส

0: าชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันที่13ตุลาคม2569นะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและจังหวัดสตูลจึงขอให้ประชาชนครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: จิสดาก็ได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมนะคะที่มีน้ำท่วมขังทั่วประเทศรวมทั้งหมด45จังหวัดจุดที่หนักที่สุดก็หนีไม่พ้นภาคกลางที่มีนาข้าวเสียหายแล้วรวมกว่า 620,000 ไร่ค่ะโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาเปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่าง28กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่ามีพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวมถึง45จังหวัดส่งผลให้ได้รับความเสียหายรวมกว่า 5,120,000 ไร่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่า 1,580,000 คนหรือประมาณ 21,800 ครัวเรือนจุดที่หนักที่สุดก็หนีไม่พ้นภาคกลางค่ะมีน้ำท่วมขังมากถึง22จังหวัดรวมพื้นที่กว่า 4,900,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวใน21จังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายรวม 621,590 ไร่ซึ่งกำลังเผชิญกับความเสี่ยงและความเสียหายในช่วงวัยทั้งระยะต้นกล้าระยะแตกกอและระยะออกรวงและสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือระยะรอเก็บเกี่ยวที่จมน้ำเสียหายไปแล้วมากกว่า 190,000 ไร่สำหรับจังหวัดในภาคกลางที่ได้รับผลกระทบนาข้าวที่สุดนะคะก็มี4อันดับแรกคือนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและจังหวัดพิจิตรตามลำดับส่วนภาพถ่ายดาวเทียมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังทั้งพื้นที่การเกษตรแหล่งน้ำเส้นทางแม่น้ำและร่องรอยของมวลน้ำที่ท่วมหรือว่าขังตัวอยู่ในพื้นที่ราบกว้างใหญ่โดยเฉพาะในเขตที่อำเภอบางส่วนนะคะของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาสดอำเภอประจันตคามอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและอำเภอพนมสารคามอำเภอราชสารและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรารวมความเสียหายมากกว่า 500,000 ไร่ทีนี้พอไปเปรียบเทียบกับภาพเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาก็จะเห็นความแตกต่างของสีน้ำที่มีความเข้มขึ้นดำขึ้นรวมถึงทิศทางการไหลของน้ำที่พื้นที่บางส่วนนั้นชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ของชุมชนค่ะ
0: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะครับออกมายอมรับเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมขังใน3จังหวัดก็คือฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกว่าตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีมวลน้ำมากถึง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งกำลังท่วมขังในพื้นที่ขณะนี้ทางจังหวัดชลประทานฝ่ายปกครองรวมไปถึงฝ่ายความมั่นคงเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแล้วก็เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคณะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะครับได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5ลุ่มน้ำได้แก่บางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยอมรับนะครับว่าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องมาจากปัจจุบันมีมวลน้ำค้างท่วมขังอยู่ราว 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีอำเภอบ้านสร้างและอำเภอบางแตนมีระดับน้ำท่วมสูงจึงเร่งติดตั้งเครื่องมือแล้วก็เรือผลักดันน้ำ40เครื่องร่วมกับเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรืออีก10เครื่องรวม50เครื่องเร่งระบายน้ำออกทะเลโดยเร็วและมีแนวคิดนะครับจะนำเรือผลักดันน้ำจากพื้นที่อื่นมาเสริมอีก16เครื่องด้วยกันครับ
2: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่

0: ต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปลาจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนเหล่านั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเมื่อวานผมเองก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ท่านรองนายกท่านทรงศักดิ์ก็ได้ลงพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแถวอำเภอบ้านโพที่สะพานที่ข้ามแม่น้ำบางประกงนะครับจำนวนวันนี้กรมชลประทานน่าจะขนเข้าไปประมาณ40เครื่องเมื่อวานฐานเรือก็ได้ติดตั้งตรงจุดตัดของมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางประกงตรงนั้นเมื่อวานติดตั้งไปเบื้องต้น10เครื่องก็อีกวันสองวันนี้จะมูฟจุดอื่นที่ได้รับผลกระทบน้อยจะมาเสริมในจุดนี้อีกประมาณ16เครื่องแล้วก็ดูสถานการณ์ว่าจุดอื่นที่เราจะด้านบนที่น้ำคลี่คลายเนี่ยจะมาเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็ว นะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่
1: ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับเรื่องนี้กรมชลประทานได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำตั้งแต่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่มีปริมาณน้ำมากถึง724ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ102นะครับได้มีการสั่งการให้จำลองฉากทัศน์ในกรณีเลวร้ายที่สุดพร้อมกับคุมการระบายน้ำผ่านตัวเมืองเพชรบุรีไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
0: เพราะตอนนี้น้ำที่เขื่อนแก่งกระจานประมาณ 102% แล้วตัวเมืองเพชรบุรีต้องไม่เกิน150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงจะไม่เกิดผลกระทบก็ได้มอบหมายกรมชลประทานเอาข้อมูลฝนที่กรมอุตุคาดการว่าจะมีน้ำไหลลงอ่างเท่าไหร่แล้วคิดเคสที่กรณี worst case ไว้เพื่อจะได้รองรับจะได้เตรียมการนะครับตัวนี้กรมชลประทานก็ต้องกลับไปทำฉากกระทัดที่ชัดเจนเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ออกไปให้กับพี่น้องประชาชนหรือจังหวัดได้รับทราบนะครับ
2: ภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนเกิน300มิลนะคร
0: ับคือที่กรมอุตุคาดการณ์ก็ณวันนี้ยังไม่มีขนาดวันเดียว300มิลนะครับแต่ที่เรียนนะครับว่าเหมือนผมยกตัวอย่างแถวภาคตะวันออกที่ศรียัตปีนี้วันเดียวฝนตกน้ำไหลลงอ่างประมาณ130ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งขนาด130เมตรดักไว้ก่อนแล้วนะครับด้านล่างก็น้ำท่วมผมเช็คกับชาวบ้านแต่ท่านก็บอกท่วมประมาณเมตรกว่ากับ2เมตรถ้าไม่มีเขื่อนศรียัดดักไว้นี่ก็คงมโหฬารนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยได้เกิดก็เกิดขึ้นบ่อยซึ่งตอนนี้ไม่ว่าภาคใต้ก็เกิดขึ้นช่วงนราธิวาสเมื่อ2ปีที่แล้วก็ยะลา2ปีที่แล้วก็ประมาณ600มิลต่อวันนะเพราะฉะนั้นอากาศตอนนี้มันมีความแปรเปลี่ยนค่อนข้างเยอะซึ่งตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นซุปเปอร์เอลนีโญเราก็เตรียมการสูบน้ำที่จะช่วย EC ต่างๆแต่เหตุการณ์มันก็แค่3วันน้ำเต็มอ่างหลายอ่างศรียัดเอ่ยนฤบดินทรจินดาเอ่ยคลองหลวงนะครับหรือว่าบางพระน้ำก็เพิ่มขึ้นเยอะตัวนี้เมื่อก่อนเราจะทำยังไงจะเก็บน้ำจากแม่น้ำบางประกงจากพระองค์บางพระเร่งสูบเข้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางน้ำก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้สภาพอากาศมันมีการแปรเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เราก็ต้องเกาะติดซึ่งตอนนี้ผมว่ารัฐบาลก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานที่จะต้องสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
1: ส่วนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆนะครับอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำศรียัดเขื่อนขุนด่านปราการชนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะมีการควบคุมการระบายน้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้ำครับขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงซึ่งปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงบริเวณเหนือเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับการรองรับน้ำได้อีกมากครับ
0: เราดูสถานการณ์ว่าฝนจะเยอะไหมถ้าเพราะตอนนี้เราต้องดูฝนรายวันนะครับเพราะว่าอากาศมันแปรเปลี่ยนนะครับการคาดการณ์3วันกับ2วัน1วันมันมีความเปลี่ยนตลอดนะครับตรงนี้ก็ต้องมาติดตามรายวันซึ่งท่านนายกเองก็ได้มีการประชุมที่ศูนย์ปปชนะครับก็ตรงนี้ก็ทราบข้อมูลกันอยู่ดีทุกตลอดนะครับ
3: กรุงเทพนี่น่ากังวลครับช่วงนั้น
0: คือกรุงเทพตอนนี้ผมว่าจุดที่สูงสุดผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กรมชลประทานตอนนี้ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนก็ลดลงจากที่เคยขึ้นสูงสุดประมาณเมตร80เพราะฉะนั้นตรงนี้กรมชลประทานพยายามพร่องน้ำด้านบนก็คิดว่าคงไม่กระทบ
1: เรียกเราได้นะครับว่าดราม่ายังไม่ทันจะจางนะครับจากประเด็นย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่วิทยาลัยกรมการปกครองล่าสุดครับมีหนังสือคำสั่งกระทรวงมหาด

0: ภัยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะครับไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีโดยจะต้องไปเป็นนายอำเภอที่นั่นในวันพรุ่งนี้9ตุลาคม69ทันทีครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเผยแพร่บัญชีโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน2รายตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2681/2569ลงวันที่7ตุลาคม2569ทั้งนี้ครับตั้งแต่วันที่9ตุลาคมพ.ศ. 2569เป็นต้นไปโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9ตุลาคม2569ทันทีโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: ส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.นายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ทุกจังหวัดนั้นเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดพร้อมกับกำชับขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาว่าไม่ต้องรอให้น้ำลดหากตรวจคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ให้ทยอยโอนเงินได้ทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบก.ปพช.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งมอบข้อสั่งการสำคัญไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศโดยในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตมอบหมายให้ฝ่ายปกครองประสานการทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนขณะเดียวกันก็กำชับให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็วสำหรับมาตรการรับมือฝนตกก็เน้นการระบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่วงหน้า 3-6 ชั่วโมงหรือว่า New Casting โดยให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อมกับเร่งกำจัดสิ่งขีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่พื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งการทบทวนจุดเสี่ยงเดิมตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำการจัดเตรียมกำลังพลและแผนอพยพรวมถึงการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันให้เป็นเอกภาพค่ะ
2: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าน้ำค้างที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ใดได้ประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงก็ขอให้เตรียมการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กราบเรียนมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ต้องพยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความเสี่ยงหากจะตัดสินใจไปในทางใดก็จะสามารถที่จะคาดการได้ว่าเราจะบริหารจัดการกับสถานการณ์อย่างไรนะครับในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทราบว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วและในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและทำความเข้าใจกับแผนงานต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรนะครับให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วย
1: ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครตั้งทีมทำงานเฉพาะ

0: กิจเร่งสำรวจและตรวจสอบสิทธิ์ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทันทีพร้อมย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อให้ครบทุกจังหวัดหากครัวเรือนไหนผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วให้ทยอยส่งข้อมูลและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือได้ทันทีเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านออกมาชี้แจงเกี่ยวกับดราม่าเงินเยียวยาท่านยืนยันนะครับว่าท่านไม่ได้พูดถึงคลองจันทน์ครับแล้วก็ชี้แจงทุกพื้นที่ว่าหากเข้าเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมจริงลงทะเบียนแล้วสามารถโอนเงินเยียวยาได้ทันทีครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ท่านกล่าวชี้แจงกรณีแฟดเคหะคลองจันทน์ว่ามีการเอาไปกล่าวถึงว่าแฟดเคหะคลองจันทน์นั้นไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม.คือ 5,000 หรือ 9,000 บาทหรือไม่อย่างไรท่านยืนยันนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านเองไม่ได้พูดถึงเรื่องของแฟดเคหะคลองจันทน์เลยครับมีเพียงคำถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตัวท่านเองท่านก็ตอบนะครับว่าคำถามนั้นก็มีคำตอบในตัวเองก็คือท่านไม่ได้พูดถึงคลองจันทน์ครับยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนโดยกรณีบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมเนี่ยได้รับแน่นอนครับ 9,000 หรือไม่ก็ 5,000 บาทตามเกณฑ์ครับแต่ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นเกณฑ์ 9,000 บาทอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมแล้วก็ให้มีหลักเกณฑ์รองรับครับ
2: เมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องของจันทร์สักคำเลยนะเขียนใครไปพูดถึงเนี่ยอันนี้ปฏิเสธเลยนะเมื่อวานมีคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นมาว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผมก็บอกว่าคำถามนั้นเนี่ยก็มันมีคำตอบเป็นตัวเองผมไม่ได้พูดถึงคลองจันทน์เดี๋ยวจะดราม่ากันโดยไม่จำเป็นมาเปล่าเอาหลักเกณฑ์ก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยและสร้างความเดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบกลางปี69มาให้69เนี่ย 4,700 ล้านช่วยที่นอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.ถืออยู่อันนี้ช่วยเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆก็จะมีบ้านน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็น้ำล้อม 9,000 5,000 ว่าไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคส 9,000 นะก็มีช่วยอยู่ใน60กว่าจังหวัดนะเป็นมติครม.แรกก็มติครม.สุดท้ายก่อน30กันยานะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมแล้วก็ให้มีหลักเกณฑ์รองรับแล้วก็ให้ช่วยอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยคือถ้าเราพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นสมุทรสงครามตกหล่นเพราะว่าครม.ออกมติไปแล้วแต่สมุทรสงครามเกิดเหตุวันที่30กันยายนเราก็เอาเข้าครม.ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดนะครับก็พยายามดูแลให้ในส่วนของระยะเวลาที่ให้เขาลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าท่านนายกเนี่ยมีความห่วงใยก็ลดเวลาจากขั้นตอนปภ.ไปออมสินเนี่ยต้องรอ2วันก็เหลือวันเดียวนะครับส่งข้อมูลไปวันนี้พรุ่งนี้เงินออกแล้วนะครับก็พยายามทำทุกอย่างที่เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ระบุพื้นที่ใดครับดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยครับทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอกทม.ก็ท่านผู้ว่ากทม.ก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติเพิ่มอะไรอีกเลยครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะชุมชนในฝั่งตะวันออกยังคงมีน้ำท่วมขังรวม9เขต80ชุมชนเจ้าหน้าที่จึงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องและคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในสัปดาห์หน้าค่ะนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตอนนี้ถนนสายหลักไม่มีน้ำท่วมขังสูงแล้วยังคงเหลือเพียงระดับปานกลางที่ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังใน2จุดคือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงสำหรับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็พบว่ามี80ชุมชนใน9เขตฝั่งตะวันออก

0: ซึ่งประกอบไปด้วยเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตมินบุรีเขตสะพานสูงเขตลาดกระบังและเขตประเวศโดยทางกรุงเทพมหานครได้เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนลงสู่คลองสาขาและสูบส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งทำแนวกันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มคาดว่าสถานการณ์ฝั่งตะวันออกจะคลี่คลายและมีทิศทางดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้าก
1: รุงเทพมหานครเองเนี่ยครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมินบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้า
0: ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะขึ้นสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ1เมตร97เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งยังคงต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครที่มีความสูงเฉลี่ย3เมตรจึงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและยังคงสามารถรองรับน้ำได้สำหรับการให้ความช่วยเหลือตอนนี้ก็มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านระบบออนไลน์แล้วมากกว่า 62,000 รายเขตลาดกระบังมีผู้ยื่นขอสิทธิ์สูงสุดทางกรุงเทพมหานครก็กำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันหรือท่วมไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายสำหรับบ้านที่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาททั้งนี้ก็มีการปรับลดขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อความสะดวกโดยการยื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาเอกสารหากที่อยู่ตรงกับทะเบียนบ้านส่วนการเดินทางมาที่สำนักงานเขตสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวก็สามารถดำเนินการได้สำหรับการเก็บขยะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังทางเพจของกรุงเทพมหานครค่ะก็เปิดเผยว่าเฉพาะวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถเก็บขยะได้มากถึง800ตันหรือว่า 800,000 กิโลกรัมและนับตั้งแต่30กันยายนจนถึง7ตุลาคมเก็บขยะได้รวม 1,735 ตันพร้อมกันนี้นะคะก็จะมีการแบ่งทีมเก็บขยะเป็น4โซนเนื่องจากว่าหลังน้ำลดประชาชนก็จะเริ่มทำความสะอาดบ้านและนำสิ่งของที่เสียหายออกมาทิ้งทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้าและขยะชิ้นใหญ่จำนวนมากจะทำให้มีขยะสะสมตามถนนและภายในซอยกรุงเทพมหานครจึงต้องระดมกำลังจากหลายหน่วยงานเข้าฟื้นฟูอย่างเต็มที่แบ่งเป็นโซนที่1ตะวันตกตอนบนนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเป็นผู้รับผิดชอบโซนที่2ตะวันออกตอนบนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จะเป็นผู้รับผิดชอบโซนที่3ตะวันออกตอนล่างกรุงเทพมหานครจะร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบและโซนที่4ตะวันตกตอนล่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนี้ก็จะมีทีมจากกรมราชทัณฑ์และสำนักงานเขตธนบุรีพระนครและเขตบางแคระดมเจ้าหน้าที่มาช่วยกันกว่า400คนค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามพักสักครู่เดียวกลับมาครับ
0: สักครู่ค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: พรุ่งนี้นะครับราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิดปรับขึ้นนะครับ75สตางค์ต่อลิตรนะครับยกเว้น B20 E20 E85 ราคายังคงเดิมมีผล9ตุลาคม2569ครับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับได้มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 E85 ราคายังคงเดิมนะครับปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นมาจากการตึงเครียดในพื้นที่ตะวันออกกลางที่พุ่งสูงจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งดันค่าขนส่งขึ้นมาทันทีประกอบกับกรณีที่จีนระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีประกอบกับสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐครับลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลจึงเป็นปัจจัยหลักที่ดันให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์นั้นดีดตัวสูงขึ้นตามไปด้วยโดยในวันที่8ตุลาคมพุ่งสูงกว่า177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงเกือบ156เหรียญสหรัฐครับอีกทั้งยังส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363ล้านบาทจึงมีความจำเป็นที่จะปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันกลุ่มน้ำมันดีเซลนะครับเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 เพิ่มการชดเชย82สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท82สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น42บาท94สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เพิ่มการชดเชย1บาท32สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย7บาท57สตางค์ต่อลิตรและราคาขายปลีกคงเดิม37บาท19สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมครับจัดเก็บ1บาท50สตางค์ต่อลิตรครับ
1: ส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะคะน้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บ16สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท88สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น50บาท43สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ลดการชดเชย21สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย4บาท63สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น41บาท44สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์91เพิ่มการชดเชย21สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย4บาท63สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น41บาท7สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เพิ่มการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย8บาท29สตางค์ต่อลิตรและราคาขายปลีกยังคงเดิม35บาท69สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มการชดเชย14สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท66สตางค์ต่อลิตรและราคาขายปลีกยังคงเดิมอยู่ที่31บาท63สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569ค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศนะครับมาเริ่มกันที่ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ได้เห็นพ้องว่าจะต้องเร่งระบายน้ำมันสำรองโดยเร็วที่สุดซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดได้ราว100ล้านบาร์เรลครับชาติสมาชิกทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะครับได้มีมติเห็นพ้องเร่งดำเนินการระบายน้ำมันสำรองตามที่เคยประกาศไว้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะครับและก็ให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำมันดีเซลเป็นลำดับแรกในขณะที่รัฐบาลต่างๆพยายามรับมือกับปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์และภาวะชะงักงันของอุปทานทางนี้ IEA ระบุนะครับว่าการระบายน้ำมันสำรองดังกล่าวอาจจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดได้ราว100ล้านบาร์เรลความเคลื่อนไหวจาก IEA นั้นมีขึ้นนะครับหลังจากที่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้บรรลุข้อตกลงที่จะระบายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลรวม100ล้านบาร์เรลซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังนะครับว่าจะมีการระบายน้ำมันสำรองเพิ่มเติมโดยเมื่อเดือนมีนาคม IEA ได้เริ่มโครงการระบายน้ำมันสำรองปริมาณ400ล้านบาร์เรลเพื่อรับมือกับภาวะขาดแคลนและราคาที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามในอิหร่านแต่ปริมาณน้ำมันทั้งหมดในโครงการยังไม่ได้ถูกนำเข้าสู่ตลาดอย่างครบถ้วนครับ
1: ส่วนทางด้านของประธานาธิบดีเมียนมาได้เข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: นายมินอ่องหลายประธานาธิบดีเมียนมาเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียในเมืองปุตราจาย่าเพื่อหารือเรื่องสำคัญรวมถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันนายมินอ่องหลายได้กล่าวว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียจะถูกส่งตัวกลับประเทศโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาได้ย้ำขอบคุณเมียนมาในเรื่องนี้และยืนยันว่ามาเลเซียพร้อมร่วมมือกับเมียนมาในทุกด้านและจะผลักดันให้เมียนมากลับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในอาเซียนทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเป็นเวลา2วันและจะมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนโดยเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพของนักเรียนภายหลังหมอกควันพิษแผ่ปกคลุมรุนแรงยิ่งขึ้นและคุณภาพอากาศแย่ลงในหลายพื้นที่ทำให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งแตะระดับไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากทั้งนี้รัฐยะโฮถือเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้สำนักงานกำกับดูแลโรคติดเชื้อแห่งชาติของรัสเซียหรือรอสโปเทรปนาซอระบุว่าไม่พบผู้ติดเชื้อการโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยการโรคที่เสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันได้มีการยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังบางส่วนหลังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคร้ายแรงและ 90% ของผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคราว200คนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วกรณีการประท้วงของนักเรียนที่ลุกลามไปทั่วประเทศล่าสุดนายโลรองนูเนสรัฐมนตรีมหาไทยฝรั่งเศสมีคำสั่งให้ตำรวจปราบจลาจลระงับใช้ระเบิดแสงในการควบคุมฝูงชนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมืองลองส์หลังมีความเป็นไปได้สูงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เด็กชายวัย15ปีได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนมือขาดด้านนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสได้รับปากจะรับฟังและทบทวนข้อเรียกร้องของนักเรียนในการยกระดับสวัสดิภาพการศึกษาคริสตาไพนักโทษหญิงวัย50ปีในรัฐเทนเนสซีของสหรัฐกำลังฟื้นตัวและเริ่มพูดได้แล้วเกือบสัปดาห์หลังจากที่เธอไม่เสียชีวิตจากการถูกประหารด้วยการฉีดยาพิษถึง2ครั้งทั้งนี้ไพถูกตัดสินประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนวัย19ปีเมื่อปี2538โดยเธอถูกนำตัวเข้าสู่ห้องประหารเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและได้รับยาเพนโทบาบิทัน2ครั้งแต่ไม่เสียชีวิตก่อนถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากรณีของไพถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหรัฐฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมาโปโชในเมืองตาลากันเต้ของชิลีเอ่อล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยงติดอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆในพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงใช้เฮลิคอปเตอร์ในการอพยพทั้งนี้นับเป็นฝนในช่วงเดือนตุลาคมที่ตกลงมาหนักที่สุดในรอบ76ปีโดยคาดว่าฝนจะยังคงตกสะสมต่อเนื่องทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเพิ่มมากขึ้นท างการมองโกเลียเตือนให้ประชาชนระมัดระวังตนเองหลังมีรายงานพบหมีป่าเดินเพ่นพ่านรอบพื้นที่อยู่อาศัยหลายครั้งโดยคลิปวิดีโอเผยให้เห็นหมีป่าบุกรุกเข้าทำความเสียหายแก่บ้านเรือนและกระโจมทรงกลมแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลียหรือเกอนอกจากนี้หมีป่ายังทำร้ายปศุสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดคลิปวิดีโอเหล่านี้ได้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์และตอกย้ำถึงผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับหมีในชุมชนท้องถิ่น
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
4: เรื่องของนักกีฬาไทยวันนี้ก็ได้รับเงินอัดฉีดจากการผลจากผลงานในกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับ
1: เยี่ยมไปเลยเชิญค่ะ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่รัฐบาลมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์รวมกว่า236ล้านบาทครับรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่ทัพนักกีฬาไทยหลังจากสร้างผลงานความได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญนะครับจบอันดับ7ของทวีปเอเชียได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะ

0: ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองรับ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทเหรียญทองแดง5แสนบาทส่วนผู้ฝึกสอนนักกีฬาไม่เกิน6คนรับเงินรางวัลร้อยละ20ผู้ฝึกสอนประเภททีมที่มีนักกีฬาตั้งแต่7คนขึ้นไปรับเงินรางวัลร้อยละ10ส่วนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรับร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับดังนั้นความสำเร็จครั้งนี้ทางกองทุนจ่ายโอนตรงเข้าบัญชีรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน50,000บาทและสมาคมกีฬา44ล้าน50,000บาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้เงินอัดฉีดมากที่สุดก็คือสมาคมกีฬาตะกร้อผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินรับเงินรางวัลรวม 68.8 ล้านบาทรองลงมาก็คือสมาคมกรีฑารับไป 27.75 ล้านบาทจากผลงาน3เหรียญทอง2เหรียญเงินครับนอกจากนี้รัฐบาลไทยได้มอบรางวัลพิเศษให้แก่ภูริพลบุญสอนนักกรีฑาไทยนะครับจำนวน 800,000 บาทจากผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายด้วยทำให้ภูริพลรับเงินรางวัลอาชีพเอเชียนเกมส์ครั้งนี้รวม 5,800,000 บาทครับสำหรับรัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องโดยเอเชียนเกมส์ไอจีนางโงย่านับเป็นหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของการกีฬาไทยและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาที่สามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันและสร้างผลงานบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และสมาคมกีฬาที่ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เพิ่งจบลงไปครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานแถลงข่าวความสำเร็จของกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมกับขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสมาคมกีฬาที่ช่วยกันทำผลงานคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญจบอันดับที่7นายชัยพักศรีวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวชื่นชมนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ทุ่มเทจนพาทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ที่ไม่ได้จัดในประเทศไทยครับพร้อมกับยกย่องภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองและทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรจนทำให้คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายประจำการแข่งขันด้วยขณะเดียวกันคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแจ้งข่าวดีว่าในวันที่29ตุลาคมนี้บาโอจิผู้สนับสนุนหลักของโอลิมปิกไทยจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เหรียญรางวัลเหรียญทอง 30,000 บาทเหรียญเงิน 20,000 บาทและเหรียญทองแดง 10,000 บาทด้วยครับเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดนครราชสีมาก็เปิดฉากลงแล้วครับเปิดฉากการแข่งขันแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับนางสาววนิธารัตน์บุญสุพนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานเปิดการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภทภูมิเซ่ที่เทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายธนทิศรัตบุตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมในพิธีเปิดนะครับปีนี้มีนักกีฬาสมัครมา900คนโดยมีอีเวนต์ประลองร่วม 2,000 รายการจากเดิมปีที่แล้ว 1,400ทำให้ต้องขยายวันแข่งขันเป็น4วันกระแสเทควันโดภูมิเซ่ดีมากและยิ่งนักกีฬาทีมชาติไปคว้าผลงานทำผลงานในชิงแชมป์โลกคว้ามาถึง3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงและในเอเชียนเกมส์ก็สร้างประวัติศาสตร์คว้ามาได้1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงทำให้ความนิยมภูมิเซ่ดีขึ้นมากครับโดยในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้ทางสมาคมได้เปิดโอกาสให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันได้ครับ
1: ในปีนี้เนี่ยเรามีนักกีฬาทั้งสิ้น900คนนะครับอีเวนต์ 2,000 อีเวนต์เติบโตขึ้น 100% จากปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาเรามีประมาณ 1,000 อีเวนต์ปีนี้ 2,000 อีเวนต์เยอะมากนะครับเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับก็อยากให้แฟนๆเทควันโดนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนภูมิเซ่นะครับเพราะว่าทีมชาติไทยก็ลงแข่งด้วยนะครับอย่างมีทีมชาติที่ติดเหรียญมานะครับจากเอเชียนเกมนะครับก็ได้มาลงชิงชัยในครั้งนี้ด้วยทางโค้ชลีนายอนก็อนุญาต
0: ทางด้านการแข่งขันวันแรกนักกีฬาทีมชาติต่างลงประลองกันจำนวนมากคู่ไฮไลท์รอบชิงชนะเลิศภูมิเซ่เดี่ยวชายรุ่นอายุ18ถึง30ปีระหว่างธนาเขียวลายเลิศเจ้าของเหรียญทองชิ

แชมป์โลกคู่ผสมนะครับจากสโมสรเพชรสยามเทควันโดเอาชนะนาวินปิตสูตรเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมส์เดี่ยวชายคนล่าสุดจากสโมสร JC เทควันโดไปด้วยคะแนน 18.266 ต่อ 18.232 คะแนนครับ3นักปั่นไทยก็เตรียมลุยศึกชิงแชมป์โลกประเภทลู่ที่เซี่ยงไฮ้จีนครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยใจอังสุทธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางเข้าร่วมแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาครับระบบการคัดเลือกโอลิมปิกในประเภทลู่จะใช้คะแนนสะสมการคัดโอลิมปิกเท่านั้นต่างจากประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX ที่นักกีฬาที่เป็นแชมป์ทวีปจะได้โควต้าอัตโนมัติขณะเดียวกันระบบคะแนนสะสมอันดับโลกปกติของ UCI ปัจจุบันทีมสปรินต์ไทยอยู่อันดับ15ของโลกขณะที่ใจอังสุทธาสาวิทย์อยู่อันดับ43ในการจัดอันดับนักกีฬาลู่ระยะสั้นหรือ Sprint World Ranking ก็ยังมีความสำคัญในการได้สิทธิ์เข้าแข่งขันทั้งรายการ World Cup และชิงแชมป์โลกสมาคมยืนยันจะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะว่านักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดครับขณะที่ทีมแบดมินตันพาราไทยก็พร้อมที่จะลุยศึกเอเชียนพาราเกมส์ที่ญี่ปุ่นแล้วครับทีมแบดมินตันพาราไทยพร้อมลุยศึกเอเชียนพาราเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด12คนทั้งคลาสยืนและวีลแชร์ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้าเหรียญกลับมาฝากแฟนกีฬาไทยครับนำทัพโดยโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนักกีฬาแบดมินตันพาราเมื่ออันดับ2ของโลกซึ่งลงแข่งประเภทชายเดี่ยวและคู่ผสมหลังจากเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีอีกหนึ่งกำลังสำคัญก็คืออํานวยเวชวิถานเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่แล้วที่หางโจวซึ่งพร้อมกลับมาลุ้นความสำเร็จบนเวทีเอเชียอีกครั้งสำหรับนักกีฬาคลาสยืนได้แก่ณัฐพงษ์มีชัยชายแซ่ย่างสิริพงษ์เติมอารมณ์ชนิดาศรีนวกุลมงคลบุญสุนณัฐพลทวีทรัพย์ณัฐพลชำนาญเวชปรีชาสมศรีส่วนคลาสวีแชร์ได้แก่เจลเซงปอเลาะอ่อนนงพรายแก้วและกิติชัยรักงามรวมทั้งอํานวยเวชวิถานครับนักกีฬาแบดมินตันพาราไทยทั้ง12คนเตรียมลงสนามในศึกเอเชียนพาราเกมส์ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นครับต่อที่ประธานจัดมวยไทยรับประกาศ

0: ให้โลกได้เห็นว่ามวยไทยระดับสูงต่อยกันอย่างไรรับประกันรายการนี้สนุกแน่นอนครับ
1: ครับ WS October Fest Power Up by Leo Soda Water นะครับผมก็เป็นรายการที่จริงๆมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับเราเอานักมวยที่ต่อยดุดันแล้วก็สนุกที่สุดนะครับผมนักมวยที่มีสถิติน็อกเอาท์ที่น่าตื่นเต้นน่าตื่นตานะครับผมแล้วก็เป็นนักมวยที่น็อกเอาท์ได้ดีที่สุดแล้วกันในปีนี้นะครับผมมาเจอกันนะครับผมจากทั่วโลกเลยนักมวยไทยนักมวยคิกบ็อกซิ่งนะครับผมในที่มาต่อยในรูปแบบกติกามวยไทยนะครับผมที่ดุดันต่อยสนุกนะครับผมต่อยมันที่สุดนะครับผมก็จะมารวมตัวกันครับต่อยวันเสาร์นี้นะครับผมวันที่10ตุลาคมครับผม RWS October Fest ครับ
0: สำหรับศึก RWS October Fest มีกำหนดขึ้นสังเวียนวันที่10ตุลาคมณเวทีราชดำเนินแฟนมวยสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ของราชดำเนิน .com นะครับท้ายที่จอห์นรามก็เตรียมอำลาลิฟกอล์ฟเนื่องจากไม่พอใจเงื่อนไขในสัญญาครับจอห์นรามอดีตนักกอล์ฟเจ้าของแชมป์เมเจอร์2รายการเตรียมอำลาลิฟกอล์ฟหลังจากพิจารณาเงื่อนไขของโครงการลิฟ 2.0 และเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้โดยจากการเปิดเผยของจอห์นเบคทนายความของนักกอล์ฟชาวสเปนวัย31ปีระบุว่าลูกความได้พิจารณารายละเอียดของลิฟ 2.0 ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจว่าเงื่อนไขไม่เหมาะสมขณะนี้ตัวแทนของรามและลิฟกอล์ฟกำลังเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงแยกทางกันโดยสมัครใจและหวังว่าจะได้ข้อสรุปก่อนการพิจารณาคดีวันที่5พฤศจิกายนนี้ลิฟกอล์ฟยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายภายใต้กฎหมายหมวดที่11หลังจากซาอุดิอาระเบียถอนเงินสนับสนุนขณะที่ BC Partner Credit เตรียมจัดหาเงินทุนสูงสุด300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10,000ล้านบาทเพื่อช่วยทัวร์นั้นเดินหน้าต่อในฤดูกาล2027ให้ได้รามเปโจนี่รายใหญ่ที่สุดในกลุ่มนักกอล์ฟโดยมียอดเงินค้างชำระถึง 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ252ล้านบาทและนักกอล์ฟของลิฟกอล์ฟทั้งหมดมียอดค้างชำระรวมไม่น้อยกว่า45ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,500 ล้านบาทครับสำหรับรามนั้นย้ายจากการแข่งขันใน PGA Tour มาร่วมแข่งขันลิฟกอล์ฟในเดือนธันวาคม2023ด้วยสัญญามูลค่าราว300ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่งคว้าแชมป์คะแนนสะสมฤดูกาลลิฟกอล์ฟเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางนี้ BC Partner Credit ยังเชื่อมั่นว่าลิฟกอล์ฟจะสามารถดึงดูดนักกอล์ฟได้เพียงพอสำหรับลิฟ 2.0 ภายในเส้นตายใหม่วันที่25ตุลาคมพร้อมกับยืนยันว่าบริษัทมองการลงทุนในลิฟกอล์ฟระยะยาวด้วยนะครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพปรากฏการณ์พายุงวงช้างหายากหรือที่รู้จักกันในชื่อนาคเล่นน้ำเหนือแม่น้ำซีเจียงในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนโดยประเมินว่าพายุลูกดังกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว60เมตรค่ะ
3: สำหรับข่าวภาคดึกในค่ำคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่46ชาติความเกิดตอนที่2
1: งั้นตอบมาสิองค์ประกอบ3อย่างที่ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดามีอะไรบ้างถ้าเจ้าทายถูกข้าจะคืนของเล่นนี้ให้เจ้า
2: ศิลาจะตอบคำถามนี้ได้หรือเนี่ยดูท่าทางจะผ่านด่านชาติความเกิดไปไม่ได้ง่ายๆซะแล้ว
3: หวังว่าคราวนี้คงไม่ต้องใช้ตัวช่วยอีกนะ
4: ข้าเชื่อว่าทั้ง3คนจะผ่านด่านนี้ไปได้ด้วยดีมารอลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันดีกว่า
5: สิข้ายิ่งไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออยู่ด้วยจะรู้ไหมเนี่ย
1: จะกลัวอะไรล่ะมีเจ้าปันอยู่ทั้งคน
5: เจ้าปันช่วยตอบหน่อย
6: คำถามนี้ข้าอาจารย์เคยสอนข้าจำได้คิดก่อน
1: เฮ้ยช้าจังไม่รอแล้วนะ
6: นึกออกแล้วการก่อกำเนิดขึ้นในครรภ์ของมารดาอาศัยองค์ประกอบ3ประการคือ 1.

0: าอยู่ด้วยกัน 2. มารดามีระดู 3. ทันทพะหรือที่เรียกว่าคนทันหมายถึงสัตว์ที่จะมาถือกำเนิดหรือหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณมาปรากฏขึ้นเมื่อประกอบด้วยองค์3ประการนี้ทันก็ตั้งขึ้น
1: โหเจ้าฟันเก่งจริงๆสุดยอด
2: แน่นอน
3: ทำไมเจ้าตอบถูกแบบนี้ข้าก็ต้องคืนของเล่นแล้วต้องให้พวกเจ้าผ่านด่านนี้ไปสิไม่เอาไม่เอาข้าไม่อยากให้พวกเจ้าออกไปจากที่นี่ข้าอยากมีเพื่อนเล่น
4: โอ้ไม่เป็นไรนะขอรับคุณหนู
3: ไม่เอาคุณหนูไม่เอาข้าเหงานี่นะข้าอยากมีเพื่อนเล่น
5: ที่แท้ก็งองแงเพราะเหงานี่เองน่าสงสารอยู่เล่นเป็นเพื่อนสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกอย่าร้องไห้เลยนะเพราะข้าจะเล่นกับเจ้าก่อนก็ได้มาเล่นกันเถอะ
3: จริงนะเรามาเล่นกันนะ
5: ก็จริงนะสิ
3: ใช่ยอ
2: เป็นลมไม่ไหวแล้ว
5: เมื่อกี้ข้าเห็นเด็กหัวเม่นหรือว่าตาฝาดไป

0: วี่
1: เฮ้ยเด็กก็คือเด็กเล่นสนุกจนหลับไปเลย
2: ทีนี้เราก็ไปต่อกันได้แล้วสินะ
0: จะไปได้ยังไงล่ะวงล้อปริศนาปฏิจจสมุปบาทยังอยู่กับเจ้าเด็กน้อยนี่อยู่เลย
3: ไม่ต้องกังวลนะขอรับข้าช่วยพวกท่านเอง
2: ฮ่าสำเร็จขอบคุณลุงเต่ามากขอรับ
3: ข้าก็ต้องขอบคุณพวกท่านมากนะขอรับที่อยู่เล่นกับคุณหนู
0: ไม่เป็นไรหรอกพวกเรายินดีเอาล่ะพวกเราต้องเดินทางต่อแล้ว
4: ไม่มีใครออกไปไหนได้ทั้งนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันยังไง
0: ฮ่าวี
2: ่ฮ่าฮะนี่พวกเรายังต้องแก้ปริศนาอีกเหรอลุงเต่า
3: ประตูการเวลาจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อพวกท่านเข้าใจว่าชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันยังไงนะขอรับ
0: โจทย์ยากอีกแล้วคราวนี
1: ้ไม่เห็นยากถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์ของอริยสัจ4กับปฏิจจสมุปบาทลองตีความดูนะรูปคนบนพื้นที่อยู่ในเมืองชรามรณะก็หมายถึงความแก่ความเจ็บความตายรูปจุกนมก็คือความเกิดส่วนวงล้อนี้คือส่วนของปฏิจจสมุปบาทแล้วอริยสัจ4คืออะไรใครรู้บ้าง
0: ข้าจำได้อริยสัจ4คือการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์และรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข
2: ์โอ้โหกันนี่จำเก่งเหมือนกันแฮ
0: แน่นอนสิใครจะความจำสั้นเหมือนเจ้าล่ะศิลา
2: แหมซ้ำเติมกันเข้าไป
1: กันตอบถูกแล้วทีนี้เราก็ต้องมาหาคำตอบว่าอริยสัจ4ของชาติกับชรามรณะคืออะไรแค่นี้ก็แก้โจทย์ได้แล้ว
0: โหเจ้าปันฉลาดสุดยอด
1: ถ้าทุกข์คือชรามรณะความแก่ความตายเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์จะคืออะไรล่ะ
2: เหตุที่ทำให้เราต้องแก่ต้องตายก็เพราะเราเกิดมาแล้วยังไงก็หนีความแก่ความตายไม่พ้น
0: จริงด้วยศิลาพูดถูกแล้วถ้างั้นความดับทุกข์ก็ต้องไม่เกิดมาไงล่ะ
2: แล้วทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือวิธีทำยังไงให้ไม่เกิดมาคืออะไรกันนะ
1: นี่ไงนี่ไง
2: ฮะ
1: มักมีองค์แปด
4: สว่างแล้วมีพระเจ้าไขปริศนาได้แล้วหรองั้นข้าคงต้องปล่อยพระเจ้าออกไปจริงๆแล้วสินะ
2: ฮะลิฟต์มารับพวกเราแล้ว
0: ก็เราไปก่อนนะลุงเตาดูแลคุณหนูดีๆนะเจ้าคะ
3: แน่นอนขอรับ
1: เอาละรีบไปกันเถอะ
4: เจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะ
5: พวกศิลาได้เข้าใจความสัมพันธ์ของชาติกับชรามรณะแล้วในตอนต่อไปทั้ง3จะต้องผจญภัยในด่านอะไรอีกโปรดติดตาม
1: คำไทยศิลาเจ้าว่าการเกิดของเจ้าเริ่มต้นตอนไหน
2: การเกิดของข้าหรออืมก็ต้องตอนที่ออกมาจากท้องแม่ร้องอูแวอูแวอูแวนะสิเจ้าปัน
1: ไม่ใช่
2: เอ้าไม่ใช่ตอนออกมาจากท้องแม่แล้วจะเป็นตอนไหนล่ะ
1: ก็ตอนที่คันธพะปรากฏขึ้นในท้องแม่นะสิ
2: ใช้คำยากอีกแล้วนะเจ้าเนี่ยคันธพะหมายถึงอะไรนะ
1: คันธพะหมายถึงสัตว์ที่จะมาถือกำเนิดเข้าสู่ครรภ์มารดาหรือหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณปรากฏขึ้นเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือจิตของเจ้าที่เกิดขึ้นในท้องแม่นั่นแหละคือคันธพะ
2: โอ้โหการเกิดของข้านี่ซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะ
1: ข้าก็เกิดมาแบบเดียวกับเจ้านั่นแหละนะ
2: จริงด้วย
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทยในตอนต่อไปถึงเวลาของโรงละครแห่งพบจะปันต้องกลายเป็นนักแสดงละครเวทีจำเป็นเปลี่ยนบทบาทไปไม่หยุดเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามชมกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ะพาเราไปถึงไหนกันเนี่ย
1: นั่นสิอยากรู้แล้วว่าด่านต่อไปคือด่านอะไร
2: ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ2ด่านแรกนั่นแหละด่านชรามรณะกับด่านชาติ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันเพราะมีชาติคือความเกิดเราถึงต้องแก่ต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นได
2: ้งั้นด่านต่อไปเราคงได้รู้แล้วล่ะว่าทำไมถึงมีการเกิดได้เว้ยเจ้าเด็กนั่นอีกแล้วฮะ
0: หรือว่าด่านนี้ต้องแสดงละครเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
1: ฮะข้าเล่นละครไม่เป็นนะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงละครแห่งพบที่ที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นโชว์พิเศษประจำวันนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงหน่อย
3: เย้
2: ทั้ง3มีอะไรให้ข้าช่วยไหมข้าแค่อยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างขออภัยที่ข้าไม่ได้แนะนำก่อนดนตรีมา

0: ่อนจะเริ่มแสดงข้าอยากรู้ว่าพวกเจ้าอยากได้อยากเป็นอะไรกันบ้าง
1: ข้าอยากได้ซาลาเปา
0: ได้ทันทีพบจัดให
1: ้โอ้ยได้จริงๆด้วยอร่อยจังเลย
0: อย่าบอกนะว่าจะให้เรามาเล่นมายากลด้วยอะ
2: ข้าไม่อยากเล่นนะข้าอยากเป็นคนดู
0: อยากเป็นคนดูได้เป็นทันทีพบจัดให้เฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยบอกแล้วอยู่กับข้าจะเป็นอะไรก็ได้เป็น
1: จริงเหรองั้นข้าอยากเป็นราชาซาลาเปา
0: ได้เป็นทันทีพบจัดให
1: ้
0: อันนี้ข้าชอบอันนี้ข้าชอบเหมาะกับเจ้าปันมาก
2: จริงๆไม่ต้องแต่งแบบนี้เจ้าปันก็เหมือนซาลาเปาอยู่แล้วนะ
1: โอ้ยหมวกราชาซาลาเปา
0: ชอบไหมได้เป็นราชาซาลาเปาแบบนี
1: ้ชอบชอบมากเลยมีความสุขสุดๆไปเลย
0: ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของราชาซาลาเปาแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในภพอะไรมาก่อน
1: เฮ้ยกลับมาใส่ชุดเดิมแล้วหรอไม่
0: ตอนนี้เจ้ากลับมาอยู่ในภพของเพื่อนศิลาแล้วก็ต้องใส่ชุดนี้ละ
1: โอ้ย
0: อ๋อเจ้ายังมีภพของนักเรียนด้วยนี่นะอยู่ในภพของลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้ง3มีอะไรจะบอกท่านอาจารย์หน่อยไหม
1: ท่านอาจารย์ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพาข้าออกไปที เอ้าหายไปไหนแล้ว
0: ยังไม่หมดนะเจ้ายังอยู่ในภพไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าด้วย
2: เจ้าปันหล่อและยังนิสัยดีข้าปลื้มถูกคนแล้ว
1: ส้มซ่ามาได้ไงเนี่ย
0: เป็นไงจ๊ะสนุกกับพบแล้วล่ะสินี่แหละสิ่งที่เจ้าเป็น
1: โหข้าเป็นอะไรตั้งมากมายขนาดนี้เลยเหรอเป็นทั้งราชาซาลาเปาเป็นเพื่อนศิลาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เป็นไอดอลของส้มซ่าด้วย
2: คนเราเป็นได้ตั้งหลายพบจริงๆจะว่าไหมศิลา
3: เว้ย
4: งำงำงำเป็นราชาซาลาเปานี่ก็ดีเหมือนกันแฮ
2: ะอะไรกันศิลาเจ้าก็เป็นไปด้วยเหรอเนี่ย
4: เจ้าพวกนี้โดนหลอกซะสนิทว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แบบนี้ได้อยู่ในปฏิจจสมุปบาทตลอดไปแน่นี่ภพที่เจ้าเห็นน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภพมนุษย์เท่านั้นนะยังมีภพอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีก
5: เอ๊ะยังมีภพอะไรอีกหรอ
0: กามภพยังไงล่ะ
5: กามภพเป็นยังไงเนี่ย
0: กามภพก็คือภพของผู้ที่ยังหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งภพที่ดีและภพที่น่ากลัว
2: ภพที่ดีเป็นยังไงอ่ะข้าอยากรู
0: ้ก็ถ้าเจ้ามีจิตใจดีมีเมตตาใจก็สร้างภพที่ดีเหมือนเทวดาแบบนี้ไง
1: เอ้ย
2: ว้าวเจ้าปันมีปีกเหมือนเทวดานางฟ้าเลย
0: แล้วยิ่งถ้ามีสมาธิสูงมากๆใจก็สร้างภพแบบพรหมแต่ใจมนุษย์น่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดตอนนี้ภาวะของใจอาจดีงามแต่ถ้าอยู่ๆเกิดความคิดชั่วขึ้นภพในใจก็เหมือนอบายภูมิ
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมร้อนอย่างกับไฟเผาแน่
0: ถ้าใจโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอก็เป็นภพเปรต
1: เฮ้ยอะไรอยู่บนหน้าคะ
4: หน้าเจ้าปันตลกชะมัดเลยอ่ะ
0: ถ้าใจไม่มีความละอายทำสิ่งชั่วร้ายได้หน้าตาเฉยก็เป็นภพเดรัจฉาน
2: เว้ยศิลาหน้ากลายเป็นสัตว์ไปแล้ว
4: ไม่นะข้าไม่อยากอยู่ในภพนี
0: ้ทีนี้เจ้าคงเข้าใจภพแล้วสินะเหล่านักเดินทางทั้ง3

0: งั้นภารกิจที่นี่ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมเย้เย้เย้เย้ไปด่านอื่นต่อกันเถอะ
1: รีบเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวประตูปิดก่อนไม่รู้ด้วยนะทีนี้พวกเจ้าก็จะอยู่ในโรงละครแห่งพบเป็นเพื่อนข้าตลอดไป
2: เฮ้ย
1: รีบจะปิดแล้วพวกเราวิ่งเร็ว
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
0: รอข้าด้วยอย่าวิ่งเร็วข้าหนักพุง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันและกันก็ผ่านด่านของภพได้สำเร็จในด่านต่อไปจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: จอชชาวเลอร์เป็นผู้บุกเบิกด้านสัตว์ป่าเขาทำงานอนุรักษ์มา6ทศวรรษแล้วในมากกว่า25ประเทศและเขียนหนังสือ16เล่ม
1: จอชเป็นคนที่น่าทึ่งมากที่สุดที่โลกเคยพบเขาศึกษาสัตว์หลายสายพันธุ์ในสถานการณ์ที่ท้าทายและไม่เคยลดละ
0: เขาอาจไม่เป็นที่รู้จักนักแต่เขาเป็นคนแรกที่ศึกษาและช่วยสัตว์บางชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลก
1: เขาสนใจที่จะได้ข้อเท็จจริงมากกว่าชื่อเสียงผมว่าจอร์จโดดเด่นกว่านักวิทยาศาสตร์คนอื่นเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่ทำแบบนั้น
0: จอร์จชาวเลอร์ถือสมุดและดินสอและคอยใส่ใจว่าสัตว์คิดอย่างไรเขาปฏิวัติศาสตร์ด้านสัตว์ป่าเขาเป็นผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติสู้ผู้พิทักษ์
2: ส่วนตัวแล้วผมเดินคนเดียวไปเรื่อยผมชอบเดินเตร่และเรียนรู้ดูและบันทึกผมชอบการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์พอๆกับการแสดงความชอบเป็นส่วนตัวดังนั้นหากผมเขียนชีวประวัติของสัตว์ได้โดยเฉพาะที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักผมจะพอใจมากหากคนเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่สวยงามเขาก็จะยิ่งรู้สึกร่วมกับมันมากขึ้นคุณพอใจเป็นส่วนตัวเพราะคุณทำสิ่งที่เหนือกว่าตัวเองคุณกำลังช่วยสัตว์บางสายพันธุ์ให้อยู่รอดนะครับ
0: จอร์จชาวเลอร์เปลี่ยนจากการแสวงหาสิ่งที่ไม่รู้ให้เป็นงานของนักวิทยาศาสตร์อาวุโสแก่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า
3: เขาเป็นชาวโลกคนหนึ่งที่เชื่อมโยงการอนุรักษ์เข้ากับชีววิทยาภาคสนามเขาทำแล้วในหลายส่วนของโลก
2: ผมไปศึกษาสัตว์หลายสายพันธุ์และได้ข้อมูลที่มีค่าและเป็นประโยชน์แต่พอคุณทำต่อไปคุณก็จะเห็นสัตว์ป่าหายไปคุณก็รู้สึกต้องรับผิดชอบทางศีลธรรมกว่านี้เพื่อปกป้องสิ่งที่ศึกษา
0: ในป่าที่การวิจัยของจอร์จชาวเลอร์นำร่องไว้นั้นนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นที่เขาดลใจก็ดำเนินงานอนุรักษ์ต่อไปไม่รู้จบพวกเขาสู้ต่อจากจอร์จตอนนี้จอร์จชาวเลอร์กลับไปถิ่นที่เขาทำวิจัยแรก4แห่งเพื่อพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นี้เขารักที่นี่ที่สุดเขาจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเห็นว่างานที่เขาเริ่มไว้ดำเนินอย่างไร
4: จอร์จคุณตื่นเต้นไหมที่จะได้กลับไป
2: แอบดีใจอยู่ผมกำลังมองหาภูเขาตั้งแคมป์ที่เราต้องปีนพรุ่งนี้นะ
4: มันต้องวิ่งร้อนแน่เลย
0: จอร์จเริ่มต้นการเดินทางที่ทิวเขาบลูคส์ในอลาสก้าเขาอยู่ที่นี่กับนักภูมิศาสตร์และนักศึกษาปริญญาโทคือฟอเรสต์พวกเขามาถึงทะเลสาบลัสในศูนย์พักพิงสัตว์ป่าแห่งชาติอาร์กติกนี่เป็นหัวใจของพื้นที่ป่าคุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาที่นี่จอร์จชาวเลอร์ได้เรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของป่า
5: ที่นี่ดีจังเลยทำให้เราเห็นภาพรวม
0: งานวิจัยปริญญาโทของฟอเรสต์ใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในภูมิทัศน์นี้แม้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็สำคัญมันชี้ว่าภูมิทัศน์ของอาร์กติกตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
5: นี่เป็นอดีตและตอนนี้เรากำลังมองปัจจุบันตรงจุด56มีพุ่มไม้เป็นหย่อมๆแสดงว่าฝนตกมากอีกอย่างที่ผมสังเกตคือการที่ต้นหลิวในทางระบายน้ำนี
2: ้มันขยายตัวใช่ไหม
5: กว้างขึ้นมากคุณเห็นได้ว่าในปี1956ทุ่งนี้ไม่มีน้ำแข็งตอนนี้มันขยายตัวและหนาแน่นมากที่นี่ไม่มีน้ำแข็งให้เห็นในจุดนี้เลยแหละครับ
2: อ๋อใช่มันเปลี่ยนแปลงในพุ่มไม้นะมันเปลี่ยนแปลงในน้ำแข็งแต่คุณไม่เห็นตึกไหนเลยไม่มีท่อน้ำไม่มีบ่อน้ำมันไม่มีอะไรเลยเรามีสิทธิ์อะไรจะมาทำลายสิ่งนี้โดยไม่คิดผู้คนจำเป็นต้องรู้ว่าบางสิ่งที่สวยงามยังคงมีอยู่แม้เขาจะไม่เคยเห็นมันก็ตามนะ
6: ภาพเก่าหลายภาพที่ฟอเรสต์ใช้ถูกถ่ายช่วงหน้าร้อนปี1956ตอนนั้นจอชเป็นผู้ช่วยภาคสนามในการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่ทิวเขาบลูคส์
7: เป้าหมายคือแสดงความหลากหลายอันสวยงามของพืชและสัตว์ในพื้นที่ที่เป็นป่าจริงๆงานผมคือทำประวัติศาสตร์ธรรมชาติพื้นฐานผมสะสมเก็บตัวอย่างแมงมุมยุงที่นี่มียุงอย่างน้อย3สายพันธุ์หากคุณสนใจนะครับ
6: นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ร่วมงานกันความรักของจอร์จชาวเลอร์ที่มีต่อทิวเขาบลูคส์เริ่มต้นเมื่อเขาเข้ามหาวิทยาลัยอลาสก้าที่แฟร์แบงค์เพื่อศึกษาสัตววิทยาและมนุษยวิทยา
8: เขาเป็นคนตั้งใจเรียนฉันคิดว่าที่นั่นเหมาะกับเขามาก
6: ช่วงที่เขาเรียนปริญญาตรีเขาพบเคผู้ต่อมาเป็นภรรยาและผู้สนับสนุนใหญ่ของเขา
8: ฉันได้ยินเสียงคนนอกหน้าต่างหอพักโห่ร้องและตะเบงพอฉันออกไปดูก็เห็นชาวนาอยู่ข้างล่างเขย่ากำปั้นแล้วก็มองขึ้นฟ้าทันใดนั้นอีกาดำตัวใหญ่ก็ลงมาเกาะที่กำปั้นเขาแล้วพออีกวันหนึ่งเราอยู่ในชั้นเรียนฉันก็ถามว่าใช่คุณหรือเปล่าที่อยู่กับอีกาเขาตอบว่าใช่ฉันก็สนใจเขาทันที
9: เป็นที่สังเกตว่าเขาเป็นคนพิเศษเขาอยากจะเข้าใจให้มากที่สุดและเขารู้ว่าเขาจะเรียนรู้ได้มากเมื่ออยู่ที่นั่นเฝ้าดูสัตว์เขาจึงคิดเหมือนกับสัตว์ที่เขาจับตาดูอยู่เราไม่สงสัยเลยที่เขาทำการใหญ
6: ่จอสไฟแรงที่มหาวิทยาลัยเขาเป็นนักเขียนนำของรายการการสำรวจจากทิวเขาบลูคส์งานของเขามีความสำคัญเมื่อโอลาสมิลลีผู้นำทีมผลักดันให้สภากำหนดให้พื้นที่เป็นศูนย์พักพิงสัตว์ป่าแห่งชาติอาร์กติกเมื่อปี1960โอลาสมิลลีและมาดีภรรยาของเขาเป็นนักอนุรักษ์ป่าไม้ทั้งคู่เป็นที่ปรึกษาให้จอร์จและมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งเขาปลูกฝังให้จอร์จตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพ
7: เราทำงานวิทยาศาสตร์ที่คนต้องรู้จักพื้นที่แต่นั่นเป็นพื้นฐานของการที่สำคัญกว่าโอราสกล่าวว่าเหตุผลหลักประการหนึ่งที่เรามาที่นี่คือการตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่นี้ที่มีค่าเกินบรรยายใช่วิทยาศาสตร์ดีแต่ถ้าเราไม่มีความผูกพันกับพื้นที่ที่เกินบรรยายที่มีคุณค่าทางศิลธรรมแล้วมันก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองนั่นเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในตัวผมไปตลอดชีวิต
4: ที่นี่เหมาะจะตั้งแคมป์นะ
7: ใช่มีที่ราบให้ตั้งเต็นท์ได้ด้วยนะ
6: จอร์จทำตามแบบอย่างที่ปรึกษาของเขาเขาวางใจพื้นฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความสามารถในการสังเกต
7: นั่นมูลหมีเนี่ย
4: ใช่
7: สวยจังก็ดีที่อย่างน้อยได้เจอว่าหมีอยู่ทางนี้
4: ใช่นี่เป็นการเผชิญหน้ากับหมีที่ผมชอบ
7: ผมค่ะทำตามที่โอลาสบอกให้จับตาดูทุกร่องรอยอย่างใกล้ชิด สิ่งหนึ่งที่เขาสอนคุณคือคุณต้องพร้อมและจับตาดูธรรมชาติอย่างใกล้ชิดผมจำได้ว่าเขาหยิบมูลหมีที่สวยและเปียกโฉกนี่แล้วเอามาให้ผมดูว่าในนั้นมีอะไร ผมประทับใจนะ เขาเป็นชายอายุ60ที่สนใจเรื่องมูลหมีผมว่าจะเป็นการดีที่เราจะใฝ่รู้ต่อไป
6: ที่ทิวเขาบลูคส์นี้รางวัลของการเดินเตร่ตามลำพังคือสิ่งที่จอร์จให้ค่า
4: ผมอยากพยายามและทำสำเนาภาพที่คุณถ่ายมันจะช่วยผมมากให้ผมได้รู้ว่าคุณไปไหน
7: นี่เป็นคำถามที่ดีเพราะผมแค่เดินโดยไม่มีแผนที่อะไรแต่ว่าเราสามารถลองและพยายามนึกภาพนี่เป็นภาพที่สวยผมพบรังของสมิธสลองสเปอร์บนทุ่งเซจผมกำลังทำเครื่องหมายที่รังพอผมเหลือบตาดูก็เจอหมาป่าดำก้าวเข้ามาห่างจากแม่น้ำ150หลาเรามองหน้ากันผมร้องเหมือนกระต่ายหมาป่าก็เข้ามาใกล้ขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอถ้าคุณอยู่คนเดียวและสนใจสิ่งรอบตัวคุณต้องปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งต้องตื่นตัวคุณจะรอดได้
10: การอยู่รอดในป่ามีค่าเกินบรรยายที่จอสและฟอเรสต์หวังจะอนุรักษ์ไว้โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์
5: สำหรับผมแล้วนี่อาจเป็นตัวอย่างป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งผมชื่นชมสิ่งที่คนอย่างจอร์จชาวเลอร์ทำเพื่อคนรุ่นผมผมหวังว่าคนรุ่นผมจะมีอะไรส่งต่อไปได้อีกคนพวกนั้นยังคงมาและเห็นได้ว่าที่นี่อยู่มาเป็นพันปีแล้ว
10: ที่นี่งานของจอร์จชาวเลอร์เปลี่ยนจากนักชีววิทยาเป็นนักเคลื่อนไหว
7: หากคุณอยากรักษาสิ่งใดให้สวยงามเพื่ออนาคตคุณต้องสู้เพื่อมันไปตลอดความรู้สึกของผมกลับมาจากนั้น50ปีผมไปที่ตั้งแคมป์ก็ยังคงมีภาพเดิมที่ไม่ถูกมนุษย์ทำลายและมันสำคัญมากๆหลังจากนั้นครึ่งศตวรรษและคนรุ่นหลังก็รู้สึกอย่างเดียวกันต่อที่นี
10: ่ศูนย์พักพิงแรกที่จอร์จชาวเลอร์ช่วยสร้างเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยดลใจเขา
7: ผมคิดอยู่เสมอเรื่องการอนุรักษ์เพื่ออนาคตที่ผมฝันไว้ดูที่สันเขาโน่นสิยอดเขาตั้งเท่าไรสันเขาตั้งเท่าไรมุ่งสู่ขอบฟ้าในทุกทางผมคิดว่านี่เป็นที่พิเศษมาก
10: จอร์จชาวเลอร์รู้จักกอริลลาภูเขามาครึ่งศตวรรษแล้วเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ศึกษาสัตว์ที่น่าเกรงขามนี้ในป่าแอฟริกาอันเป็นการเปิดให้โลกเห็นธรรมชาติที่อ่อนโยนของมัน
7: เพราะกอริลลาเป็นญาติที่ใกล้ชิดเราที่สุดชนิดหนึ่งหลายอย่างที่มันทำเตือนให้คุณนึกถึงตนเองนั่นจึงเกิดความรู้สึกรวบทันทีการเฝ้าดูกอริลลาเป็นเรื่องทางอารมณ์อย่างแท้จริง
10: บ้านของประชากรกอริลลาภูเขาที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ใหญ่ที่สุดคือวิรุงกาซึ่งเป็นภูเขาไฟครุขระต่อเนื่องกันที่ครอบ3ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอูกันดาและรวันดาย้อนไปปี1959จอร์จชาวเลอร์ใช้วิธีใหม่ในการศึกษากอริลลาภูเขาเขามองชีวิตมันทุกแง่มุมตั้งแต่พฤติกรรมไปจนถึงสิ่งที่มันต้องการเทคนิคที่จอร์จพัฒนาเพื่อสังเกตสัตว์ต่างๆนั้นเป็นพื้นฐานของการวิจัยเรื่องกอริลลาทั้งหมดในวันนี
7: ้ลองมาดูกันว่าเช้านี้มันไปทางไหน
10: นักเดินทางในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟแห่งรวันดาก็ใช้วิธีตามนี้เขาสังเกตว่ากอริลลาโตเต็มวัยจะสร้างรังใหม่จากใบไม้และกิ่งไม้ทุกคืน
7: คุณคิดว่าไงยังไม่หนาวเลยตอนนี้เวลา 9:45 น.มันอยู่ไม่ไกล
10: ครับเมื่อค้นพบรังแล้วกอริลลาก็จะอยู่ไม่ไกล
7: โอ้นี่เป็นรอยขอนิ้วดูเหมือนมันจะเดินขึ้นเขาให้เราเดินช้าๆจนกว่าจะพบมันนะ
10: นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่คนหนึ่งที่สร้างสรรค์จากงานของจอร์จชาวเลอร์คือฟีลิกซ์นาดากิจิมานารองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไดแอนฟอสซี่คาริโซกิและเป็นชาวพื้นเมืองรวันดาคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้งานของฟีลิกซ์และนักวิจัยอื่นๆเกิดขึ้นได้เพราะคนที่ฉลาดมากคนหนึ่งหาวิธีให้การสังเกตกอริลลาเป็นเรื่องง่าย
7: ขึ้นมาเลยฟีลิกซ
10: ์คือปีนต้นไม้
7: ผมมักมาคนเดียวโดยไม่มีคนนำทางนะ
11: โอ้ว้าว
7: ผมรู้ว่าสัตว์ไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ผมจึงไม่ต้องทำลับๆหล่อๆกับกอริลลาผมอยากให้มันเห็นผมทางเดียวที่คุณจะเห็นมันได้ดีคือคุณต้องปีนขึ้นไปนั่งบนกิ่งไม้อย่างที่เราทำอยู่นี่ไงล่ะ
11: แล้วมันมีปฏิกิริยายังไงเช่นถ้ามันเห็นคุณบนต้นไม้มันจะหนีหรือว่าทำยังไงล่ะครับ
7: คุณรู้ว่าตัวผู้ตัวใหญ่จะตื่นตัวที่สุดมันมักจะตีอกตัวทุกตัวจงรู้ฉันแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้หากมันกังวลมันก็จะไป
11: อ๋อครับแม้ตอนนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันแม้ว่ามันจะชินแต่ถ้าคุณเข้าไปในกลุ่มคุณก็ต้องแสดงตนมันต้องเห็นคุณหากเป็นคนใหม่แล้วมันก็จะสนใจเพราะว่ามันสงสัยโดยเฉพาะพวกเด็กๆใช่แล้วหลักการเดียวกัน
10: การค้นพบ ของชาเลอร์ที่ว่ากอริลลาจะคุ้นเคยกับมนุษย์ได้นั้นสำคัญต่อความสำเร็จในการค้นคว้าระดับปริญญาเอกของเขาในปี1959
9: กอริลลาภูเขาได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในจักรวาลที่ดุดันและก้าวร้าวที่สุดและสิ่งที่จอชาเลอร์แสดงนั้นหากคุณทำถูกวิธีกอริลลาภูเขาก็จะเป็นมิตรและเข้าหาได้อย่างง่ายดาย
10: จอร์จและเคผู้เป็นภรรยาใช้ชีวิตและศึกษาท่ามกลางหมู่กอริลลาภูเขา1ปี
8: ครั้งแรกที่ฉันเห็นกอริลลาในทุ่งมันทำฉันกลัวและฉันต้องเรียนรู้ที่จะไม่กลัวจอร์จชี้ให้ฉันดูตัวผู้สองตัวใหญ่บนต้นไม้ที่เข้ามาใกล้เรื่อยๆเมื่อมันกินอาหารฉันก็กังวลนิดหน่อยแล้วฉันก็มองข้ามไปบนกิ่งไม้ก็มีตัวผู้หนุ่มตัวหนึ่งนอนคว่ำเอามือเกยคางมองฉันอยู่มันทำให้ฉันอุ่นใจทันที
7: ผมรู้ว่าถ้าคุณเรียบร้อยสงบนิ่งใกล้พวกสัตว์มันก็จะคุ้นเคยกับคุณแล้วสำหรับพวกกอริลลาคุณรู้สึกเหมือนอยู่กับครอบครัวใหญ
10: ่ความเข้าใจของจอร์จที่มีต่อกอริลลาว่าเป็นสัตว์กินพืชที่รักสันตินั้นเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ
7: ่สิ่งที่ยั่งยืนและมีประโยชน์ที่สุดที่ผมทำคือการแสดงว่ากอริลลาเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์และเป็นมิตรที่เราใช้ศึกษาได้ง่ายสิ่งที่เยี่ยมก็คือมีผู้คนทำงานเรื่องกลุ่มนี้อย่างละเอียดมา30ปีแล้วล่ะครับ
10: ในปี1967ไดแอนฟอสซี่ตั้งแคมป์ที่เรียกว่าคาริโซกีบนภูเขาสูงฟอสซี่ทุ่มเทรณรงค์เพื่อปกป้องสัตว์เหล่านี้ตลอดชีวิตของเธอครั้นปลายทศวรรษ70การขาดการคุ้มครองกอริลลาและที่อาศัยทำให้ประชากรลดลงเหลือประมาณ260ตัวซึ่งน้อยกว่าที่จอร์จคาดการไว้ตั้งแต่แรกว่า400ถึง500ตัวการลดลงของประชากรนี้เป็นสิ่งที่เอมี่เวเดอร์นักศึกษาปริญญาเอกประสบในปี1978การค้นคว้าของเธออาศัยการศึกษาเบื้องต้นของจอร์จชาวเลอร์มากเอมี่กับจอร์จเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาหลายปีและเฝ้าดูกอริลลาอยู่ทุกวันนี
7: ้ต้องขอบคุณกอริลลาที่ทำให้คุณเดินง่ายขึ้น
12: เขาทำให้ฉันรู้ว่ากอริลลาพวกนี้อยู่ที่นี่เขาบอกฉันเรื่องจำนวนเรื่องว่ามันอยู่รอดได้ยังไงเราต่างก็โชคดีที่ตามรอยจากรากฐานอันมั่นคงและสร้างสรรค์ขึ้นมา
10: การค้นคว้าของจอร์จเป็นการสืบหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกว่ากอริลลากินอะไรการค้นคว้าของเอมี่ตรวจสอบต่อไปถึงการหาอาหารด้วยการถามคำถามสำคัญว่ากอริลลาภูเขาที่เหลืออยู่จะยังคงมีอาหารเพียงพอต่อความอยู่รอดและเพิ่มจำนวนหรือไม
12: ่ฉันใช้ข้อมูลทางนิเวศวิทยาของจอร์จเป็นฐานฉันมุ่งมองที่อาหารของมันฉันดูว่ามันเดินทางไปไหนและดูว่ามีอะไรเหลือในอุทยานนี้และว่าวิทยาศาสตร์สามารถบอกเราว่าประชากรนี้สามารถกลับมาอีกในระดับที่จอร์จเห็นระหว่างเช่นนั้นจริง
10: ๆความหวังของเอมี่เป็นไปได้เมื่อเธอพบว่ามีอาหารเพียงพอสำหรับกอริลลาม
7: ันทำให้คุณคิดว่ามันกินแค่ไหนในช่วงวันหากมันขับถ่ายมากขนาดนี้ระหว่างที่หลับไป 2-3 ชั่วโมงคุณนึกไม่ออกหรอกว่าผมต้องใช้เวลากี่เดือนในชีวิตผมมองมูลสัตว์พวกนี้แต่มันก็น่า
12: ฉันก็คิดอย่างนั้นใช่มันเยี่ยมมาก
10: กอริลลากินอาหารถึงวันละ40ปอนด์นักชีววิทยาภาคสนาม3รุ่นเปรียบเทียบรายการอาหารของกอริลลากัน
11: ผมรู้จักสิ่งนี้ผมก็เห็นกอริลลากินมัน
7: แต่ผมไม่เคยเห็นมันกิน
12: แล้วคุณเคยเห็นมันกินอาหารมากี่อย่าง
7: ก็น่าจะประมาณ40อย่าง
12: ฉันเห็นประมาณ125แล้วคุณล่ะ
11: โอ้ยเรามีกว่า200ครับ
7: แสดงว่าคุณเก่งแล้วมันย่ำพืชขณะที่กินที่นี่ด้วยนะมันเป็นของชอบที่ผมจำได้เมื่อเราศึกษากันคือเซลเลอรี่ป่าดูนี่สิปอกง่ายเลยรสชาติเป็นไง
12: ขมนิดหน่อยอันนั้นของคุณฉันเรียกมันว่าผักโขมป่า
7: ผักโขมป่าแล้วโอ้โอเค
12: ก็รสมันเหมือน
7: ถ้าเราเป็นกอริลลาเราจะไม่ปรุง
10: การทำให้กอริลลาคุ้นเคยกับมนุษย์นั้นจำเป็นต่อการสังเกตมัน
13: พราะมันมีประโยชน์มากกว่าแค่การค้นคว้าทั้งยังดีต่อการอยู่รอดของมันด้วยช่วงปลายทศวรรษ1970เอมี่เวดเดอร์และสามีคิดแผนการใหม่เพื่อสร้างกองทุนคุ้มครองกอริลานั่นคือการท่องเที่ยวชมกอริลาภูเขา
12: พูดเบาๆหลายคนคิดว่าไม่น่าทำได้และจากภูมิหลังที่ฉันมีกับกลุ่มค้นคว้าและตามวิทยาศาสตร์นั้นฉันรู้ว่ามันจะชินกับการมีเราค่ะและฉันเชื่อว่าเราทำอย่างนั้นได้ในกลุ่มท่องเที่ยวเล็กๆ เราจึงว่าไม่มีทางล้มเหลวผู้คนจะต้องมาถือว่าไม่ธรรมดา
13: ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้อันดับหนึ่งจากต่างประเทศของรวันดาแต่ละปีคนถึง 20,000 คนจ่ายมากกว่า8ล้านเหรียญเป็นค่าเข้าชมสมบัติแห่งชาติของรวันดาซึ่งเป็นโอกาสหายากชาวรวันดาตระหนักว่าอนาคตทางเศรษฐกิจของตนนั้นผูกไว้กับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรกอริลลา
14: คุณเห็นมันไหม
13: การท่องเที่ยวประสบความสำเร็จจำนวนกอริลลาจึงกลับไปอยู่ที่เกือบ400
12: ขนาดมันสิ
14: ผมอยากให้เคมาเห็นที่นี่จริงๆเธอเคยมาที่นี่50ปีมาแล้วเธอต้องมีความสุขมากแน่ๆเลย
12: ค่ะมันมองเราอย่างน่าทึ่งเชียว
14: ใช่ผมก็เหมือนกัน
13: เบื้องหลังฉากที่สำนักงานใหญ่อุทยานก็มีทีมใหญ่เป็นลูกจ้างกว่า100คนเพื่อทำให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่นขณะที่กอริลลาแต่ละกลุ่มเดินว่อนอุทยานนักนำทางก็หาพิกัดของมันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนตกการใช้เครื่อง GPS ด้วยทำให้นักนำทางใช้วิทยุบอกพิกัดของแต่ละกลุ่มแก่ผู้นำเที่ยวให้มั่นใจว่าเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดโดยรบกวนกอริลลาน้อยที่สุด
14: น่าละผมมีความสุขที่ได้กลับมาเห็นกอริลลาแต่ตอนนี้มากับนักท่องเที่ยวหลายคนซึ่งจะต้องมีระเบียบอย่างเคร่งครัด
13: วันที่จอร์จชาวเลอร์เดินในภูเขานี้คนเดียวนั้นมานานแล้ววันนี้รวันดาเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในแอฟริกา
14: แน่นอนว่าผมห่วงอนาคตรวันดามีอัตราการเติบโตของประชากรปีละ 3.2% ซึ่งสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ไม่พอแล้วผู้คนมีไร่จรดขอบอุทยานโดยไม่มีอะไรกันระหว่างกอริลลากับไร่มันและไร่ข้าวโพดพวกเขาไม่มีที่ไปแล้ว
13: โอกาสเกิดความขัดแย้งนั้นชัดเจนเมื่อมีกลุ่มกอริลลากล้าเสี่ยงออกมานอกอุทยานมันกินเปลือกต้นยูคาลิปตัสมันทำลายพืชที่ครอบครัวจนๆเพาะปลูกเพื่อขายได้เงินน้อยนิด
12: คุณรู้สึกยังไงดีหรือว่าไม่ดี
9: ไม่ดีเลยอย่างแรกคือมันไม่ดีต่อกอริลลาภูเขาเพราะเมื่อมันออกมานอกป่ามันก็มีโอกาสได้รับเชื้อโรคจากมนุษย์แม้กระทั่งจากสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะวัว
14: สงประเด็นเลยเนาะ
9: มันก็ควรจะอยู่ในป่านั่นแหละครับถึงจะดีที่สุด
12: มีการหารือกันว่าพวกมันควรถูกไล่กลับป่าหรือไม่อาจจะผิดที่ทำให้กอริลลากลัวแต่อีกมุมนึงพวกมันก็ควรจะอยู่แต่ในธรรมชาติไม่ออกมาหาต้นไม้ที่ปลูก
13: กอริลลาภูเขาเผชิญกับอนาคตอันสับสนแต่โอกาสที่มันจะอยู่รอดก็มี
14: สิ่งที่ประทับใจผมคือนี่เป็นประเทศที่เล็กยากจนประชากรแออัดที่แม้ว่า50ปีแห่งความวุ่นวายได้ปกป้องกอริลลาภูเขาและภูมิใจเรื่องนี้ได้คุณก็เห็นว่าผู้คนที่อุทิศตนนี้มุ่งมั่นที่จะรักษาสัญลักษณ์ของชาติกอริลลาเป็นญาติเราผู้หนึ่งเราต้องเคารพต้องสงสารมันเห็นในชัดว่าเราต้องสู้เพื่อมันแต่ผมเปี่ยมด้วยความหวังและมองอนาคตในแง่ดี
13: หนึ่งในสัตว์ที่น่าจำเกรงที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์ของแมวยักษ์มีเสือไม่ถึง 5,000 ตัวเหลืออยู่ในป่าอินเดียเป็นบ้านของเสือจำนวนเกือบครึ่งในนั้น
15: ในปี1963จอร์จชาวเลอร์เพิ่งจบปริญญาเอกด้านกอริลลาภูเขามาหมาดๆเขาก็ได้รับมอบหมายให้ศึกษาทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกเรื่องเสือ
14: เสือเป็นสัตว์โลกที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งซึ่งต่างจากกอริลลาคือมันไม่ชอบปีนป่ายและกอด
15: เป็นการศึกษาอย่างมุ่งมั่นเพื่อจะเข้าใจผลกระทบที่เสือมีต่อสัตว์ที่มันกินในอุทยานแห่งชาติคานาที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการคุ้มครองอย่างดีที่สุดในอินเดีย
14: สิ่งที่น่ารักในการศึกษาผู้ล่าที่ใหญ่คือคุณต้องศึกษาเหยื่อของมันซึ่งหมายความโดยอัตโนมัติว่าผมดูกวางที่หนองน้ำดูลิงข้างคุณมีภาพทางนิเวศวิทยานั่นเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมด
15: ที่คานามีสัตว์ให้เสือกินมากอุทยานจึงมีอาหารให้เสือกินประมาณ120ตัวโจเซฟวัฒนาคาเวนนักศึกษาปริญญาโทตามรอยเสือ10ตัวนี้จากหลังช้างในใจกลางอุทยานวันนี้จอสพบกับเดอร์กาซึ่งเป็นสัตว์ที่โจเซฟศึกษาขณะที่มันสำรวจแคมป์ของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ทิ้งร้าง
16: มันมีพฤติกรรมเช่นนี้คือมานั่งที่นี่และสังเกตแคมป์ถ้าไม่มีใครอยู่มันก็มักจะมาทำเครื่องหมายที่เสาแล้วก็ขึ้นเขาไป
14: ทำไมมันต้องลำบากโดยเข้ามาในรั้วแล้วออกไป
16: ใช่น่าสนใจมันมาตรวจพื้นที่มันรู้ว่าไม่มีใครอยู่นี่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของมันเราแค่สร้างแคมป์ที่นี่มันอยากมาตรวจพื้นที่แล้วก็จากไป
15: นี่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา4ปีโจเซฟติดตามเดอร์กากับลูกทุกขณะมานับสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันล่าและพยายามฆ่าในการค้นคว้านี้โจเซฟสามารถให้คะแนนความสำเร็จในการล่าของเสือได
14: ้พอมันได้ยินเสียงสัญญาณดังมันคงว่าตายแล้วมันต้องย่างกี่ครั้งกว่าจะฆ่าสำเร็จคุณเคยลองคิดไว้ไหม
16: ก็25ครั้งก่อนจะฆ่าในครั้งเดียวนะครับ
14: โอ้นั่นงานใหญ่เลย
16: ครับงานใหญ่เลย
15: ความเข้าใจว่าเดอร์กาจะต้องล่าสัตว์ใหญ่25ตัวกว่าจะฆ่าสำเร็จตัวหนึ่งนั้นเป็นข้อมูลสำคัญต่อการอนุรักษ์เสือการศึกษาของโจเซฟตั้งอยู่บนการค้นพบที่สำคัญของจอร์จว่าประชากรเสือในพื้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจำนวนเหยื่อที่หาได้จอร์จสังเกตว่าเสือแต่ละตัวต้องการสัตว์ใหญ่50ตัวต่อปีเพื่อความอยู่รอดเมื่อจอร์จมาถึงอินเดียตอนนั้นเป็นช่วงวิกฤตของสัตว์ป่า
17: ตอนนั้นเราล่าสัตว์กันมากถือเป็นกีฬาเราไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใดเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าในอินเดียทุกสิ่งขึ้นอยู่กับผู้ฆ่าจอร์จก็นั่งพยายามเข้าใจพฤติกรรมเสือซึ่งอาจถือเป็นงานที่ซับซ้อนที่สุดและท้าทายที่สุดที่เคยทำ
14: เมื่อผมมาอินเดียตอนต้นทศวรรษ60สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่นี่ต้องถูกยิงโดยไม่มีการค้นคว้าคุณมองมันเหนือลำกล้องปืนแต่ผมมองด้วยกล้องส่องทางไกล
15: จอร์จเคผู้เป็นภรรยาและลูกชายยังเล็ก2คนเคยอยู่ที่นี่อย่างใกล้ชิดกับเสือเกือบ14เดือน
18: ฉันห่วงที่จอร์จอยู่กับเสือมากกว่าอยู่กับกอริลลาและเขาเชื่อมั่นมากฉันว่านั่นอาจเป็นสิ่งสำคัญคือถ้าคุณไม่แสดงความก้าวร้าวมันก็จะไม่ก้าวร้าวและฉันต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันจะคิดว่าตอนนี้เราตระหนักแล้วว่ามันพิเศษแค่ไหนลูกๆยังเล็กมากเดินต่อแตะอยู่อินเดียนี่เป็นหนทางที่คนอยู่คุณเดินทางไปบางที่ใช้ชีวิตและเห็นสัตว์ต่างๆฉันว่าพวกสัตว์ข้างนอกก็เป็นแค่ฉาก
15: การศึกษาของจอร์จชาวเลอร์เปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของประเทศเรื่องเสือจากที่เป็นสัตว์ลึกลับก็เป็นสัตว์ที่ตอนนี้วิทยาศาสตร์อธิบายได้งานเขียนของเขากระตุ้นการพัฒนานักอนุรักษ์รุ่นใหม่ของอินเดีย
3: การอ่านงานเขียนของจอร์จก็เหมือนคนสายตาไม่ดีสวมแว่นเหมือนนำทุกสิ่งให้มาอยู่จุดโฟกัสและกล่าวว่าดีแล้วนี่เป็นการที่คุณถามเรื่องเสือนี่เป็นการที่คุณทำศาสตร์เรื่องเสือ
15: การกระตุ้นนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นให้รักษาสัตว์ป่าของตนเป็นกุญแจของยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ของ

0: การในการนับเสือเคยอาศัยครึ่งหมายรอยตีนโดยการตัดเพื่อนับวิธีการที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์นี้กระตุ้นให้ทางการบางแห่งนับประชากรเสือมากเกินจริงด้วยการนับครึ่งหมายรอยตีนซ้ำซึ่งเป็นการทวีคูณเสือความพยายามในการอนุรักษ์เพื่อช่วยเสือนั้นถูกขัดขวางและค่อยๆหายไป
1: ขณะเดียวกันผมก็พัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นการสำรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆทำให้อนุมานจำนวนเสือและเหยื่อได้ตรงเป็นสิ่งจำเป็นที่เมื่อคุณนับสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะนับสัตว์ทุกตัวได้คุณต้องไปที่ต่างๆและเก็บตัวอย่างของประชากรสัตว์แล้วค่อยประเมินสัดส่วนของสัตว์ในที่ที่คุณนับไปแล้วนะครับ
0: อูลัสตอบเรื่องการใช้กล้องแทรปเป็นกล้องราคาถูกแค่เล็งและถ่ายที่ช่วยพิสูจน์เสือด้วยลายริ้วที่เป็นเอกลักษณ
2: ์คุณได้ข้อมูลมากกว่าโดยง่ายผมต้องดูทั้งหน้าและลายเสือว่ามันเป็นใครตอนนี้คุณนอนได้ทั้งคืนแล้วค่อยกลับมาดู
1: แน่นอนมันง่ายกว่าแต่ข้อมูลก็เยอะ
2: สิ่งที่ผมชื่นชมงานคุณจริงๆคือคุณทำให้มันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์คุณสามารถประมาณได้ว่ามีเสือกี่ตัวในพื้นที่ซึ่งแต่ก่อนแค่ดูรูปก็ทำแบบนี้ไม่ได้
1: จากนั้นกลับไปทดสอบความคิดเดิมของคุณที่ว่าเสือใช้เหยื่อ 10% คุณถูกแล้วนะ
0: การอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพต้องการข้อมูลที่ใหม่และเป็นปัจจุบันจากภาคสนามจอสกับอูลัสอยู่ที่นี่ตอนนี้เพื่อหารือกับโจเซฟ
3: ผมฝันถึงเวลานี้มาตลอดผมเคยคิดว่าถ้าจะมีใครมาเยือนก็น่าจะเป็นคุณสองคนเพราะว่าคุณลงลึกรายละเอียดมากที่สุด
2: รู้ไหมเรามาเพื่อเรียนรู้คุณจะเป็นกูรูของเราคุณเป็นครูเรา
1: ในภูมิทัศน์นี้สิ่งที่คุณคิดคือการคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่ออนาคตของเสือเหรอ
3: เพราะว่าเรารู้ว่าเสือเกี่ยวข้องกับเหยื่ออย่างใกล้ชิดที่ไหนมีเหยื่อมากก็ย่อมมีเสือมากเรื่องง่ายๆจึงควรหยุดลักลอบล่าเหยื่อถ้าคุณลักลอบทำแล้วคุณก็จะลดจำนวนเสือด้วย
2: นอกจากเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วการมีคุณอยู่หมายถึงมีคนที่จับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีค่ามาก
0: นอกเหนือขอบเขตคานาความอยู่รอดของเสือยังเสี่ยงอยู่แมทจอสได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมาเยอะหลายทศวรรษ
2: การคุกคามเสือไม่ว่าที่ไหนก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ตอนนี้ประชากรอินเดียมีเกือบ3เท่าความกดดันต่อสัตว์สายพันธุ์นี้จึงเพิ่มขึ้นหลายเท่าซึ่งหมายความถึงการทำลายถิ่นฐานมากขึ้นปศุสัตว์และประชากรใกล้ชิดกันมากขึ้นคนอยากได้เงินจากการขายกระดูกไปทำยาที่จีนเสืออยู่ในภาวะตึงเครียด
0: ตั้งแต่ในทุ่งหญ้าและในป่าของคานาเสือก็ยังให้ความหวังแก่นักวิทยาศาสตร์แต่ที่สุดเดือกาก็ทำสำเร็จมันหลับใกล้ซากกวางชิต่อที่มันกินไปบ้างแล้ว
2: ประหลาดมากเหมือนกวางถูกกินไปไม่มากแย่จังที่เราลงไปตรวจสอบไม่ได้
0: เมื่อเขารอให้ลูกเดือกาปรากฏตัวนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองก็มีพันธะเดียวกัน
2: ใช่นี่เป็นความรู้สึกพิเศษที่ได้ออกมานั่งกับสัตว
3: ์ใช่จริงๆนั่นไงตัวลูกมาแล้ว

0: มากของดีนะถ้าคุณได้ใช้เวลา4ปีเฝ้าดูสัตว์พวกนี
1: ้ถ้าคุณใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนกับสัตว์คุณจะยินดีที่มันยอมให้คุณเข้าไปในชีวิตมันผมถึงกับฝันถึงมันบ่อยๆผมจะยอมจ่ายเพื่อทำงานนี้มากกว่าจะได้เงินในการนี้ซะอีกนะ
0: ใช่ผมก็มีความสำคัญด้วยภรรยาผมคอยบอกว่าถ้าคุณจะได้งานนี้นะทั้งชีวิตคุณก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนอกจากสนุกกับมัน
1: ที่นี่ก็เหมือนกันผมสนุกจริงๆครับ
2: ท้าทายในการช่วยเสืออาจตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไปแต่งานก็ต้องพึ่งทัศนะของจอร์จชาวเลอร์จอร์จชาวเลอร์ไม่เคยหยุดสังเกตและเรียนรู้จากธรรมชาติและปกป้องมันในวัยที่คนส่วนใหญ่เกษียณแล้วจอร์จชาวเลอร์เป็นรองประธานมูลนิธิแพนเทราซึ่งเป็นองค์กรที่อุทิศเพื่ออนุรักษ์สัตว์ตระกูลเสือเขาอยู่ในภูมิภาคแพนทานอลในบราซิลเพื่อปรึกษา

0: เรื่องโครงการที่มุ่งช่วยเสือจากัวซึ่งเป็นเสือที่ว่องไวที่สุดจอร์จชาวเลอร์คุ้นกับที่นี่ซึ่งเขาเคยอยู่เมื่อปลายทศวรรษ1970เมื่อเขาศึกษาแนวฐานแรกที่เชื่อถือได้ของเสือจากัวและเหยื่อของมัน
1: เสือจากัวช่างลึกลับเสียจนคุณแทบไม่เห็นมันดังนั้นการจะเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์อย่างน้อยต้องเขียนชีวประวัติสั้นๆว่าชีวิตมันเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องท้าทายจริง
0: ๆวันนี้จอสมีนักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิลร่วมด้วยคือดร.ปีเตอร์คราชอร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยของจอสเมื่อ30ปีก่อนและดร.ซานดราคาวาคันติซึ่งเป็นนักชีววิทยาภาคสนามเรื่องเสือจากัววาระแรกของจอสคือการพบกับเสือว่องไวอีกครั้ง
1: สงบมาก
2: น่าตื่นเต้นนะที่30ปีผ่านไปแล้วคุณยังกลับมาที่นี่ได้แล้วก็ยังได้เห็นอีก
1: สิ่งหนึ่งคือผมอยากกลับมาจริงๆเพราะทุกคนบอกว่าเสือจากัวนั่งอยู่แถวแม่น้ำซึ่งปีเตอร์กับผมไม่เคยพบเช่นนั้นเมื่อ30ปีก่อนนะ
3: เป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าประชากรฟื้นตัวขึ้นและว่าสัตว์ต่างๆไม่ถูกทำร้ายเหมือนที่เคย
1: อย่างน้อยเสือจากัวที่มาใกล้แม่น้ำก็คุ้นเคยกับผู้คนส่วนจะเกิดอะไรขึ้นนั้นผมไม่รู้นะครับ
0: แพนเทราจะใช้ประสบการณ์มากมายของจอชเรื่องพฤติกรรมเสือเมื่อเริ่มโครงการอนุรักษ์เสือจากัว
3: ครั้งแรกที่เราศึกษาที่นี่จากัวแทบจะถูกล้างบางทั่วแพนทานาลมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษจริงๆที่ทำให้จอร์จเห็นว่าจากัวดูจะกลับมากันเยอะนะครับ
0: จอร์จทำงานมามากแต่ไม่เคยพ่ายอำนาจนักล่า
1: ถ้าคุณเห็นนักล่าขนาดใหญ่แล้วใจมันก็มุ่งอยู่กับสิ่งอื่นคุณยอมรับว่ามันสวยมีพลังเป็นส่วนผสมของทุกสิ่งที่ทำให้คุณอิ่มเอม
0: การศึกษาเรื่องเสือในอินเดียของจอร์จชาวเลอร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เขามีชื่อเสียงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสือของโลกสิงโตตามเสือมาในปี1966เมื่อเขาเริ่มการสำรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังครั้งแรกเรื่องระบบนิเวศและพฤติกรรมของมันในเซเรนเกติลูกชายทั้งสองของเขาโตขึ้นโดยคิดต่างแนวเรื่องครอบครัวเสือ
2: จอชกลับมาบ้านและบอกว่าผมเอาอะไรมาให้แน่แน่ละฉันบอกว่าคงไม่ใช่สิงโตนะเขาตอบว่าไม่ใช่แต่เจ้านี่จะถูกฆ่าแม่ทิ้งมันไปแล้วเพราะไม่มีนมให้ผมเลยต้องเอามาฉันก็เลยวางมันลงในกล่องที่มีขวดน้ำร้อนและผ้าห่มข้างใต้แล้ววันรุ่งขึ้นพวกผู้หญิงในเซเรนเกติก็แห่กันมาเพราะเห็นเรารักสัตว์เลี้ยงนี้
0: การศึกษาสัตว์ตระกูลเสือชนิดต่อไปของจอสคือเสือดาวหิมะการปรากฏตัวของมันไม่ต่างจากที่ลือกันนักเมื่อเขาตามมันตอนต้นทศวรรษ70มันเป็นมหากาพย์การเดินทางผ่านยอดเขาหิมาลัยในเนปาลและปากีสถานที่บันทึกโดยนักเขียนและนักเดินทางคนดังคือปีเตอร์แมทติสัน
4: ผมติดตามคณะเดินทางของเขาในเนปาลผมว่านั่นเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมและแน่นอนว่าเราจับตาดูเสือดาวหิมะมันเป็นสัตว์หายากและไม่ค่อยเห็นกันจอชเป็นคนขาวคนหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้เห็นที่จริงผมว่าเขาแทบจะเป็นคนแรกที่ถูกบันทึก
0: การเห็นเสือที่ว่องไวนั้นเป็นเพียงก้าวแรกที่จะช่วยมันเราต้องมองภาพรวม
1: ในฐานะนักนิเวศวิทยาความสุขอย่างหนึ่งในการศึกษานักล่าตัวยงคือคุณต้องศึกษาโดยอัตโนมัติถึงสิ่งที่มันกินและผมสนใจมากขึ้นในภาพรวมทางนิเวศวิทยาผลกระทบใดที่มันมีต่อสายพันธุ์อื่นที่เป็นเหยื่อมันแน่นอนว่าก้าวต่อไปคือการช่วยทั้งเสือและเหยื่อของมัน
0: ที่แพนทานาลนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการปศุสัตว์ทำให้เสือจากัวมีคลังอาหารกินง่ายๆนี่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างเสือจากัวกับชาวไร่
1: นี่เป็นเนื้อชั้นดีสำหรับเสือจากัวโดยธรรมชาติแล้วเสือจากัวจะฆ่าวัวแต่ในทางปฏิบัติทั้งในอดีตและปัจจุบันเจ้าของไร่และลูกมือจะแจ้งจำนวนวัวที่ถูกฆ่ามากเกินจริงวัวที่ตายเพราะความอดอยากโรคร้ายคนเลี้ยงวัวจะบอกว่ามันโดนเสือจากัวฆ่า การฆ่าเสือจากัวเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นส่วนหนึ่งถือเป็นเรื่องของหลวงปู่ชายตาท่าบราซิลและโลกอยากรักษาแผ่นฐานเอาให้เป็นมรดกทางธรรมชาติแล้วก็ต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้นนะครับ
0: แพนเทราหวังจะเปลี่ยนการใช้ปศุสัตว์นี้ที่แม่น้ำคาวีอาบาให้เป็นโครงการอนุรักษ์ต้นแบบโดยเชื่อมโยงการปศุสัตว์ที่ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเสือจากัว
5: เราจะทำให้เห็นว่าผู้คนจะอยู่กับสัตว์ป่าได้ยังไงที่ไม่อนุญาตให้ฆ่าเสือจากัวแต่หากมีการทำปศุสัตว์อย่างเหมาะสมคุณก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับเสือจากัวหมดปัญหาเรื่องการฆ่าเสือจากัวแล้วคุณก็ทำงานได้มากขึ้นอีก
0: ก้าวแรกๆของทีมแพนเทราคือแสดงให้พวกลูกมือปศุสัตว์ท้องถิ่นเห็นว่าเสือจากัวอาจเป็นสัตว์ที่กินซากแต่ไม่ได้ฆ่าวัวเสมอไป
1: คุณต้องการภาพจากัวกินซากวัวในธรรมชาติหรือลูกวัวหรืออะไรก็ตามเพราะมันสำคัญต่อแผนทนาโดยรวมถ้าคุณมีภาพที่ใช้อ่างได
0: ้ทีมค้นคว้าตั้งกล้องวิดีโอใกล้ร่างวัวที่ถูกกู้มาจากโรงฆ่าสัตว์และถูกวางในป่า
2: เอาละฉันว่าก็น่าสนใจว่าเสือจากัวจะมาไหมเอาละค่ะโอเคพร้อมแล้วสำหรับเสือจากัว
0: 4วันต่อมาซากก็กลายเป็นอาหารของพวกแร้งพอวันที่5ก็เป็นไปตามที่จอร์จว่าถ้าชาวปศุสัตว์เห็นตั้งแต่แรกว่าเสือจากัวกินซากเขาก็อาจจะฆ่าเสือจากัวน้อยลงซานดราและทีมงานต้องการข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับเสือจากัวและปศุสัตว์เธอจึงใส่ปลอกคอวิทยุ GPS ให้เสือจากัวจะได้ดูการเคลื่อนไหวของมันทั้งวันทั้งคืนทุกวันนี้วิทยาการส่งเสริมการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับจอร์จแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่างานภาคสนามเพื่อบ่งบอกพฤติกรรมของเสือจากัว
1: ผมกำลังมองหาโมนแต่ไม่พบหรือได้กลิ่นเลยนะ
0: อีกวันหนึ่งก็อีกซากหนึ่งคือตัวเคแมนที่ถูกกินไปครึ่งหนึ่งเป็นหลักฐานว่าเสือจากัวยังกินเหยื่อสัตว์ป่าที่มีอยู
1: ่นี่เหม็นมากเสือจากัวต้องกินที่นี่สองสามวัน
6: ใช่ยังนิ่มอยู่เลยนะครับ
1: นี่มีรูด้วยมันงับที่คอและขยำต้องขอบคุณพวกร้างที่ทำให้เราเห็นที่นี่
6: ใช่ครับมันนำทางเราเสมอครับใช่
0: สำหรับเสือจากัวแล้วปศุสัตว์แพนเทราและพื้นที่รอบๆเป็นที่ปลอดภัยและมีสัตว์ป่ามากมายซึ่งอาจรวมถึงบัวด้วยที่จะกินโดยไม่ต้องกลัวปืนแต่การช่วยสายพันธุ์ในวงกว้างกว่านั้นพวกนักวิทยาศาสตร์เพนเทราหวังว่าความพยายามของตนจะนำพาให้ชาวปศุสัตว์ทั่วเพนทานาวอดทนต่อจากัวการเยือนของจอร์จรวมไปถึงการเผชิญหน้าที่ไม่ปกติ
4: โดนั่นในลำเรือ
0: คือสิ่งเตือนใจอันขมขื่นถึงที่มั่นอันเปราะบางของเสือจากัวในภูมิทัศน์ของมนุษย
1: ์มันมีอุ้งเท้าใหญ่อยู่ปากทางที่อินเดียผมเห็นเสือหลับในวัดเก่าๆแต่ไม่เคยเห็นเสือนอนในเรือเก่าพีเตอร์คุณว่านี่ดีหรือไม่ดีอาจเป็นปัญหาไหมคุณว่าไง
3: น่ากังวลนะถ้ามันเรื่องไม่กลัวคนเมื่อมันปล่อยให้คนเข้ามาใกล้ขนาดนี้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาจจะเกิดขึ้นก็ได้
0: เมื่อเสือจากัวกับมนุษย์พัวพันกันมากขึ้นภารกิจในการอนุรักษ์ของจอร์จชาร์เลอร์ก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นและเขารู้ว่าการอนุรักษ์ต้องการมากกว่าแค่วิทยาศาสตร์ดี
1: คุณอาจทำวิทยาศาสตร์ได้ดีที่สุดในโลกแต่หากไร้ความรู้สึกแล้วมันก็ไม่สัมพันธ์กันเลยการอนุรักษ์ตั้งอยู่บนความรู้สึกมันมาจากหัวใจที่เราไม่ควรลืม
0: ในสถานที่ค้นคว้าที่จอร์จกลับไปเขามีเหตุให้คิดบวก
1: พื้นที่เฉพาะที่ผมเคยทำงานนั้นโดยทั่วไปแล้วดีขึ้นเยอะเหมือนที่อุทยานคานาในอินเดียมันใหญ่กว่าตอนที่ผมเคยอยู่มันถูกจัดการไว้ดีที่บราซิลเสือจากัวที่ขี้อายมากมันนอนบนฝั่งน้ำแล้วมองดูเรือแล่นผ่านผ ผมดีใจที่เห็นสิ่งที่รวันดาทำในปีที่ผ่านๆมาเพื่อปกป้องกอริลลามันทำให้คุณเห็นการอุทิศตนที่อาจถูกกระตุ้นโดยภูเขาและกอริลลา
0: โครงการใดๆของเขาจะค้ำจุนการงานไปชั่วชีวิตแต่จอร์จมักจะไม่ยอมนั่งเฉยตั้งแต่การศึกษาดั้งเดิมของเขาเรื่องเสือจากัวในบราซิลช่วงปลายทศวรรษ1970เขาก็ไปทั่วเอเชียเขายังคงเป็นผู้บุกเบิกด้านสัตว์ป่าต่อไป
3: ผมว่าสิ่งที่จอร์ทำก็คือคงเอนกายแล้วก็คิดว่าจะมีสัตว์ชนิดใดที่ฉันจะนึกภาพว่าคงไม่มีใครอีกแล้วที่จะเข้าใกล้แล้วเขาก็ทึกทักเอามากมายเช่นว่าแพนด้ายักษ์
0: ในทศวรรษ1980เขาและเคผู้เป็นภรรยาเป็นชาวตะวันตกพวกแรกที่จีนเชิญให้มาศึกษาเรื่องแพนด้ายักษ
2: ์สิ่งที่เราทั้งสองรักที่สุดก็คือการอยู่ในภาคสนามมันน่าตื่นเต้นมากที่จะอยู่ลำพังในป่าเหมือนกับว่าคุณโดดเดี่ยวในโลกบางทีสำหรับจอร์ดแล้วเขาอาจทำได้โดยไม่ถูกรบกวนในสิ่งที่ทำและเขาจดจ่อเมื่อเขาอยู่ภาคสนาม
0: ตั้งแต่ทศวรรษ1990งานอนุรักษ์ของเอเชียกลางก็มุ่งไปที่แกะมาโคโปโลกับละมั่งทิเบตเขากระตุ้นให้รัฐบาลจีนสร้างเขตสงวนช้างทางในที่ราบสูงทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของป่าคุ้มครองในโลก
7: เพราะจอร์จมีพลังที่จะเข้าใจป่าพื้นที่ป่าสัตว์ป่าและจึงทำให้เราเข้าใจและรักมันดังนั้นจึงถูกกระตุ้นให้ปกป้องมันซึ่งอาจแปลว่าในอนาคตจะยังคงมีป่า
0: เขายังคงทำงานต่อไปเกี่ยวกับเสือในโลกและส่งผลและกระตุ้นชนรุ่นหลังให้อนุรักษ
1: ์คุณอยากจะทำอะไรเกินตัวคุณอยากจะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังเพื่อความรู้และจิตวิญญาณต่อชนรุ่นต่อไปจะยังคงหลั่งไหลไปข้างหน้าและข้างนอกและหลังจากที่ผมถูกลืมไปนานแล้วก็ยังคงมีผู้คนทำเช่นนี้และนั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดจริง
0: ๆสำหรับการอนุรักษ์แล้วความพยายามทำให้สำเร็จจะหยุดไม่ได้
1: อันนี้ดีมากเลย
0: ความเข้าใจนี้เป็นเครื่องหมายของงานของจอร์จชาวเลอร
1: ์ทุกที่มีคนต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและดีที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่มีอะไรรอดได้ตลอดไปคุณต้องสู้ต่อไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อสิ่งที่คุณให้คุณค่า
0: สำหรับจอร์จชาวเลอร์แล้วศูนย์พักพิงสัตว์ป่าแห่งชาติอาร์กติกซึ่งเป็นที่ที่งานอนุรักษ์ของเขาเริ่มต้นก็จะเป็นจุดอุดมคติของเขาเสมอว่าธรรมชาติคืออะไรนอกจากนี้สำหรับเขาแล้วมันจะเป็นที่ที่ถูกคุกคามอยู่ประจำ
1: อเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ถิ่นของมันที่นั่นก็ยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยคนที่ต้องการน้ำมันกลั่นเร็วๆและทำลายป่ายิ่งใหญ่ผืนสุดท้ายของอเมริกาที่นี่คุณยังมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่ยังไม่ถูกทำลายนี่เป็นของขวัญแห่งจิตวิญญาณผมใช้เวลาที่เหลือของชีวิตแสวงหาพื้นที่อื่นที่คิดว่าสวยและผมคิดว่าคนของประเทศนั่นจะต้องการเพื่ออนาคตถึงแม้พวกเขาอาจไม่เคยมาแต่ก็ดีที่รู้ว่ามีที่เหล่านี้อยู่และคนไปที่นั่นได้บางอย่างควรถูกอนุรักษ์โดยไม่รู้ไม่ผ่อนปรนเพราะพวกเขารู้สึกอยู่ในหัวใจ
0: จอร์จชาวเลอร์รู้สึกถึงความจำเป็นนี้อยู่ในหัวใจเสมอเขาจดจ่อกับอนาคตสัตว์ป่าและป่าและโลกของเราย่อมจะดีกว่านี้

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงคนที่ไปอินเดียอาตมาก็ไปดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินไปเวียนเทียนที่เนินดินที่ไม่มีคนข้ามไปไหว้สาวไม่ใช่สาวงามไม้งามที่ไม่มีวันหักไปดูเสาหลักที่มีวันล้มคือที่ประสูติของพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาเราก็สร้างพระพุทธรูปปางแล้วนะปางประสูติ79แล้วก็ชูนิ้วขึ้นนิ้วหนึ่งชูอย่างนี้ชูสุดขีดแล้วก็ตรัส32คำอาโคมัสมิโลกัสสะเราเป็นเลิศที่สุดในโลกรู้ไหมอะไรเป็นเลิศที่สุดในโลกพุทธเจ้าหมายถึงอะไรก็เพราะความเป็นเลิศที่สุดในโลกนั่นเองเราจึงมีพระไตรปิฎกคือปัญญาเป็นเลิศที่สุดในโลกอัครอโคเมื่อเวลาที่สร้างพุทธรูปในประเทศไทยจึงมีพระเกศเป็นเปลวเพลิงเป็นเปลวเพลิง9เปลวผู้ที่ปั้นเกศพุทธเจ้าท่านเคยบอกอาตมาว่าปั้นอะไรไม่ยากหรอกท่านเจ้าคุณปั้นพระเกศยากที่สุดอาจารย์คฤติคันตามาระน้องคุณพานิกตัมระบอกมันยากนะให้สะบัดปลายมันสวยงามมันยากแต่ถ้ามาดูแล้วโอ้นวโรกุตรธรรม9ประการคนไทยตีความว่าอย่างนั้นปัญญาพุทธเจ้าจึงเป็นเลิศที่สุดในโลกและไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่เคยตรัสและพระอรหันต์ท่านสังคายนามาท่านเลือกเฉพาะเจาะจงที่เหมือนกันทิ้งไปที่เหมือนกันทิ้งไปแล้วก็ย่อความลงมาย่อความลงมาแล้วจะมีการอะไรขยายความทีหลังโดยพระรุ่นหลังคนเราเกิดมาสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคนก็คือปัญญาพระองค์จะได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทโธคนเราเกิดมาเอาคุณของพระเจ้าคือปัญญามาจะยากดีมีจงก็ตามเรียนหนังสือให้มันเก่งทำความสามารถมันดีจนกระทั่งเขากราบไหว้ปัญญาเราในส่วนนั้นๆ

ณผู้ชมครับพรุ่งนี้เช้า NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารในรายการข่าวยามเช้าติดตามได้ตั้งแต่เวลา 6:10 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์พลาดไม่ได้นะครับ NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงเสาหลักที่ไม่มีวันล้มก็คือที่พระเจ้าอโศกสร้างสัญลักษณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาเราก็สร้างเป็นพระกุมารชูนะนิ้วเดียวแต่ในข้างล่างไม่ค่อยมีใครจารึก

รัชกาลที่3สร้างพุทธรูปไว้ที่พระอุโบสถใหญ่แต่ย่อมกว่าย่อมกว่าคือเล็กกว่านิดนึงไม่เทียบองค์ต้นพระพักตร์ก็ไม่เหมือนที่ศาลาการประเรียนมีองค์หนึ่งสร้างด้วยกักฟินเดี๋ยวนี้เขาเรียกหลวงพ่อกักฟินอาตมาต้องเป็นเลขาก็บอกเอาใครตอนนั้นมันติดยากันเยอะใครจะเลิกติดยาก็มาแล้วอธิบายให้ฟังแล้วก็เขียนรูปพระไว้แล้วเขียนองคุลิมาลเอาไว้เขาเรียกกลับตัวอาชื่อว่ากลับตัวสามพระองค์นี้รัชกาลที่4ได้ถวายพระนามตามที่พระเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้คือพระศรีเสกสกยมุนีได้แก่อัคโคหัมมัสมิโลกัสสะพระตรีโลกเชษฐ์แปลว่าเชษฐโทมัสมิโลกัสสะพระเศรษฐมุนีแปลว่าเศรษฐโทมัสมิโลกัสสะครบตามหลักของผู้ที่มีความรู้แล้วเรามาตีความเอาเอง

0: วัสดีค่ะบุคคลผู้เจริญแล้วจำเป็นต้องมีวินัยเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตก่อนเพื่อคอยกำกับพฤติกรรมของตนเองทุกขณะพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะ
1: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ค่ะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสร้างสังคมให้น่าอยู่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

แข่งแย่งแบ่งแบ่งๆกันบ้างท่านมันจะได้ไม่ล้มละลายทั้งประเทศอย่าเป็นผู้ยึดครองโดยเอารวบโอกาสที่คนอื่นจะได้เนี่ยมาเป็นของตัวส่งเสริมก็เจริญเติบโตสิท่านให้เจริญเติบโตไม่เช่นนั้นแล้วมันก็แย่อาตมาเขาบอกต้องขออภัยเอ่ยชื่อนะฮะบางทีเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยโอ้ยจะเดือดร้อนแต่ท่านก็เอาไปทำได้บางคุณประชัยคุณอรพินเรียกไพรัตมันมีตึกลางๆเยอะที่เขาสร้างมาแล้วเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์เล็กๆ10คูหา8คูหาข้างทางอาจจะพอแวะไปบ้านอาตมาก็แล้วกันแล้วมันก็ขายไม่ได้ท่านเพราะคนทำไม่ได้วิจัยตลาดไม่ได้ไปติดต่อแล้วให้มารวมกันว่าไอ้นั้นขายไอ้นี่ไอ้นั้นให้มันเกิดเป็นตลาดสินค้าท่านหรือเป็นศูนย์สินค้าคุณลองไปดูซิว่าไปเช่าตึกเอาสินค้ามาลงแล้วร่วมหุ้นกับเจ้าของตึกเดิมซึ่งเขาเจ๊งแล้วให้เขามาทำหน้าที่และสอนเขาแล้วก็มีความซื่อสัตย์ให้เปอร์เซ็นต์เขาให้เขารู้จักทำสต็อกจัดลานขนส่งเพราะผลิตภัณฑ์เราเยอะแล้วไม่ใช่ของคุณเท่านั้นนะอาจจะมีชื่ออื่นก็ได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำท่านไปอย่างนี้ปูนอื่นก็ทำได้ท่านมันต้องรอสร้างตึกใหม่แล้วเราทำแล้วท่านมันต้องรอเขาสร้างตึกไปเช่าตึกเก่าๆในประเทศไทยนี่มันเยอะแยะที่มันร้างๆไปดูสิมันเหงาแล้วก็แบ่งเฉลี่ยกันไปแล้วจะมาก็เฉลี่ยความคิดให้ท่านเพราะตลาดจะได้ไปเฉลี่ยความอะไรการแบ่งปันให้สังคมไม่ใช่ก็เจ๊งแล้วเจ๊งไปเลยมูลค่ามันเท่าไหร่แล้วท่าน40-50ล้านเขาลงทุนไปแต่มันล้างมาแล้วสมัยนั้นก็อาจจะไม่ถึงหรอกก็ปรับปรุงสิท่านปรับปรุงให้มันเป็นศูนย์สินค้าได้แล้วมันก็มีบริเวณพื้นที่เข้าๆออกนั่นแหละแล้วก็แบ่งประโยชน์ให้เขาแล้วก็ต้องไปเจรจาคนที่ซื้อพอถึงช่วงหนึ่งเราจะซื้อเองก็ได้ท่านแล้วก็เอาคนที่สร้างนะมาเป็นพนักงานมาเป็นผู้ดูแลธุรกิจเสียเขาก็มีเงินเดือนในยามหนุ่มใหญ่ในยามแก่คนแถวนั้นก็จะมีงานทำก็ให้ความคิดตัวท่านทั้งหลายอย่างนี้ให้ไปดูตึกเก่าๆเพราะมันเป็นตลาดไม่ได้เป็นโชว์รูมไม่ได้เพราะแดดมันส่องอันนี้ก็ส่องช้าอันนี้ก็ส่องเย็นไม่ดูทิศทางลมร่มเงาไม้ไม่ดูเลิกร่างไม่ดูเลิกบนไม่ดูหน้าคนไม่มีเหตุการณ์ไม่มีทิศทางลมร่มเงาไม้สร้างตึกได้ยังไงท่านไม่ดูทางน้ำไม่ดูทางบกแล้วไม่ดูนะฮะการเชื่อมต่อของสาธารณูปโภคที่จะมาเชื่อมต่อเรื่องน้ำเรื่องการขนขยะเรื่องคมนาคมสร้างกฎประจักษ์ความรู้แต่ตอนนี้มันถึงแล้วเราก็ไปจัดสร้างเสียดังนั้นที่บอกว่าสังคมเงินเป็นพระเจ้าเศร้าความสดมันเศร้ากันประเทศนะท่านนะสังคมยศเย่อหยิ่งยิ่งแย่ใหญ่มียศแล้วเย่อหยิ่งนะข่มคนอื่นอยากเป็นตะเกียกตะกายกดขี่ข่มเหงคนอื่นแย่ทุกคนตะกายยศทั้งนั้นแต่กดกันใส่ร้ายกันกดหัวกันวิ่งเต้นกันเอาผลประโยชน์กันพอได้แล้วก็ยิงไม่ใช่มีแล้วมันจะพอมีแล้วการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เนี่ยท่านมันเห็นง่ายง่ายแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องสิ้นยศหมดวาสนาทุกคนเลยท่านแล้วเป็นไงท่านไอ้ที่เคยกินก็ไม่ได้กินกินฟรีก็ไม่ได้กินมีใครเรียกพระนัทท่านเขาเรียกอีเรียกไอแล้วไปกดขี่ข่มเหงเขาให้เขาปวดร้าวให้เขาวิ่งเข้าหายเข้าคานเข่ามันรู้สึกมันได้อะไรมันยากจังเลยอ่ะจะทำอะไรกับคนพวกนี้นะมันยากจังเลยแต่พอหมดแล้วมันเป็นไงท่านหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะท่านเพราะนั่นที่อาตมากล่าวอย่างนี้นะฮะก็ทำ

ว่าเป็นปกติท่านผู้ชมรู้จักอาตมาก็ถือว่าเป็นปกติอาจจะพบยากหน่อยไม่ใช่ยากเพราะว่าเป็นคนดังเพราะทีวีหรอกยากเพราะต้องการกรองคนเราไม่รู้ว่าใครจะมาหาเราแต่โทรศัพท์มีเบอร์กลางอยู่สำนักงานก็มีอยู่หน้าโบสถ์ท่านจะโทรมาหาอาตมาไม่ยากโทรมาคุยกันก่อน0818418127 0818418127ถ้าโทรมานะอาตมาว่าจะรับคุยกันสักทางโทรศัพท์ก่อนแต่ถ้าพบพระมาเนี่ยอาตมาไม่ทราบว่าใครนะแต่ก็ต้องขออภัยว่าถ้ามาแล้วกุฏิมันไม่หรูหรามันไม่โอ้อามันไม่เหมือนที่ท่านทั้งหลายดูทีวีเนี่ยมันมีแค่ต้นไม้เอาต้นไม้ออกมันก็เป็นแต่ห้องโล่งๆก็อย่ามาว่ากันเพราะถ้าจะมาเอาอย่างนั้นจะอาตมาอาตมาก็ไม่มีให้แต่ถ้าอาตมาไปทำอย่างนั้นท่านจำไว้เถอะไม่น่าศรัทธาท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านถวายมานั้นมันเป็นการบำรุงบำเรอตนแล้วก็จะฝังสันดานของเราแล้วสุดพอเราใหญ่โตขึ้นมาเราก็จะจิกหัวคนใช้ที่ท่านจิกหัวคนไม่ถูกท่านลองไปสำรวจตัวเองซะบ้างว่าเป็นยังไงให้มันอยู่ง่ายกินง่ายสบายสบายเหมือนปกติกลับไปบ้านก็นั่งคัตตมากินข้าวกับพ่อกับแม่กับพื้นดินมีความสุขอาตมาเห็นอยู่คนหนึ่งนะคือคนลูกทุ่งเนี่ยมันจะถ้าเป็นนักร้องเห็นไม่อยู่คนหนึ่งตอนนั้นก็ไปสัมภาษณ์ดูหลายปีละพรศักดิ์สองแสงแกเลิกร้องเพลงแล้วแกก็ถือแหกไปหาปรงหาปลาแกกำลังดังนะตัวดำมาเมื่อมเจอท่านแกก็หากินก็แกไปนักร้องลูกทุ่งหลายคนก็เป็นอย่างนั้นแต่คนที่ลืมตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถึงเวลาออกรถเชียร์ออกรถใหม่ให้พ่อแม่ถึงเวลาสร้างบ้านใหญ่ออกรถใหม่ให้พ่อแม่ถามว่าท่านจะรักษาอยู่ไหมนะแล้วชื่อเสียงความเป็นพระเอกในความเป็นนักร้องเนี่ยท่านโดยเป็นนักร้องไม่ได้ฝึกเรียนดนตรีเลยไม่ได้ฝึกคำประพันธ์เลยเนี่ยอายุมันสั้นนะขายความหล่อความสาวเนี่ยมันไม่ยืนยาวเพราะมันต้องมีคนหล่อคนสาวมันมีเส้นสายมาที่หลังอย่าไปฟุ้งเฟ้อเหิมทะยานเห็นไหมเห็นดาวตกไปท่านท่านเห็นดาวตกไหมจนถึงขนาดขายตัวเป็นนี่เป็นสินดูตัวอย่างเขาดูตัวเราถ้าดูตัวเราแล้วเราจะรู้รวยขึ้นมาเนี่ยนะให้ปกติมีสิ่งที่จำเป็นต้อนรับแขกก็มีห้องรับแขกว่ามีการบริการแต่อย่าไปยินดีกับมันนะถ้าเราไปยินดีกับมันนะฮะแย่และสอนลูกหลานว่าอย่ายินดีมีคนคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นคนดังของสังคมอาตมาก็ไปสวดมนต์ชั้นเพลพอเสร็จแล้วก็ยังนั่งคุยอยู่อาตมาก็เห็นคนเนี้ยข้าบดีคนเนี้ยนั่งกินข้าวที่บันไดแต่ลูกหลานนั่งที่โต๊ะหลุยก็ถามพี่ทำไมไปกินข้าวที่บันไดล่ะเอ้าท่านเจ้าคุณพ่อผมมันจนก็ผมนั่งบันไดเงี้ยนะกับพี่กับน้องมันเนี่ยขั้นเว้นขั้นพ่อผมมันจนกินข้าวราดแกงแต่ไอ้พวกที่นั่งบนโต๊ะน่ะพ่อกับปู่มันรวยก็เฮียสิก็ใช่พ่อกับปู่บรรวยไงว้าวแล้วเฮียจะสอนให้มันเป็นอย่างนั้นเหรอพี่จะสอนมันเป็นอย่างนั้นเหรอพี่ก็ทำผิดเหมือนกันมันต้องให้ปู่ตาเนี่ยกินข้าวก่อนไปสอนอย่างนั้นเพราะพี่รักมันไงผิดนะตอนมันเด็กๆเนี่ยให้มันกินคนไม่เป็นไรเราป้อนมันแต่นี่มันโตแล้วนี่มันเห็นปู่นั่งตรงบันไดเนี่ยมันไม่กระชากมือปู่มากินข้าวอ่ะไอ้ลูกก็มันก็ไม่มือพ่อมากินข้าวไม่ถูกอ่ะแล้วเด็กพวกนี้โตไปนะดูไม่มีพื้นฐานส่งไปเรียนต่างประเทศซะไปจะรู้จักความลำบากส่งไปเป็นนู่นนะดูแลตนเองช่วยเหลือตนเอง

0: ไม่ใช่นั้นแล้วเด็กพวกนี้นะฮะจะกดหัวชาวบ้านตั้งแต่แม่บ้านคนรับใช้คนสวนนั่นสิ่งที่นะพี่หามาหรือเฮียหามาเนี่ยมันจะพอปนเปื้อนไอ้พวกนี้เหรอส่งไปต่างประเทศโน่นไปเยอรมันไปเดนมาร์กไปนิวซีแลนด์เราจะรู้เลยครับท่านว่าต่างประเทศเนี่ยมันลำบากยากเข็นแล้วจะไปซื้อบ้านรอมันไว้นะให้มันอยู่แบบนั้นแต่สอนเรื่องอาหารสอนเรื่องการปฏิบัติตัวสอนทุกอย่างก่อนเพราะถ้าอยู่อย่างนี้นะฮะมันก็ไม่ได้มันก็เอาความรวยกับสิ่งที่มันมีนั้นไปข่มเหงคนอื่นนี่สังคมยัดเยียดหญิงยิ่งใหญ่สังคมขัดแข้งขาพาบอะไรมันจะขัดแข้งขัดขาใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องตำแหน่งกันขัดผลประโยชน์กันมันก็บันไลหมดท่านพวกบันไลก็ล้างผลาญกันสังคมไร้สัตว์สินสิสังคมสังคมไร้สัตว์คือคำพูดที่แท้จริงสับปรับสับเปลี่ยนไร้สินสิ้นสังคมแล้วก็ไม่ส่งเสริมศีลธรรมให้เกิดขึ้นแม้แต่วาจาปิสุณาวาจากันทุกวันมุสาวาทกันทุกวันนินทาด่าทอทุกวันโกหกตลกกินปิ้นป้อนคอนคอดตอดประโยชน์โกหกตลกกินปิ้นป้อนคอนคอดตอดประโยชน์เพราะฉะนั้นในสังคมของเราเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าทำอย่างไรแล้วปัญหามันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆแล้วเป็นการสร้างแรงกดดันในสังคมมันจะกลายเป็นวิคสัญญีกรยุกย่อยๆในส่วนเล็กๆย่อยๆคืออะไรท่านเอาเปรียบเหยียบย่ำเยอะหยำหยันยั่วยุสุดท้ายมันก็ปะทุทางอารมณ์เอาเปรียบเหยียบย่ำเยอะหยำหยันยั่วยุผลคือปะทุทางอารมณ์เอาเปรียบเขาตลอดไม่ได้เปรียบก็ยังเอาเปรียบไม่ได้เปรียบก็ยังเอาเปรียบเมื่อเอาเปรียบเขาเนี่ยมีใครดีบ้างนึกถึงตัวเราถ้าใครเขาเอาเปรียบเราบ้างล่ะอาตมาเป็นเนรเป็นเด็กวัดเล็กๆเนี่ยก็โดนเอาเปรียบแล้วถ้าเราทำงานหนักทำงานสกปรกแล้วเราคิดยังไงท่านแล้วเป็นเด็กเราสู้ไม่ได้เนี่ยกดหัวกบาลแล้วเขาว่าอยู่ดีๆก็เอามือมาเนี่ยมาข้างหลังเอามือตบหูสองข้างเนี่ยปังลมมาเข้าเนี่ยท่านดิเซนโลหิตไม่แตกเขาเรียกตบบ้องหูอยู่ดีๆก็จับมันนี่ท่านเอานิ้วโป้งเนี่ยไถจรเนี่ยปื๊ดน้ำตาไหลบางทีก็เบิ้ลกะโหลกให้ไฟแลบเนี่ยท่านปังเนี่ยกดผมใหม่ๆมันเจ็บนะท่านนะเราสู้ได้มันเราสู้ไม่ได้แต่เราก็คิดวันหนึ่งถ้ากูโตพอบวชเป็นเองกับพระใหม่ๆก็เรากดหัวใหม่ๆก็เอาผ้าเช็ดตัวมาปกครั้งนี้ท่านกระชากหงายท้องดีคอไม่หักนั่นเรื่อยๆแต่ละรุ่นเลยสนุกมันอ่ะเพื่อนโตๆก็เอาเปรียบเราแต่แล้วก็พอทนได้แต่สุดท้ายคนเอาเปรียบมันก็ไม่เป็นอะไรนะท่านมันบังคับเราทำเรากลายเป็นมันก็ลืมไปแล้วไงว่าบางครั้งที่มันไม่พอเพราะเอาเปรียบเราถูสลาหลังเบลอไม่ถูมันก็ตบกบาลเนาะท่านท่านที่มีหน้าที่เหมือนกันมันต้องให้โอกาสเด็กเล็กก่อนโอกาสคนพิการก่อนเด็กเล็กก่อนแต่มันกลับเอาเปรียบแม้ถ้าเป็นเนรเป็นพระก็ถูกเอาเปรียบท่านทำจะตายบางทีเอาเปรียบแต่เอาเปรียบไม่เป็นไรเราโตแล้วเรามีสติปัญญาดีเขาเอาเปรียบดีแล้วแล้วคนจะรู้แม้แต่ผลงานก็เอาเปรียบกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเอาเปรียบไม่ดีคนเราเอาเปรียบกันเนี่ยมันเก็บกดนะท่านนะเหยียบย่ำเขาเขาจนอยู่แล้วเขาจะไปว่าเขาจนจะนักไปว่าเขาไม่เอาเขาพิการก็อย่าไปซ้ำเติมเขานะเด็กบางคนเนี่ยพิการมันร้องห่มร้องไห้เผลอไอ้หน้าผีบ้างไอ้หน้าผีบ้างไอ้เตี้ยหม้อต่อบ้าง ไอ้ผิวหนังข้างคกบ้างเหยียบย่ำเขาทำไมท่านต้องห้ามลูกท่านไม่รู้หรอกลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงริกรายเพศเป็นสตรีลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีเหตุฉะนี้อย่าไม่ควรหลูดูหมิ่นกันนี่เป็นคำโบราณท่านสอนท่านสอนเอาไว้เลยอย่าดูหมิ่นคนอย่าไปเหยียบย่ำยอดเย้ยเขาพลาดก็เยาะเย้ยเขาด้วยพลาดก็เยาะเย้ยแต่ที่มันฆ่ากันตายแต่แล้วมาเนี่ยท่านเรื่องผู้หญิงเหมือนกันน่ะโถเอ้ยไอ้เจี๊ยคนมันจีบก่อนไม่ได้กินแล้วสารรูปอย่างมึงผู้หญิงมันก็เยาะเย้ยผู้ชายคนที่สุดก็ดูถูกมันตอนหน้าคนบ่อยๆเข้ามันจะมาจีบแล้วถ้ามันรวยขึ้นมาล่ะท่านเขาด้อยอยู่แล้วอย่าไปยอดเย้ยเขาเขาแพ้แล้วอย่าไปยอดเย้ยเขาเขายอมแล้วอย่าไปยอดเย้ยเขาอย่าไปเหยียบย่ำเขาอย่าไปหยามหยันเขาเพราะฝีมือมันพัฒนากันได้บุรุษสนามพัฒนากันได้แต่มันพัฒนาถูกพัฒนาอย่างเร่งด่วนท่านจำไว้นะมันถูกพัฒนาอย่างเร่งเพื่อการล้างแค้นแล้วผลที่สุดเขาดีกว่าเราทำไงท่านกลับมาเป็นไงล่ะไอ้ลูกวันนั้นไม่มีทางได้ดีแล้วไอ้ลูกวันนี้ไม่มีทางได้ดีแล้วกูเอาหัวเป็นประกันได้ถึงเวลามันไม่ยอมให้ตัดหัวท่านใครๆมันก็โดนทั้งนั้นอาตมาก็โดนแต่เราไม่ได้พัฒนาตัวจากความโกรธแค้นเพื่อไปแก้แค้นเราพัฒนาตัวจากความกตัญญูเพื่อเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูคนอื่นพ่อแม่แต่มันไม่เคยลืมกิริยาอันนี้ในการย้ำยันยั่วยุเพียงกระทบกันนิดๆเพื่อนฝูงก็ยั่วยุเหยียบเอาก็ยั่วยุรถอยู่บนถนนก็ยั่วยุกันแซงมาเลยยังมีคำว่าแม่งอยู่ตรงกลางด้วยปาดเลยปาดอันนั้นก็ทำอย่าลืมว่ารถที่ปาดเขาเนี่ยท่านโอกาสพลาดไปลงถนนเนี่ยง่ายกว่านะท่านนะกลายเป็นรถที่ตามจะชนท่านอย่าไปทำมอเตอร์ไซค์ใครขับรถเนี่ยแล้วรถคนมีสตางค์มันก็เร็วกว่าใช่ไหมท่านเร็วกว่าโอกาสที่จะเบรกมันก็น้อยกว่ามันเร็วกว่าจริงเขาช้าก็ปล่อยเขาเราไปด่าในรถคนจะขนชาวนาจะขนข้าวรถจะขนอ้อยรถจะขนข้าวโพดก็นั่งด่าไปนั่นแหละแล้วแกรู้ไหมว่าไอ้ที่มึงกินเข้าไปเนี่ยขออภัยท่านผู้ชมนะอาจจะเป็นข้าวตรงนั้นก็ได้น้ำตาลที่แกกินเข้าไปอาจจะเป็นน้ำตาลในรถคันที่แกด่าอาจจะเป็นรถเก่าๆรถอีแตนไปสิบล้อเก่าๆบึ๊บไปท่านแล้วก็โครมคามไปเขามีอยู่เท่านั้นคนจะรีบไปไหนล่ะท่านแล้วไปบีบแต่ไล่เขามันจะไล่พ้นเหรอถ้ากับพี่พายขอทางก็ยังดีแล้วเราก็ด่าเขาในรถที่สารลงสารเล่งมารถพ่วงมาก็ด่าเขาในรถอย่าดูถูกกันหน้าคนเรานะท่านบอกเด็กว่าจำไว้นะคนที่อยู่ข้างหน้าอย่าบีบแตรไล่เขาตามสี่ยงสี่แยกรถสี่ยงขนาดอย่าบีบเราเป็นพระแกนั่งขับรถวันนี้เป็นรถซึ่งเกิดจากการบริจาคอย่าบีบแตรไล่รถข้างหน้าสองคนเดินข้ามถนนอย่าโมโหยิ่งเป็นคนพิการด้วยต้องให้โอกาสเขาเจริญเมตตาสิคนบ้านนะถืออะไรต่ออะไรเยอะแยะนะอาตมาก็ไปติดได้ยินเด็กด่าถามว่าแล้วมึงดีฝากเขาตรงไหนอ่ะก็ดูรู้สิครับกูถามมึงดีฝากเขาตรงไหนนะถ้ามึงไม่ได้อยู่วัดกับกูเมื่อจะเลวกว่านั้นก็ได้อาจจะเลวกว่านั้นก็ได้คนร้ายมันเห็นใจกันให้โอกาสกันท่านเขาจนเนี่ยมาขอกินข้าวอย่างเงี้ยบางคนนั่งเหมือนทำงี้ท่านอีสาวก็ทำงี้ได้ขยักขยแยง ก็ให้เด็กมันกินซะสิเออก็เรียกมันสักหน่อยเอาหนูจะกินอะไรแล้วถามว่าเอาอยากกินอะไรไปดูสิแต่มีคำถามว่าจะกินที่เนื้อกินที่บ้านถ้าบอกเอาไปกินบ้านงั้นไปเลือกอะไรลูกแสดงที่บ้านมีคนมีน้องมีปู่ย่าตายายอาจจะเจ็บป่วยอยู่ก็ได้แต่มันถูกพ่อแม่ทิ้งเงี้ยท่านหรือพ่อแม่อาจจะเจ็บป่วยก็ได้อย่าไปพูดใส่มันนะท่านนะเออท่านดูโฆษณาหนึ่งก็แล้วกันที่เด็กคนหนึ่งขโมยยามาท่านแล้วเจ้าของยาที่ร้านขายยาก็ตามจับมันมาจนมุมอยู่ที่หม้อก๋วยเตี๋ยวเขาถามว่าเอาเลือดไปจับมันทำไมมันขโมยยาเอ้าคนขโมยยามจะไปกินเล่นๆไงกินอิ่มมากไม่เคยถามตัวเองเลยมันไม่มีเงินซื้อท่านอาตมานั่งวิจัยแล้วขอบคุณคนที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยที่เอาเรื่องอาจจะมาจากเรื่องจริงว่าอาจจะมาจากเรื่องจริงในที่สุดในภาพยนตร์นั้นท่านก็คงเคยเห็นและคนที่ทำภาพยนตร์นี้เอามาฉายใหม่ท่านเอามาฉายใหม่เถอะท่านสอนสังคมแล้วบอกอ่ะงั้นอ้วนให้ตังค์เลือกไปอย่าไปเรื่องกับเด็กก็แสดงว่าแม่มาปวดท้องเพราะมียาธาตุน้ำแดงมียาแก้ไข้แล้วก็แถมก๋วยเตี๋ยวให้มันไปด้วยไอ้เด็กคนนั้นมันก็เซอร์เซอร์ก็มองคนที่ให้มันวันเวลาผ่านพ้นไปวันหนึ่งก็มีขอทานมาขอกระเสริฐกระเสริมผมหยิกย่องย่อยใช่ท่านตัวสกปรกโสโครกแต่คนนี้ก็ยังเป็นตะคนที่ให้พอให้เสร็จแล้วยื่นมือเสร็จแล้วปรากฏว่าล้มเลยท่านแล้วลูกสาวก็พาเข้าโรงพยาบาลแล้วพอนะหมอบอยู่ที่ใกล้ๆเท้าพ่อพอเงยหน้าขึ้นมาค่ารักษากี่แสนท่านประกาศขายบ้านฝาเฟียมเก่าๆเป็นตลาดเก่าๆใครมันจะไปซื้อก็น่าซบเซาจะเอายังไงดีก็หลับต่อท่านกำลังทุกข์พอเงยหน้าไม่ทีบินก็มาวางอีกแล้วแต่บอกค่ารักษาเป็นศูนย์จากหมอประจักษ์หมอประจักษ์คือใครท่านก็คือไอ้เด็กที่ขโมยยามาให้แม่มันคือเด็กที่ได้ก๋วยเตี๋ยวไปนั่นแหละแล้วเขาเป็นหมอเขาไม่เคยลืมภาพนั้นสังคมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ท่านอย่าไปย้ำอย่าไปเย้ยแล้วต่อมาก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งใช่ไหมที่แหละที่มีคุณครูคนหนึ่งแล้วก็สอนไม่ตรงเวลาพ่อแม่เขาเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วผู้ปกครองประชุมทศนาครูใหญ่และพ่ออ้อก็ต้องมาประชุมแล้วถ้าเกิดเห็นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่ดีดูแล้วมันคิดเยอะๆแม่เขาแม่เราจนถ้าไอ้เด็กมันบอกแม่มาแม่จอดจอดเพราะมันเห็นครูกตัญญูเนี่ยแต่ตัวแม่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะท่านนะเป็นผู้แสดงก็ต้องคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นอย่างนี้แล้วลูกเรามีน้ำใจแบบครูคนนั้นเรื่องมันจบตรงนี้สังคมจะได้อยู่กันมีความสุขอย่าใช้หลายๆอย่างเพราะอย่างยิ่งนะฮะมันทุกระดับแล้วท่านในทุกตัวทุกคนนั่นแหละถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนะฮะสังคมก็จะเดือดร้อนเพราะมนุษย์เองมันก็มีกสัญญีท่านอยู่กันแบบอะไรสัญญาเหมือนสัตว์เนี่ยท่านมีจิตวิญญาณเป็นสัตว์เขาบอกมีกสัญญีประมาณเนื้อสมันไว้ว่ารวมสัตว์กันอะไรกันท่านก็ข่มเหงกันซึ่งความสัตว์มันก็ไม่ควรโดยข่มเหงก็เท่าไหร่มนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ประเสริฐท่านบางทีมันก็เป็นสัตว์ที่สารเลวมากกว่าสัตว์เดรัจฉานกรียุกก็คือทำให้บ้านเมืองมันเป็นกรียุกลุกเป็นไฟเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้านะ เพราะมีคนชั่วโฉดมีคนโกงกินมีคนเอาเปรียบมีคนเหยียบย่ำมีคนยั่วยุมีคนเย้ยหยันก็นั่นที่กล่าวมาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาตมาคุยกับท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าท่านเจริญในด้วยธรรมไม่มีสิ่งเหล่านี้ขออนุโมทนาแต่สิ่งใดที่ท่านพึงปฏิบัติพึงสั่งสอนหรือจะส่งอะไรคำบรรยายธรรมตอนนี้ไปให้ใครก็ได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเข้าใจสังคมของเราว่าสังคมของเราสังคมไร้เมตตาไม่นิยมสังคมป่าห้อยปากโป้ไม่อบอุ่นสังคมป่าเหยียบปากกาแสนทารุณสังคมคนอันตรคุณวุ่นวายใจสังคมเป็นพระเจ้าสักกับสดสังคมยศเยื่อหยิ่งยิ่งแย่ใหญ่สังคมขายแข้งขาผ้าบลายสังคมไร้ศักดิ์ศรีซึ่งสังคมอาตมาอธิบายไปแล้วแล้วเลิกสร้างนิสัยในการเอาเปรียบเหยียบย่ำเยอะย้ำยันยั่วยุเพื่อเกิดผลคือปะทุทางอารมณ์กำจัดสังคมนี้ออกไปบ้านเมืองเราเป็นไม่ได้แบบนี่คือสัญญีกรียุคแล้วส่วนจะอีกตอนหนึ่งจะพูดเรื่องสังคมที่น่าอยู่ของเราว่าสังคมอย่างไรที่น่าอยู่ขออำนวยพร
1: คุณผู้ชมคะทุกวันนี้สังคมของเราขาดความเมตตาสามัคคีซึ่งเป็นคุณธรรมที่คนในสังคมพึงมีค่ะหากมีความเมตตาสามัคคีแล้วก็จะนำมาซึ่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือต่อกันก่อให้เกิดเป็นสังคมที่ดีอุดมไปด้วยความสุขนั่นเองนะคะส่วนการเทศนาธรรมในตอนสร้างสังคมให้น่าอยู่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเคยไหมครับที่รับประทานอาหารอะไรอร่อยๆแล้วรู้สึกกลมกล่อมจนวางช้อนไม่ลงหลายคนอาจจะสงสัยว่ามีอะไรพิเศษอยู่ในอาหารจานนั้นในวันนี้นะครับช่วงอยู่ดีกินดีเราจะมาไขความลับเบื้องหลังของรสชาติอูมามินั้นกันครับนั่นก็คือผงชูรสหรือว่า MSG มันคืออะไรแล้วมันมีอันตรายจริงไหมไปหาคำตอบกับอาจารย์ X กันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงวัตถุปรุงแต่งรสชาตินะครับที่หลายๆคนอาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือผงชูรสนั่นเองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือ MSG นะครับผงชูรสเวลาเราได้ยินก็จะทำให้หลายๆคนรู้สึกถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยๆนะครับมีรสชาติที่กลมกล่อมหรือที่เรียกว่าเป็นรสชาติอูมามินะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับการที่เราจะเติมเจ้าผงชูรสเข้าสู่อาหารที่เราจะรับประทานเนี่ยบางคนก็จะมีความกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าผงชูรสนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็มีกระบวนการอย่างไรถูกนำมาใช้ในอาหารเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาระมัดระวังในประเด็นใดบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักในเรื่องของผงชูรสกันก่อนนะครับผงชูรสเนี่ยถือได้ว่าเป็นวัตถุปรุงแต่งอาหารนะครับที่ถูกเติมลงไปในอาหารหลากหลายชนิดเลยนะครับเราสามารถที่จะพบผงชูรสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผักกระป๋องก็ได้ในซุปก็ได้นะครับเนื้อสัตว์ที่ทำในเรื่องของเป็นเนื้อสัตว์สำเร็จรูปก็มีเช่นเดียวกันรวมไปถึงในร้านอาหารต่างๆหรือในครัวเรือนของเราก็จะมีการเติมผงชูรสเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งรสชาติกลมกล่อมหรือโอมามิเนี่ยถือได้ว่าเป็น1ใน5รสพื้นฐานของอาหารนอกเหนือจากรสชาติเปรี้ยวหวานขมนะครับแล้วก็เค็มนั่นเองนะครับทีนี้เจ้าผงชูรสทำมาจากอะไรนะครับผงชูรสเนี่ยทำมาจากโซเดียมแล้วก็กรดแอลกลูตามิกนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นนะครับซึ่งเจ้ากรดอะมิโนเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ตามอาหารธรรมชาติทั่วๆไปนะครับดังนั้นเราจะพบว่าเวลาเรากินอาหารบางชนิดที่มีเจ้าสารตัวนี้เยอะๆเราก็จะรู้สึก

มันอร่อยขึ้นอย่างเช่นมะเขือเทศนะครับเวลาเราเติมมะเขือเทศลงไปในส้มตำก็จะรู้สึกว่าทำให้ส้มตำนั้นมีรสชาติที่อร่อยขึ้นนะครับนอกเหนือจากในมะเขือเทศแล้วก็จะเจอในอาหารชนิดอื่นๆได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นฝรั่งก็จะใช้ปลาแองโชวีนะครับในเห็ดก็มีมากเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับเราย้อนกลับไปนะครับในปีประมาณปีคริสต์ศักราช1908นะครับก็มีนักเคมีคนญี่ปุ่นนะครับคนหนึ่งนะครับได้สกัดเจ้ากลูตาเมตนะครับออกมาจากน้ำซุปสาหร่ายทะเลนะครับแล้วก็นำเอามาพัฒนาต่อนะครับกลายเป็นผงชูรสที่เรารู้จักกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการผลิตโดยการหมักมาจากแป้งแล้วก็พวกน้ำตาลอ้อยหรือกากน้ำตาลนะครับก็จะได้เป็นผงที่มีสีขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมลองหยิบผงชูรสมาชิมเองแล้วก็จะพบว่าจริงๆแล้วตัวผงชูรสเองเนี่ยไม่ได้มีรสชาติอะไรที่โดดเด่นนะครับแต่จะมีรสชาติที่ดีขึ้นเมื่อเราเติมลงไปในอาหารก็จะทำให้อาหารเนี่ยนะครับถูกดึงความอร่อยความกลมกล่อมออกมานะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผงชูรสทำให้ต่อมรับรสของเราเนี่ยสามารถรับรสชาติอาหารได้ดียิ่งขึ้นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับนอกเหนือจากที่เราเจอในการเติมในอาหารทั่วๆไปแล้วอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปก็อาจจะมีการเติมผงชูรสเข้าไปเช่นเดียวกันอย่างเช่นเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปรวมไปถึงเครื่องปรุงรสต่างๆก็อาจจะมีในเรื่องของการเติมผงชูรสเข้าไปนะครับอย่างเช่นซอสมะเขือเทศนะครับน้ำสลัดมายองเนสซอสบาร์บีคิวต่างๆนะครับก็อาจจะพบผงชูรสได้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้รวมไปถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นอาหารผ่านกระบวนการแช่แข็งหรืออาหารแช่แข็งอย่างเช่นพิซซ่าแช่แข็งเวลาหลายๆคนอยากจะกินพิซซ่าก็ไปซื้อพิซซ่าแช่แข็งมาแล้วก็นำเอามาอุ่นที่บ้านนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของการเติมผงชูรสได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ทุกๆคนรับประทานกันอยู่เป็นประจำก็มีปริมาณผงชูรสได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้ผงชูรสที่เรารับประทานกันอยู่นะครับดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยของผงชูรสนะครับก็มีผลการศึกษาพบว่าผงชูรสนั้นมีความปลอดภัยที่จะนำเอามาใส่ในอาหารเพื่อที่จะให้เรารับประทานนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่บางคนนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเมื่อรับประทานผงชูรสไป

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NVT
1: วิถีคน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NVT Documentary สารดี @NVT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.

0: เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติน
1: ี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
2: ไม่ว่าคนจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมกัน
3: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
2: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
3: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
2: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: หนูไม่มีสีเราให้ผ้าระบายเสร็จก่อนก็ได้ค่ะ
2: ขยะกองนี้ผมขอได้ไหมครับ
1: ได้
2: ชื่อเช้าครับเพิ่งมาเป็นครูอาสาผมอาจจะดูช้าแปลกๆนิดนึงครับพอดี
1: ก็ดู

0: วันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:30ถึง20:00ทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ครับสำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4:00 ถึง 5:00 นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ็อาจจะมีในเรื่องของการเติมผงชูรสเข้าไปนะครับอย่างเช่นซอสมะเขือเทศนะครับน้ำสลัดมายองเนสซอสบาร์บีคิวต่างๆนะครับก็อาจจะพบผงชูรสได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้รวมไปถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นอาหารผ่านกระบวนการแช่แข็งหรืออาหารแช่แข็งอย่างเช่นพิซซ่าแช่แข็งเวลาหลายๆคนอยากจะกินพิซซ่าก็ไปซื้อพิซซ่าแช่แข็งมาแล้วก็นำเอามาอุ่นที่บ้านนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของการเติมผงชูรสได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ทุกๆคนรับประทานกันอยู่เป็นประจำก็มีปริมาณผงชูรสได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้ผงชูรสที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยของผงชูรสนะครับก็มีผลการศึกษาพบว่าผงชูรสนั้นมีความปลอดภัยที่จะนำเอามาใส่ในอาหารเพื่อที่จะให้เรารับประทานนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่บางคนนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเมื่อรับประทานผงชูรสไปแล้วอาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็อาจจำเป็นต้องระมัดระวังในกลุ่มคนที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความไวต่อผงชูรสเป็นพิเศษซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะคิดอยู่ที่ประมาณน้อยกว่า 1% ของประชากรทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งอาการที่กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะพบได้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นภายหลัง2ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารที่มีการเติมผงชูรสเข้าไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการปวดศีรษะนะครับผิวหนังแดงคลื่นไส้ชาแล้วก็อ่อนเพลียบางรายนั้นอาจจะมีอาการแพ้รุนแรงนะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็จะรู้ตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าตนเองนั้นแพ้ผงชูรสนะครับหลายๆคนเวลาไปรับประทานอาหารก็จะมีการสั่งนะครับว่าไม่เติมผงชูรสเนื่องจากมีความไวต่อผงชูรสนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปว่ามีการทดสอบแล้วว่าการรับประทานอาหารที่มีการเติมผงชูรสเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนื่องจากอาหารที่มีการเติมผงชูรสเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสารอาหารอื่นๆที่เราไม่อยากจะได้รับเพิ่มเติมเยอะแยะอย่างเช่นในเรื่องของไขมันอิ่มตัวสูงๆหรือพลังงานสูงๆตรงเนี้ยเราก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีเจ้าตัวโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือผงชูรสเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ระดับของโซเดียมในร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้เราก็จำเป็นต้องระมัดระวังในประเด็นนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมก็คงจะคลายความกังวลและเข้าใจถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผงชูรสมากขึ้นนะครับการบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและสมดุลเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับท่านผู้ชมครับเสียงบ่นเรื่องสลากแพงดูจะเป็นเรื่องที่ได้ยินกันบ่อยๆแต่จริงๆแล้วการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กำหนดมีกฎหมายคุ้มครองเราอยู่หรือไม่ในวันนี้ช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาครับว่าผู้ขายจะได้รับโทษอย่างไรและผู้ซื้ออย่างเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเมื่อเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ไปรับชมกันเลยครับ
2: วันแห่งความหวังของใครหลายๆคนนะครับนะฮะในแต่ละเดือนเราจะมีวันแห่งความหวังใช่ไหมฮะเอ๊วันแห่งความหวังนี่หวังอะไรนะฮะหวังว่าจะได้ลาบก้อนโตฮะนะครับเราจะเห็นว่านะฮะในบางทีเนี่ยมีข่าวในวันแห่งความหวังมาเนี่ยจะเป็นข่าวของคนอื่นนะฮะที่มีโชคมีดวงมีลาบนั่นก็คือวันที่1กับวันที่16ครับนะฮะก็คือวันที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะเขาจะมอบโชคแต่อาจจะไม่ทุกคนนะฮะจะมอบให้แก่บางคนบางคนที่โชคดีจริงๆเราทุกคนเนี่ยนะจะเห็นว่านะครับการประกาศนะครับในลอตเตอรี่กันแล้วกันนะฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยประกาศราคาเนี่ยก็จะอีกราคาหนึ่งใช่ไหมฮะเอ๊แต่พอเราไปซื้อนะครับไปซื้อกับคนขายเนี่ยโดยเฉพาะตัวเลขที่เราคิดว่าเป็นตัวเลขที่สวยๆเนี่ยนะครับและเป็นตัวเลขที่ตรงกับความฝันของฉันมาเมื่อคืนเลยเนี่ยทำไมถึงมีราคาแพงมากเลยนะฮะบางทีถึง120บาทจากจริงๆแล้วควรจะซื้อได้ที่80บาทตามกฎหมายกำหนดเนี่ยนะฮะหรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเนี่ยนะแต่ทำไมเอ๊ะเขาขายราคาแพงจังเขาก็ให้เหตุผลว่าเป็นเลขที่สวยนะครับเป็นเลขที่หายยากนะครับนะดังนั้นจึงขายแพงอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับนะฮะตรงนี้เราก็นะครับไปดูข้อมูลนะมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับว่านะครับการซื้อสลากเนี่ยนะครับนะเขากำหนดไว้นะฮะอย่างนี้ถ้าไปขายเกินราคาเนี่ยนะฮะจะมีความผิด

0: หรือมีโทษในทางกฎหมายหรือไม่นะครับจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับก็ได้เผยแผ่นะครับพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับที่2พ.ศ.2562นะฮะโดยระบุถึงเหตุผลในการประกาศในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือโดยที่เห็นสมควรปรับปรุงครับปรับปรุงอะไรครับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการดำรงตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลการบัญชีของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและการแก้ไขการจัดสรรเงินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับความผิดในกรณีการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับและกำหนดเพิ่มเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในที่ไหนครับสถานศึกษานะครับนะฮะและการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับเพื่อให้การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็เลยมีการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ออกมานะครับสำหรับสาระสำคัญก็คือการออกประกาศกำหนดประเภทรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะฮะประเภทรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับทั้งนี้นะฮะต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียนะครับและศึกษาผลกระทบนะฮะทางสังคมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการออกประกาศรวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการนะฮะเข้าถึงการเป็นตัวแทนของการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับอีกทั้งยังมีการยกเลิกความในมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517นะฮะซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2558นะครับเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนครับข้อความดังกล่าวก็คือมาตรา39ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามความพระราชบัญญัตินี้และยังไม่ได้ออกรางวัลในราคาที่เกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลครับต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและในมาตรา 39/1 ผู้ใดนะครับนะฮะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับนะฮะมาตรา 39/2 ครับผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับนะฮะซึ่งนะครับโทษปรับเนี่ยนะครับผู้ที่จำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคานะครับอันนี้ขีดเส้นใต้เกินราคาเนี่ยนะครับจะต้องถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับโทษจำคุกนะครับหากมีการกระทำความผิดซ้ำนะฮะหรือมีการกระทำความผิดช่อโกงหรือหลอกมีการหลอกลวงเพิ่มเติมนะครับอาจมีโทษจำคุกตามที่ศาลจะพิจารณานะครับซึ่งการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคานอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นการยังเป็นการมองว่านะฮะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคและสร้างความเป็นความแตกต่างความไม่เป็นธรรมในสังคมนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับหากท่านพบเห็นครับท่านก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโทรศัพท์หมายเลข022798000หรือก็นะครับสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะฮะโทรศัพท์1166นั่นเองครับ
1: การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่ถูกต้องคือสิทธิ์ของเราทุกคนนะครับการรู้เท่าทันข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายจะช่วยให้เราซื้อสลากได้อย่างสบายใจและที่สำคัญที่สุดคือไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบครับและกลับมาอีกครั้งสำหรับช่วงรู้ทันไอทีไปอัปเดตสาระดีๆกับอาจารย์พิชังกันเลยครับ
2: สวัสดีครับผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์พิชังจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้โปรแกรม Canva นะครับแต่เป็นในส่วนของการโคดดิ้งนะครับเพื่อสร้างเกมนะครับทดสอบความจำนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็คงคุ้นเคยกับการเล่นเกมใช่ไหมครับแต่จะดีกว่าไหมครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ย โปรแกรมง่ายๆนะครับเช่นโปรแกรมทดสอบความจำจับคู่ภาพเนี่ยเราสามารถสั่งงานนะครับให้โปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรม Canva เนี่ยสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้นะครับวันนี้อาจารย์พิชังนะครับจะยกตัวอย่างนะครับการสั่งงานโปรแกรม Canva นะครับให้มีความสามารถเหล่านี้แล้วเราก็นำไปใช้งานต่อได้นะครับเวลาเราใช้งานเสร็จปุ๊บเราก็สามารถส่งเป็นลิงก์ให้กับเพื่อนๆเราเนี่ยลองเข้าไปเล่นในโปรแกรม LINE หรือในโซเชียลมีเดียก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยสมัครสมาชิกโปรแกรม Canva กันก่อนนะครับก็ถ้าใครติดตามรายการอาจารย์พิชางเนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วว่าโปรแกรม Canva เนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปที่ www.canva.com ได้นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดหน้าต่างนะครับขึ้นมานะครับในนี้จะเป็นอินเทอร์เฟซแบบใหม่นะครับที่ Canva เพิ่งปรับปรุงมาปึ๊บเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับในช่วงหลังสงกรานต์นะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่มีชื่อว่า Canva AI นะครับบางท่านก็อาจจะเรียกว่า Canva Code นะครับเพราะมีการโคดดิ้งลงไปในโปรแกรมนะครับทีนี้เมื่อเราเข้ามาที่โปรแกรม Canva แล้วนะครับในส่วนของ Canva AI เนี่ยให้เรากดปุ่มตรงนี้ปึ๊บใช่มั้ยฮะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เราเลือกคำสั่งนะครับจะมีสร้างรูปภาพร่างเอกสารนะครับแล้วก็เขียนโค้ดให้ฉันหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ลองเขียนโค้ดอย่างง่ายๆเพื่อให้โปรแกรม Canva เนี่ยสร้างโปรแกรมให้กับเรานะครับก็กดไปที่เขียนโค้ดให้ฉันหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มสั่งงานใช้งานโปรแกรมกันนะครับเช่นเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับถ้าท่านใดใช้ผ่านมือถือก็สามารถพิมพ์คำสั่งแบบเดียวกับผมได้เลยนะครับเขียนโปรแกรมนะครับจับคู่นะครับจับคู่นะครับเพื่อทดสอบจับคู่นะครับตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับกับจำนวนของวัตถุนะครับจำนวนของวัตถุนะครับจำนวนของวัตถุไม่รู้มีวัตถุกี่ชิ้นนะครับแต่ให้จับคู่จำนวนของวัตถุนะครับต่างๆนะครับจำนวนนะครับผมเอาประมาณสัก20คู่แล้วกันนะครับ20คู่นะครับแล้วก็ตั้งแต่เลขอะไรครับ1ถึง20นะครับนะฮะเราจะทดสอบความจำของคนที่ใช้งานโปรแกรมด้วยนะครับเขียนโปรแกรมจับคู่ตัวเลข1ถึง20นะครับกับจำนวนของวัตถุต่างๆจำนวนทั้งหมดจะมีทั้งหมดกี่คู่ครับก็คือ10คู่นะครับพร้อมเฉลยนะครับพร้อมจับเวลานะครับพร้อมจับเวลาและให้คะแนนนะครับมีการให้คะแนนด้วยนะครับคะแนนนะครับเขียนโปรแกรมจับคู่ตัวเลข1ถึง20กับจำนวนของวัตถุต่างๆจำนวน10คู่นะครับเพราะว่ามี20หมายเลขเนาะพร้อมจับเวลาแล้วมีการให้คะแนนนะครับมีการนับจำนวนครั้งที่เปิดที่เปิดแผ่นป้ายด้วยนะครับประมาณนี้แล้วเราก็กด enter นะครับระหว่างนี้โปรแกรมจะทำการเขียนนะครับเขาจะทำการเขียนโปรแกรมนะครับหรือโคดดิ้งนั่นเองนะครับระหว่างนี้เราก็สามารถไปพักดื่มน้ำได้นะครับเดี๋ยวพอเขาเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วอาจารย์พิชางจะมาบอกต่อว่าทำอย่างไรนะครับ

โอ้โหแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับใช้เวลาไม่นานนะครับโดยประมาณ3นาทีเสร็จๆนะครับของผมก็ได้มาแล้วครับมีเริ่มเกมนะครับก็กดปุ่มเริ่มเกมใช่ไหมฮะมาแล้วครับสมมุติลองเล่นดูนะครับปุ๊บเปิดแผ่นป้ายนี้เลข16ใช่ไหมครับเราก็เลื่อนมานะครับเปิดปุ๊บโอ้โหไม่ใช่ครับไม่ตรงกันนะครับเปิดไปปุ๊บเลข5ครับโอ้โหไม่ใช่ครับนะเนี่ยก็สามารถที่จะลองเล่นเกมนะครับจับคู่นะครับได้นะครับแล้วก็ถ้าทำสำเร็จนะครับตรวจสอบแล้วโอเคนะครับก็กดปุ่มใช้ในดีไซน์นะครับเลือกเว็บไซต์นะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนต่างๆส่วนใหญ่จะมีประมาณแค่นี้เองนะครับถ้าโปรแกรมมันสำเร็จนะครับเราก็สามารถกดใช้ในดีไซน์แล้วก็เผยแพร่บนเว็บไซต์นะครับถ้าไม่สำเร็จนะครับเราต้องกลับไปหน้าต่างเมื่อกี้ครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งเพื่อแก้ไขโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับนะตรงนี้เราก็กดปุ่มเผยแพร่เว็บไซต์ต่อได้เลยครับนะแล้วเราก็ตั้ง URL นิดนึงครับใส่ URL ตรงนี้นะครับถ้า URL ของเรานะครับเผยแพร่ครั้งแรกนะครับตรงนี้มันก็จะให้ตั้งซับโดเมนตรงนี้นะครับเป็น

0: างยิ่งจากแขกรับเชิญผู้มากประสบการณ์และเปี่ยมล้นไปด้วยพลังไปติดตามกันเลยครับ
1: เฮ้ยเราจะ60แล้วเหรอ

เรียนจบปริญญาตรีจากสถาบันแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทำงานครั้งแรกเลยอยู่กรมชลประทานที่ต่างจังหวัดค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็รับราชการอยู่ที่กรมชลนะคะทางราชการเนี่ยมีความมั่นคงก็จริงนะคะหลายท่านเนี่ยก็ชอบแต่บังเอิญว่าดาด้าเองอ่ะเป็นคนที่ชอบกิจกรรมสมัยเรียนก็เป็นเจ้ากิจกรรมร้องรำทำเพลงโดยเฉพาะร้องเพลงนี่ชอบมากแต่พอเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราก็ค้นหาก่อนว่าบริษัทอะไรที่เหมาะกับเราก็ไปเจอบริษัทแห่งหนึ่งเมื่อ30ปีก่อนนะคะเป็นบริษัทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพอเราเข้าไปตรงนั้นเรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เรามันใช่ในตัวตนของเราอะค่ะและหลังจากนั้นเราก็มามีครอบครัวพอเราทำหน้าที่ตรงครอบครัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาจัดรายการวิทยุค่ะบังเอิญว่ามีเพื่อนเชิญเราไปเป็นเหมือนแขกในรายการพอเราได้เข้าไปในรายการวิทยุเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่นาเราก็เลยซื้อชั่วโมงแล้วก็จัดรายการของเราเองอะค่ะ FM 100.75 MHz รายการสุดกันเธอเราบอกก่อนว่ารายการของดาด้าเนี่ยจะมีแฟนรายการซึ่งมีตั้งแต่อายุ14สูงสุดเลยประมาณ80ที่สำคัญที่สุดมีแฟนรายการที่ติดเตียงฟังด้วยเราจะแบ่งช่วงว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะเป็นรายการธรรมะก่อนอีกเคสนึงที่น่าสนใจว่าแฟนรายการท่านเนี้ยชีวิตของเขาเรียกว่าอยู่มานานแล้วอะเริ่มเบื่อชีวิตโดยการอดอาหารแล้วดาด้าก็พูดในรายการทุกวันจะมีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่เขาบอกว่ากว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากนะมันต้องมีคิวนะกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์อะไรแบบเนี้ยอย่าเพิ่งคิดสั้นไปไหนอย่างน้อยเราก็มีความสุขด้วยกันโดยฟังเพลงฟังธรรมะเพื่อเราจะได้ทำหน้าที่สร้างบุญสร้างบารมีต่อนะคะเป็นคนชอบธรรมะนะคะเห็นแต่งตัวแบบนี้ไปดูข้างนอกเลยมีหลายคนที่แต่งตัวเหมือนดาด้าเนี่ยค่ะแต่แก่นแท้ของเขาแล้วเขาชอบธรรมะนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าตัวดาด้าเนี่ยเคยไปปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์จะสอนให้เรารู้แก่นของแก่นธรรมะให้เราได้เข้าใจว่าเราเกิดมาทำไมเรามีหน้าที่อะไรบนโลกใบนี้ในชีวิตประจำวันของเราเราจะมีคือเราต้องมีสติก่อนเพราะว่าณตอนนี้ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆโดยเฉพาะข่าวเรื่องเกี่ยวกับโควิดเอ่ยเศรษฐกิจเอ่ยถ้าเราไม่ใช้สติในการบริโภคข่าวสารนะคะเราก็จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเราใช้หลักว่าเราฟังและเราก็คิดตามเราอย่าพึ่งไปเชื่อโดยที่เรายังไม่ได้คิดตามมันต้องคิดโดยเหตุและผลนะคะคือเราต้องฟังเขาแล้วคิดว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงคือสติสำคัญที่สุดเลยค่ะในการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะอุ๊ยเราจะ60แล้วเหรอคือเราใช้ชีวิตแบบเพลินมากเรามารู้ตัวอีกทีเราไปต้องไปทำบัตรผู้สูงอายุอะค่ะนั่นอะรู้ตัวและนี่ก็ผ่านมา2ปีแล้วถ้าให้ดาด้ามองตอนนี้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีผู้สูงอายุที่ชอบท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุที่ฉันอยากอยู่บ้านเฉยๆฉันไม่อยากไปไหนอันนี้แนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านเฉยๆไม่มีสังคมเนี่ยคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะเราควรที่จะมีสังคมแม้ว่าอายุเราจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ควรอยู่เฉยๆเพราะมันจะเกิดเป็นอัลไซเมอร์หรือมันจะเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้สังขารเนี่ยเราต้องดูแลรักษาตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกแต่อาหารเนี่ยสำคัญเราจะเป็นเหมือนที่เรากินนะคะดาด้าจะกินคลีนนะคะผักผลไม้แล้วก็โปรตีนอาหารอา

แล้วก็การขับถ่ายของเราเนี่ยเราควรจะดูแลให้มีวินัยอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องการนอนพักผ่อนที่สำคัญที่สุดต้องปล่อยวางความเครียดทั้งหลายด้วยค่ะทำจิตใจให้ร่าเริงสดใสทุกวันเราจะได้ไม่แก่นะคะ

ื่อนไหวตัวทุกวันอย่านั่งอยู่กับที่เดี๋ยวเราจะติดเตียงเดี๋ยวเราจะติดเก้าอี้ถ้าไม่เดินเนี่ยร่างกายมันจะไม่มีแอคทีฟแล้วก็กล้ามเนื้อเราจะไม่ได้ออกกำลังนะคะเดินออกกำลังกายแล้วก็เต้นร้องเพลงร้องเพลงนี่ก็เป็นการออกกำลังกายนะบริหารปอดของเราดาด้าเองมีเป้าหมายชีวิตว่าเราต้องทำหน้าที่อยู่บนโลกนี้ด้วยสุขภาพ

0: ษค่ะ
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิระกิจธนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยโรงเรียนเจริญดีวิทยาได้รับพระราชทานสิ่งของจำเป็นอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25ตุลากันยายน2569จังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมเรือนบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมนี้โดยคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.นะครับเพื่อจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ฝนและก็บริเวณฝนบริเวณตอนบนของประเทศนะครับว่ามีแนวโน้มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้คือ9ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งวางแผนระบายน้ำเตรียมพื้นที่รับน้ำแจ้งเตือนแล้วก็ซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนก่อนจะเข้าสู่ฝนระลอกใหม่ครับสำหรับมาตรการรับมือฝนตกหนักนะครับก็จะเน้นระบบการพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่วงหน้า 3-6 ชั่วโมงหรือว่า Now Casting นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อมเร่งขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็สั่งการให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งการทบทวนจุดเสี่ยงเดิมตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำการจัดเตรียมกำลังพลและแผนอพยพรวมไปจนถึงการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพครับ
2: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มัน เปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ใดได้ประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงก็ขอให้เตรียมการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กราบเรียนมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ด้วยต้องพยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความเสี่ยงหากจะตัดสินใจไปในทางใดก็จะสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเราจะบริหารจัดการกับสถานการณ์อย่างไรนะครับในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทราบว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วแต่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและทำความเข้าใจกับแผนงานต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรนะครับให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วย
0: นอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองประสานการทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนขณะเดียวกันก็ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็วส่วนเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจนะครับเพื่อเร่งสำรวจและก็ตรวจสอบสิทธิครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทันทีพร้อมกับย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อให้ครบทั้งจังหวัดหากครัวเรือนใดที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ให้ทยอยส่งข้อมูลและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือได้ทันทีเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ

0: ขณะที่การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน6พื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อุทกภัยพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบโดยการประชุมมีขึ้นที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรังเทศบาลเมืองทุ่งสงนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพลตรีกฤตนัทจันทรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43พันตำรวจเอกสมพรนิติพักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงรวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเป็นระบบรวมถึงการประสานการทำงานและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกลุ่มเปราะบางเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งสงทั้งที่สะพานหลังวัดเขากลายบริเวณคลองด่านปราบและโครงการระบายน้ำควนกรดซึ่งจะมีส่วนช่วยรองรับและผันน้ำในช่วงฤดูมรสุมลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งสง
1: ที่เรายืนอยู่จุดนี้ก็เป็นโครงการนะครับในการสร้างฝายควนกรดนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับบานอีก2บานนะครับซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่ใดก็ตามทางท่านผอ.นะครับได้ยืนยันว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในการระบายน้ำของเมืองทุ่งสงก็สามารถที่จะระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าในเนื่องจากขณะนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเราก็จะใช้ศักยภาพนะครับเบื้องต้นก็สามารถที่จะระบายน้ำได้200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้บางส่วนนะครับแต่ว่าจากการสอบถามข้อมูลนะครับจากพื้นที่แล้วนะครับปริมาณฝนตกนะครับ200มิลลิเมตรนะครับโดยการเทียบเคียงสถิติน้ำฝนนะครับเมื่อปี2563ก็คาดว่าบางส่วนนะครับเราก็จะสามารถช่วยนะครับในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสงและก็ตำบลใกล้เคียงได้นะครับในระดับหนึ่งครับ
0: ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่
2: ลงไปดูกันที่ยะลากันบ้างนะครับทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมครับขณะที่นายกเทศมนตรีนครยะลาเองก็มีคำชี้แจงกรณีฝนตกหนักเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลาครับนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานะครับบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็พบว่ามีฝนตกหนักในช่วงเวลาประมาณ 16:15 นถึง 17:45 นคือระยะเวลาที่ฝนตกเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมง30นนะครับโดยเฉพาะชั่วโมงแรกปริมาณฝนสะสมประมาณอยู่ที่ 77.8 มิลลิเมตรซึ่งตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกณฑ์ระดับนี้เนี่ยจัดอยู่ในระดับฝนหนักนะครับทำให้น้ำฝนปริมาณมากเนี่ยไหลผ่านท่อระบายน้ำคูคลองแล้วก็ระบบระบายน้ำต่างๆพร้อมกันจึงอาจทำให้การระบายน้ำในบางจุดไม่สามารถระบายได้ทันโดยทั่วไประบบระบายน้ำในเขตเมืองเนี่ยจะถูกออกแบบให้รองรับความเข้มข้นของฝนอยู่ที่ประมาณ 50-60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในเมืองใหญ่อย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ประมาณสัก 30-50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเขตเทศบาลหรือว่าเมืองขนาดกลางซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังชั่วคราวในบางพื้นที่ โดยทางเทศบาลนครยะลานะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและก็ดำเนินการระบายน้ำในจุดที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วหลังจากที่ฝนหยุดไม่นานถนนทุกสายเนี่ยก็แห้งแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับขณะที่ร้านอามนะข้าวขาวัวซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าทั่วบริเวณภายในร้านนะครับส่งผลให้ข้าวของเนี่ยเสียหายทั้งหมดจนทางร้านเนี่ยต้องปิดการให้บริการไปเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในขณะนี้ทางร้านจะยกข้าวของแล้วก็สิ่งของต่างๆเนี่ยย้ายไปฝั่งอื่นที่มีความปลอดภัยแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่แหละครับเกรงว่าน้ำเนี่ยจะกลับมาท่วมซ้ำรอยเดิมอีกทางนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอนะครับในพื้นที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาและก็อำเภอเมืองยะลารวมถึงอำเภอรามันด้วยครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังและจากข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณฝนสะสมในช่วงวันที่10ถึง20ตุลาคมนี้จากการคาดการณ์แบบจำลอง ECSWF นะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็พบว่าภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนสะสมหนักมากนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาอาจจะมีความเสี่ยงเจอฝนสะสมในระดับ300มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมรับมือไว้ด้วยครับ
0: ไปตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลนะคะโดยพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ได้มีการเสริมกระสอบทรายตามขอบริมแม่น้ำพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกยังมีน้ำท่วมขังรวม9เขต80ชุมชนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในสัปดาห์หน้าค่ะนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ถนนสายหลักไม่มีน้ำท่วมขังสูงแล้วนะคะคงเหลือเพียงระดับปานกลางที่ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังใน2จุดได้แก่ถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงสำหรับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่พบว่ามีรวม80ชุมชนใน9เขตฝั่งตะวันออกโดยกรุงเทพมหานครได้เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนลงสู่คลองสาขาและสูบส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าสถานการณ์ฝั่งตะวันออกจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะขึ้นสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 1.97 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครที่มีความสูงเฉลี่ย3เมตรจึงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับน้ำได้ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเรือวัดสนามเหนืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบว่าระดับน้ำอยู่ที่1เมตร81เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยทางอำเภอปากเกร็ดได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นตามแนวขอบริมแม่น้ำเทียบเคียงกับระดับน้ำเมื่อปี2568เพื่อป้องกันพื้นที่ภายในวัดและเขตเศรษฐกิจสำคัญพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์น้ำเอ่อล้นในช่วงบ่ายของทุกวันนายกนทรศรีชุมจันทร์รักษาราชการแทนนายอำเภอปากเกร็ดเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมแม่น้ำทั้งเกาะเกร็ดและตำบลท่าอิฐแต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนและปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้สำหรับการเฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาทางเทศบาลนครปากเกร็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่และมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนนอกคันกั้นน้ำล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น
2: ไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันบ้างนะครับสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกยังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังมี2อำเภอที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองก็ยังมีน้ำท่วมขังในถนนสายหลักรวมถึงจังหวัดนครนายกที่สถานการณ์น้ำเนี่ยยังมีจุดที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งหน่วยงานต่างๆก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับเพื่อจะเร่งระบายน้ำ ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5ลุ่มน้ำได้แก่บางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีมวลน้ำเนี่ยค้างท่วมขังอยู่ราวๆ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่อำเภอบ้านสร้างและก็อำเภอบางแตนมีระดับน้ำท่วมสูงซึ่งทางรัฐบาลได้เร่งการติดตั้งเครื่องมือและก็เรือผลักดันน้ำนะครับโดยทางกรมชลประทานได้นำเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องเข้าไปติดตั้งบริเวณอำเภอบางคล้าสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือก็ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ10เครื่องนะครับบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงแล้วก็เตรียมที่จะโยกย้ายเครื่องมือจากพื้นที่อื่นเนี่ยมาเสริมเพิ่มอีก16เครื่องเพื่อจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเอกภาพในอำเภอเมืองปราจีนบุรีน้ำยังท่วมสูงนะคะรถเล็กสัญจรได้ลำบากขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงไปค่อนข้างมากจากช่วงวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาที่เคยท่วมสูงราวๆ40เซนติเมตรหลายจุดรถเริ่มสัญจรได้ค่ะและบางครัวเรือนก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดกันแล้วสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทราเองก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอคลองเขื่อนหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมหลายแห่งขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจค่ะเนื่องจากพื้นที่ด้านในและด้านนอกแนวคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบแตกต่างกันโดยจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนตำบลบางโรงและตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะทางจังหวัดฉะเชิงเทราจึงชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำเพื่อควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมและป้องกันพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนรวมถึงการรักษาเส้นทางคมนาคมไม่ให้ถูกน้ำท่วมจนตัดขาดเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของประชาชนรวมถึงการขนส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยตลอดจนเป็นเส้นทางสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการช่วยเหลือประชาชนและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงอีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขยายเข้าสู่โรงพยาบาลสถานที่ราชการและพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อน
2: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:28 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับมาดูเรื่องของนายอำเภอที่มีการถูกสั่งย้ายไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู
1: ่
0: ทางกระทรวงมหาดไทยเองที่มีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปเป็นนายอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับคือ9 ตุลาคมส่วนกรณีการสั่งย้ายที่ออกมาก่อนหน้านี้ในเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับว่าเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้บอกว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เนี่ยมาจากการรายงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและก็หนังสือรายงานจากอดีตผู้ว่าราชการเมื่อวันที่30 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุข้อมูลตรงกันถึงปัญหาการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีก็ยังระบุด้วยนะครับว่าในอำเภอเนี่ยอาจจะทำโซเชียลมีเดียได้ดีทำให้ประชาชนเห็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ในหน้างานจริงกลับพบปัญหาการสื่อสารและการตอบรับนโยบายซึ่งทางผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วว่าควรให้นายอำเภอออกจากพื้นที่ไปก่อนครับ
2: แต่เรื่องของท่านในอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เอาได้เชิญท่านในอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านในอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับและท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วและท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งการตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านในอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับ
0: ส่วนล่าสุดนะครับเมื่อค่ำวานนี้กระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่บัญชีโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน2 รายนะครับตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2681/2569ลงวันที่7 ตุลาคม 2569โดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปันละกวงณ อยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งซึ่งก็มีผลในวันนี้นะครับ9 ตุลาคม 2569ครับ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันนะคะว่ากรณีของแฟลตคลองจันทน์เข้าหลักเกณฑ์พื้นที่น้ำท่วมน้ำล้อมซึ่งผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ปภ.และออมสินโอนเงินเยียวยาล็อตแรกแล้วรวม5 จังหวัดกว่า68 ล้านบาทค่ะโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงความชัดเจนของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อม 5,000 เพื่อให้ประชาชนชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์คลายความกังวลใจหลังจากมีการเผยแพร่ข่าวที่อาจสร้างความสับสนโดยระบุว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและเข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมหากเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้สำรวจยืนยันแล้วว่าน้ำท่วมจริงและเข้าหลักเกณฑ์ประชาชนก็สามารถลงทะเบียนขอรับการเยียวยาได้เลยค่ะ
3: เมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องของจันทร์สักคำเลยนะเขียนใครไปพูดถึงเนี่ยอันนี้ปฏิเสธเลยนะ เมื่อวานมีคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นมาว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผมก็บอกว่าคำถามนั้นน่ะก็มันมีคำตอบเป็นตัวเองผมไม่ได้พูดถึงคลองจันทน์เดี๋ยวจะดราม่ากันโดยไม่จำเป็นเปล่าเอาหลักเกณฑ์ก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยและสร้างความเดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบกลางปี69มาให้69เนี่ย 4,700 ล้านช่วยที่นอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.ถืออยู่อันนี้ช่วยเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆก็จะมีบ้านน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็น้ำล้อม 9,000 5,000 ว่าไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคส 9,000 นะก็มีช่วยอยู่ใน60กว่าจังหวัดนะเป็นมติครม.แรกมติครม.สุดท้ายก่อน30กันยานะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมแล้วก็ให้มีหลักเกณฑ์รองรับแล้วก็ให้ช่วยอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยคือถ้าเราพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นสมุทรสงครามตกหล่นเพราะว่าครม.ออกมติไปแล้วแต่สมุทรสงครามเกิดเหตุวันที่30กันยายนเราก็เอาเข้าครม.ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดนะครับก็พยายามดูแลให้ในส่วนของระยะเวลาที่ให้เขาลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าท่านนายกเนี่ยมีความห่วงใยก็ลดเวลาจากขั้นตอนปภ.ไปออมสินเนี่ยต้องรอ2วันก็เหลือวันเดียวนะครับส่งข้อมูลไปวันนี้พรุ่งนี้เงินออกแล้วนะครับก็พยายามทำทุกอย่างที่เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ระบุพื้นที่ใดครับดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยครับทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอกทม.ก็ท่านผู้ว่ากทม.ก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติเพิ่มอะไรอีกเลยครับ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวได้ว่าเมื่อวานนี้ปภ.และธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมล็อตแรกให้กับผู้ประสบภัย5จังหวัดได้แก่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนที่ผ่านการยืนยันแล้วจำนวน 8,216 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,300,000 บาทซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีแม้จะเทียบไม่ได้กับความสูญเสียจากอุทกภัยแต่รัฐบาลตั้งใจที่จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงเต็มที่โดยกรณีบ้านที่ถูกน้ำท่วมรับเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัด
0: กองทัพไทยได้บูรณาการกำลังทุกเหล่าทัพนะครับแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ร่วมดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิหนองจอกสวนหลวงหลัก4และก็บางเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยเมื่อวานนี้พลโทชัยพนัสวิริรัตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังสำหรับกิจกรรมที่ไปร่วมทำกันนะครับก็ประกอบไปด้วยการร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์หลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งการให้บริการของชุดแพทย์เคลื่อนที่และการแจกจ่ายยาให้กับประชาชนในพื้นที่ครับเช่นเดียวกับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลเฟส1นะครับในเขตหนองจอกโดยนำรถขุดตักเข้าไปปรับสภาพพื้นที่เร่งดำเนินการจัดทำแนวคันดินและแนวกระสอบทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นและชะลอมวลน้ำป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนครับ ไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกซึ่งก็ได้กระจายกำลังไปสนับสนุนภารกิจพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายเขตนะครับทั้งลาดกระบังบริเวณเคหะชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับแล้วก็กองพันทหารสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1สนับสนุนภารกิจการจัดเก็บขยะและก็ขนย้ายขยะชิ้นใหญ่รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและก็เส้นทางสัญจรและจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าเข้าถึงชุมชนเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นในเขตบางกะปินะครับโดยกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์และกองพันทหารสื่อสารที่1ร่วมกับกองพันทหารช่างที่1รวมเข้าดำเนินการเก็บรวบรวมขยะเศษวัสดุแล้วก็สิ่งปฏิกูลตกค้างพร้อมกับทำความ

0: าดถนนบริเวณแยกนิด้าและก็หมู่บ้านชุมชนร่วมกันสร้างถนนลาดพร้าวครับสำหรับพื้นที่บางเขนนะครับโดยกองพันทหารสื่อสารที่21กองทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขนจัดกำลังพลเข้าดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมครับในเขตหลัก4นะครับกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมยานพาหนะร่วมเก็บรวบรวมและก็ขนย้ายขยะชิ้นใหญ่บริเวณซอยชินเขต 1-2 นะครับแล้วก็ที่เขตสวนหลวงครับกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนการเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะชิ้นใหญ่และเส้นถนนและทางเท้าเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรและก็กลับมาใช้พื้นที่ได้ตามปกติครับ
1: สัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยรัฐบาลไทยเตรียม3ประเด็นเอาไว้สำหรับเสนอที่ประชุมรวมถึงการหยิบยกสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญร่วมหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือทั้งความรู้เทคโนโลยีรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าว่าล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการมากกว่า 16,000 คนแล้วและเมื่อรวมกับภาคส่วนต่างๆจะสูงถึง 20,000 คนโดยในการประชุมครั้งนี้ไทยเตรียมชูประเด็นสำคัญ3ด้านได้แก่การเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่มีความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ประชุมจะขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการได้แก่ Bangkok Blueprintพิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลโดยนำตัวอย่างความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบมาช่วยผู้มีรายได้น้อยและ SME รวมถึงยกระดับความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลทางการเงินและ Bangkok Dialogue บทสรุปการประชุมตลอด7วันเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปขับเคลื่อนต่อในระยะยาวนอกจากนี้จะมีการหยิบยกเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญพูดคุยกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือทั้งความรู้เทคโนโลยีรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาและทำให้เศรษฐกิจของโลกขับเคลื่อนต่อไปได้
0: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับเช้านี้ใครที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันไปเติมเนี่ยจะตกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเช้านี้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 ที่ราคายังคงเดิมครับซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะครับหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วพบว่าราคาเนี่ยยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่พุ่งสูงขึ้นจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็ดันให้ค่าขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นทันทีประกอบกับจีนเองก็ระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์เนี่ยร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีแล้วก็ยังมาซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงถึง 3.2 ล้านบาร์เรลซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ดันให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นนะครับเมื่อวานนี้พุ่งสูงกว่า177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นเกือบ156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363ล้านบาทจึงมีความจำเป็นในการปรับอัตรากองทุนน้ำมันนะครับเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกครับทางนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ได้มีมติเพิ่มการจัดเก็บเงินชดเชยน้ำมันทุกชนิดนะครับส่งผลให้ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 ราคาขายปลีกเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น42บาท94สตางค์ต่อลิตรดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคาขายปลีกคงเดิม37บาท19สตางค์ต่อลิตรน้ำมันเบนซินราคาขายปลีกเป็น50บาท43สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95นะครับราคาขายปลีกเป็น41บาท44สตางค์ต่อลิตร แก๊สโซฮอล์91นะครับราคาขายปลีกเป็น41.07 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ราคาขายปลีกคงเดิม35.69 บาทต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์ E85 ราคาขายปลีกยังคงเดิมนะครับอยู่ที่31.63 บาทต่อลิตรครับ
1: และจากสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงราคาน้ำมันนะคะก็ส่งผลฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนค่ะขณะที่ภาคธุรกิจยังมองว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายน2569ลดลงมาอยู่ที่ 52.1 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4ปีขออภัยค่ะในรอบ4เดือนจากความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลที่สูงกว่าลิตรละ40บาทรวมถึงค่าครองชีพและเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคตแม้รัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยลดลงจาก 41.8 มาอยู่ที่ 41.2 สะท้อนภาคธุรกิจที่ยังคงมีความกังวลต่อผลกระทบจากน้ำท่วมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและต้นทุนที่ยังสูงซึ่งภาคเอกชนเสนอให้เร่งบริหารจัดการน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแก้ปัญหาหนี้และเสริมสภาพคล่องรวมถึงเร่งลงทุนภาครัฐลงสู่พื้นที่นายธนวัฒน์ประเมินว่าหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในสัปดาห์หน้าความเสียหายอาจจะอยู่ที่ 2.2 ถึง 30,000 ล้านบาทกระทบ GDP 0.1 ถึง 0.2% แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings และมาตรการไทยช่วยไทย Plus จึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีโอกาสกลับมาดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ในกรอบเดิมที่ 2.2 ถึง 2.5%
0: ไปดูเรื่องสืบเนื่องที่มาจากทางกระแสสังคมนะครับที่มีภาพของศูนย์ดูแลผู้ป่วยศูนย์ผู้สูงอายุนะครับในเรื่องนี้สมาชิกวุฒิสภาก็ได้เสนอ4มาตรการนะครับในการตรวจเข้มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศพร้อมดำเนินการอย่างเด็ดขาดหลังพบกรณีศูนย์ดูแลหลายแห่งไม่ได้มาตรฐานและก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยครับนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชิขออภัยครับนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ได้แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการกำกับดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทั่วประเทศหลังจากที่มีการปรากฏภาพข่าวแล้วก็เป็นภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ไปใช้โครงเหล็กเนี่ยกั้นเตียงผู้ใช้บริการนะครับจนมีลักษณะเหมือนกรงขังรวมถึงกรณีศูนย์อีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีที่มีข้อเรียกร้องว่าเคยล่ามโซ่ผู้ใช้บริการด้วยแต่กลับไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เบื้องต้นเนี่ยได้มีการเสนอ4มาตรการเร่งด่วนนะครับตั้งแต่มาตรการแรกคือการตรวจเชิงรุกโดยเฉพาะหากพบเหตุอันควรสงสัยหรือว่าพบข้อร้องเรียนมาตรการที่2เนี่ยคือหากพบการจำกัดอิสรภาพที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการหรือละเมิดกฎหมายต้องดำเนินการทั้งด้านใบอนุญาตการสั่งแก้ไขหรือว่าสั่งปิดสถานที่พร้อมกับดำเนินคดีด้วยครับในมาตรการที่3นะครับก็คือจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบสถานดูแลแต่ละแห่งถึงใบอนุญาตมาตรฐานและก็ประวัติการถูกร้องเรียนส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่4คือเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครับ
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:49 นะคะมาชมภาพของประชาชนที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ร่วมชื่นชมการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะโดยหลายๆคนเดินทางมาชมหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าต่างก็ชื่นชอบความงดงามของขบวนเรือที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะกองทัพเรือจัดการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยเมื่อวานนี้เป็นกำหนดการซ้อมย่อยครั้งที่9เริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามและเปิดให้ประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้บริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจุดที่ทีมข่าว NBT ปักหลักอยู่ก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารมีประชาชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติมาจับจองพื้นที่เพื่อชื่นชมความสวยงามของการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคนที่ทีมข่าวไปพูดคุยเดินทางมาชื่นชมการซ้อมแล้วหลายครั้งและต่างชื่นชมในความงดงามของเรือความพร้อมเพรียงของฝีพายและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมเชิญชวนคนไทยมาร่วมชื่นชมความงดงามนี้เพื่อส่งต่อเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปทั้งนี้การซ้อมย่อยมีทั้งหมด10ครั้งซ้อมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันโดยจะมีขึ้นอีก1ครั้งคือวันที่15ตุลาคมนี้จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งในวันที่21และ28ตุลาคมนี้ก่อนการจัดพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนี้สำหรับจุดชมขบวนเรือฝั่งธนบุรีประกอบด้วยใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามส่วนจุดชมขบวนเรือฝั่งพระนครชมได้ที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชและท่าช้างค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ศรีสะเกษเขาสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแฟนโดนตาบูชาหลักเมืองลือเรื่องกล้วยแสนหวีประจำปี2569ครับโดยเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับชูอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความสามัคคีส่งต่อมรดกภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ครับสำหรับงานนี้เขาจัดขึ้นที่ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนอำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษครับสืบสานประเพณีเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวอำเภอขุขันธ์มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะประเพณีแซนโดนตาซึ่งสะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีของบรรพบุรุษต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับนะครับรวมถึงความรักและก็ความผูกพันของคนในครอบครัวและก็ความสามัคคีของคนในชุมชนครับถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวชื่นชมอำเภอขุขันธ์นะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามพร้อมกับเน้นย้ำว่าประเพณีแซนโดนตาไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความรักความสามัคคีและปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูให้แก่คนรุ่นหลังตลอดจนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับสำหรับการจัดงานในปีนี้นะครับเขากำหนดจัดกันขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง11ตุลาคมนี้ณบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนและที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์นะครับโดยกิจกรรมเนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับทั้งขบวนแห่เครื่องเส้นไหว้และการประกวดเครื่องเส้นไหว้การแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์การแสดงโขนและการรำบวงสรวงการประกวดแข่งขันทางวัฒนธรรมรวมถึงกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมเมืองขุขันธ์อย่างใกล้ชิดครับใครสนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับมีจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้กับงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนหวีประจำปี2569ครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด Thailand Pavilion ในงาน Green X Expo 2027ประเทศญี่ปุ่นนำเสนอศักยภาพการเกษตรไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด Thailand Pavilion ในงาน Green X Expo 2027ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตไทยแห่งอนาคตตราสัญลักษณ์ประจำอาคารได้รับแรงบันดาลใจจากดอกมณฑารพดอกไม้ตามวรรณคดีไทยนำมาปรับให้ร่วมสมัยและออกแบบให้สอดคล้องกับรูปทรงของดอกซากุระเพื่อสื่อถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่นขณะที่ตัวแทนสัญลักษณ์ไทโยได้รับการออกแบบให้เป็นทูตสื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติผืนป่าอนุดมสมบูรณ์และพันไม้ไทยงานนี้ไม่เพียงนำสินค้าเกษตรและพืชสวนไทยไปจัดแสดงแต่ยังเสนอศักยภาพของไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกทั้งการเกษตรพืชสวนความหลากหลายทางชีวภาพอาหารการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเกษตรแห่งอนาคตโดยงาน Green X Expo 2027มหกรรมพืชสวนนานาชาติระดับ A1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570คาดว่าจะมีประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมมากกว่า175ประเทศและมีผู้เข้าชมงานประมาณ15ล้านคน
1: วันนี้9ตุลาคมหลายๆคนเริ่มทานเจกันแล้วนะครับเพราะว่าบางคนจะถือว่าวันนี้เป็นวันล้างท้องก่อนที่จะกินจริงกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569แล้วนะครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญก็ยังคงมีความคึกคักครับถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงเปราะบางรวมถึงความกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยทางภาคธุรกิจอาหารก็เร่งปรับกลยุทธ์เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านจากการรับประทานอาหารเจตามเทศกาลสู่การบริโภคเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันครับนางสาวนันทนัทปิตะวิวัฒนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CP RAM จำกัดนะครับเปิดเผยว่าบรรยากาศของเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยถือว่ายังมีความคึกคักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญอย่างย่านเยาวราชที่มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวออกมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแม้ว่าบางพื้นที่จะมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ก็คาดว่าจะไม่กระทบต่อการจัดงานเทศกาลกินเจในภาพรวมของประเทศครับอย่างไรก็ตามเนี่ยบรรดาภาคธุรกิจก็ยังคงต้องรับมือกับกำลังซื้อที่ยังเปราะบางอยู่นะครับจากภาวะเศรษฐกิจและก็ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การทำตลาดในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้เน้นการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสร้างความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าและบริการที่ได้รับเหมาะสมกับเงินที่จ่ายด้าน CP RAM เองก็เตรียมที่จะนำเสนอเมนูอาหารเจกว่า50รายการรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการรับประทานอาหารเจเฉพาะช่วงเทศกาลไปสู่การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันโดยกลุ่มลูกค้าไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ถือศีลกินเจนะครับแต่ว่ายังขยายไปยังผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการรสชาติความสะดวกและก็ความคุ้มค่าของราคาด้วยครับ
0: มาดูการพัฒนาฝีมือช่างโดยเฉพาะช่างอากาศยานที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมมือกับภาคเอกชนลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านช่างอากาศยานสู่การผลิตช่างการบินที่ได้มาตรฐานระดับสากลค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสแลแมร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับบริษัทพัทยาแอร์คราฟต์เมนเทนแนนซ์จำกัดลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาช่างเทคนิคอากาศยานผ่านหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือปวส.สู่การทำงาน